0: การประกวดโครงการประกวดคลิปสั้นโครงการของสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย0ถึง3ปีกันไปแล้วครั้งนี้ค่ะเราจะมาพบกับผู้ที่ชนะการประกวดนะคะในช่วงวัยระหว่าง3ถึง7ปีค่ะกับหัวข้อรู้จริงต้องลงมือทำนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราถึง2ท่านค่ะท่านแรกนะคะผู้ชนะการประกวดของเราทั้งนี้เป็นคุณพ่อค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อองอาจจิตพรหมนะคะหรือว่าคุณพ่อโอของน้องแบ่งปันนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีน้องแบ่งปันด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะเป็นนักวิชาการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆกับเราแล้วก็ให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณณลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้อบอุ่นเลยนะคะแล้วก็มีน้องน่ารักมาอยู่กับเราด้วยทีนี้ก่อนอื่นค่ะอยากถามคุณพ่อก่อนนะคะตอนนี้น้องแบ่งปันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: ตอนนี้5ขวบกับ2เดือนครับ
0: 5ขวบ2เดือนคุณพ่อเลี้ยงเองเลยไหมคะหรือว่ามีพี่ผู้ช่วยมีพี่เลี้ยงคุณย่า
2: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพ่อกับแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงครับอยู่เขาทั้งวันนะครับ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะแล้วจริงๆคุณพ่อมีหลักการในการเลี้ยงดูหรือว่าที่ครอบครัวที่บ้านมีหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างที่ตามความคิดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้เวลาเขาเต็มที่ครับอย่างผมเป็นในส่วนราชการครับแล้วก็แฟนก็ทำรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เราจะมีเวลาว่างก็วันทั้งวันก็ต้องอยู่กับเขาครับมีกิจกรรมต่างๆหรือว่าช่วยกันทำโน่นทำนี่หรือเล่นสนุกอะไรด้วยกันตลอดเวลาครับ
0: ลงคลุกกันด้วยกันเลยนะคะที่นี่หกข้อในการประกวดที่เลือกก็คือเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำทำไมคุณพ่อถึงสนใจในหัวข้อนี้คะ
2: ครับคือดูจากธรรมชาติของน้องแหม่มปันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจดจ่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ
0: จดจ่อมากเลยตอนนี้ก็เป็นสมองดีสร้างได้อยู่นะคะ
2: ถ้าอย่างตอนเขาเด็กๆเขาจะสนใจในเรื่องของพวกสีพวกรูปทรงเลยครับก็จะพยายามหาอะไรที่เขาสนใจที่อยู่ในความใจเขามาให้เขาดูให้เขาเล่นนะครับพอถัดมาเขาจะสนใจเรื่องผลไม
0: ้
2: ก็คือจากประสบการณ์นะครับบางทีจะพาเขาไปโรตัสเขาก็จะไปถึงหยิบผลไม้มาหนึ่งโลกแล้วก็ใส่แล้วก็ชั่งกิโลคือเป็นความสุขของเขาครับว่าเฮ้ยเขารู้จักผลไม้ชิ้นนี้เราก็หยิบไปเขาอย่างละลูกแล้วก็เอากลับไปที่บ้านทำอาจจะแช่หนังสือพิมพ์แล้วก็อธิบายเขาว่าวิธีการแช่หนังสือพิมพ์ทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับพอถัดมาในช่วงอายุประมาณ3ขวบเขาเริ่มสนใจเรื่องดวงดาวนะครับคือเริ่มแรกเนี่ยคือผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเริ่มแรกทีเดียวเขาสนใจมาจากอะไรแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยตอนช่วงกลางคืนก่อนที่จะนอนนะครับหลังจากที่เขาเริ่มสนใจดวงดาวแล้วนะครับก็จะใช้วิธีเล่นไฟฉายก็คือเวลานอนก่อนที่จะนอนเขาจะ
0: ปิดไฟเลย
2: ใช่ครับคือเขาจะต้องขอให้เล่าเรื่องดวงดาวให้ฟังก็เป็นสมมติเอาก็คือว่าใช้ไฟฉายส่องบนเพดานนะครับแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้คือดวงอาทิตย
0: ์
2: อันนี้คือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ไปเรื่อยจนจบในระบบสุริยจักรวาลเขาก็จะยอมที่จะนอนนะครับถ้าเกิดไม่ได้เล่าแบบนั้นเขาก็จะไม่นอน
0: ดีจังเลยนี่พี่นั่งอยู่ข้างๆนักดาราศาสตร์ตัวน้อยนะคะเนี่ยพร้อมกับคุณพ่อซึ่งจริงๆดูเหมือนคุณพ่อก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้เก่งเป็นคนที่เล่านิทานให้กับลูกทุกครั้งก่อนนอนด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาล้วงเคล็ดลับจากคุณพ่อกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอยากเรียนถามคุณหูหนูค่ะถึงเรื่องของหลักการ BBL เองที่สามารถนำมาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะสำหรับแบ่งปันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในวัยที่เราเรียกว่าช่วงประถมวัยนะคะคือก่อนที่จะถึง7ขวบนะคะหรือก่อนที่จะเข้าป.1 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในวัยนี้เนี่ยค่ะจะมีพัฒนาการในเรื่องของการรับรู้ด้วยผัสสะหรือว่าสัมผัสเนี่ยเยอะมากนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูการฟังเสียงการชิมรสการดมกลิ่นหรือว่าการสัมผัสด้วยกายสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเด็กเนี่ยพอเห็นอันนี้ได้ลองได้หยิบได้จับได้ต้องเขาก็จะเกิดความสนใจขึ้นมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่3ขวบแล้วสนใจเรื่องดวงดาวแต่พอสนใจเรื่องดวงดาวเนี่ยคุณพ่อเริ่มใช้สื่อบางอย่างซึ่งตอนนั้นคุณพ่ออาจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเองกำลังใช้สื่อการเรียนรู้อยู่นะคะส่องไฟฉายไปสมมุติอันนี้คือดวงอาทิตย
0: ์
1: อันนี้ดวงจันทร์อันนี้ดวงดาวดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวอังคารนะคะแล้วเล่าเรื่องราวเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรับสารเข้ามาสู่สมองของเขาแบ่งปันเริ่มเอ๊ะใช่หรือเปล่าคุณป้าพูดใช่นะคะก็คือว่าในส่วนที่เขารับสารเข้ามาก็คือเรื่องที่คุณพ่อเล่าภาพแสงสว่างต่างๆที่ไฟฉายส่องไปแล้วเห็น การเรียงลำดับต่างๆของดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พวกนี้เขารับหมดนะคะทุกอย่างรับเข้ามาหมดเลยรับเข้ามาแล้ว

0: ในที่สุดเนี่ยแบ่งปันก็จะค่อยๆเริ่มมันน่าสนใจมันจำได้แล้วเขาก็จะค่อยๆขยับขยับสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: รู้ลึกมากขึ้น
0: ใช่ใช่จากการที่เราเขาเรียนรู้ด้วยความไม่ตั้งใจคุณพ่อเล่านะคะจดจำได้จากสื่อที่คุณพ่อใช้เนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มสนใจมากขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมมาถึงวันนี้เขาถึงได้สนใจเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้น
1: อย่างคุณพ่อเองก็เป็นเรียกว่าที่บ้านของน้องแบ่งปันก็สนใจเรื่องของหลักการ BBL ด้วยมีการนำหลักการนี้มาใช้กับน้องแบ่งปันหรือว่าเด็กๆในครอบครัวยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างสำคัญก็คือเรื่องของการให้เวลาของเขานะครับแล้วก็คือจะสังเกตความสนใจของลูกครับว่าเขาสนใจเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเขาสนใจแล้วก็พยายามที่จะหาอาจจะเป็นสื
1: ่
2: อหรืออาจจะเป็นการพาไปที่ที่เขาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของเขาแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นต่อมความสนใจของเขาให้มันโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนเขาสามารถที่จดจำแล้วก็อาจจะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังได้นะครับทีนี้พอจริงๆผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์อะไรนะครับแต่อาศัยว่าเราอยากที่จะสอนลูกอยากที่จะบอกลูกก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเหมือนเป็นการเรียนควบคู่ไปกับลูกครับทีนี้อันไหนที่เรายังไม่รู้ก็ต้องไปเปิดหนังสือหาอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมาบอกเขาแล้วเขาฟังทีนี้พอเขาเริ่มจะฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปคิดแล้วก็บางครั้งเขาก็ตัดสินใจบางทีอยู่ดีเขาอาจจะบอกว่าอยากจะวาดรูประบบสุริยะนะอยากจะผลิตดาวเสา
1: ขอคุณพ่อเองเลยนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับก็มีหลายครั้งที่เป็นอย่างนั้นครับ
1: โอ้โหดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกิดจากผัสสะหรือว่าการสัมผัสการได้ลงมือทำจริงๆและของคุณพ่อกับน้องแหม่มปันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรือว่าในอินเทอร์เน็ตในจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นออกมาสู่โลกความเป็นจริงได้สัมผัสประสบการณ์จริงๆจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันใน VTR ชุดนี้เลยค่ะ

0: ือถ้าเขาว่างเขาจะเอาพวกลูกบอลหรืออะไรมาเรียงเป็นดวงดาวต่างๆแล้วก็จะบอกว่านี่คือดาวอะไรดาวอะไรแต่ส่วนใหญ่ภาพประกอบที่ใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดนะครับเพราะว่าคือปกติจะชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้เนี่ยครับแต่อันนี้ก็ลองเขียนเป็นสคริปต์ดูแล้วก็ให้เข้าหัวข้อแล้วก็เอารูปที่พอจะมีเนี่ยครับมาใช้เป็นเรื่องราวครับ
1: เหมือนปันตื่นเต้นนะฮะเวลาที่ได้เห็นกาแล็กซีรูปร่างต่างๆผมหาแผ่นการ์ตูนหรือสารคดีเรื่องระบบสุริยะบางทีก็เสิร์ชจาก YouTube แล้วมานั่งดูด้วยกันเลยแผ่นที่ดวงดาวแผ่นใหญ่ยักษ์กำลังลดราคาผมเลยซื้อกลับมาบ้านชวนแบ่งปันปูลงบนพื้นและนอนกลิ้งไปมาแล้วผมก็อ่านชื่อดาวให้ฟังได้ผลครับนานวันเข้าแค่ก็จำชื่อได
2: ้แล้วดาวดวงใหญ่ๆนั่นนะครับ
3: ดาวจูปิเตอร
0: ์ได้เลยนะครับ
3: ดาวจู
0: ปิเตอร์
2: ดาวพฤหัส
0: จูปิเตอร์
2: พฤหัสจูปิเตอร์
3: เป็นแสงไฟไว้คืนนี
2: ้นั่นมู
4: นเขาเหนียวมูนเหรอลูกมูนพระจันทร์ค่ะ
0: วันนี้ตอนไปท้องฟ้าจำลองครับ
2: ค่ะ
0: แต่ก็มีอยู่ครั้งนึงที่ไปสระบุรีพอดีเราค้นจากอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่ามีสวนดาราศาสตร์ที่สระบุรี
2: ค่ะ
1: ผมหาของเล่นที่เสริมความเข้าใจเรื่องระบบสุริยะและมักจะมาเล่นด้วยกันเสมอครั้งนึงคุณครูให้ทำงานประดิษฐ์ผมถามว่าอยากทำอะไรน้องบอกว่าอยากทำดาวเสาร์เราก็ช่วยกันทำจนสำเร็จจนได้ยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมแบ่งปันชวนผมสร้างระบบสุริยะซะงั้นผมเป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ์เน้นวัสดุเหลือใช้
0: แต่นี่ช่วงปิดเทอมครับ
4: ใช้ลังทองเหลือใช้มาสร้างระบบสุริยะ
0: ใช่
4: กันเองเลย
0: อันนี้คือเขาร้องขอที่จะทำเองครับคืออยู่ดีเขาแบบว่าอาจจะเล่นอย่างอื่นจนเบื่อแล้วมาทำระบบสุริยะขั้นเถิด
1: ความรู้จักการเล่นสนุกไปโดยอัตโนมัติและอินจัดถึงขั้นอยากเป็นนักบินอวกาศนู่นเลย
4: โอ้โหก็จะเห็นว่าจริงๆในทุกกิจกรรมคุณพ่อก็จะคอยส่งเสริมนะคะต่อยอดจากจุดที่ลูกสนใจจริงๆแล้วพี่หนูได้ชม VTR แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับVTR ของน้องแบ่งปันของเราค่ะ
5: ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนรู้สำหรับน้องแบ่งปันมากๆเลยนะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าลูกเราสนใจอะไรนะคะจะต้องสังเกตให้เห็นว่าเขาสนใจตรงนั้นแล้วเอื้อเขาท้าทายเขานะคะพาเขาไปสัมผัสสถานการณ์จริงพี่เข้าใจว่าน้องแบ่งปันเนี่ยจะชอบเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยได้พาเขาไปดูอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นได้สัมผัสอะไรมากขึ้นพาไปท้องฟ้าจำลองพาไปศูนย์ดารา

0: ศาสตร์นะคะพาไปหลายที่เลยแล้วน้องก็มีความรู้สึกว่าโอเคฉันได้สัมผัสได้เห็นจริงมากขึ้นการที่เขาร้องขอว่าผมจะทำระบบสุริยะมันไม่ใช่แบบคือปกติแล้วเนี่ยเด็กจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นจดจ่อแต่เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าน้องแบ่งปันจะเป็นคนที่ค่อนข้างจดจ่อนะคะเป็นคนที่โฟกัสเพราะฉะนั้นเขาร้องขอว่าเขาจะทำระบบสุริยะแสดงว่าเขาสนใจจริงๆแล้วเขาก็ลงมือทำแล้วทำได้ด้วยช่วยกันทำกับคุณพ่อใช่ไหมคะระบายสีเองนั่งระบายสีเองวางของวางตำแหน่งต่างๆเองตรงนี้เนี่ยมันมาจากความรู้ที่เขาสั่งสมมาตลอดนะคะแล้วจากอารมณ์ที่ขับเคลื่อนให้เขาอยากจะเรียนรู้ตรงนี้อยากจะทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแบ่งปันพอทำระบบสุริยะแล้วชอบไหม
1: ได้ลงมือทำเองเลยอะค่ะ
2: ชอบไหมครับ
0: ชอบไหมคะ
2: ชอบไหมครับ
1: ชอบค่ะ
0: สุดยอดเลยใช่ไหม
1: ค่ะนี่ตอนนี้กำลังจินตนาการเดี๋ยวจะสร้างระบบสุริยะแล้วค่ะเห็นเล็งไว้อยู่นานแล้วด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะทุกๆการเรียนรู้นั้นสามารถต่อยอดแล้วก็เรียกได้ว่าเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกรักของเราด้วยนะคะช่วงนี้เราจะมาดูนะคะว่าหลักการของ BBL นั้นช่วยเรื่องของการเรียนรู้รวมถึงการต่อยอดต่างๆให้กับประสบการณ์ดีๆให้กับลูกรักของเราได้อย่างไรในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชมคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 3-6 ปีในเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำหรือว่า active learning นั่นเองนะคะช่วงนี้เรามาเจาะลึกแล้วก็พูดคุยรวมถึงล้วงเคล็ดลับจากวิทยากรและคุณพ่อของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหลักการของ BBL ในการที่จะช่วยต่อยอดช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็เต็มที่นั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหูหนู
0: ในหัวข้อที่คุณพ่อส่งเข้าประกวดนี่นะคะก็คือรู้จริงต้องลงมือทำตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะคะคราวนี้เนี่ยมันเข้ากับหลักของการพัฒนาสมองยังไงกับการลงมือทำกับการไม่ได้ลงมือทำเรียนนั่งเรียนอยู่เฉยๆได้ไหมฟังคนบอกมาได้ไหมตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่า passive learning นะคะ passive learning ก็คือการที่เรียนรู้ทางเดียวคือรับเข้าแต่ไม่ได้แสดงออกแต่ active learning เนี่ยก็คือการได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริงจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่า active learning เนี่ยมันดีกว่า passive แน่นอนนะคะคราวนี้ในส่วนของ active learning เนี่ยนอกจากการที่เราให้เด็กลงมือทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าอ่ะแบ่งปันวันนี้เราจะเรียนเรื่องระบบสุริยะเพราะฉะนั้นหนูมานั่งทำระบบสุริยะแบบนี้ไม่ active นะคะเพราะว่าแบ่งปันไม่ได้แบ่งปันเลยใช่ค่ะ
1: ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรคะอารมณ์ที่จะร่วมกับกิจกรรมน
0: ั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะ active learning กันจริงๆหรือว่าเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริงๆสิ่งที่ทำนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเด็กเองเด็กสนใจเองนะคะ
1: ในตอนนี้อยากลุกไปทำแล้ว
0: ถูกต้องค่ะ
1: ปกติน้อง active อย่างนี้ตลอดเวลาเลยไหมคะคุณพ่อ
2: จริงๆเยอะกว่านี้นะครับ
1: ค่ะ
2: เ
1: ป
2: ็นผู้ตื่น
1: ตอนนี้ป่วยอยู่เหมือนพี่นนท
2: ์
1: เนาะก็น้อยหน่อยนี่น้อยแล้วนะ
2: ครับน้อยหน่อยอย่างปกติเวลาที่คือธรรมชาติของเขาจะไม่ชอบให้ใครบังคับอะครับทีนี้มันค่อนข้างยากในการที่จะชักจูงเข้ามาให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นศิลปะนะครับอย่างเช่นทำกันบ้านง่ายๆนะครับอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการเล่นกับเขาก่
1: อ
2: นเล่นอย่างเช่นเรากำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่นก่อนเอาไปหยิบหัวหอมหรือผลไม้มานับให้เขาดูว่ามีกี่ผลกี่ผลนะครับมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วก็ค่อยๆพาเขาไปสู่กันบ้าน
1: ค่ะโอ้หนดเจอปัญหาเหมือนกันลูก4ขวบครึ่งเรียกทำกันบ้านเมื่อไหร่ลุกหนีเดินวนรอบห้องทำนู่นทำนี่ไม่สนใจเลยยืนร้องเพลงเฉยเลยนะคะ
3: อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการที่จะจูงลูกมาช่วยกันทำกันบ้านมาเล่นเกมกันดูเหมือนชอบจ่ายตลาดด้วยนะคะคุณพ่อ
1: ก็จากเรื่องที่เขาชอบนำสู่การบ้านที่สอดคล้องกันแบบน
2: ี้ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ว่าเราบอกแล้วว่าสมองเด็กเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอารมณ์
1: ค่ะ
0: นะคะการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นใหญ่เลยถ้าอยากเรียนลิมบิกเปิดสมองเบิกบานอะไรอะไรก็เรียนได้
1: นำด้วยความสนุกก่อนเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเราเรียกว่าเปิดสมองหรือที่คุณหมอประเสริฐชอบพูดว่าเราต้องเปิดสมองเด็กก่อนให้เด็กเนี่ยเข้าไปสู่สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะให้เขาเรียนรู้ได้ถ้าเกิดเขาปิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ฉันไม่ทำจบเลยไม่เรียนนะคะเพราะนั้นการที่คุณพ่อชักจูงหรือว่าโน้มน้าวให้เข้ามาสู่เรื่องที่มันสนุกก่อนที่เขาสนใจก่อนเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ได
1: ้ค่ะแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างนึงใน VTR ชัดเจนมาก

0: เลยนะคะคือคุณพ่อเนี่ยเล่าแค่เนื้อเรื่องในวีดีอาร์ไม่เกิน3นาทีฟังดูแล้วโน้ตเองเป็นผู้ใหญ่ยังฟังแล้วเคลิบเคลิ้มติดตามไปตลอดเรื่องเลยแสดงว่าคุณพ่อก็เหมือนได้เล่าเรื่องต่างๆให้กับน้องบ่อยๆหรือแม้แต่เรื่องนิทานเองยังไงบ้างไหมคะมีเคล็ดลับในเรื่องนี้ยังไงไหมคะ
1: จริงๆแล้วมันจะเริ่มจากการที่เราต้องหาข้อมูลให้ตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็เล่าให้เขาฟังบางทีเราอาจจะมีหนังสือนิทานหรือหนังสือตำราอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องอ่านให้เขาฟังทุกบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องทำความเข้าใจมันแล้วก็บอกให้เขาฟังเขาถึงจะแบบเข้าใจแล้วก็อาจจะไปพูดให้กับเพื่อนหรือคนอื่นฟังได้นะครับ
0: อย่างแบ่งปันสนใจเองเรื่องดาราศาสตร์เน
1: ี้
0: ยคุณพ่อจริงๆตอนแรกอาจจะไม่
1: ร
0: ู้อะไรเยอะมากรู้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกแต่ว่าก็ไปเหมือนหาข้อมูลมาเองแล้วก็จะได้เล่าให้เขาฟังอย่างน้อยช่วงเวลาของช่วงเวลาเล่านิทานก่อนนอนอะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเวลาคุณภาพมากเลยนะคะ
2: จะสังเกตนะคะว่าเด็กๆเนี่ยชอบฟังซ้ำนะคะใช่ไหมคะคุณพ่อ
0: ยิ่งช่วง 2-3 ขวบนี้นิทานหนึ่งเรื่อง
2: ถูก
0: เกินร้อยรอบนะคะ
2: ถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เขาสนใจสมมติแบ่งปันสนใจเรื่องดาราศาสตร์เรื่องดวงดาวเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณพ่อเขาจะรอเลยคุณพ่อเล่าเรื่องนี้คุณพ่อเล่าเรื่องนี้นะคะเด็กๆชอบฟังซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าสมองเขาทำงานแบบนั้นนะคะในการที่สมองเนี่ยส่งสัญญาณออกไปเนี่ยมันจะไปหาเรื่องราวที่เขาสนใจหรือที่เขาได้รู้มาแต่ยังรู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงรู้ไม่ถึงรู้ไม่ลึกนะคะจะพยายามที่จะหาวงจรตรงนั้นมาเชื่อมต่อกันในสมองของเขาให้มันเป็นเรื่องราวที่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเด็กจะชอบฟังซ้ำยิ่งซ้ำเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้เรื่องราวที่ครบถ้วนมากขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องราวที่ครบถ้วนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะแบ่งปันก็จะจดจำตอนนี้จดจำไปเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้คุณยายฟังเล่าให้พี่ฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะพอเล่าให้ฟังปุ๊บวงจรสมองจะทำงานอีกก็คือจะซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปเรื่อยๆจนเขาจำได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเล่าอะไรให้เด็กฟังแล้วเด็กเอาไปเล่าซ้ำเล่าให้คนอื่นฟังได้เนี่ยเรียกว่าเราได้เห็นวงจรของความจำทำงานละนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เล่าให้เขาฟังแล้วเขาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเนี่ยเราชักชวนเขาเนี่ยวงจรความจำทำงานละเขามีความจำอยู่ข้างในละเราเริ่มชักชวนเขามาทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการต่อยอดเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาต่อยอดขึ้นไปเขาก็จำอีกเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอีกตรงนี้ก็วงจรความจำก็จะหนาแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเราถึงได้บอกว่าทำไมการที่เราเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำเนี่ยมันสำคัญเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเนี่ยมันสำคัญมากกว่าแค่การฟังอย่างเดียว
0: เมื่อกี้เห็นคุณพ่อจะมีคำถามถามวิทยากรของเราด้วยเชิญเลยนะคะ
1: คืออย่างที่บอกไปตะกี้นะครับเขาจะในแต่ละช่วงอายุเขาจะสนใจแตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นตอนที่เป็นเด็กๆ เนี่ยเขาจะพวกรูปร่างรูปทรงเนี่ยสนใจมากแล้วก็ผลไม้แล้วมาช็อตนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบสุริย
0: ะ
1: แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่สนใจล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของผีเสื้อเรื่องของแมลงคือมันมีอยู่ครั้งที่คุณครูพาไปดูส่วนผีเสื้อครับเขากลับมาเขาก็อยากจะไปอีกแล้วก็แต่ละครั้งก็จะวาดเป็นแบบวงจรชีวิตของผีเสื้อครับว่าจะเริ่มจากเป็นไข่ลองวาดผีเสื้อให้พี่ก็ดูสิผีเสื้อจะวาดเป็นใบไม้แล้วก็เป็น
0: นอน
1: แล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื
2: ้
1: อทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องทำให้เขากระตุ้นเขาก็คือก็คงมีวิธีเดิมครับคือว่าพาไปดูที่ส่วนผีเสื้ออีกไปแล้วไปอีกนะครับหรือ
0: ล่าสุดก็เก็บหนอนมาเลี้ยงเองเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ยังไม่ได้ขนาดไหน
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: เด็กๆจะชอบมาก
1: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปต่างจังหวัดเขาก็อยากจะไปในสวนยางซึ่งมันมีพวกผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ไปสวนรถไฟก็จะไปดูที่ตรงพงหญ้าไปดูแมลงต่างๆผีเสื้อตั๊กแตนอะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยบอกเขาว่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรทีนี้พอเขาดูแล้วเขาเริ่มจะจดจำแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะกลับมาวาดแบบนี้ครับเวลาว่างเขาจะปวดไปกับการวาดวัฏจักรชีวิตของผีเสื้ออะไรพวกนี้ครับ
0: ดีจังเลยแต่ว่าจริงๆอย่างที่โน้ตลองแล้วเพราะว่าอย่างที่บ้านเองลูกสนใจหนอนตัวไหนก็เก็บมาจากต้นไม้นั้นแล้วก็เลี้ยงไม่ยากค่ะเอาใบไม้ต้นที่เขาอยู่เนี่ยแหละค่ะมาเก็บไว้หน่อยแล้วก็ให้เขากินค่อยๆกินก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจนเป็นดักแด้จนกลายเป็นผีเสื้อสวยงามแล้วก็ปล่อยเขาไปโอ้โหเด็กๆจะจำได้ดีแล้วก็ติดใจมากเลยค่ะ
1: ถ้าอย่างไปตอนนี้คือยังแค่ไปดูนะครับแล้วก็อาจจะไปธรรมชาติที่มันมีพวกเนี้ย เขาก็จะดูแต่ว่าถ้าเก็บมาเรียนหรือยังอาจจะต้องกลับไปลองดู
0: ง่ายไม่ยาก
1: ครับแต่กลัวมันจะตายครับเดี๋ยวทรมานสัน
2: ก็อย่างที่คุณพ่อพูดนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวก่อนคือเขาเห็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเราสายตาเขาเราใจเขาก็สนใจเขาอยากจะเรียนรู้นะคะก็สิ่งที่ใกล้ตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยเริ่มที่รูปทรงก่อนเริ่มที่ผลไม้ของที่ชอบทานตอนนี้พอไปเห็นอะไรสวยๆเป็นลวดลายนะคะก็อย่างผีเสื้อเนี่ยมีลวดลายมันมีความมหัศจรรย์ของมันอยู่เขาก็สนใจเขาก็ชอบที่จะเรียนรู้คราวนี้จะเห็นได้ชัดว่าแบ่งปันเนี่ยจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มันเป็นวงจรที่ชัดเจนมากก็คือว่าพอฟังมาพอเห็นมาอยากจะเล่าต
0: ่ออ
2: ยากจะเล่าต่ออยากจะวาดออกมาอยากจะแสดงสิ่งที่เขารู้ออกมาให้คนอื่นเห็นตัวนี้คือการตอกย้ำวงจรของการเรียนรู้และความจำยิ่งเขาฟังมาเท่าไหร่เล่าไปเท่าไหร่เล่ามากเท่าไหร่เขาก็จำได้มากเท่านั้นจะเข้าไปสู่วงจรความจำระยะยาวมากขึ้นยิ่งเขาเห็นมาเท่าไหร่เขาวาดลงไปวาดด้วยความเข้าใจวาดด้วยสิ่งที่เขาจำได้ออกไปนะคะ
0: จำเป็นภาพอย่างนี้
2: ถูกเขาก็จะยิ่งจำได้มากขึ้นถ้าเขาวาดวงจรชีวิตของผีเสื้อจากไข่ไปเป็นหนอนไปเป็นดักแด้ไปเป็นผีเสื้อยิ่งเขาวาดออกมาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจำวงจรอันนี้ต่อไปแบ่งปันอาจจะเป็นกีตะนักกีตวิทยาก็ได้อาจจะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลงต่างๆก็ได้นะคะค้นพบแมลงมากมายก็ได
0: ้
2: เพราะว่าเริ่มจากวงจรเล็กๆตรงนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณพ่อคุณแม่เองเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ที่รับฟังเรื่องราวต่างๆที่ลูกอยากจะถ่ายทอดจากที่เขาได้เรียนรู้มาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยต่อยอดแล้วก็เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของลูกให้ดีขึ้นด้วย
2: เด็กบางคนเล่าไม่เป็นแต่เขาแสดงออกได้เขาชอบแสดงบทบาทสมมุติ
0: ค่ะ
2: ไปเห็นผีเสื้ออยากจะเป็นผีเสื้อ
0: บินใหญ่เลยบ้าเลย
2: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเข้าใจรับรู้ว่าอ๋อลูกกำลังพยายามจะเล่าหรือว่าเรียนรู้อะไรหรือว่าบอกสิ่งที่เขาเรียนรู้กับเราไม่ใช่ว่าลูกทำไปไม่ได้มีเหตุผลอะไร
0: ค่ะจังเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหนูนะคะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ active learning การที่เราจะจุดประกายให้ลูกเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกๆเรื่องรอบตัวจากการลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ
2: ค่ะก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับการที่เราจะเอื้อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยยังไงก็ตามเราต้องสังเกตให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่ลูกเราชอบเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างที่คุณพ่อโอคุณพ่อองอาจเนี่ยได้สังเกตแบ่งปันว่าเขาชอบอะไรจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นอาจจะพาเขาไปสู่สถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองสถานที่จริงไปพบปะพูดคุยกับผู้คนที่รู้เรื่องนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องให้เขาได้แสดงออกการสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแสดงออกด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีการลงมือทำลงมือปฏิบัติหรือว่าจะเป็นการบอกเล่าก็ได้หรือจะเป็นการแสดงท่าทางเด็กบางคนอาจจะชอบวาดภาพแบบแบ่งปันนี่ก็ชอบวาดภาพทำสถานการณ์จำลองทำโมเดลจำลองอะไรพวกนี้นะคะแล้วแต่สไตล์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสนใจก็คือลูกเราชอบอะไรนะคะลูกเรามีความถนัดด้านไหนแสดงออกแบบไหนนะคะแล้วตามเขาให้ทันเอื้อต่อการเรียนรู้ของเขาเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แค่เอื้อเท่านั้นพอสนับสนุนเขาให้โอกาสเขาและที่สำคัญสมองดีเนี่ยสร้างได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนทำ
0: เริ่มต้นที่ครอบครัวของเราจากตัวคุณพ่อคุณแม่เองเลยนี่เท่าที่เห็นนะคะก็ดูน้องแบบละเอียดมากอย่างดอกไม้เขาวาดจากดอกเล็กๆค่อยๆใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นด้วยนะคะคุณพ่อฝากอะไรเล็กน้อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่เป็นเคล็ดลับดีๆด้วยนะคะ
1: ก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือผมคิดว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นศิลปะนะครับคือพ่อแม่ค่อนข้างจะต้องมีจิตวิทยาในการดึงใจลูกน
0: ะ
1: ครับแล้วก็เวลาเป็นสิ่งสำคัญครับคือคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าการบริหารเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วอย่างผมกับภรรยาเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็คือก็คุกคีกับเขาครับคือหากิจกรรมที่ต้องทำกับเขาแล้วก็บอกรักเขาบ่อยๆนะครับกอดเขาบ่อยๆตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือยังกอดยังหอมกันอยู่นะครับแล้วก็ เรื่องความเอาใจใส่นะครับอันนี้สำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณณรินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณพ่อโอของเรานะคะคุณองอาจจิตพรหมแล้วก็น้องแบ่งปันมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแบ่งปันยังวาดดาวกระจายสุริยะกันอยู่เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของสมอลดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมมาพบกับครอบครัวนะคะที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดแล้วก็เป็นผู้ชนะการประกวดในช่วงวัยที่โตกว่านี้นั่นก็คือ 7-9 ปีนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็สนุกสนานกันแค่ไหนวันนี้เราต้องลาไปพร้อมกับคุณหูหนูนะคะวิทยากรของเราแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องแบ่งปันแล้วล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อาทิตย์ทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮ
2: ะเฮ้ยเล่นอะไร
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง

0: ภาษาสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
2: จะใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เฮ้เจ้าปัน
3: เฮ้ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
2: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
0: กะโหลกพูดได
3: ้ทำไมมีหัวกะโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
4: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
1: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
4: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
2: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
4: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
2: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
4: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: หิวมาก
4: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ

0: น้ำชื่นใจจัง
1: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
2: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่น

0: วับโอ้โหซาลาเปาร้อนร้อนความสุขของข้า
1: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
2: เข้าใจแล้ว
1: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
3: ้ฮึบ
4: ฮ
3: ึ
4: บ
5: งมงมงมงม
1: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
0: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
6: ข้าก็เหมือนกัน
7: ข้าด้วยข้าด้วย
1: นี่แหละคือสุขเวทนา
2: เอ๊ะสุขเวทนา
1: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
0: ใช่เลยสุขมาก
1: เอาล่ะกินซาลาเปาลูกที่สองได
3: ้ฮึบ
4: ฮึบ
7: เจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
8: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
1: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
6: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
7: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
0: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
1: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
0: อร่อยอร่อย
6: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
9: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
0: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
8: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
1: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
0: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
1: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
0: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
1: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
0: โอ้ยต้องวิ่งอีกเหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
7: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
0: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
1: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
6: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
7: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
0: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
1: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
0: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยเฉยซะอย่างนั้นนะ
1: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
6: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
0: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
1: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
7: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกทางกายทางใจอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกทั้งทางกายทางใจ
2: การสุดยอด
1: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
6: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
9: เวทนา3เกี่ยวข้อง

ราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไทยผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วิดดี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิดดี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
1: ที่วิดดี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรนั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิดดี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโพรงและต้นสนด้วยนะ
0: อย่างนี้นี่เองทีแรกทางนี้ทางนี้จำวิดดี้กับพี่แว่นได้ไหม
1: วิดดี้ระวังทีเร็กซ์กำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากินเร็ววิดดี้มันจะตามเราทันแล้ว
2: โอ้ย
1: วิดดี้รีบลุกเร็ว
2: ช่วยด้วย
3: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไป

0: หาที่ลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กซ์เอง
1: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
2: นี่คือแองคิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายารถถังดึกดำบรรพ
1: ์ว้าวรถถังเหรอเท่จังเลย

0: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: ขอบคุณนะครับแองคิโลซารัส
2: น้องๆดูวิดดี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้แองคิโลซารัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
3: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
1: โอ้เท่สุดๆไปเลยวิดดี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิดดี้ต้องทำอย่างไรครับ
3: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
2: จริงๆวิดดี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรพ์แองคิโลซอรัสน้องๆจะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิดดี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5 วินาที5 4

3 2 1คำตอบคือโอ้โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆ น่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองกิโลซอรัสได้แน่นอนวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม

0: างรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
2: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
3: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
2: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
3: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
2: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
2: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
3: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
4: ผมไปที่แพร่ครับ
2: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
4: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
2: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
4: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
2: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
3: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
2: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
4: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
2: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
5: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอ้าเอ้า
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย
4: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรและก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
3: สบายมาก
2: ดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปด้านในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
6: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพนะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
6: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
2: ะ
5: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียง

0: สัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
3: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
4: ได้เลย
3: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
1: DLTV DLTV
3: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
3: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

เสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
3: นั่นสินะงั้นวันนี้เว
0: ้ยไม่นะพี่แว่นเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่แว่นลงมาน
3: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอต่างหากวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วย
0: พี่แว่นอยู่นี้นะ
3: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วยวิตตี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราฮึบโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิตตี้นี่วิตตี้วิตตี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิตตี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิตตี้จะขึ้นไปช่วยฮึบฮึบต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
3: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
4: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
3: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิทย์ดีขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิทย์ดีจะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
1: วันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV เพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันนะคะในกิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วอะไรนะคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กผู้หญิงนะคะเวลาจะตอบ

0: คุณครูเราก็จะต้องลงท้ายว่าค่ะแล้วเด็กผู้ชายล่ะครับ
1: คร
0: ับถูกต้องเลยเวลาเด็กผู้ชายจะตอบคุณครูหรือว่าสวัสดีคุณครูก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่าครับนั่นเองเด็กผู้หญิงเวลาที่จะตอบคุณครูหรือว่าทักทายคุณครูเราก็จะลงท้ายด้วยคำว่าค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวในวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะจะให้เด็กๆค่ะได้จับคู่กับเพื่อนๆแล้วมาร้องเพลงสวัสดีกันได้ไหมคะได้เดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆลองยืนขึ้นแล้วก็จับคู่กับเพื่อนเด็กๆคนไหนที่ไม่มีคู่มาคู่กับครูพัฒน์ได้นะคะน้องยานินามาคู่กับครูพัฒน์ได้ค่ะเด็กๆหันหน้าเข้าหาคู่ของตนเองเรียบร้อยแล้วหรือยังคะไหนมีใครยังไม่มีคู่หรือเปล่าเอ่ยหันหน้าเข้าหาคู่ของตนเองเลยน้องขนุนกับน้องสแตมป์หันหน้าเข้าหากันเลยครับยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีกันนะคะเราจะมาสวัสดีเพื่อนๆของเรากันค่ะสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งที่ของตนเองเลยค่ะเช้าวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้ทักทายกันด้วยคำว่าอะไรคะด้วยคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆด้วยค่ะที่เมื่อเด็กๆนะคะพบเจอคุณครูหรือว่าพบเจอผู้ใหญ่นะคะเด็กๆก็มีการกล่าวทักทายด้วยคำว่าสวัสดีค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาสนทนาข่าวการกันค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่เด็กๆพบเห็นระหว่างเดินทางมาโรงเรียนนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้ค่ะที่เด็กๆเดินทางมาโรงเรียนกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่ากับผู้ปกครองของเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรกันบ้างเด็กๆสามารถบอกคุณครูได้นะคะว่าสิ่งต่างๆที่เด็กๆพบเจอหรือว่าสถานที่ต่างๆที่เด็กๆพบเจอมีสถานที่อะไรบ้างเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะที่เรานะคะจะออกมาพูดคุยสนทนากันค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยสนทนากันนะคะโดยคุณครูปลายทางก็สามารถผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะเพื่อออกมาพูดคุยกันนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะจะได้ฝึกความกล้าแสดงออกแล้วก็ฝึกการพูดด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องขนมหวานค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะยืนตัวตรงเลยน่ารักมากค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานค่ะ
2: น
0: ้องขนมหวานค่ะวันนี้ระหว่างที่น้องขนมหวานเดินทางมาโรงเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
2: สังเกตเห็นรถบัส
0: สังเกตเห็นรถบัสโอ้โหรถบัสคันเล็กหรือว่าคันใหญ่คะ
2: คันใหญ่ค่ะ
0: คันใหญ่เลยแล้วรถบัสที่น้องขนมหวานสังเกตเห็นเป็นรถบัสคันสีอะไรคะ
2: สีเหลือง
0: สีเหลืองเห็นกี่คันลูก
2: สองคัน
0: เห็นสองคันต้องชูนิ้วกี่นิ้วนะ2คันแบบนี้ใช่ไหมคะน้องขนมหวานบอกว่าเห็นรถบัสกี่คันนะคะ2คันยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วนอกจากรถบัสคันสีเหลืองน้องขนมหวานสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
2: เห็นรถสีแดง
0: เห็นรถคันสีแดงเป็นรถอะไรนะ
2: รถพ่อขวัญ
0: อ๋อเป็นรถของพ่อขวัญเพราะว่ารถของคุณพ่อน้องขนมหวานมีสีแดงใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วตอนที่คุณพ่อมาส่งที่โรงเรียนก่อนที่จะเดินเข้ามาโรงเรียนสวัสดีคุณพ่อด้วยไหมคะสวัสดีต้องทำยังไงคะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: สวัสดีอะไรนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่านอกจากการที่เด็กๆนะคะพบเจอคุณครูแล้วนะคะเวลาที่ผู้ปกครองหรือว่าคุณ

0: พ่อคุณแม่ของเด็กๆมาส่งที่โรงเรียนก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเด็กๆก็ต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณน้องขนมหวานมากเลยค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะเอ๊ใครดีนะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอม
0: น้องข้าวหอมค่ะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะวันนี้ระหว่างทางที่น้องข้าวหอมมาโรงเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
1: โรงพยาบาล
0: เห็นโรงพยาบาลเอ๊ที่โรงพยาบาลจะมีใครอยู่นะ
1: มีคุณหมอ
0: มีคุณหมอมีใครอีกคะมีคุณหมอแล้วก็มีพยาบาลด้วยหรือเปล่าเอ่ย
1: มี
0: มีพยาบาลด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าทางที่น้องข้าวหอมมานะคะก็ผ่านโรงพยาบาลไหนวันนี้ใครมาโรงเรียนผ่านโรงพยาบาลเหมือนน้องข้าวหอมบ้างคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเอ๊แล้วนอกจากผ่านโรงพยาบาลผ่านอะไรอีกบ้างคะ
1: ผ่านรถไฟ
0: ผ่านสถานีรถไฟเอ๊ที่สถานีรถไฟจะมีอะไรอยู่คะ
1: มีรถไฟอยู
0: ่มีรถไฟอยู่รถไฟเป็นขบวนยาวๆหรือว่าสั้นๆคะ
1: สั้นๆ
0: เห็นรถไฟขบวนสั้นๆใช่ไหมคะรถไฟที่น้องข้าวหอมเห็นมีสีอะไรลูก
1: สี
0: สีอะไรคะมีเป็นสีอะไรหน้ารถไฟที่น้องข้าวหอมเห็นสีเหมือนกับสิ่งของอันไหนในห้องเรียนเราคะไหนลองดูสีสีอะไรคะ
1: แดง
0: สีแดงโอ้โหน้องข้าวหอมนะคะสังเกตสิ่งของในห้องแล้วก็บอกว่าอ๋อมีสีแดงเหมือนกับรถไฟที่น้องข้าวหอมเห็นเลยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะบอกว่าวันนี้ค่ะตอนที่น้องข้าวหอมเดินทางมาโรงเรียนนะคะผ่านโรงพยาบาลแล้วก็ผ่านสถานีรถไฟด้วยระหว่างทางที่น้องข้าวหอมมาก็สังเกตเห็นรถไฟขบวนสีแดงด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะเอ๊ใครดีนะให้เด็กๆเอามือแตะผมค่ะเอามือแตะหูแตะแก้มเอามือวางไว้บนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องเดมี
0: ่น้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ค่ะวันนี้ระหว่างทางที่น้องเดมี่มาโรงเรียนน้องเดมี่สังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: ดอกไม
0: ้เห็นอะไรนะคะ
1: เห็นดอกไม้
0: เห็นดอกไม้เอ๊ดอกไม้อยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่บ้าน
0: อยู่ที่ไหนนะคะ
1: ที่บ้าน
0: เห็นดอกไม้ที่บ้านเอ๊ดอกไม้ที่บ้านของน้องเดมี่มีสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงนอกจากสีแดงมีสีอะไรอีกลูก
1: สีเขียว
0: สีเขียวด้วยเวลาเห็นดอกไม้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกสดชื่นไหมคะรู้สึกสดชื่นแล้วดอกไม้ที่บ้านของน้องเดมี่มีกลิ่นหอมไหมคะมีกลิ่นไหมลูกมีกลิ่นหอมด้วยน้องเดมี่ค่ะนอกจากดอกไม้ที่น้องเดมี่สังเกตเห็นแล้วน้องเดมี่สังเกตเห็นอะไรอีกคะ
1: เห็นตลาด
0: เห็นตลาดเอ๊ในตลาดที่น้องเดมี่เห็นเขาขายอะไรบ้างลูก
1: ขายดอกไม
0: ้ขายผลไม้มีผลไม้อะไรที่หนูรู้จักบ้างคะ
1: แอปเปิ้ล
0: มีแอปเปิ้ลมีอะไรอีกคะลูกเห็นอะไรอีกนะนอกจากแอปเปิ้ลที่ตลาดแล้ว
1: ส้ม
0: เห็นส้มด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยแสดงว่าที่ตลาดที่น้องเดมี่ผ่านมีส้มมีแอปเปิ้ลแล้วมีผลไม้อะไรอีกบ้างคะมีอะไรอีกลูก

0: มีอะไรบ้างคะหรือว่าหมดแล้ว
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วแสดงว่าผลไม้ที่น้องเดมี่สังเกตเห็นที่ตลาดนะคะก็จะมีส้มแล้วก็มีแอปเปิลใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องเดมี่หน่อยค่ะ

0: จะพูดคุยนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเหมือนที่คุณครูพัดนะคะได้ชวนเด็กๆพูดคุยนั่นเองค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถสอบถามเด็กๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวของเด็กๆได้ค่ะเด็กๆนะคะจะได้นำประสบการณ์ของตนเองหรือว่าสิ่งต่างๆที่เด็กๆพบเห็นนะคะมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆได้ฟังนั่นเองค่ะกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้วันนี้คุณครูพัดจะให้ของขวัญใครดีนะน้องมีอาค่ะน้องมีอาหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: น้องมีอาน้องมีอาค่ะวันนี้ที่น้องมีอามาโรงเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห็นรถบัสค
0: ่
1: ะ
0: เห็นรถบัสโอ้โหเห็นรถบัสคันสีอะไรคะ
1: สีแดงค
0: ่
1: ะ
0: เห็นรถบัสคันสีแดงรถบัสที่น้องมีอาเห็นเป็นคันเล็กหรือว่าคันใหญ่ลูก
1: คันใหญ
0: ่คันใหญ่เลยใช่ไหมคะแล้วนอกจากรถบัสคันใหญ่ที่น้องมีอาสังเกตเห็นแล้วสังเกตเห็นอะไรอีกบ้างลูก
1: เห็นพ่อรถต้นไม้
0: เห็นพ่อกำลังรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะคุณพ่อรดน้ำต้นไม้อยู่ที่ไหนเอ่ย
1: อยู่ที่บ้านหนู
0: เห็นพ่อกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ที่บ้านของหนูเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้ค่ะก่อนที่จะออกจากบ้านได้สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยน่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาก่อนที่เด็กๆจะมาโรงเรียนเด็กๆก็ต้องสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเหมือนกับที่น้องมีอาบอกเลยว่าก่อนมาโรงเรียนน้องมีอาก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนอกจากจะสังเกตเห็นรถบัสเห็นคุณพ่อรดน้ำต้นไม้แล้วสังเกตเห็นอะไรอีกลูก
1: พ่อขี่รถบัส
0: อ๋อพ่อขับผ่านรถบัสด้วยใช่ไหมคะคุณพ่อพาน้องมีอามาโรงเรียนแล้วก็ขับผ่านรถบัสด้วยที่น้องมีอาสังเกตเห็นนั่นเองปรบมือให้น้องมีอาได้ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถบอกสิ่งต่างๆที่เด็กๆพบเห็นนะคะเพื่อมาเล่าให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะว่าเด็กๆค่ะสามารถสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวและนำมาเล่าให้กับคุณครูหรือว่าเพื่อนๆฟังได้นะคะว่าวันนี้ค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างหรือว่าระหว่างทางที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะใครดีนะที่จะออกมาพูดคุยสนทนากันค่ะน้องออโต้ครับน้องออโต้หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องออโต้ครับ
0: น้องออโต้ครับน้องออโต้ครับวันนี้สิ่งต่างๆรอบตัวที่น้องออโต้สังเกตเห็นระหว่างเดินทางมาโรงเรียนมีอะไรบ้างลูก
1: เห็นน้ำมัน
0: เห็นอะไรนะคะ
1: น้องเป็นน้ำมัน
0: เห็นโรงพยาบาลนอกจากโรงพยาบาลแล้วสังเกตเห็นอะไรอีกลูก
1: เห็นรถ
0: เห็นอะไรนะคะ
1: รถ
0: เห็นรถเห็นรถอะไรบ้างคะ
1: รถตู
0: ้เห็นรถตู้เห็นรถอะไรอีกลูก
1: รถยนต์
0: รถยนต์โอ้โหรถยนต์ที่น้องออโต้สังเกตเห็นมีสีอะไรคะ
1: สีเขียว
0: สีเขียวเห็นรถยนต์คันสีเขียวนอกจากรถยนต์คันสีเขียวแล้วเห็นอะไรอีกลูก
1: รถบัส
0: เห็นรถบัสด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องออโต้นะคะบอกว่าเช้าวันนี้ค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวที่น้องออโต้สังเกตเห็นนะคะนั่นก็คือน้องออโต้ค่ะนั่งรถนะคะผ่านโรงพยาบาลแล้วก็เห็นรถตู้รถบัสแล้วก็รถยนต์ด้วยใช่ไหมคะแล้ววันนี้ใครมาส่งน้องออโต้ครับ
1: คุณยาย
0: คุณยายมาส่งยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถออกมาพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่เด็กๆสังเกต

เห็นเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนนั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ชื่นชมเด็กๆปลายทางด้วยเช่นกันนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถออกมาพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ค่ะจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะน่ารักมากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะมารู้จักกับเครื่องให้จังหวะของคุณครูเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะกลับมือถูกต้องเลยค่ะดีนะคะก็คือกลับมือนั่นเองเด็กๆนะคะจำชื่อเครื่องให้จังหวะของคุณครูพัดได้แล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาทบทวนจังหวะที่เรานะคะใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังจังหวะค่ะแล้วบอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะอะไรพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะคะ

เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าต้องทำยังไงคะเคลื่อนไหวช้าๆถูกต้องเลยเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันค่ะอี

เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วก็จะต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าคุณครูพัดค่ะให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรลูกจังหวะหยุดเด็กๆก็จะต้องหยุดนิ่งเลยถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนพอได้ยินจังหวะหยุดเด็กๆก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยนะคะตัวเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางต่างๆตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการได้ค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนกับเพื่อนๆได้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูพัชจะถามเด็กๆค่ะว่าเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเป็นท่าทางอะไรเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเลยโดยพื้นที่ของเด็กๆต้องไม่ชนอะไรคะไม่ชนเพื่อนไม่ชนอะไรอีกลูกแล้วก็ระวังไม่ให้ชนโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่เลยเดี๋ยวคุณครูนับ1ถึง5เด็กๆต้องหาพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราหาพื้นที่กันค่ะคุณครูพัดจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5อุ๊ยตอนนี้เด็กๆต้องได้ที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนๆแล้วนะคะแล้วเด็กๆเอามือลงเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนเดี๋ยวคุณครูพัดขออนุญาตให้น้องกีตาร์เดินหน้ามานิดนึงค่ะเก่งมากเลยค่ะจะได้ไม่ชนกับเพื่อนนะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ของตนเองนะคะตามจังหวะของคุณครูนะคะฟังจากคุณครูด้วยนะอยู่กับที่ก่อนนะคะอยู่กับที่ก่อนครับน้องสแตน

อุ๊ยสมะหยุดแล้วค่ะไหนมีใครหยุดแล้วบ้างเอ่ยหยุดแล้วค่ะน้องน้องไมค์ค่ะน้องไมค์ทำท่าอะไรคะทำท่าหัวใจน่ารักมากเลยค่ะเป็นหัวใจดวงโตเลยทำท่าแปลกใหม่ไม่เหมือนเพื่อนด้วยเดี๋ยวคุณครูพัชจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ต่อนะคะ

เฮ้ยจังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครทำท่าอะไรนะน้องบาสน้องบาสทำท่าอะไรลูกทำท่านกยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันถ้าเราเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆค่ะสามารถเคลื่อนไหวได้ทั่วๆบริเวณเลยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะอย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะคะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆคะหยุดแล้วระวังตัวชิดติดกับเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อค่ะ

0: ็จแล้วบ้างคะน้องออโต้ครับน้องออโต้ทำท่าอะไรอยู่ครับทำท่าอะไรครับอ๋อทำท่าวิ่งเหรอครับยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะระวังเพื่อนๆด้วยนะคะระวังนะลูกสังว่าแล้วค่ะเด็กๆหยุดนิ่งกันหรือยังคะ
1: นิ่งแล้ว
0: โอ้โหหยุดนิ่งกันทุกคนเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูพัชสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะก็ทำท่าทางที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครด้วยเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆค่ะนั่งที่เก้าอี้ก่อนเพราะว่าคุณครูพัดมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยเดี๋ยวเด็กๆนั่งที่เก้าอี้ก่อนเลยนะคะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะอุ้ยไม่มีใครตอบคุณครูพัดเลยค่ะนั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับ
2: นั่งแล้วครับ
0: น่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองกันค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองกันเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะอ่านคำคล้องจองหรือว่าพูดคำคล้องจองให้กับเด็กๆได้ฟังก่อนเลยค่ะเด็กๆต้องทำยังไงคะต้องตั้งใจฟังเพราะว่าเวลาที่คุณครูพัดพูดคำคล้องจองให้เด็กๆฟังเด็กๆจะต้องลองคิดด้วยว่าเอ๊เดี๋ยวเด็กๆจะทำท่าทางอะไรดีนะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเด็กๆตั้งใจฟังนะคำคล้องจองเดี๋ยวเด็กๆตั้งใจฟังก่อนนะคะยังไม่ต้องพูดตามคุณครูนะคำคล้องจองฝนตกแดดออกผู้แต่งทัปปณีนาครทัพฝนตกพรำพรแม่ดำกลางร่มแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงประเดี๋ยวแดดออกแกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ทีเดี๋ยวคุณครูพัชจะพูดคำคล้องจองให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะและเดี๋ยวรอบต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆค่ะได้ลองทำท่าทางประกอบคำคล้องจองกันพร้อมไหมคะพร้อมคำคล้องจองฝนตกแดดออกค่ะฝนตกพรำพรำแม่ดำกลางร่มแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงประเดี๋ยวแดดออกแกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ทีเดี๋ยวรอบต่อไปค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้มาเคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองกันค่ะให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเด็กๆยืนขึ้นเลยนะคะและเด็กๆค่ะสามารถทำท่าทางประกอบคำคล้องจองนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยพร้อมไหมคะเด็กๆสามารถทำท่าทางที่ไม่เหมือนกับคุณครูได้นะตามความคิดของเด็กๆได้เลยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองกันค่ะฝนตกพรำพรำแม่ดำกลางล่มแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงประเดี๋ยวแดดออกแกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบล่มให้ทีอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะทำท่าทางประกอบคำคล้องจองสามารถเคลื่อนไหวได้รอบๆห้องเรียนเลยนะอีกรอบหนึ่งนะคะฝนตกพรำพรำแม่ดำกลางล่มแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงประเดี๋ยวแดดออกแกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบล่มให้ทียอดเยี่ยมเลยค่ะอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: เด็กๆสามารถ

คลื่อนไหวได้นะถ้าพร้อมแล้วอีกรอบนึงนะคะฝนตกพรำแม่ดำกลางล่มแกเดินก้มอยู่ข้างกำแพงประเดี๋ยวแดดออกแกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบลมให้ทีน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางนะคะประกอบคำคล้องจองได้อย่างน่ารักเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนั่งลงในที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนเลยเด็กๆนั่งลงที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนเลยนะคะนั่งที่พื้นเลยลูกเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันระวังชนเพื่อนด้วยนะเด็กๆนั่งในท่าที่รู้สึกสบายเลยค่ะถ้าใครนั่งชิดกับเพื่อนขยับได้นะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กผู้หญิงนะคะอย่าลืมเอากระโปรงปิดขาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะ

เดี๋ยวให้เด็กนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาเลยค่ะ

น่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่เราค่ะได้ไปเคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองมาแล้วสดชื่นไหมคะสดชื่นเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะให้เด็กๆค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะเด็กๆลองดูที่ป้ายนิเทศของคุณครูพัทค่ะว่าสัปดาห์นี้นะคะป้ายนิเทศของคุณครูพัทเปลี่ยนไปหรือยังคะเปลี่ยนแล้วเอ๊ะสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเห็นภาพร่มเห็นภาพอะไรอีกลูกเห็นอะไรนะคะอ๋อเห็นต้นไม้เห็นอะไรอีกลูก
1: เห
0: ็
1: นน
0: ้ำฝนด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเด็กๆคิดว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องอะไรคะเรื่องฝนหรือเปล่านะเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเดี๋ยวเด็กๆฟังคุณครูพัทก่อนนะหน่วยฤดูฝนเดี๋ยวรอบต่อไปให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหน่
1: วย
0: ฤดูฝน
1: อ
0: ีกหนึ่งรอบค่ะหน่
1: วย
0: ฤดู
1: ฝน
0: ถูกต้องเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยฤดูฝนนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ใหม่นั่นก็คือหน่วยหน่วยอะไรนะคะหน่วยฤดูฝนค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็ใกล้ที่จะถึงฤดูฝนแล้วใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะก็จะมาสอนเด็กๆค่ะเกี่ยวกับฤดูฝนนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะในวันนี้นะคะคุณครูพัทมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะจะต้องตั้งใจฟังคำคล้องจองของคุณครูค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะไม่ตั้งใจฟังเด็กๆจะตอบคำถามของคุณครูได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นเด็กๆก็จะต้องตั้งใจฟังคุณครูเพราะว่าคุณครูนะคะมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆให้เด็กๆได้ฟังแล้วก็ได้เรียนรู้กันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะคำคล้องจองฝาแลบผู้แต่งไม่ทราบนามผู้แต่งฝาแลบแป๊บแป๊บแสงแวววับจับในตาเมฆใหญ่ลอยไปลอยมาถ่ายทอดไฟฟ้าเสียงดังคลื่นคลื่นอีกรอบนึงนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะเพราะว่าคุณครูพัทมีคำถามมาฝากเด็กๆด้วยค่ะคำคล้องจองฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บแป๊บแสงแวววับจับในตาเมฆใหญ่ลอยไปลอยมาถ่ายทอดไฟฟ้าเสียงดังคลื่นคลื่นเดี๋ยวรอบต่อไปค่ะคุณครูจะให้เด็กๆพูดตามคุณครูรอบนี้เด็กๆพูดตามคุณครูได้แล้วนะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมพูดตามคุณครูนะคำคล้องจองฝาแลบฝาแลบแป๊บแป๊บแสงแวววับจับในตาเมฆใหญ่ลอยไปลอยมาถ่ายทอดไฟฟ้าเสียงดังคลื่นคลื่นยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะคำคล้องจองที่คุณครูพัทนำมาฝากเป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับอะไรคะนอกจากฝนตกแล้วเป็นอะไรคะฟ้าทำไมนะคะฟ้าแลบใช่ไหมคะถูกต้องเลยคำคล้องจองที่คุณครูพัทนำมาฝากเป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับฟ้าแลบนั่นเองเอ๊ะแล้วเวลาที่ฟ้าแลบจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะหรือว่าเวลาที่ฝนตกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะเกิดอะไรนะคะอ๋อน้ององฟองบอกว่าถ้าฝนตกแล้วฟ้าแลบพอไปโดนต้นไม้ต้นไม้จะหักได้ใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็มีประสบการณ์หรือว่าได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเวลาที่ฝนตกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมคะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะจะชวนเด็กๆนะคะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ในฤดูฝนเอ๊เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ไหนใครพร้อมแล้วกำมือค่ะ แบมือค่ะกำมือแบมือ

Công công bè, bè bè công, công cầm bè. Hãy để việc ông mưa vào mấy bên tạc này khả. Quang bao bao nó khả. Na đọc mà khả. Địch khả này sắp đà ní nó khả. Địch riêng rú cân này nổi rửa đu phổn khả. Lẹ rương thi địch nó khả. Cho đây riêng rú cân này vần ní nó khả. Nên có khử rương prakột càn này rửa đu phổn khả. แต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะว่าปรากฏการณ์ในฤดูฝนจะมีอะไรบ้างคุณครูพัทค่ะมีเสียงปริศนามาให้เด็กๆได้ฟังด้วยเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะจะให้เด็กๆลองฟังเสียงปริศนาค่ะให้เด็กๆนะคะหลับตาฟังด้วยแล้วก็บอกคุณครูนะว่าเสียงปริศนาที่เด็กๆจะได้ยินคือเสียงอะไรเด็กๆพร้อมไหมคะให้เด็กหลับตาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงปริศนาจากคุณครูกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงปริศนาเสียงแรกของเรากันเลยค่ะ

อุ๊ยเด็กๆลืมตาได้ค่ะเสียงที่เด็กๆได้ยินเด็กๆคิดว่าคือเสียงอะไรคะอุ๊ยเสียงอะไรคะอุ๊ยจะใช่เสียงฝนตกหรือเปล่านะเด็กๆบอกว่าเสียงอะไรนะคะจะใช่เสียงฝนตกหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูพาร์ทค่ะมีเฉลยให้เด็กๆด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะว่าจะใช่เสียงฝนตกหรือเปล่านะนี่เลยค่ะ

0: เด็กๆคะที่เด็กๆบอกคุณครูพัดว่าเด็กๆฟังเสียงปริศนาแล้วบอกว่าเสียงฝนตกถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยค่ะเสียงปริศนาที่เด็กๆได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเสียงฝนตกนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆตั้งใจฟังก่อนนะ
1: ฝนตกอ
0: ุ๊ยตั้งใจฟังก่อนนะคะ
1: ฝ
0: นตกเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะฝนตกอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: ฝนตก
0: ถูกต้องเลยค่ะภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นอยู่นี้นะคะหรือว่าเสียงปริศนาที่เด็กๆได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือเสียงฝนตกนั่นเองค่ะเพราะว่าฝนตกนะคะเด็กๆก็จะได้ยินเสียงฝนใช่ไหมเอ่ยเอวันนี้ที่บ้านของใครฝนตกบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยบอกว่าวันนี้ที่บ้านของเด็กๆฝนตกกันใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคะเวลาที่ฝนตกเด็กๆออกไปยืนด้านนอกได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าถ้าเด็กๆเปียกฝนจะเป็นยังไงลูกเด็กๆก็จะไม่สบายแล้วก็น้องออกฟอมบอกว่าอาจจะหนาวได้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะนอกจากที่คุณครูพัดนะคะจะมีเสียงปริศนาซึ่งก็คือเสียงฝนมาฝากเด็กๆแล้วค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะมีเสียงปริศนาอื่นๆมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆฟังเสียงปริศนาแต่ว่าข้อตกลงของเราค่ะตอนที่เด็กๆฟังเสียงปริศนาเด็กๆจะต้องหลับตาไหนเด็กๆหลับตาเลยค่ะดูซิมีใครยังไม่หลับตานะถ้าเด็กๆหลับตาแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดมีเสียงปริศนามาให้เด็กๆได้ฟังกันค่ะ

0: เด็กๆลืมตาได้ค่ะเสียงที่เด็กๆได้ยินเด็กๆคิดว่าคือเสียงอะไรคะฝนนอกจากเสียงฝนแล้วจะมีเสียงอะไรอีกนะนอกจากเสียงฝนแล้วได้ยินเสียงอะไรอีกบ้างคะอะไรนะคะเด็กๆบอกว่าได้ยินเสียงฝนตกจะใช่ฝนตกอย่างเดียวหรือเปล่านะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยของเรากันว่าจะใช่เสียงฝนตกเหมือนที่เด็กๆบอกหรือเปล่าพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเสียงอะไรคะ
1: ฝนตก
0: เด็กๆบอกว่าได้ยินเสียงฝนตกแล้วนอกจากเสียงฝนตกเสียงอะไรคะ
1: ฟ้าร้อง
0: เสียงฟ้าร้องถูกต้องเลยค่ะเด็กๆบอกว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าเวลาที่ฟ้าร้องบนท้องฟ้าของเราจะมีแสงออกมาด้วยเห็นไหมคะเป็นเส้นๆเลยแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าเวลาที่ฟ้าร้องก็จะมีฟ้าแลบก่อนที่เด็กๆเห็นเป็นเส้นๆสีๆแสงๆแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะคือฟ้าแลบพอฟ้าแลบเราก็จะได้ยินเสียงฟ้าร้องนั่นเองเหมือนที่เด็กๆบอกคุณครูเลยยอดเยี่ยมค่ะเพราะว่าฟ้าร้องนะคะก็จะเกิดขึ้นตอนที่ฝนตกนั่นเองมีใครเคยได้ยินบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยบอกว่าหนูเคยได้ยินเสียงฟ้าร้องใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆนะพร้อมไหมคะฟ้าร้องเดี๋ยวพูดตามคุณครูค่ะฟ้าร้อง อีกหนึ่งรอบค่ะ
1: ฟ
0: ้
1: าร
0: ้
1: อง
0: ถูกต้องเลยค่ะเสียงปริศนาแล้วก็ภาพที่เด็กๆได้เห็นนะคะก็คือฟ้าร้องนั่นเองแต่ว่านอกจากจะมีฟ้าร้องแล้วนะคะเวลาที่ฝนตกลงมาค่ะก็จะมีฟ้าแลบด้วยพอฟ้าแลบแล้วฟ้าก็จะเป็นยังไงคะฟ้าก็จะร้องเหมือนที่เด็กๆได้ยินเลยมีเด็กๆหลายคนเลยนะคะบอกว่าเคยเห็นฟ้าร้องแล้วก็ฟ้าแลบด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะซึ่งนี่นะคะก็เป็นปรากฏการณ์ค่ะที่จะเกิดขึ้นในฤดูฝนนั่นเองแต่ว่าน้องไม้บอกว่าหนูเคยกลัวเสียงฟ้าร้องใช่ไหมคะแล้วตอนนี้น้องไม้ยังกลัวอยู่หรือเปล่าคะไม่กลัวแล้วน้องไม้บอกว่าตอนแรกค่ะน้องไม้กลัวเสียงฟ้าร้องแต่ว่าตอนนี้น้องไม้ไม่กลัวแล้วยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าฟ้าร้องนะคะก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูและฟังเสียงปริศนาต่อไปของเรากันเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆพร้อมหรือเปล่าเอ่ยพร้อมหรือเปล่าคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆจะต้องทำอะไรก่อนคะหลับอะไรก่อนคะหลับตาก่อนไหนให้เด็กๆหลับตาก่อนเลยค่ะถ้าเด็กๆหลับตาแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดจะเปิดเสียงปริศนาให้เด็กๆฟังค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเด็กๆคะเสียงปริศนาที่เด็กๆได้ยินเด็กๆคิดว่าคือเสียงอะไรคะเอ้ยเด็กๆบอกว่าเสียงฝนตกเอ๊จะใช่เสียงฝนตกหรือเปล่านะเด็กๆอยากไปดูเฉลยแล้วหรือยังคะอยากรู้หรือเปล่าคะว่าเสียงปริศนาที่เด็กๆได้ยินเมื่อสักครู่นี้คือเสียงอะไรไหนใครพร้อมแล้วยกมือค่ะอุ๊ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆนั่งตัวตรงเลยแล้วก็จุๆก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะจะสังเกตภาพปริศนาคุณครูพัดก็จะมีเสียงให้เด็กๆฟังด้วยถ้าเด็กๆเสียงดังได้ยินไหมคะไม่ได้ยินเด็กๆจุๆก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันค่ะว่าเสียงปริศนาที่เด็กๆได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้คือเสียงอะไรค่ะ

เด็กๆคะจากเฉลยของคุณครูเด็กๆคิดว่าเป็นเสียงปริศนาของอะไรคะเด็กๆบอกว่าต้องเป็นอยู่ที่ทะเลแน่เลยแต่เด็กๆสังเกตค่ะต้นไม้ของเราเป็นยังไงคะปิวใช่ไหมคะต้นไม้ของเราเอียงไปเอียงมาแบบนี้เลยเด็กๆคิดว่าทำไมต้นไม้ของเราเอียงไปเอียงมาคะเพราะว่ามีอะไรคะเด็กๆบอกว่ามีพายุหรือเปล่าหรือว่าเป็นลมนั่นเองใช่ไหมคะที่ทำต้นไม้ของเราเอียงไปเอียงมาก็เกิดจากลมนั่นเองเพราะว่าเวลาที่ฝนตกนะคะก็จะเกิดลมนั่นเองหรือว่าเด็กๆบางคนบอกว่าอาจจะเกิดพายุได้ใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังคุณครูก่อนนะคะลมเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะลมอีกหนึ่งรอบค่ะลมถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือลมนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเสียงปริศนาที่เด็กๆได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะและจากวิดีโอเด็กๆก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าต้นไม้ของเรานะคะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะ

0: เอียงไปเอียงมาแบบนี้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าเกิดลมนั่นเองทำให้ต้นไม้ของเราเอียงไปเอียงมาค่ะนี่นะคะก็เป็นปรากฏการณ์นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝนนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นฝนตกฟ้าร้องแล้วก็ลมนั่นเองโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะได้มาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ในฤดูฝนค่ะแต่ว่าเด็กๆค่ะนอกจากคุณครูนะคะจะมีเสียงปริศนามาให้เด็กๆฟังแล้วค่ะคุณครูนะคะก็มีภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะสังเกตภาพของคุณครูแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพที่คุณครูถืออยู่เลยค่ะนี่ค่ะเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรนะคะภาพฝนตกถูกต้องเลยค่ะภาพนี้ก็คือภาพฝนตกนั่นเองนี่คือภาพฝนตกเหมือนที่เด็กบอกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปของเรากันค่ะนี่เลยค่ะคือภาพอะไรคะภาพนี้คือภาพฟ้าร้องถูกต้องเลยค่ะภาพนี้คือภาพฟ้าร้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพสุดท้ายของเรากันค่ะว่าเป็นภาพอะไรนี่เลยค่ะคือภาพอะไรคะภาพต้นไม้แต่ว่าต้นไม้ของครูเป็นยังไงลูกภาพต้นไม้ของครูปลิวไปปลิวมานะคะเพราะว่าเกิดลมนั่นเองภาพนี้คุณครูพัดจะสื่อถึงลมนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะได้มีภาพของตนเองค่ะเพราะว่าคุณครูพัดนะคะจะแจกบัตรภาพให้กับเด็กๆค่ะเด็กๆอยากได้บัตรภาพของตนเองแล้วหรือยังคะอยากได้แล้วนี่เลยค่ะคุณครูพัดนะคะมีบัตรภาพเหมือนที่คุณครูพัดบอกเด็กๆเลยใส่ไว้ในตะกร้าของคุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะส่งตะกร้าให้กับเพื่อนๆแต่ว่าก่อนที่จะส่งตะกร้าให้กับเพื่อนๆให้เด็กๆหยิบบัตรภาพในตะกร้าขึ้นมาคนละกี่ภาพคะ1ภาพเราจะหยิบบัตรภาพของตนเอง1ภาพนะคะถ้าเด็กๆหยิบบัตรภาพแล้วเด็กๆส่งให้ใครคะส่งให้เพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัชจะเริ่มส่งตะกร้าให้ที่น้องไมล์นะคะเดี๋ยวคุณครูให้ตะกร้าจากน้องไมล์แล้วน้องไมล์หยิบบัตรภาพแล้วส่งให้เพื่อนนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะน้องไม้หยิบของตนเอง1ภาพแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆได้เลยค่ะหยิบภาพไหนก็ได้นะคะแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าเด็กๆนะคะได้บัตรภาพอะไรค่ะลองสังเกตที่บัตรภาพของตนเองนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆลองดูของตนเองไว้ก่อนนะคะน้องออโต้หยิบตะกร้ามาให้คุณครูได้เลยค่ะขอบคุณครับเด็กๆค่ะเด็กๆได้บัตรภาพกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะได้ทุกคนแล้วยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆดูบัตรภาพของตนเองแล้วหรือยังเอ่ยดูทุกคนแล้วเดี๋ยวคุณครูค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาทำกิจกรรมกันค่ะถ้าคุณครูพัดนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะถ้าคุณครูพัดยกบัตรภาพไหนเด็กๆคนไหนที่ได้บัตรภาพเหมือนกับคุณครูพัดให้เด็กๆชูบัตรภาพของตนเองขึ้นได้ไหมคะได้ไหมคะลูกแต่เด็กๆต้องสังเกตบัตรภาพของคุณครูก่อนนะถ้าคุณครูพัดยกบัตรภาพไหนแล้วเหมือนกับเด็กๆให้เด็กๆทำยังไงคะยกบัตรภาพของเด็กๆขึ้นแต่ถ้าบัตรภาพของเด็กๆไม่เหมือนกับคุณครูต้องยกขึ้นไหมคะไม่ต้องยกนะพร้อมไหมคะเดี๋ยวให้สังเกตที่ภาพแรกเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆภาพอะไรคะภาพฝนเอ๊ใครมีภาพฝนยกขึ้นเลยค่ะชูขึ้นเลยภาพฝนใครที่ยังไม่ใช่ภาพฝนเด็กๆเอาลงไว้ก่อนนะไหนดูซิโอ้น้องเดมี่ยกถูกต้องเลยค่ะน้องข้าวหอมยกถูกต้องเลยน้องขนมหวานก็ถูกต้องค่ะของน้องเอ๊ใช่หรือเปล่านะลองสังเกตดูดีๆนะคะน้องแก้มใสลองสังเกตดูดีๆนะคะอีกรอบนึงค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรคะภาพฝนไหนใครเป็นภาพฝนชูภาพให้คุณครูดูค่ะถูกต้องเลยเด็กๆคะที่เป็นภาพต้นไม้เป็นภาพลมเอาลงก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันค่ะ ตอนนี้ให้เด็กๆเอาภาพของเด็กลงก่อนเลยค่ะเอ๊ะภาพต่อไปจะเป็นภาพอะไรนะภาพอะไรคะภาพต้นไม้ที่โดนลมพัดใช่ไหมคะไหนใครเป็นภาพลมบ้างคะถูกต้องเลยค่ะมีเด็กๆหลายคนเลยยกถูกต้องเลยคนไหนที่ไม่ใช่ภาพลมหรือว่าภาพต้นไม้เก็บไว้ก่อนค่ะโอ้โหมีเด็กๆยกถูกต้องหลายคนเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะต่อไปค่ะอุ๊ยจะเป็นภาพอะไรนะภาพอะไรคะภาพฟ้ารอแล้วก็ฟ้าแลบใช่ไหมเอ่ยไหนมีใครได้ภาพฟ้ารอบ้างคะน้องแก้มใสถูกต้องเลยค่ะน้องบาสถูกต้องเลยน้องไม้ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันค่ะมีเด็กๆหลายคนเลยนะคะที่สังเกตภาพแล้วชูภาพโชว์คุณครูได้ถูกต้องเลยเด็กๆเอาภาพของเด็กๆลงเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะเก็บบัตรภาพคืนคุณครูได้ไหมคะเดี๋ยวรอบนี้คุณครูส่งตะกร้าให้น้องออโต้นะแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆเลยวางใส่ในตะกร้านะคะวางที่ตะกร้าเลยค่ะวางบัตรภาพที่ตะกร้าแล้วส่งให้เพื่อนๆเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆว่องไวเลยนะตอนนี้เพื่อนๆรออยู่ค่ะเอคุณครูพัดจะนับ1ถึง10ดีกว่าถ้าคุณครูพัดนับ1ถึง10แล้วตะกร้าของคุณครูต้องมาถึงคุณครูแล้วนะนับ1รออยู่นะนับ2รออยู่นะนับ3รออยู่นะนับ4รออยู่นะนับ5รออยู่นะนับ6รออยู่นะนับ7รออยู่นะนับ8รออยู่นะนับ9รออยู่นะนับ10ไม่รอแล้วไปแล้วนะเอามาให้คุณครูได้เลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆน่ารักกันทุกคนเลยสามารถส่งตะกร้าให้กับเพื่อนๆแล้วก็รู้จักการรอคอยด้วยเด็กๆของคุณครูพัดน่ารักกันทุกคนเลยค่ะในวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้มาพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในฤดูฝนใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะลองสอบถามเด็กๆดูค่ะว่าเวลาที่ฝนตกเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างมีใครจะออกมาเล่าให้คุณครูฟังได้บ้างคะเด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะไหนใครนั่งเรียบร้อยนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องฟองค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในฤดูฝนมีอะไรบ้างคะ
2: ฟ้าแลบ
0: มีฟ้าแลบเวลาที่ฟ้าแลบแล้วจะมีอะไรอีกคะ
2: มีแสง
0: มีแสงออกมาใช่ไหมคะแล้วเวลาที่ฟ้าแลบจะมีอะไรเกิดขึ้นในลูกจะได้ยินเสียงอะไรคะ
2: แล้วก็จะมีแสงเรืองเรือง
0: อ๋อจะมีเสียงคลื่นคลื่นใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่ฟ้าแลบนะคะจะได้ยินเสียงคลื่นคลื่นนั่นก็คือเสียงฟ้าร้องนั่นเองเพราะว่าเวลาที่ฟ้าแลบแล้วฟ้าก็จะร้องดังอะไรนะคะ
2: แลบแลบ
0: คลื่นคลื่นแล้วก็เป็นเสียงฟ้าแลบด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ค่ะที่จะเกิดขึ้นในฤดูฝนนั่นเองนั่นก็คือฝนอะไรคะฝนตกฟ้าร้องแล้วก็อาจจะสังเกตเห็นฟ้าแลบด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จะเกิดลมด้วยเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในฤดูฝนก็มีหลากหลายอย่างเลยนะคะเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมเลยว่าเวลาที่ฝนตกเด็กๆออกไปข้างนอกได้ไหมคะ ไม่ได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ใหม่นั้นก็คือหน่วยฤดูฝนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนนิทานเทพรักษ์กับคนตัดไม้
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม่โทมีนิทานสนุกมาเล่าให้แทนไทยและทุกคนฟัง
0: ว้าวดีจังแทนไทยชอบฟังนิทาน
1: ดีเลยไม่โทจะเล่านิทานเรื่องเทพรักษ์กับคนตัดไม้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะแล้วมาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรื่องมีอยู่ว่าชายตัดไม้คนหนึ่งเข้าไปในป่าเพื่อไปตัดไม้แต่แล้วเขาก็พลาดทำขวานหลุดมือตกลงไปในบึงเขาได้แต่นั่งเสียใจอยู่ตรงนั้นแต่แล้วเทพรักษ์ก็ปรากฏกายขึ้นด้วยความสงสารจึงช่วยงมขวานคืนให้ครั้งแรกเทพรักษ์งมเอาขวานทองคำขึ้นมาแต่ชายตัดไม้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ขวานของตนเองครั้งที่สองเทพรักษ์งมขวานเงินขึ้นมาให้ชายตัดไม้ก็ปฏิเสธอีกและครั้งสุดท้ายเทพรักษ์งมขวานเหล็กเก่าๆมาให้ชายตัดไม้ก็ดีใจที่ได้ขวานของตนเองคืนเทพรักษ์ชื่นชมในความซื่อสัตย์ของเขาจึงมอบขวานทองคำและขวานเงินให้ชายตัดไม้ด้วยแต่เมื่อเพื่อนของชายตัดไม้รู้เรื่องนี้เข้าก็เกิดความโลภอยากได้บ้างจึงเข้าป่าไปที่ริมบึงและแกล้งทำขวานหลุดมือตกน้ำเมื่อเทพรักษ์ปรากฏกายขึ้นและงมขวานทองคำขึ้นมาให้ชายผู้นี้ก็รีบตอบว่าเป็นขวานของตนทันทีเทพรักษ์เห็นว่าเขาเป็นคนโกหกโลภมากจึงหายตัวไปทันทีเพื่อนของชายตัดไม้จึงไม่ได้ทั้งขวานทองขวานเงินและแม้แต่ขวานของตนเองคืนฟังนิทานจบแล้วเพื่อนๆมาช่วยกันตอบคำถามนะคำถามข้อที่1เหตุใดชายตัดไม้จึงนั่งร้องไห้ตัวเลือกข้อที่1ไม่มีต้นไม้ตัวเลือกข้อที่2ขวานพลัดตกลงไปในบึงตัวเลือกข้อที่3เทพรักษ์ให้ขวานทอง
0: ขอตอบข้อ2ขวานพลัดตกลงไปในบึง
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยทุกคนมาต่อกันที่คำถามข้อที่2ทำไมเทพรักษ์จึงมอบทั้ง

ขวานทองขวานเงินและขวานเหล็กเก่าๆให้แก่ชายตัดไม้ตัวเลือกข้อที่1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย์ตัวเลือกข้อที่2เพราะเทพารักษ์ไม่ชอบขวานตัวเลือกข้อที่3เพราะชายตัดไม้โลภอยากได้ขวานทั้งหมด

0: ย
1: ขอตอบว่าเพราะเพื่อนของชายตัดไม้โลภมากอยากได้ของคนอื่น
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแทนไทยและเพื่อนๆทุกคนเก่งมาก
1: เย้พวกเราทำได้พวกเราขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังนิทานและช่วยกันตอบคำถามอย่างสนุกพวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะเช่นเดิมเลยค่ะคุณครูนะคะก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปรู้กันนะคะว่าคุณครูค่ะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของนิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆนะคะยกมือขึ้นมาทั้ง2ข้างเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาขยับมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างและแปลงร่างกายเป็นกระต่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมวเหมียวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมงมุมมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวสวยงามค่ะแล้วให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะ

0: เด็กๆคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นได้นะคะเมื่อเด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมนี้เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆจะต้องไปนั่งที่โต๊ะสำหรับทำกิจกรรมปั้นนะคะและเด็กๆทำผลงานเสร็จแล้วต้องนำผลงานมาหาใครคะนำมาเล่าให้กับคุณครูฟังนำผลงานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะและเมื่อเด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเด็กๆเล่าผลงานให้กับคุณครูฟังแล้วเด็กๆก็จะต้องนำกระปุกของเด็กๆนะคะไปเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะและกิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะก็จำได้แล้วใช่ไหมเอ่ยว่าเด็กๆค่ะจะต้องหยิบกระดาษแล้วก็ปั๊มอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมหยิบกระดาษแล้วก็ปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองด้วยนะคะถ้าเด็กๆเลือกทำกิจกรรมนี้ค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะคือกิจกรรมใหม่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมหยดสีบนกระดาษเปียกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากิจกรรมหยดสีบนกระดาษเปียกของเราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตที่อุปกรณ์แรกของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือสีน้ำของเราค่ะมีสีอะไรนะคะสีแดงถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่ค่ะสีอะไรคะเป็นสีน้ำเหมือนกันนะคะที่มีสีเหลืองนั่นเองค่ะสีต่อมาค่ะเด็กๆสีอะไรคะสีน้ำเงินถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะเป็นสีน้ำที่มีสีน้ำเงินนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำของเราค่ะถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีสีน้ำค่ะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นสีโฟลเตอร์สีจากธรรมชาติหรือว่าสีผสมอาหารได้ค่ะนอกจากคุณครูจะมีสีน้ำแล้วนะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าที่สีน้ำของคุณครูคุณครูเตรียมอะไรไว้ด้วยคะเตรียมผู้กันไว้ด้วยนี่ก็คือผู้กันนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะผู้กันอีกหนึ่งรอบค่ะผู้กันถูกต้องเลยค่ะนี่ก็คือผู้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเราค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะนี่ก็คือกระดาษค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถเลือกใช้เป็นกระดาษแข็งหรือว่ากระดาษ100ปอนด์ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เด็กๆใช้สีน้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ฟองน้ำ
0: โอ้ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือฟองน้ำนั่นเองค่ะโดยฟองน้ำที่เด็กๆสังเกตเห็นอยู่นี้นะคะคุณครูค่ะก็ได้ชุบน้ำไว้ให้กับเด็กๆแล้วด้วยนะคะอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะนี่เลยค่ะเด็ก
1: ๆ
0: ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะถ้าหากมือของเด็กๆนะคะเลอะหรือว่าเปื้อนนะคะเด็กๆก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดทำความสะอาดได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการทำกิจกรรมใหม่ของเรานะคะนั่นก็คือหยดสีบนกระดาษเปียกนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะสังเกตจากคุณครูได้เลยค่ะโดยลำดับแรกเลยนะคะให้เด็กๆค่ะหยิบฟองน้ำนะคะที่คุณครูเตรียมไว้ขึ้นมาเลยค่ะฟองน้ำนี้นะคะคุณครูก็ชุบน้ำไว้แล้วเด็กๆอาจจะใช้มือของเด็กๆนะคะในการบีบฟองน้ำนิดนึงค่ะเพื่อให้น้ำนะคะไม่เยอะจนเกินไปแบบนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็จะนำฟองน้ำวางลงไปนะคะหรือว่าทาลงไปให้ทั่วๆกระดาษของเด็กๆเลยค่ะแบบนี้เลยทาให้ทั่วกระดาษเลยนะคะแต่ว่าอย่างแรกเด็กๆต้องอย่าลืมปั๊มสัญลักษณ์ด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะทาให้ทั่วแบบนี้เลยเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าตอนนี้กระดาษของเด็กๆก็เปียกแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆนะคะก็หยิบผู้กันที่คุณครูเตรียมไว้นะคะหยดลงไปบนกระดาษได้เลยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าสีค่ะก็จะกระจายออกมานั่นเองนะคะเด็กๆสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะสามารถใช้ได้หลากหลายสีเลยตามความสนใจของเด็กๆเลยค่ะ เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าสีที่มาเจอกันก็อาจจะเกิดสีใหม่ได้ด้วยแบบนี้เลยค่ะ

0: แบบนี้นะคะเด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะผลงานของคุณครูพัฒน์ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะโชว์ผลงานของคุณครูพัฒน์ให้กับเด็กๆได้ดูค่ะนี่เลยค่ะคือผลงานของคุณครูพัฒน์ค่ะเด็กๆคิดว่าผลงานของคุณครูพัฒน์เหมือนกับอะไรคะ
1: ไดโนเสาร์
0: อ๋อมีเด็กๆบอกว่าเหมือนไดโนเสาร์มีเด็กๆคนไหนคิดว่าเป็นภาพอะไรอีกลูก
1: เป
0: ็
1: นภาพต
0: ้
1: นไม
0: ้เป็นภาพต้นไม้มีใครคิดว่าเป็นภาพอะไรอีกคะ
1: เป็นภาพบังกี
0: ้อ๋อมีหลายอย่างเลยที่เด็กๆบอกคุณครูมานะคะเด็กๆค่ะก็สามารถจินตนาการผลงานนะคะของเด็กๆได้เช่นเดียวกันค่ะว่าภาพที่ออกมาเป็นภาพอะไรนะคะแล้วถ้าผลงานของเด็กๆแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะจดบันทึกคำพูดของเด็กๆลงไปนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะทำกิจกรรมต่างๆค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจดบันทึกคำพูดของเด็กๆนะคะลงบนผลงานได้นั่นเองค่ะแต่ว่าสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะซึ่งก็คือกิจกรรมหยดสีบนกระดาษเปียกค่ะคุณครูปลายทางก็อาจจะต้องรอกระดาษของเด็กๆแห้งก่อนนะคะถึงค่อยจดบันทึกคำพูดของเด็กๆนั่นเองค่ะและกิจกรรมของเรานะคะเป็นกิจกรรมที่ใช้สีน้ำเด็กๆก็ต้องอย่าลืมเลยนะคะว่าเมื่อทำเสร็จแล้วจะต้องนำมาที่ไหนคะนำไปตากถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะนำผลงานมาตากเรียบร้อยแล้วแล้วผลงานของเด็กๆแห้งแล้วเด็กๆก็สามารถนำไปเก็บที่ผลงานของเด็กๆได้ค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจได้เลยนะคะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องอย่าลืมนำมาเล่าให้กับคุณครูฟังด้วยนะคะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆของเราได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัดเปิดมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกคะมุมดนตรีแล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเด็กๆได้ยินสัญญาณหมดเวลาจะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดนะคะถ้าเด็กๆเก็บเก้าอี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมาไหนคะมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกำลังหันเลยค่ะกำลังหันแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์เลยลูกเดินได้เลยค่ะน้องขนมหวานเดินเลยครับน้องออโต้

น้องสแตมครับน้องสแตมใช้ไม้ตีเบาๆได้ลูกลองตีเบาๆสิต้องตีเบาๆนะใช้มือเดียวก็ได้ตีเบาๆแบบนี้เห็นไหมคะตีเบาๆเลยเห็นมากค่ะเล่นอะไรคะเล่นกองตีเบาๆนะของน้องออโต้ทำแบบนี้ครับกับมือเล่นแบบนี้จับแบบนี้ครับจับแบบนี้แล้วก็แบบนี้นี่เห็นไหมครับเหมือนที่ครูพัชสอนน้องออโต้เลยถูกต้องครับถ้าเล่นเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บให้คุณครูด้วยนะอันนี้คืออะไรอยู่ตรงไหนนะเก็บให้คุณครูได้ไหมคะอันนี้เก็บให้คุณครูหน่อยค่ะขอบคุณครับเก่งมากครับตีเบาๆลูก

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามวงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีตัวอย่างผลงานของเด็กๆของคุณครูพัดนะคะมาให้เพื่อนๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางได้ดูด้วยค่ะเริ่มจากผลงานแรกเลยค่ะนี่เลยค่ะผลงานนี้นะคะเป็นผลงานจากกิจกรรมหยดสีบนกระดาษเปียกนั่นเองค่ะผลงานของใครคะของน้องเดมี่น้องเดมี่เชิญออกมาได้เลยค่ะถือผลงานของตนเองได้เลยค่ะน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่หยดสีเป็นภาพอะไรคะ
1: ภาพกล้อง
0: ภาพอะไรนะคะ
1: ภาพหมึก
0: ภาพหมึกหมึกอยู่ที่ไหนลูก
1: ที่อยู่บ้าน
0: อ๋อมีหมึกอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องเดมี่หน่อยค่ะเดี๋ยวเรานะคะยังมีอีกหนึ่งผลงานค่ะของเพื่อนๆหรือว่าของเด็กๆของคุณครูพัดนะคะมาให้เด็กๆได้ดูเลยค่ะนี่เลยค่ะผลงานของใครคะของใครเอ่ยของน้องไม้ใช่ไหมคะน้องไม้เชิญออกมาได้เลยค่ะน้องไม้ถือผลงานของตนเองเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้ค่ะน้องไม้ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปอะไรคะ
2: เราเทแล้วก็เห็นควาย
0: อ๋อทำเป็นเค้กแล้วก็อะไรนะคะ
2: เห็นควาย
0: อ๋อแล้วก็เป็นฟลายยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องมานะคะบอกว่าปั้นดินน้ำมันเป็นเค้กแล้วก็เป็นฟลายด้วยยอดเยี่ยมเลยปรบมือให้น้องมาด้วยค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะที่มีความตั้งใจในการทำผลงานศิลปะสร้างสรรค์ค่ะเพราะว่าหลังจากที่เด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็นำผลงานมาเล่าให้กับคุณครูได้ฟังด้วยนะคะและเด็กๆค่ะยังได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆด้วยค่ะและหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ฟังเพลงนะคะเก็บของเล่นนะคะเด็กๆก็ช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันค่ะเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะทำท่าทางตามคุณครูได้ไหมคะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางไปพร้อมๆกันนะคะตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูดซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่นะคะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้มีชื่อว่าอะไรค่ะโดยเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพเหมือนปรากฏการณ์ฤดูฝนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตภาพของเกมการศึกษากันก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆบอกว่าสังเกตเห็นเป็นภาพคนเขากำลังทำอะไรอยู่ลูกเขากำลังกางอะไรนะกางร่มแล้วก็ใส่เสื้อกันฝนด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนำไปวางไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะเป็นภาพอะไรคะเห็นฝนตกด้วยแล้วก็มีอะไรด้วยคะมีฟ้าแลบด้วยใช่ไหมลูกถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อมาเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะอ๋อเด็กๆบอกว่าฟ้าแลบถูกต้องเลยเพราะว่าเห็นมีเส้นสีเหลืองๆใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางเลยค่ะภาพต่อมาค่ะนี่เลยค่ะคือภาพอะไรคะ
1: ฝนตก
0: ถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัดจะนำไปวางกระจายไว้เลยนะคะภาพต่อมาค่ะเด็กๆภาพอะไรคะอ๋อมีฝนตกอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆบอกว่าสังเกตเห็นเป็นภาพบ้านแล้วก็ภาพฝนกำลังตกด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะนำภาพของเกมการศึกษานะคะไปวางกระจายไว้เลยเอ๋ภาพของคุณครูหมดหรือยังนะภาพอะไรคะภาพฝนตกถูกต้องเลยค่ะคุณครูนะคะก็จะนำไปวางไว้เช่นเดียวกันค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนำภาพเกมการศึกษาที่เหลือนะคะมาวางกระจายไว้เลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถช่วยคุณครูพัดสังเกตภาพบนเกมการศึกษาได้นะคะว่ามีภาพอะไรบ้างค่ะเราจะได้ช่วยกันนะคะจับคู่ภาพเหมือนได้นั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดจะสาธิตให้เด็กๆดูก่อน1ภาพเลยค่ะภาพไหนดีนะภาพนี้แล้วกันค่ะเด็กๆเป็นภาพคนที่กำลังกางร่มอยู่นั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วเรานะคะก็จะต้องมาสังเกตภาพเกมการศึกษาที่เหลือค่ะว่าภาพไหนนะคะเหมือนกับภาพที่คุณครูเลือกไปแล้วนั่นเองอยู่ตรงไหนนะอันนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่อันนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆคะภาพที่เหมือนกันเราจะต้องนำมาวางแบบไหนนะคะวางชิดติดกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวคุณครูพัดสาธิตให้เด็กๆดูอีก1ภาพหรือว่า1คู่เลยค่ะเอาภาพไหนดีคะเด็กๆเด็กๆบอกว่าเป็นภาพฟ้าแลบมีภาพฟ้าแลบหลายภาพเลยเอาภาพไหนดีนะเอาภาพนี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะวางชิดติดกับภาพด้านบนได้ไหมคะไม่ได้เราต้องเว้นระยะนิดนึงนะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนค่ะออกมาหาภาพที่เหมือนกันให้คุณครูนะคะใครดีนะวันนี้ชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอาก้าครับน้องอาก้าลองหาสิครับภาพไหนเหมือนกับ ภาพที่คุณครูเลือกไปแล้วหยิบได้เลยครับน้องนำมาวางคู่กันเลยถึงไหมลูกเก่งมากเลยครับปรบมือให้น้องอาก้าหน่อยค่ะถูกต้องเลยเด็กๆค่ะน้องอาก้าสามารถสับคู่ภาพเหมือนได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเด็กๆอยากทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะอยากแล้วเด็กๆปลายทางกับคุณครูปลายทางก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เด็กได้ทำกิจกรรมกันค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยค่ะให้คุณครูนะคะตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะไม่ให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องเด็กๆก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าเกมการศึกษาที่เด็กๆเล่นกับเพื่อนๆเด็กๆเล่นได้ถูกต้องหรือเปล่าค่ะคุณครูนะคะจะได้ให้คำแนะนำในการเล่นกับเด็กๆด้วยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องแล้วเด็กๆอย่าลืมเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้านะคะแล้วก็นำตะกร้านะคะมาเปลี่ยนเกมใหม่ได้เลยที่มุมเกมการศึกษาของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันนะคะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัฒน์ค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วเราไปทำกิจกรรมกันค่ะด้านนี้เลยค่ะน้องเดมี่น้องเดมี่ยกเก้าอี้มาด้านนี้เลยลูกยกแบบนี้

าภาพไหนอ่ะหยิบมา1ภาพค่ะหยิบมาวางให้ดูภาพ1ภาพอ่ะผมพัดเดอร์เป็นภาพนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วยหาสุดท้ายยังไง

อไปค่ะไหนภาพต่อไปเอาภาพอะไรดีคะมาวางได้เลยน้องขนุนครับเอามาวางได้เลยแล้ววางแบบวางชิดติดกันถูกต้องเลยเราวางภาพนี้ก่อนหนึ่งภาพแล้วน้อง

0: เดี๋ยวเราช่วยกันดูค่ะมีภาพอะไรบ้างคะมีภาพส่วนโตมีภาพว่างที่สูงตรงถึงชั้นนี้คนเขากำลังการเล่นอยู่ใช่ไหมคะอันนี้นะคะ
1: ฟ้าแลบ
0: ฟ้าแลบอันนี้นะคะฝนตกและภาพสุดท้ายมีฟ้าแลบเหมือนกันเด็กๆช่วยกันบีบเกมการศึกษา

ับองุ่นมาวางต่อกันให้มีคุณถึงมากเลยค่ะต่อไปค่ะ

าพอะไรน้องสแตมป์หนูจะมาดูภาพก่อนอันนี้มันจับด้านนะคะเดี๋ยวต้องมาหาภาพใหม่เอ๊ภาพมันเป็นภาพอะไรนะอยู่ที่ใครคะครับถูกต้องไหมคะเหมือนกันไหมอันนี้ต้องเหมือนกันนะไหนน้องบาซิต้องออกก่อนเลยน้องบาซิตเอาออกก่อนไหนน้องสแตมป์มาขอน้องสแตมป์ขึ้นมาดูสิครับเอาของน้องสบาซิตครับวางที่เดิมน้องสแตมป์เอามาวางบาซิตเอาออกก่อนครับน้องสแตมป์มาวางตัวนี้ลูกถูกต้องเลยภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะเหมือนกันหรือเปล่ายังไม่เหมือนอ่ะน้อง

ุดอีกด้านหนึ่งชิดติดกันถูกต้องเลยค่ะภาพต่อไปค่ะเอาภาพอะไรดีคะน้องอองฟองหยิบมาให้ครูพัดเป็นภาพเอาภาพไหน

ông phòng số

เด็กๆคนไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งที่กันเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแม่หนึ่งคนค่ะมากเลยนะคะที่มีความตั้งใจในการทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่นะคะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพเหมือนปรากฏการณ์ฤดูฝนนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็ขอชื่นชมเด็กทุกคนเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะและยังเล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องอีกด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้กิจกรรมหลากหลายเลยนะคะกับคุณครูพัดค่ะทั้งหมด5กิจกรรมเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ใหม่ด้วยค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็เรียนรู้ในหน่วยฤดูฝนนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงนะคะเพื่อบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลากันค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: วัสดีครับลุงคอคอป้าแมงโก้
1: สวัสดีฟ้าฟ้า
2: ไงจ้าฟ้าฟ้าวันนี้จะออกมาเล่นอะไรดีเอ่ยโอ้โอ้ฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าจ๊ะว่ามันคืออะไร
0: ไม่รู้ครับ
2: พวกมันก็คือใบไม้ยังไงล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้
2: ใช่แล้วจ้าใบไม้เหมือนกับใบไม้ที่อยู่บนหัวของลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ไงจ๊ะไม่ใช่ล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้ลุงกับป้าสีเขียวแต่ใบเนี่ยสีเหลือง
2: ฉลาดมากจ้ะแยกสีออกด้วยแต่ถึงแม้มันจะคนละสีกันแต่มันก็เป็นใบไม้เหมือนกันนะจ๊ะ
0: เอ๊ะ
2: ใบไม้สีเขียวน่ะคือใบไม้ปกติที่เราเห็นกันตามต้นไม้ทั่วไปแต่ใบไม้สีเหลืองน่ะคือใบไม้แห้งที่ใช้มานานแล้วจนมันเก่าสีแห้งแล้วใช้ไม่ได้อีกแล้วต้นไม้เขาก็เลยทิ้งมันมา
0: ใบไม้แห้งใช้ไม่ได้แล้ว
2: ใช่แล้วจ้าแถวเนี้ยมีแต่ใบไม้แห้งที่ใช้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นเลย

0: ำยังไงกับของที่ใช้ไม่ได้แล้วดีนะ
1: ฮะทิ้งลงถังขยะ
0: ความคิดดีมากจ้ะฟาฟาเจ้าใบไม้แห้งพวกนี้ก็เป็นขยะใช้ไม่ได้แล้วปล่อยเอาไว้ก็ทำให้พื้นสกปรกซะเปล่าเก็บไปทิ้งขยะละดีที่สุดจ้า
1: ฮ่าเย
0: ้ถ้าอย่างนั้นเรามาเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะกันเถอะจ้า
1: ครับ
0: เหนื่อยซะแล้วเหรอจ้าฟาฟายังเหลือใบไม้แห้งให้เก็บอีกตั้งเยอะเลยนะเนี่ย
1: เฮ้ยเหนื่อย
0: ถ้าทางจะไม่ไหวจริงๆด้วยแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงถึงจะเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะได้หมดเลยเนี่ย

0: ที่แท้ก็ไปตามแรปโบ้กับแรปปี้ให้มาช่วยกันเก็บนี่เองฉลาดมากเลยจ้าฟาฟาเอ๊ะฮ่าเยี่ยมมากเลยจ้าแรปโบ้แรปปี้ถ้าใช้เจ้านี่แล้วก็อีกแป๊บเดียวก็เก็บได้หมดแล้วล่ะฟาฟาคงไม่รู้จักละสิที่แรปโบ้ก็ใช้อยู่นะเขาเรียกว่าไม้กวาดนะจ๊ะ
1: ฮ่าไม้กวาด
0: ใช่แล้วจ้าแรปโบ้ก็ใช้ไม้กวาดกวาดใบไม้มากองรวมกันก่อนจะได้ขนเอาไปทิ้งทีเดียวเลยไม่ต้องไปมาๆหลายรอบไงจ๊ะ
1: อ๋อ
0: ถ้าใช้ไม้กวาดนี่ล่ะก็ฟาฟาก็ไม่ต้องเหนื่อยบินไปทิ้งหลายรอบนะจ๊ะมากเลยทุกคนทีนี้ก็เหลือแค่ขนไปทิ้งถังขยะเท่านั้นฮ่าเรียบร้อยเท่านี้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ก็อยู่กันอย่างสะอาดเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องมีใบไม้แห้งสกปรกมารบกวนอีกแล้วนะจ๊ะ
2: เย้
0: ใครโยนมากันนะเนี่ยอ้าวแคทโต้นี่เองทำไมถึงทำสกปรกอย่างนี้ล่ะ
3: แคทโต้อย่าทิ้งสิ

ลาดเหมือนแคทโต้นะไม่งั้นเกิดเจ็บตัวขึ้นมาแบบแคทโต้ไม่รู้ด้วยนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่จ้าบ๊ายบาย

ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: วกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิคืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่ง

0: ฮ่ามาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี่
1: นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
2: โอ้ยน้ำเหรอ
0: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักทับแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
2: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: 2
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
2: นับสี่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับสี่ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
6: ก็นับสี่ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับสี่อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้งเจ็ดก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับสี่ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโ
1: ย่จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกปะปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอม

เบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นยิ้มของเจ็ดมหัศจรรย์บ้าง

สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับและเช้านี้เราได้เดินทางที่วัดอรุณเพื่อที่จะมาหาแขกเชิญของเราครับแขกเชิญวัยรุ่นของเราวันนี้เป็นเด็กคนหนึ่งที่เก่งภาษาอังกฤษมากทั้งการพูดอ่านเขียนนี่เขาสุดยอดมากครับน้องคน

0: วัสดีครับผมธนโชคนพบูลชื่อเล่นชื่อแชมป์อายุ15ปีครับ
1: ผมคิดว่าความสำคัญความจำเป็นของภาษาในชีวิตเนี่ยส่วนมากจะมาจากการสื่อสารการสื่อสารกับชาวต่างชาติการสื่อสารกับคุณครูการสื่อสารกับผู้คนที่เรารู้จักที่ว่าพูดภาษาอื่นๆเป็นนะครับแล้วก็มาจากการดูสื่อการซึมซับสื่อไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นเพลงหรือว่าจะเป็นเกมหรือว่าจะเป็นหนังสือก็ตามครับภาษาอังกฤษหรือทักษะอะไรก็ตามผมคิดว่าความยากหรือว่าไม่ยากเนี่ยมาจากการที่ว่าชอบหรือไม่ชอบมากกว่า

0: พี่ได้ยินมาว่าน้องเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยอีกแบบที่ถึงขั้นที่ว่าพูดภาษาอังกฤษคล่องกว่าภาษาไทย
1: ก็จริงอยู่มั้งครับ
2: จริงอยู่มั้งเหรอ
1: ครับ
2: ไม่คิดว่ามันต้องจริงก็แหละ
1: ครับจริงก็ได้จริงก็ได
0: ้อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องแชมป์เริ่มที่จะสนใจภาษาอังกฤษล่ะครับ
1: ส่วนมากก็มาจากคุณครูนะคร
0: ับ
1: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อม
0: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อมคุณครูนี่คือคุณครูยังไงฮะทำไมถึงไม่ต้องเป็นคุณครู
1: ผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็น่าจะเหมือนกันก็คือจะไม่ค่อยชอบเรียนเพราะว่าจะมีการแบบเหมือนโดนบังคับอะครับก็คือจะมีคุณครูที่ว่าชอบสั่งงานคุณครูที่ว่าชอบดุให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนในห้องแต่ผมคิดว่าพอมีคุณครูที่สอนมาจากแพชชั่นสอนมาจากใจเนี่ยต้องการให้นักเรียนเนี่ยเขาดีขึ้นจริงต้องการให้นักเรียนมีอนาคตที่ดีจริงๆเนี่ยก็เป็นแรงผลักดันให้นักเรียนเรียนดีขึ้นด้วยครับ
0: อ๋อไม่แต่พี่ว่ามันต้องมีจุดสักอย่างสิที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณครูคนนี้คุณครูเนี่ยเขาแตกต่างกับคุณครูคนอื่นยังไงอะทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราถึงสนใจคุณครูคนนี้มาก
1: ผมว่าน่าจะมาจากการที่พวกเขาเป็นคนที่เข้าใจนักเรียนนะครับเข้าใจนักเรียนในการที่แบบเข้าใจว่านักเรียนจะต้องการอะไรบ้างไม่ต้องการอะไรบ้างแบบอาจจะไม่ต้องการโดนทำโทษอาจจะต้องการการคุยโดยมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วครูคนนี้คือสอนภาษาอังกฤษ
1: ใช่ครับ
0: ตอนเราอยู่ตอนนั้นปอะไรครับ
1: ประมาณน่าจะป .3 นะ
0: ป .3
1: ครับผม
0: ก็คือพอเจอครูคนนั้นทำให้เราเริ่มสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น
1: ครับผม
0: ทำไมถึงภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษมันสนุกยังไงครับ
1: คือภาษาอังกฤษมันก็เหมือนการเรียนภาษาอื่นนะครับผมว่าการที่ว่ามันสนุกเนี่ยไม่ได้มาจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่การที่สนุกเนี่ยมาจากผลลัพธ์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าครับก็คือเหมือนพอได้รู้ภาษาใหม่เนี่ยก็คือคุณก็รู้ฟังอะไรออกฟังเพลงออกฟังภาพยนตร์ออกอ่านหนังสือออกอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือพอคุณสามารถมีสื่อในการมีสื่อให้ดูเยอะขึ้นเนี่ยมีสื่อให้ดูซับเยอะขึ้นเนี่ยคุณก็จะหาความสนุกจากการเรียนภาษาได้เอง
0: ก็คือเราต้องชอบมันด้วยปะ
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าอันนี้คือตั้งแต่เราเจอคุณครูที่ใช่แล้วเราก็พอได้เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นเราก็ชอบมันมาเรื่อย
1: ครับ
0: แล้วก็พัฒนามาเรื่อย
1: ครับ
0: ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยหรือครับ
1: ครับเป็นคน
0: ก็คือเติบโตมากับครอบครัวคนไทยถูกไหมฮะก็ไม่ได้มีคุณพ่อที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคุณแม่ที่พูดภาษาอังกฤษด้วย
1: คร
0: ับ โรงเรียนที่เราเรียนเป็นโรงเรียนไทยไหมครับ
1: เป็นโรงเรียน EP ครับก็คือเป็น2ภาษา
0: เป็นโรงเรียน2ภาษา EP นี้เอาจริงพี่ไม่เคยเรียน EP
1: ครับ
0: พี่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว EP เนี่ยมันภาษาอังกฤษมันคุณครูพูดภาษาอังกฤษเลยปะ
1: ครับเป็นภาษาอังกฤษ
0: อ๋อคุณครูพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วสิ่งที่เรียนน่ะภาษาอังกฤษมั้ย
1: สิ่งที่เรียนส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษครับจะมีบางวิชาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็คือสังคมประวัติแล้วก็ไทย
0: อ๋อก็มีเป็น3วิชาพวกนี้ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์หรืออันอื่นๆก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็ทำให้เรายิ่งเก่งมากขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ครับนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนี่เราเก่งวิชาอื่นบ้างไหมครับ
1: ก็จะมีเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
0: วิทยาศาสตร์แหละครับวิทยาศาสตร์นี่คือวิทยาศาสตร์เฉยใช่ไหม
1: ครับก็คือ
0: วิทยาศาสตร์อ๋อใช่เราอยู่ม .3 อยู่โอเคโอเคยังไม่มีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วนอกจากไอ้วิชานี้แล้วเนี่ยมีอะไรไหมครับ
1: วิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษเป็น2วิชาที่ผมเก่งสุด
0: ที่เก่งที่สุด
1: ครับผม
0: ภาษาอังกฤษเก่งที่สุดแล้วยังมีภาษาอื่นไหมภาษาที่3
1: อยากฝึกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เก่ง
0: อ๋อคือตอนนี้ยังไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นอ้าวถามนิดนึงทำไมต้องภาษาญี่ปุ่น
1: ดูการ์ตูนเยอะ
0: ดูการ์ตูนเยอะเลยไปภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนกับภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมที่ชอบดูหนังฟังเพลงก็เลยเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมา
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็เห็นบอกว่าเราอ่ะไปสอบวัดความรู้มาด้วยวัดภาษาอังกฤษอันนั้นคือสอบอะไรครับพออธิบายพี่ฟังได้ไหม
1: มันมีสอบหลายอย่างครับแต่ว่าจะเริ่มจากของเคมบริดจ์เป็นไฟเออร์
0: เคมบริดจ
1: ์ครับผม
0: มหาลัยเคมบริดจ์นะ
1: ใช่ครับก็จะเป็นแบบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
0: วัดมาตรฐานของภาษาอังกฤษ
1: ครับผม
0: เขาวัดจากอะไรครับในตัวสอบนี้
1: จะวัดจาก4ทักษะหลักครับ
0: ครับมีอะไรบ้าง
1: ก็คือฟังพูดอ่านเขียน
0: ฟังพูดอ่านเขียนมีคะแนนไหม
1: ครับจะนับเป็นคะแนน
0: คะแนนเท่าไหร
1: ่ของไฟเออร์เขาจะนับเป็นโล่ก็คือ5โล่เต็ม
0: 5โล่เต็ม
1: ครับผม
0: แล้วเราได้เท่าไหร
1: ่5โล่ครับ
0: โหก็คือได้5โล่เลย
1: ครับผมจำได้ว่าตั้งแต่ผมขึ้นมัธยมไปเนี่ยเขามีบังคับให้นักเรียนเขาสอบก็คือสอบของเคมบริดจ์ก็คือโรงเรียนจะเป็นจัดให้
0: เคยสอบอะไรที่เป็นของมหาลัยไหมครับอย่างเช่นพวกแบบ IELTS TOEFL พวกนี
1: ้เคยสอบแต่ของ TOEFL ครับ
0: เคยสอบ TOEFL
1: ครับ
0: TOEFL คะแนนเต็มเท่าไหร่ครับ
1: TOEFL คะแนนเต็มถ้าผมจำไม่ผิด677นะครับ
0: 677เราได้เท่าไหร่มา
1: 660ครับ
0: 660จาก677
1: ครับผม
0: โหก็เกือบเต็มแล้วนี
1: ่ครับ
0: แต่ตอนนั้นอยู่เท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้นก็เนี่ยครับม.3
0: อยู่ม.3สอบโทเฟลได้คะแนน660จาก677
1: ใช่ครับก็คือไปสอบเข้าของสาธิตมหิดล
0: น้องเก่งค่ะเนี้ยดีเลยเดี๋ยวพี่มีชาเลนจ์ให้
1: ครับ
0: ชาเลนจ์อะไร
1: นิดหน่อย
0: ชา
1: เลนจ์หน่อย
0: คือว่าพี่อ่ะไม่เคยมาที่นี่เลยเราเคยมาที่นี่แล้วใช่ไหม
1: ครับเคยครับ
0: รู้ประวัติวารุณปะ
1: เขารู้อยู
3: ่
0: รู้อยู่นิดนึงใช่ไหมอยากให้เราอธิบายประวัติวารุณสาธิตพี่ฟัง
1: ครับ
0: ทำได้ปะ
1: ได้
0: สุดยอดเดี๋ยวไปคุ้นกัน
1: ครับ

0: ฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความสามารถของน้องได้นะครับงั้นวันนี้ไหนๆผมก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกผมจะลองให้น้องแชมป์แนะนำสถานที่แห่งนี้ให้ผมฟังเป็นภาษาอังกฤษดูครับ
1: Hi this is the first time I've been here I don't know about this temple can you explain me about this temple please
2: Sure but there is a lot to explain so let's just keep it simple
1: Okay
2: we'll start with the temple that we just went past
1: Yeah
2: There are two things I mainly want to focus on pillars and the temple in general is decorated with a lot of china So the story behind that is a long time ago, merchant ships from eastern countries like England and France would come in,
1: Come to Thailand?
2: Yes, come to Thailand and come into port around here.
0: Oh, okay.
2: Yes, and a lot of ships from other Asian countries like China and Japan would also come in too.
0: Uh-huh.
2: And they would offload their cargo onto the pier, right?
1: Yeah.
2: And then they would stock their ships up with Thai cargo. To balance out the weight of the ship.
0: Oh.
2: Yes, and sometimes their cargo would break. Things like silverware, ceramic, and especially china were very sensitive.
0: Uh-huh.
2: And so they took those parts and
1: they created a temple. Oh, and built this temple.
2: Yes.
1: Wow, really? That's cool. That's so cool.
2: Yes.
1: Is that all about it?
2: Also, you see the white paint around the temple.
1: Uh-huh.
2: Yes. It's so clean because they just recently renovated the temple.
0: Oh.
2: Yes, they
1: repainted it. So usually it's not this color?
2: Usually it's this color, but it's not this clean.
1: Oh, okay, yes. It's not this clean.
2: Yes, so they just renovated it.
0: Ah.
2: And, okay, let's talk more about this temple here.
1: Yeah?
2: So you see the two statues, the two big statues.
1: Yeah, it's a giant, right?
2: Yes, those are giants. So the one on the left, the green one, his name in Thai would be Thosakan.
1: Thosakan.
2: Yes, and the one on the right, the white one, Sasadesha.
1: Okay.
2: So the story behind that is the temple was, well, the giants were originally constructed in the reign of King Rama III.
1: Uh-huh. King Rama III.
2: Yes.
1: Rajakan Isan, right?
2: Rajakan Isan. Okay. And so the story behind that is they believed that these two giants, these two like statues would serve as gatekeepers.
1: Ah, the gatekeeper.
2: Yes, to only allow things such as gods and guardian spirits to pass in somewhere that has religious significance.
0: Oh, okay.
2: Yes. And there is also a legend behind these two. Well, specifically, I'd have to say three. The story behind them is that...
1: Where is another one?
2: The legend has three.
1: Oh, the legends have three.
2: Yeah, so this place only has two.
1: Oh, okay.
2: So the legend goes like this. So there are two giants. The giants of Wat Po. And the giant of Wat Jang. Right? And they had like this fierce battle.
1: Uh-huh.
2: And so the giant from Wat Pagao came to intervene and stop it. But before that, their battle had already flattened like the entire town.
1: Yeah.
2: And in Thai, that would be called Tatian.
1: Yeah.
2: And so the name of the pair came from the original Thai word for a town that's been flattened and abandoned.
0: Oh.
1: Yes. Okay, that's awesome. Wow, ภาษาอังกฤษดีมากดีดีมากดีจนพี่รู้สึกพี่อายพี่อายุขนาดนี้แต่เราอายุแค่15เราคูลได้ขนาดนี้สุดยอดมาก
0: เห็นความสามารถของน้องแชมป์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกถึงเคล็ดลับในการฝึกภาษาอังกฤษของน้องเขากันว่าน้องเขามีเทคนิคอะไรถึงทำให้น้องเขาเก่งได้ขนาดนี้ฟังพูดอ่านเขียนอะไรเราถนัดที่สุด
2: ถนัดที่สุดน่าจะเป็นพูดครับ
0: พูดครับทำไมถึงกลายเป็นพูดอ่ะ
2: ผมฝึกพูดก่อน
0: ฝึกพูดก่อน
2: ผมฝึกฟังแล้วก็พูดเป็น2 อย่างแรกตอนแรกผมไม่ค่อยได้ระวังแกรมมาผมไม่ค่อยได้ระวังหลักภาษาหรอกครับก็คือพูดให้คุณครูเขาเข้าใจ
0: แค่นั้นก็พอ
2: ใช่แต่ว่าพอคุณครูเข้าใจเขาก็จะค่อยๆพูดเองว่าผมเนี่ยมีตรงไหนที่ว่าต้องแก้ไขบ้างยิ่งถ้าเกิดครูที่ว่าสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับดังนั้นผมก็เอาส่วนที่เขาบอกว่าต้องแก้นะแล้วก็ไป
0: แก้
2: พัฒนา
0: เด็กๆส่วนใหญ่จะไม่กล้าพูดเพราะว่าทุกคนจะกลัวรู้สึกอายรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกอ่ะมันผิดหรือเปล่าเราพูดไปมันผิดจะมีคนมาล้อไหมแล้วคุยกับฝรั่งถ้าพูดผิดขึ้นมาเอ้าเขาจะว่าเราหรือเปล่าว่าเราพูดผิดเคยคิดแบบนั้นบ้างปะ
2: เมื่อก่อนเราเคยคิด
0: เมื่อก่อนเคย
2: ใช่ครับ
0: ผ่านจุดนั้นไม่ได้ยังไง
2: พอจุดนั้นมาจู่ๆก็อยากพูดจู่ๆก็พูดขึ้นมา
0: จู่ๆแล้วก็พูดไปโดยที่เราไม่ได้สนใจเลยแล้วก็พูดไป
2: คือพอคุณสามารถเริ่มพูดได้แล้วเนี่ยต่อมาคุณก็จะกลัวน้อยลงคนไทยเนี่ยแล้วก็แบบคนเอเชียหลายๆคนเนี่ยครับที่ว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมาจนจบถึงม.6อะครับเขารู้คำศัพท์เยอะนะ เหตุผลที่เขาไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษหรือไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเพราะเขากลัวว่าเขาจะใช้แหลกไวยากรณ์ผิดเขาไม่รู้ว่าจะเอาคำศัพท์นั้นมา
0: ไปใช้ยังไง
2: ใช่จะมาประกอบประโยคยังไง
0: อ่ะพูดไปละฟังอ่ะ
2: ฟังอันนี้ควรจะมาอย่างแรกครับ
0: ควรจะมาอย่างแรกซะด้วยซ้ำ
2: ครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงหรือว่าฟังภาพยนตร
0: ์
2: คือให้ฟังให้รู้เรื่องคือพอคุณสามารถฟังรู้เรื่องแล้วเนี่ยพูดการพูดเนี่ยก็จะง่ายขึ้นถ้าฟังรู้เรื่องก็ฝึกไปเรื่อยคร
0: ับ ก็ฝึกไปเรื่อยไปเรื่อย
2: ใช
0: ่มีวิธีการฝึกไหมการฟังเนี่ย
2: วิธีการฝึกการฟัง
0: สำหรับเรา
2: ส่วนมากผมฟังจากภาพยนตร์นะครับ
0: ฟังเปิดซับไตเติ้ลเนี่ย
2: เปิดซับภาษาไทยครับ
0: เปิดซับภาษาไทย
2: ครับผมแล้วพอคุณแบบคุณคล่องเยอะแล้วเนี่ยก็ค่อยเปิดดูภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้
0: เวลาฟังแล้วไม่รู้เรื่องไงเราเปิดซับเลยปะ
2: เมื่อก่อนผมจะเปิดเป็นภาคภาษาอังกฤษภาคเสียงภาษาอังกฤษ
0: ภาคเสียงภาษาอังกฤษ
2: แล้วก็ซับภาษาไทย
0: ซับภาษาไทย
2: ใช่แล้วก็จะแบบโยงแบบเหมือนโยงประโยคอะว่าคำไหนอะแปลว่าอะไรบ้างครับแล้วพอคำไหนที่ว่าเดาไม่ออกจากบริบทหรือว่าเดาไม่ออกจากการโยงประโยคเนี่ยก็ค่อยไปเปิดติ๊กเอาหรือว่า Google หา
0: ก็คือศึกษานะตอนนั้นด้วย

0: ครับว้าวแล้วหลังจากที่ฟังภาษาอังกฤษซับไทยเราเปลี่ยนซับปะ
1: ก็เปลี่ยนซับแบบก็คือหลังจากที่ว่าผมพอฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาเป็นเสียงอังกฤษซับอังกฤษ
0: ซับอังกฤษ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็กลายเป็นฝึกมากขึ้นกว่าเดิม
1: ครับก็คืออ่านภาษาอังกฤษไปด้วยฟังภาษาอังกฤษไปด้วยคร
0: ับแล้วเรื่องเขียนนะครับ
1: เรื่องเขียนมาสุดท้าย
0: เอาจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พี่ว่าคนไทยทำน้อยเขียน
1: ควรจะมาสุดท้ายถ้าเกิดว่าอ่านได้เนี่ยการเขียนก็ควรจะมาค่อยๆมาเองครับก็คือสมมติคุณอ่านนิยายได้แล้วอ่านนิยายได้จับใจความได้จับประโยคได้คุณก็ต้องเขียนได้ด้วยก็คือค่อยๆฝึกเขียนไปเรื่อย
0: แชมป์คิดว่าการที่ตัวเองเก่งภาษาอังกฤษขนาดนี้มันสร้างโอกาสอะไรให้กับเราบ้างครับ
1: โอกาสในการศึกษาครับ
0: ยังไงบ้าง
1: ก็คือพอคุณเข้าใจภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นภาษาแล้วก็ตามเนี่ยคุณก็จะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจภาษาเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ก็ได
0: ้
1: อย่างในแบบเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เชิงสูตรศึกษาอะไรเงี้ยครับมันจะมีคำศัพท์เฉพาะหลายอย่างก็คือคุณก็ได้โอกาสใหม่ในการศึกษาด้วยแล้วคุณก็จะได้โอกาสใหม่ในการฝึกทักษะอื่นอาจจะเป็นทักษะดนตรีอาจจะเป็นทักษะการทำสวนก็ได
0: ้
1: เพราะในสมัยนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้คุณได้ศึกษาหลายอย่างใช่ไหมครับแล้วพอคุณมีภาษาเนี่ยสื่อเนี่ยคุณก็จะมีสื่อให้ศึกษามากขึ้นสื่อให้ชมมากขึ้นครับ
2: เรื่องของภาษาเป็นเรื่องที่ดูน่าเบื่อสำหรับวัยรุ่นหลายคนนะครับแต่ถ้าเราต้องเจอกับเรื่องที่เราไม่ถนัดเรื่องที่เราไม่เก่งเราจะมีทางออกเรื่องนี้ยังไงช่วงหน้าเราจะไปนำและทางออกกับคุณหมอ

0: การ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมออีกครั้งครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งที่วัยรุ่นเขาไม่ถนัดกันครับคุณหมอเมื่อวานครับผมไปเจอแขกรับเชิญของเราคนนึงชื่อว่าน้องแชมป์ครับเขาเก่งภาษาอังกฤษมากๆเลยแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยวัยรุ่นบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งไม่จำเป็นและเขาไม่ชอบเขาเลยไม่เรียนคุณหมอคิดว่าภาษาอังกฤษจำเป็นยังไงครับ
1: มันก็มีความจำเป็นมากขึ้นกว่าเดิมเอางี้เนาะเพราะว่าโลกยุคนี้ตอนนี้มันก็เชื่อมโยงถึงกันละผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ความรู้หลายอย่างเนี่ยการที่เรารู้ภาษาอังกฤษมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอางี้ท่องโลกได้กว้างขึ้นเรียนรู้อะไรได้หลากหลายขึ้นนะคะ
0: แล้วถ้ามีเด็กคนนึงที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษเขาไม่ชอบเราควรจะแนะนำให้เขาเรียนหรือช่วยให้เขาเรียนได้ไหมครับ
1: คือก็ต้องกลับมาดูว่าที่เราไม่ชอบเนี่ยเพราะอะไรถ้าเราไม่ชอบเพราะว่าเราไม่ถนัดจริงๆเราแบบไม่ได้เลยทางด้านภาษาอะไรเงี้ยหมอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็ควรทำความเข้าใจกับตัวเองเนาะคือคนเราไม่ได้เก่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
0: ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
1: หลายคนที่เกิดมาทำศิลปะดีเขาจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษก็ได้หรือบางคนที่เกิดมาเก่งเรื่องคำนวณเก่งเรื่องการใช้หัวเรื่องคิดเรื่องอะไรเขาอาจจะไม่ได้มาเก่งเรื่องด้านภาษาเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าถ้าเกิดเป็นจากการที่เราไม่ถนัดจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เรายอมรับได้คือเราไม่ต้องเกิดมาทำอะไรทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็พัฒนาสิ่งที่ตัวเองถนัดไปซึ่งอันนั้นก็ทำให้เราเจออาชีพเจออะไรที่ใช้ความถนัดของเราได้นะคะแต่ถ้าการที่เราไม่ชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยคล่องเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้ลงมือที่จะลองมันหรือเรียนรู้มันเนี่ยหมอว่าก็เพิ่มความพยายามขึ้นอีกหน่อยนึงเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าได้เข้าไปลองได้เข้าไปเรียนรู้พอหลายคนเนี่ยพอหลายทักษะพอมันผ่านการเรียนรู้ผ่านการทดลองมันก็ทำได้ดีขึ้น
0: ครับแล้วสมมติว่ามีเด็กคนนึงเขามีแรงบันดาลใจหรือว่าเขาอยากทำอะไรสักอย่างขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อยากจะกระตุ้นในตัวลูกเนี้ยหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกมากขึ้นต้องควรทำอย่างไรครับ
1: ทำให้เขามีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าการมีสิ่งเนี้ยเป็นเรื่องดีหมอเล่าของตัวเองละกันเนาะลูกหมอ6ขวบเนาะก็ไม่ได้เป็นวัยรุ่นแต่ว่าตอนนั้นเราก็พยายามแบบอยากให้เรียนเป็นโนเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้ดนตรีเป็นเรื่องดีกับเด็กๆอะไรอย่างงี้นะแล้วก็แบบให้เขาเรียนเป็นโนเขาก็ไปเรียนที่คลาสเสร็จแล้วเราก็เห็นเลยว่าเขาดูไม่ค่อยชอบเสร็จแล้วหมอก็แบบด้วยความขี้เกียจเดินทางก็ให้ครูมาสอนเพื่อความสะดวกก็เห็นเลยว่าโหแบบนอนแผ่ที่พื้นแล้วก็แบบ
0: ไม่ได้
1: เอนจอยประมาณว่าอารมณ์แบบไม่ได้ดูแบบมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำหรือเล่นแต่ด้วยความเป็นแม่เราก็แบบอยากให้เรียนดนตรีอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งหมอเห็นแล้วแบบมันน่าจะไม่ไหวมันน่าจะแบบไม่ใช่ timing ละหมอก็บอกเขาว่าได้ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาพยายามแล้วแล้วเขาเดินเข้ามาบอกเองด้วยว่าเขาแบบเขาไม่ได้อยากเรียนดนตรีไม่ได้อยากเรียนเป็นโนตอนฝันนี่มันวูบเลยนะมันรู้สึกแบบเฮ้ยล้อนี่เป็นโนซื้อมาแล้วอะไรเง
0: ี้ยซื้อมาแล้วด้วย
1: มีเป็นโนแล้วก็

0: แต่ว่าตอนนั้นเราก็เคารพการตัดสินใจของลูกเรารู้สึกว่าก็ยังอาจจะแบบเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบจริงๆหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้รู้สึกมีความสุขกับมันจริงๆเราก็ตัดสินใจให้เขาหยุด
1: น้อง6ขวบเองครับคุณหมอเชื่อการตัดสินใจของน้องเขายังไงครับ
0: คือหมอก็ไม่ได้รู้หรอกว่าถูกไม่ถูกแต่ว่าเราก็มีหน้าที่เคารพการตัดสินใจของลูกอ่ะแต่ว่าระหว่างนี้หมอก็ทำให้เขาเกิดประสบการณ
1: ์
0: เพื่อเขาไปโรงพยาบาลก็ไปทำงานกับหมอเนี่ยเขาก็ไปเห็นพี่นักศึกษาแพทย์ดีดเปียโนตรงลานให้คนไข้ฟังแล้วก็ตอนนั้นก็มีคลิป YouTube อะไรไม่รู้อ่ะเปิดมาก็มีคนเล่นเปียโนที่เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วอยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาเองว่าเขาอยากเรียนเปียโน
1: อ้าว
0: ใช่มันก็เหมือนกับเนี่ยมันก็เป็นการสร้างประสบการณ์อ่ะคือทำให้เขาได้เจอประสบการณ์จริงจนทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความแบบอยากจะทำอ
1: ยากจะทำด้วยตัวเขาเอง
0: คือหลายครั้งเนี่ยหลายกิจกรรมของเด็กพ่อแม่พยายามยัดเยียดไปทำที่ลูกมันดีไงแต่ว่าถ้าเกิดเราทำให้เขาเกิดประสบการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความอยากที่จะทำมัน
1: อ
0: ันนี้มันจะอยู่นานแล้วเนี่ยรอบสองที่หมอตัดสินใจให้เขากลับมาเรียนเนี่ยเขาเรียนได้ดี
1: เขาเรียนเองเลยเขาอยากเรียนเองถูกไหม
0: ซ้อมเองอะไรเงี้ยเพราะมันไปเกิด
1: แรงบันดาลใจข้างในแล้ว
0: ใช่
1: แล้วถ้าวัยรุ่นคนหนึ่งเขาเจอเรื่องที่เขาไม่ถนัดขึ้นมาเนี่ยฮะเขาควรจะฝ่าฟันมันไปยังไงครับ
0: เอาจริงๆก็อย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปเนาะไม่ต้องถนัดทุกอย่างแล้วไม่ต้องถนัดเหมือนคนอื่นเนี่ยถ้าเราเจอเรื่องที่เราสุดไม่ถนัดจริงๆแล้วเราแน่ใจว่ามันไม่ใช่เราอะให้ยอมรับไปพัฒนาด้านที่เป็นสเตรนท์ไปพัฒนาด้านที่เราถนัดคือมันมีงานวิจัยด้วยนะที่เขาทำเกี่ยวกับเด็กอ่านหนังสือก็เด็กประมาณสักไม่แน่ใจป.2 ป.3 นี่แหละแต่ว่าเป็นงานวิจัยของต่างประเทศเขาก็ไปดูว่าเด็กที่อ่านได้ทั่วไปสมมติอ่านได้ประมาณสัก90คำต่อนาที
1: ครับ
0: อย่างนี้นะแล้วก็ไปดูเด็กที่อ่านได้เก่งอ่านได้ประมาณ300คำต่อนาที
1: โอ้ต่างกันเยอะ
0: แล้วเขาก็ให้เด็กให้ทีมเข้ามาสอนภาษาการอ่านนี่แหละอยู่ประมาณ3อาทิตย์แล้วก็ไปวัดผลที่3อาทิตย
1: ์
0: หลังจากเรียนไปเหมือนกันเด็กที่ได้อ่านประมาณสัก90คำต่อนาทีเนี่ยอ่านเพิ่มได้เป็นเท่าไหร่ลองเดา
1: 3ที่เลยนะครับก็คนเกินน่าจะ300
0: ประมาณ300เก่งมากส่วนเด็กที่อ่านได้300ที่เป็นเด็กที่อ่านได้ดี
1: เยอะขึ้นไหมครับ
0: ลองเดา
1: อาจจะ6-500
0: 2,700ประมาณนั้น
1: โหนั่นมัน
0: คือแบบมันเห็นชัดมากว่าคือหลายครั้งพ่อแม่ไปเสียเวลากับการพัฒนาสิ่งที่เป็นจุดอ่อนแต่จริงสิ่งที่แบบคนเราควรจะพัฒนาจริงคือ strength
1: จุดแข็งของเรา
0: คือจุดแข็งของเราซึ่งมันก็จะทำให้เด็กคนหนึ่งก็มีความสามารถที่ชัดว่าตัวเองถนัดอะไร
1: แปลว่าพ่อแม่ต้องหาให้เจอหรือเปล่าครับว่าลูกเขาเนี่ยเก่งอะไร
0: ก็มองก็คือควรจะมองไปเรื่อยๆคือไม่ต้องถึงกับต้องหาคำตอบวันนี้แต่ว่าก็ควรจะมองไปเรื่อยๆว่าลูกเราเนี่ยน่าจะถนัดทางไหนลูกเราดูมีความชอบทางด้านอะไรแล้วก็อะไรที่ดูเป็นความถนัดของเขาเป็นความชอบของเขาเราก็พัฒนาส่วนนั้นให้ได้ดีส่วนอื่นเนี่ยที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยคือไม่ได้แปลว่าเราก็ช่างมันนะเพราะว่าจุดอ่อนบางอันมันก็เป็นเรื่องสำคัญก็เอาพัฒนาเท่าที่ทำได
1: ้ครับแล้วถ้าเจอจุดแข็งขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีสนับสนุนลูกยังไงบ้างครับ
0: ก็ทำให้เกิดประสบการณ์การฝึกฝนการทำบ่อยๆได้ลงมือทำเองแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจโดยการพาเข้าไปหาหรือได้ลงมือทำเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทำมันต่อไปเรื่อยๆ
1: คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะมีส่วนร่วมกับลูกถูกไหม
0: ครับก็ควรจะมีส่วนร่วมกับลูกก็ส่วนร่วมแต่ช่วยช่วยที่ทำให้เขาได้มีโอกาสหรือมีพื้นที่ที่เขาจะได้เจอส่วนที่เป็นจุดแข็งของเขา
1: อย่าห้าม
0: ก็อย่าไปคอยแบบไม่เอาลูกไม่ดีหรอกอะไร
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนะในยุคผมอ่ะผมจะเจอมาเยอะกับการที่ว่าห้ามนู้นห้ามน
0: ี้อันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่เหมาะ
1: ไปเรียนนู่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเจออะไรเยอะมากในชีวิตผม
0: ใช่เพราะเอาจริงความรู้สมัยที่พ่อแม่มีว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยในโลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปมาก
1: ตัดสินไม่ได้แล้ว
0: สมัยก่อนเต้นกินลำกินเนี่ยเป็นแบบคำพูดที่แบบเป็นอาชีพที่แบบว่าใครทำก
1: ็ดูไม่ดี
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยก็เราก็รู้กันอยู่นะต้องกินลำกินนี่ก็รายได้ดีมาก
1: แล้วคุณหมอมีคำแนะนำให้กับเด็กคนนึงที่เอ้ยเขาไม่ถนัดอะไรสักอย่างแล้วเขาอยากจะถนัดมันขึ้นมาเนี่ยมีคำแนะนำให้เขา
0: ไม่มีอะไรที่จะช่วยเราเท่ากับการฝึกทำมันบ่อย
1: ๆแค่นั้นเลยนะฮะต้องฝึกกับทำมันบ่อย
0: ใช่แล้วก็ต้องหยุดเป็นอ่ะหมายถึงว่าอย่าดันทุรังฝึกที่มันอาจจะไม่ใช่ความถนัดของสมองเราจริง
1: ๆ
0: ถ้ารู้ว่าแบบโอ้มันฝึกแล้วมันไม่ได้ก็ยอมรับมันไปแล้วก็ไปฝึกอย่างอื่นที่ถนัด
1: มันอาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได้
0: อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเกิดมาทำเราถนัด
1: ครับ ถ้ามีบางครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ใช่มากๆสำหรับลูกแล้วก็บังคับลูกให้ลูกทำแล้วใส่ทุกอย่างไปกับลูกแล้วลูกเขาไม่ได้ถนัดคุณหมอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำหรือมันจะทำลายทัศนคติเขาไหมครับ
0: ก็มันก็คงจะเขาเรียกว่าทำให้เขาเสียเวลาที่หนึ่งเนาะคือแทนที่จะแบบมีโอกาสที่จะไปพัฒนาด้านที่ตัวเองถนัดด้านที่ตัวเองทำได้ดีมันก็มาเสียเวลาอุดรูรั่วที่แบบ
1: ไม่จำเป็น
0: ไม่รู้เมื่อไหร่จะอุดไหว
1: ค่
0: ะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความรู้สึกเขาเรียกว่าขัดแย้งกับพ่อแม่ด้วยเหมือนกับบังคับทำในสิ่งที่เขาไม่ต้องการหรือเขาไม่รู้สึกว่าเห็นคุณค่าหรือเขาอยากทำหรือเขารู้สึกมีความสุขที่จะทำเพราะการบังคับทำมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกต่อต้านหรือความรู้สึกไม่ชอบคนเลี้ยงดูปัญหาความสัมพันธ์ก็จะตามมาม
1: ันก็กระทบในเชิงครอบครัวไปเลย
0: ใช่ก็ปัญหาความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องใหญ
1: ่ครับมันพอจะมีจุดสังเกตไหมครับว่าการที่ว่าเราพอเราบังคับเด็กคนหนึ่งมากเขาจะเริ่มแสดงอาการ
0: จริงจุดสังเกตคือต้องเริ่มแต่ไม่บังคับอ่ะเพราะว่าชีวิตเด็กมันก็คือทางเลือกของตัวเขาอ่ะมันก็ควรจะต้องเคารพการตัดสินใจ
1: ครับผมหลังจากได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนะครับผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครับที่มีลูกอยู่ฮะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้กับลูกของคุณฮะโอกาสที่เปิดให้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นพรสวรรค์ของลูกๆคุณก็เป็นได้นะครับและวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณหมอโอยครั้งนึงนะครับขอบคุณมากเลยครับรายการเจนวาของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบ

0: ลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องตักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตก

0: มากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลอง

ทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวง

0: ยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
0: ๆรับทราบครับแม
2: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
3: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
0: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
3: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
0: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ินนี่ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลโชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับ

0: ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
1: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจ

0: เอสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิถีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
3: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
2: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
3: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
2: พร้อมแล้ว
3: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
2: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
3: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
2: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

มากมายที่อยู่บนโลกนั้นหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะ

โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วินดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่24มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ประเด็นข่าวเที่ยงวันนี้นะครับไปเริ่มที่ประเด็นใหญ่ที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับเป็นข่าวปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการโกงแก้ไขข้อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าขบวนการนี
1: ้
0: ไม่ใช่การโกงข้อสอบ
1: อ
0: ย่างถ้าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะ1มีคนไปสอบแทนอันนี้ถ้าเกิดว่าการตรวจสอบไม่ดีของกรรมการ2เอาเครื่องไม้เครื่องมือพวกนาฬิกาพวกเครื่องส่งสัญญาณอะไรต่างๆเน
1: ี่
0: ยเข้าไปเพื่อที่จะโกงข้อสอบหรืออีกอย่างหนึ่งคือบอกว่ามีการข้อสอบหลุดรู้ข้อสอบรู้คำถามก่อนล่วงหน้าแต่ว่ารอบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเชอรี่
1: ใช่ค่ะเพราะว่ารอบนี้ไม่ว่าคุณจะกาคำตอบไปอย่างไรหรือคุณจะไม่ได้อ่านหนังสือคือต้องบอกก่อนนะคะว่าการสอบในแต่ละครั้งของข้าราชการท้องถิ่น คนที่เขามีความตั้งใจอ่านหนังสือแล้วอยากจะมาสอบจริงๆเนี่ยเขาก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็มีอีกกลุ่มนึงเหมือนกันที่ก็มีความตั้งใจนั่นแหละแต่ก็เข้าสู่ในเรื่องของขบวนการในการที่จะโกงการสอบเอาไว้ล่วงหน้าก็คือหมายความว่ามีการทุจริตแล้วก็จ่ายเงินหรือบางคนเนี่ยนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยการคำตอบเนี่ยนะคะพอในสู่ขั้นตอนที่เขาจะไปแก้ไขปรากฏว่าพอตรวจสอบไปแล้วเนี่ยคนเนี้ยที่เขาจ่ายเงินเนี่ยข้อสอบผ่านด้วยนะ
0: ผ่านด้วยตัวเอง
1: ผ่านด้วยตัวเองแต่เพื่อความสบายใจขอจ่ายเงินเพื่อที่จะโกงสอบไปก่อนละกันแบบนี้ก็มีเหมือนกันหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจสอบนะคะ
0: ก็อย่างที่บอกไปรูปแบบวิธีก็เปลี่ยนกันไปนะครับตอนนี้คือเข้าสอบนะถ้าจ่ายเงินไม่ว่าจะกาข้อสอบแบบไหนเนี่ยก็สามารถสอบผ่านได้เพราะท้ายที่สุดครับจะมีขบวนการในการแก้ไขกระดาษคำตอบให้ถูกต้องเองเรื่องนี้ครับล่าสุดในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือตั้งแต่ช่วงเช้ามีการสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นในล็อตที่มีปัญหาแม้จะมีการบรรจุไปแล้วก็ตาม
2: การสอบเที่ยวนี้ก็คงเป็นที่ชัดเจนท่านปลัดก็คงต้องยกเลิกนะครับไม่ทราบมันประกาศผลสอบไปประกาศไปแล้วก็ไม่รู้แหละก็ต้องหาวิธีในเมื่อที่มาผลไม้พิษทฤษฎีนะครับที่มาไม่ถูกต้องทุกอย่างก็ต้องถูกยกเลิกไปนะครับใครเดือดร้อนก็ไปไล่พี่กันเอาเองนะครับเพราะมันจะมาใช้หลักบอกมันจุไปแล้วผ่านสอบไปแล้วแต่เกิดที่มาของการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกยกเลิกก็คือไม่มีนะครับเรื่องนี้ก็ต้องไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าเกิดทาง

0: วกเราทุกคนได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วมีคำพิพากษาหรือว่ามีการยืนยันพิสูจน์ด้วยหลักฐานใดๆก็ตามว่ามันผิดกฎหมายเพราะนั้นคนที่มาจากหยวนนี้กลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัตินะครับต้องเล่นแบบนี้นะผมจะไม่รับนะครับใครเสนอขึ้นมาบอกมันผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านไปนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันมาจากการกระทำที่เป็นการทุจริต
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรียังระบุนะครับว่าผู้ที่กระทำผิดต้องได้รับโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีหน่วยงานอื่นมากกว่านั้นซึ่งก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่และมีการยึดทรัพย์สินจากการกระทำผิดด้วย
0: นำตัวคนกระทำผิดมาลงโทษยึดทรัพย์สินที่มันมีการดำเนินการไปแล้วเพื่อประโยชน์ของการกระทำมันเป็นทุจริตนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งในกระทรวงมหาดไทยนะครับคือมันไม่ได้จบที่กรมท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีเดือดขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องดำเนินการเต็มที่
2: ซึ่งการหารือในวันนี้นะคะมีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีนายภูมิวิสารเกษมสุขนะคะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.แล้วกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งสร้างความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้มีการโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: โดยภายหลังการหารือครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังการประชุมว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยวันนี้จะแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์ความผิดไปที่ปรากฏเป็นหลักฐานโดยมอบอำนาจให้สำนักกฎหมายไปดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานดำเนินการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันส่วนจะยกเลิกผลการสอบทั้งหมดหรือไม่นั้นต้องดูว่ามีส่วนไหนบ้าง
3: ซึ่งอันนี้จะนำไปสู่สิ่งที่ท่านนายกเนี่ยต้องการก็คือว่าเราดูแล้วครับกระบวนการมันผิดไม่ถูกต้องทั้งหมดเนี่ยเรากล่าวโทษร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเรามีกระบวนการสอบข้อจริงแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่การที่จะแจ้งไปให้กับคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ดำเนินการจัดสอบเนี่ยนะครับได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปถ้ามันที่มาไม่ถูกต้องแล้วทุกอย่างมันก็ต้องไม่ถูกต้องนะครับตามที่ท่านนายกได้ให้ข้อความกับสื่อมวลชนไว้ครับ
4: หมายถึงว่ายกถ้ามันไม่ถูกต้องค
3: ือก็ต้องดูว่ามันเป็นส่วนไหนบ้างเพราะมีหลายตำแหน่งใช่ไหมการสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นทั้งกระบวนการแล้วก็ต้องดำเนินการนะครับแจ้งข้อจริงไปให้กับกรรมการที่เป็นกรรมการสอบเนี่ยว่ามันผิดพลาดคาดเคลื่อนแล้วก็ต้องทำให้มันถูกต้อง
5: คือข่าวมันออกไปว่านายกบอกยกเลิกไปหมดแล้ว
3: ใช่ฮะคือการยกเลิกมันก็มีขั้นตอนการยกเลิกอยู่นะคือถ้ามันผิดมันต้องยกเลิกแน่นอนแต่ว่าท่านนายกบอกให้ทำเดินการให้ชัดเจนแล้วก็ชัดแจ้งซึ่งมันจะมีกรรมการที่มันดำเนินการอยู่นะเราก็จะแจ้งเขาไปอย่างนั้น
5: แล้วอย่างนี้คนที่บริสุทธิ์อย่างเงี
3: ้
5: ยคร
3: ับ อันนี้เดี๋ยวต้องดูเราต้องคลี่ดูเพราะว่าคนสอบก็300,000กว่าคนนะคนได้เป็นใครบ้างคนอยู่ในกระบวนการที่มันมีการแก้เขาคำตอบหรือเปล่าอันนี้เราต้องมาดูให้ต่อไปให้ไม่ละเอียด
6: อะไรที่ผิดก็จะยกเลิกแต่ถ้าอะไรที่ถูกต้องไม่ยกเลิก
3: ครับเดี๋ยวก็ต้องฮะคือสิ่งที่มันถูกต้องก็คือความถูกต้องอะไรผิดมันก็ต้องผิดอยู่แล้ว
6: เจ็ดวันนี้รู้เรื่องเลยใช่ไหมฮะว่า
3: ก็นี่ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะเป็นประธานก็ท่านก็ยืนยันอย่างนั้นนะครับ
1: ส่วนกรณีคลิปเสียงที่พาดพิงระดับรัฐมนตรีนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องตรวจสอบทั้งหมดเพราะนายกรัฐมนตรียืนยันแล้วว่าจะต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งและให้เด็ดขาดอย่างกรณีการทุจริตที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงของผู้

0: ผู้ในการที่มีชื่อในข่าวแล้วถ้ารายงานมาที่จังหวัดก็จะมีการสั่งพักการปฏิบัติหน้าที
1: ่การจะมีการย้าย
2: เสียงเรื่องรัฐมนตรีช่วยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ค่ะ
3: ก็เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบทั้งหมดเลยนะทั้งหมดกับนายกยืนยันแล้วว่าเราจะต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งแล้วก็ให้เด็ดขาด
2: เรื่องต้นมีรายงานหรือว่าความเป็นไปได้มีการที่จะมาเกี่ยวข้องไหมคะ
3: ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดขนาดนั้นนะเดี๋ยวต้องดู
4: ตอนนี้การของมหาไทยอะค่ะที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆแล้วต้องมีการย้ายตัวเนี่ยมีไหนบ้างคะท่าน
3: ก็ตามที่เป็นข่าวเนี่ยวันนี้ทางวิเชียรบุรีทางเพชรบูรณ์เนี่ยก็ได้ตั้งการสอบวินัยร้ายแรงของผอ.ที่มีชื่อในข่าวแล้วนะครับก็ถ้าเขารายงานมาที่จังหวัดก็จะได้มีการดำเนินการสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของคนที่อยู่ในข่าวนั้นครับ
1: ดูแล้วภาพรวมน่าจะมีข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะไหมครับ
3: คืออันนี้เราต้องข้อที่จริงเรายังตอบไม่ได้นะฮะแต่ว่าเพราะมันเป็นการจ้างมหาวิทยาลัยดำเนินการนะคนที่จ้างก็คือกรมส่งเสริมการท้องถิ่นนั่นแหละนะอันนี้เราก็ต้องมาดูข้อจริงทั้งหมดว่าใครมันอยู่ในกระบวนการบ้างนะมันจะพาดพิงถึงใครอะไรเงี้ยต่าง
0: ๆส่วนมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบนั้นก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าใครอยู่ในกระบวนการใดบ้างและต้องอายัดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องความผิดก็คือความผิดทั้งนี้ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เข้าสอบที่สุจริตนะครับโดยจะมีการคัดแยกอย่างละเอียดและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้ร่วมขบวนการทุจริตทุกคนไม่มีการละเว้น
5: แต่ว่ามหาวิทยาลัยที่จัดสอบก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยใช่ไหมครับ
3: ก็เขาเป็นคนจัดสอบเขาเป็นคนส่งคะแนน
6: ครับคนที่อาจจะรู้ตัวแล้วว่าอาจจะกระทำความผิดถ้าแจ้งก่อนเนี่ยโทษหนักจะกลายเป็นเบาได้ไหมครับ
3: ความผิดก็คือความผิดไม่มี
5: แล้วถ้าเขาไปฟ้องในศาลปกครองคนที่เห็นว่าเขาสอบได้แต่ว่า
3: ก็เดี๋ยวเราดูฮะเดี๋ยวเราจะมีกรรมการดูชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะมีเขาเรียกมีกรรมการกลางของท้องถิ่นเนี่ยก็จะแจ้งไปที่เขาเรียกว่ากรรมการจัดการสอบเนี่ยว่าเราจะให้ดำเนินการยังไงอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นใจเย็นในส่วนนี้แต่ว่าเราจะดูให้ดีที่สุดนะครับ
7: งานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะว่าทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็มีการหารือกันในส่วนของคณะอธิการบดีนะคะก็คาดว่าน่าจะมีการแถลงความเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ได้ชี้แจงปมทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะคือถ้าคุณผู้ชมนะสังเกตดูนะคะในกรอบสีแดงๆเนี่ยข้อความเขาจะเขียนนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยกระดาษคำตอบเนี่ยเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตาม TORโดยมีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดค่ะเป็นของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างแล้วก็ทางในส่วนของสถ.อย่างละชุดนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องวงจรปิดเนี่ยดูแลตลอด24ชั่วโมงดังนั้นตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆและหากพบว่าผู้ใดหรือบุคคลใดที่มีส่วนทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าด้วยเหตุใดจะต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองและจะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปส่วนการจัดสอบค่ะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นก่อนหน้านี้ได้มีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะจัดซื้อจัดจ้างการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ค่ะมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะคะดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการคือตั้งแต่การออกข้อสอบการคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์และเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบจัดสอบภาคกอภาคขอและภาคคอค่ะสถานที่เก็บแบบทดสอบจัดหายานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบค่ะในทุกขั้นตอนนั้นก็จะมีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันซึ่งก็ประกอบไปด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานปปช.ปปท.กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยภาคีเครือข่ายทั้ง7องค์กรค่ะจะเข้าไปสังเกตการการจัดสอบของมหาวิทยาลัย

0: คือตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จค่ะ
1: และหนึ่งในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการถูกพาดพิงก็คือที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีครับล่าสุดนั้นทำสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมีการออกประกาศชี้แจงอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนโดยระบุรายละเอียดว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรณีเจ้าหน้าที่ปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนั้นทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีขอชี้แจงและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการหรือขบวนการทุจริตดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้ทางเทศบาลยืนยันความบริสุทธิ์ใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ในท้ายประกาศของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรียังระบุคำเตือนอย่างชัดเจนว่าหากพบว่ามีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือข้อความที่สร้างความเสียหายต่อเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีทางหน่วยงานจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปพร้อมทั้งขอความเป็นธรรมจากสาธารณชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน
0: ปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลให้เกิดความกังวลใจไปถึงมาตรฐานในการจัดสอบของสำนักงานกอพอค่ะเรื่องนี้นายปกรณ์นิ่มประรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานกอพอออกมาย้ำนะคะว่าระบบมีความปลอดภัยขั้นสูงไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ค่ะนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเชิงรุกในการควบคุมดูแลความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นะคะบอกว่าได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดสอบอย่างรัดกุมสูงสุดพร้อมเน้นย้ำบอกว่าจะต้องเป็นระบบปิดเท่านั้นเนี่ยเพื่อปิดกั้นช่องทางการกระทำความผิดและป้องกันไม่มีการลักลอบเข้าไปแก้ไขข้อมูลหรือปรับเปลี่ยนคะแนนสอบย้อนหลังได้โดยระบบดังกล่าวนะคะจะต้องสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานผ่านระบบบันทึกข้อมูลหรือว่าล็อกไฟล์ได้ทั้งหมดพร้อมย้ำว่าระบบการสอบของสำนักงานกพ.มีความปลอดภัยขั้นสูงข้อมูลไม่สามารถแก้ไขได้เป็นลักษณะสอบแล้วสอบเลยค่ะ
2: กำชับไปแล้วว่าให้เป็นตรวจสอบดีเช็คให้ดีให้เกิดกรณีแบบนี้นะครับสังคมก็มองว่ากรณีนี้กรณีที่ตรวจสอบของมท.เนี่ยมันจะแบบเกี่ยวพวกกพ.หรือเปล่าหรือภาพรวมพัดกพ.ขอที่แบบว่า
3: ไม่เหมือนกันครับ
2: เพราะว่า
3: ไม่เหมือน
2: แยกกันสอบ
3: แยกกันสอบ
2: คนละระบบกันมันจะไม่มีมันจะมีช่องทำให้เกิดการทุจริตอะไรแบบกรณีที่ข่าวเลยครับ
3: ได้กำชับกพ.ให้ไปตรวจสอบนะครับแต่ว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าไม่มีไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลย
0: สำหรับประเด็นข้อกังวลที่ว่าเหตุการณ์ทุจริตดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD หรือไม่นั้นเรื่องนี้มองว่าการที่เจ้าหน้าที่สามารถสืบสวนจับกุมและเปิดโปงขบวนการทุจริตดังกล่าวได้ถือว่าเป็นมิติที่ดีในเชิงโครงสร้างเพราะจะนำไปสู่การพัฒนาระบบเพื่อปิดกั้นโอกาสการกระทำผิดและยกระดับมาตรการความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติในระยะยาวต่อไป
3: จับได้ดีครับจับได้ดีเป็นการเปิดโปงเราจะได้ไม่เกิดกรณีอย่างนี้อีกนะครับก็ในแง่ผมนะผมมองว่าดีนะครับมันจะได้ไม่มีการทุจริตแบบนี้อีกต่อไปนะครับแล้วเวลาที่อีกหน่อยเวลาเราวางระบบเราจะได้วางระบบได้ถูกต้องนะครับไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อีกแล้วมันก็จะได้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่จับได้นะครับแล้วก็ขยายผลนะครับเราจะได้หาทางปิดแกลในเรื่องนี้ให้มากที่สุดนะครับจะได้เวลาเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศอะไรต่างๆก็จะได้เชื่อมั่นว่าเรามีความโปร่งใส
1: ดูเรื่องของสถานการณ์ชายแดนกันต่อครับกระแสข่าวและความกังวลของคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นในขณะนี้นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าสถานการณ์นั้นยังคงปกติขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนประเด็นเรื่องของเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานั้นไทยจะนำกลไกอันคลอสมาใช้พิจารณาเพื่อ

0: ป้องอธิปไตยทางทะเลนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าจะนำกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือคริสต์ศักราช 1982 หรือว่าอันคลอสมาพิจารณาแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนของกัมพูชาซึ่งอยู่ชายแดนบ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่อาจรุกล้ำอธิปไตยของไทยและสร้างผลกระทบเรื่องระบบนิเวศได้รวมถึงการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลแต่ก่อนที่จะกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลนั้นต้องให้ฝ่ายกัมพูชาหรือเขื่อนดักตะกอนออกก่อนหรือไม่ดังนี้นายสีหศักดิ์ก็ย้ำว่าต้องรับฟังความเห็นจากคณะประนอมนะครับหลังจากมีการแต่งตั้งประธานคณะประนอมเรียบร้อยแล้วและต้องดูได้ว่าเขื่อนดักตะกอนเกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนมากน้อยเพียงใดถ้ามีผลต่อเส้นเขตแดนก็คงต้องพิจารณากันอีกครั้ง
1: ฟังความเห็นของคณะประนอมเขาเห็นว่ายังไงนะครับเขาก็ว่าตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับตอนนี้ก็เราก็คงคือต้องมีการหารือกับคณะประนอมนะครับโดยหลังจากเขามีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นประธานเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: มันจำเป็นต้องรื้อไหมในส่วนนี้มันจำเป็นไหม
1: เดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ฟังความเห็นของคือเป็นเรื่องของว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันมีผลกระทบต่อเส้นเขตแดนก็คงจะต้องมีการพิจารณากันในเรื่องนี้นะครับ
0: ส่วนสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชานั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันขณะนี้ยังคงปกติไม่มีเหตุการณ์ใดๆแน่นอนส่วน F-16 ของไทยที่ขึ้นบินนั้นเป็นเพียงการฝึกซ้อมตามวงรอบปกติและประเทศไทยไม่เคยมีพฤติกรรมในการยั่วยุอีกทั้งกองทัพไทยก็ไม่เคยรุกรานใครก่อน
3: ผู้ที่ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางด้านชายแดนหรือว่ากังวลว่าจะมีการคุกคามโจมตีลุกลามจะไม่มีแน่นอนนะครับ
2: การฝึกบิน F-16นี้
3: ก็ได้รับรายงานมาว่าเป็นวงรอบปกติอย่าลืมว่าประเทศไทยเราไม่เคยมีพฤติกรรมการยั่วยุคือมันไม่ใช่วิสัยเราวันนั้นก็ขอให้สบายใจได้ไม่ว่าใครจะไปพูดอะไรก็แล้วแต่วิธีการของกองทัพของเราคือเราตั้งมั่นอยู่ในที่ของเราเราไม่รับการคุกคามจากศัตรูหรือว่าใครแต่เราก็ไม่เคยไปทำใครก่อน
4: หลังจากที่มีการร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวกับโครงการแลนด์บิชนะคะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงร่วมกับทางจังหวัดชุมพรค่ะไปลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชาวบ้านถึงผลกระทบของโครงการค่ะนางสาวพรประภาเหม่งเวหาผู้อำนวยการสำนักสอบสวน1สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะพร้อมกับคณะลงพื้นที่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรรวบรวมข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือแลนด์บริดจ์เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าได้รับผลกระทบจากแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการย่อยภายใต้โครงการดังกล่าวซึ่งตัดผ่านที่ดินทำกินประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกที่บริเวณแหลมริ้วโครงการระบบรถไฟทางคู่ช่วงชุมพรระนองและโครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองช่วงชุมพรระนองโดยขอให้พิจารณายกเลิกหรือว่าเปลี่ยนแปลงแนวเส้นทางการก่อสร้างทั้งนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นความสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไปพูดคุยแล้วก็รับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งในมิติของจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบขอบเขตความเสียหายและแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสมโดยข้อมูลทั้งหมดค่ะจะนำไปประมวลผลก่อนที่จะนำเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณาและประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อหาข้อยุติที่เป็นประโยชน์ทั้งส่วนรวมและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: โอ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ

0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
0: อืม
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: เอา
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
0: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
0: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนสองขนมอันตราย
1: วันนี้เกิดเรื่องกับน้องแจ๊คอีกแล้วนะคะน้องแจ๊คดันไปเจอซองขนมที่กินไม่ได้เข้าเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าก
2: ลับมาแล้วจ้า
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อนั่นถุงอะไรล่ะคะ
2: อ๋อพอดีเพื่อนพ่อเขาเพิ่งกลับจากเมืองนอกนะจ๊ะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
1: ขนมจากเมืองนอกเหรอคะว้าวจะเป็นยังไงมั่งคะเนี่ยแครกเกอร์นี่เองแล้วนี่อะไรล่ะคะเนี่ยเอ้ยไม่เห็นเหมือนซองอื่นๆเลยอ่ะ
2: อ๋อนั่นมันซองสารกันชื้นนะจ๊ะ
1: สารกันชื้นเหรอคะ
2: ใช่แล้วพวกขนมกรุบกรุบกรอบๆอย่างนี้นะบางทีเขาก็จะใส่สารกันชื้นมาให้ด้วยเพื่อให้ขนมมันยังคงความกรอบอยู่
1: อย่างนี้นี่เองแหมตอนแรกกึกนึกว่าเป็นซองขนมอย่างอื่นแถมมาด้วยสิอีก
2: สารกันชื้นนี่กินไม่ได้นะจ๊ะมันเป็นซิลิก้าเจลที่สกัดจากทรายขาวผสมกับกรรมฐานไม่ใช่อาหารนะจ๊ะร่างกายย่อยสลายไม่ได้ห้ามกินเด็ดขาด
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวกุ๊กแยกออกมาไว้ข้างนอกนี้ดีกว่านะคะส่วนขนมเนี่ยกุ๊กไปหาขวดเหลาสวยๆมาใส่ดีกว่า
3: โอ้ยนั่งนานๆชักเมื่อยหลังแฮะ
2: คุณแม่เมื่อยเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปเอนหลังที่เตียงดีกว่าไหมครับ
3: ก็ดีเหมือนกันจ้า
4: ฮ่าสวัสดีครับพ่อกลับมาแล้วเหรอครับ
2: จ้าเออพ่อมีขนมจากเมืองนอกมาฝากเยอะแยะเลยนะหยิบกินได้เลยนะแก๊ป
4: ฮ่าขนมไหนไหนอ่ะอยู่นี่เองภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยแสดงว่า

0: ็นขนมจากเมืองนอกแน่ๆเอ๊ะแต่เมื่อกี้พ่อบอกว่ามีเยอะแยะเลยนี่นะแล้วมันหายไปไหนหมดละเนี่ยอ๋อสงสัยพี่กุ๊กต้องเอาไปกินหมดแล้วแน่ๆเลยโถเอ้ยไม่ยอมแบ่งน้องมากเลยนะพี่
1: เสร็จแล้ว
0: พี่กุ๊กมาแล้วขนมเหลืออยู่แค่ซองเดียวแก๊ปเก็บไว้กินเองคนเดียวดีกว่า
1: เอ๋หายไปไหนแล้วล่ะเนี่ย
2: เฮ้ออะไรหายเลยจ๊ะ
1: ก็ซองสารกันชื้นนะคะเมื่อกี้ก็วางไว้บนโต๊ะตรงนี้คุณพ่อเอาไปทิ้งแล้วหรอคะ
2: ยังนะจ๊ะเมื่อกี้พ่อพาคุณยายไปนอนยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยนะ
1: เอ๋แล้วอยู่ดีๆมันจะหายไปไหนได้ล่ะคะเนี่ย
2: หรือว่าแก๊ปจะเอาไป
1: แก๊ปกลับเข้ามาแล้วหรอคะ
2: ใช่จ้ะเมื่อกี้แก๊ปกลับเข้ามาแล้วนะแล้วพ่อก็บอกให้ไปกินขนมจากเมืองนอกแล้วอ่ะ
1: เอ๊ะแต่ขนมนั่นน่ะหนูเพิ่งจะเอาไปใส่ขวดเหรอเองนะคะเอ้ยตอนนั้นน่ะยังไม่เห็นแก๊ปเข้ามาหยิบไปเลยนะคะ
2: อะหรือว่าแก๊ปจะหยิบซองสารกันชื้นนั่นไปแล้วคิดว่าเป็นซองขนม
1: จริงด้วยสิคะ
2: แย่แล้วสารกันชื้นนั่นน่ะมันกินไม่ได้นะป่านนี้แก๊ปจะเก็บกินเข้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ย
1: ถ้างั้นพวกเรารีบไปตามหาแก๊ปกันเถอะค่ะ
2: แก๊ปอยู่ไหนลูก
3: แก๊ป
4: ดูนัท
0: โอ้ยขนมยี่ห้ออะไรเนี่ยชื่อแปลกจังเลย
1: แก๊ปอยู่ไหนน่ะแก๊ป
0: เอ๋พี่กุ๊กตามหาเราทำไมเนี่ยหรือว่าจะมาแย่งขนมของเราหรือแค่ซองเดียวแล้วยังจะมาแย่งเราอีกเหรอเนี่ยต้องรีบกินก่อนที่พี่กุ๊กจะตามมาแย่งอีก
2: แก๊ปอยู่ไหนอ่ะห้ามกินซองนั้นเด็ดขาดนะแก๊ป
0: นี่พ่อจะมาแย่งขนมแก๊ปด้วยเหรอโถเอ้ยมันจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยไม่ได้แล้วต้องรีบกินก่อนที่คนอื่นจะมาแย่งแล้วโถเอ้ยทำไมมันถึงได้แกะยาแกะเย็นขนาดนี้เนี่ย
5: แก๊ป
0: เย้ครับแม
5: ่นี่กระดาษข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษของลูกใช่ไหม
0: แม่ไปเจอมันจากไหนเหรอครับเนี่ยแก๊ปว่าแก๊ปทิ้งขยะไปแล้วนี่นะ
5: มันปลิวจากถังขยะมาหาแม่ตอนที่แม่กลับจากซื้อของพอดีนะสินี่ลูกขี้เกียจเรียนไม่ยอมอ่านหนังสือเลยใช่ไหมถึงได้สอบตกแบบนี
0: ้โถแม่ก็ภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่ภาษาบ้านเรานี่ครับก็แก๊ปอ่ะไม่ใช่ฝรั่งนี่นาถึงเรียนภาษาอังกฤษไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกครับ
5: ถึงเราจะไม่ใช่ฝรั่งแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถือเป็นภาษาสากลนะเราต้องเรียนรู้ไว้บ้างเพื่อจะใช้ติดต่อสื่อสารกับคนชาติอื่นได
0: ้นั้นแก๊ปจะคุยกับคนไทยอย่างเดียวก็ได้ครับแก๊ปไม่คุยกับคนชาติอื่นก็ได้แค่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมครับฮ่าฮ่าแกออกแล้วพี่กุ๊กอ่ะอย่ามาแย่งขนมของแก๊ปสินี่มันขนมของแก๊ปนะ
1: นี่มันขนมที่ไหนล่ะนี่มันซองสารกันชื้นต่างหากเล่า
0: เอ๊ะสารกันชื้นเหรอ
2: ใช่แล้วจ้ะสารกันชื้นน่ะไม่ใช่ขนมห้ามกินเด็ดขาดบนซองเนี่ยเขาก็ยังเขียนว่า do not eat แปลว่าห้ามกินยังไงล่ะ
0: เอ๊ะตัวหนังสือนั่นไม่ใช่ยี่ห้อขนมหรอกเหรอครับ
5: เห็นไหมล่ะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าภาษาอังกฤษน่ะมันจำเป็นต้องเรียนรู้ไว้บ้างดูสิแค่ตัวหนังสือห้ามกินแค่นี้ก็ยังอ่านไม่ออกแล้วถ้าเกิดแก๊ปกินเข้าไปแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไงคนอื่นๆไม่เสียใจกันแย่เหรอ
0: ขอโทษครับ
2: เอาเธอจะแม่แก๊ปไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังนะถ้าเกิดเจอภาษาอะไรที่อ่านไม่ออกไม่แน่ใจก็ให้มาถามผู้ใหญ่ก่อนนะห้ามเอาไปกินหรือเอาไปใช้อะไรโดยพละการเด็ดขาดเข้าใจไหม
0: ครับเข้าใจแล้วครับ
1: โธ่เอ้ยเจ้าตัวแสบซึมไปเลยมากินขนมจากเมืองนอกจริงๆดีกว่าข้างในบ้านยังเหลืออีกเพียบเลย
0: ฮะจริงเหรอครับ
1: ก็จริงนะสิ
5: แล้วต่อไปก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้ดีๆกว่านี้หน่อยนะ
0: ครับแม่ต่อไปแกจะพยายามนะครับ

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนแก๊สหมดแต่ไม่อดอาหาร
1: วันนี้เตาแก๊สที่บ้านแก๊สหมดพอดีค่ะแต่พวกเราก็ยังหาทางทำอาหารกันได้พวกเราทำยังไงนั่นหรอคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะเย้ทำการบ้านเสร็จสักที
2: วันนี้การบ้านยากเลยจ๊ะเพนนั่งทำตั้งนานแน
1: ่ใช่ค่ะยากยากที่สุดเลยค่ะกว่าจะเสร็จเล่นเอาปวดหัวไปหมดเลยอะค่ะ
3: โหยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหิวหิวหิว
2: เล่นกลับมาก็บ่นหิวเลยนะ
3: ก็มันหิวจริงๆนี่ครับคุณยายพี่กุ๊กวันนี้ทำอะไรกินบ้างอะครับ
1: ยังไม่ได้ทำเลยจ้ะแต่เดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวนี้แหละคุณยายขาช่วยเปิดเตาแก๊สให้กุ๊กด้วยนะคะ
2: ทำไมไม่ติดล่ะเนี่ยอ้าวแก๊สหมดนี่นะ
3: หาแก๊สหมดเหรอครับ
2: ใช่จ้ะแย่จริงๆเลยป่านี้ร้านแก๊สก็คงจะปิดหมดแล้ว
1: คุณพ่อคุณแม่ก็ออกไปทำธุระข้างนอกซะด้วยสิจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
3: โถอะไรกันเนี่ยแก๊สหิวจะแย่อยู่แล้วนะครับ
2: สงสัยเราคงต้องสั่งพิซซ่าหรือไก่ทอดเดลิเวอรี่มากินแล้วมั้งจ๊ะ
1: ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละค่ะ
2: แต่ดึกๆแบบนี้ยายไม่ค่อยอยากกินอาหารฝรั่งเลยมันเลี่ยนๆแล้วก็มีแต่แป้งท้องยายไม่ค่อยย่อยเท่าไหร
1: ่เดี๋ยวนะคะกุ๊กนึกออกแล้วล่ะค่ะ
2: เอ๋วิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟงั้นเหรอ
1: ใช่ค่ะถึงเตาแก๊สจะใช้ไม่ได้แต่เราก็ยังใช้เตาไมโครเวฟทำอาหารได้นะคะ
3: ฮะใช้ไมโครเวฟทำอาหารเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันไม่ได้แค่อุ่นอาหารอย่างเดียวหรอครับ
1: ใช่ทำอาหารด้วยก็ได้จ้ะเตาไมโครเวฟน่ะสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่ทุกๆคนคิดเยอะเลยนะอย่างในหนังสือนี่ก็มีวิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟหลายเมนูเลยถ้างั้นแล้วมากินไข่ตุ๋นกันดีกว่า
2: ไข่ตุ๋นเหรอปกติต้องใส่ซึ้งตั้งเตาตุ๋นเอานะแล้วเตาไมโครเวฟเนี่ยทำได้ด้วยเหรอเนี่ย
1: ได้ค่ะขั้นแรกก็เริ่มจากตอกไข่ใส่ชามก่อนเสร็จแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปอีกเท่าตัวตามด้วยหมูสับหรือกุ้งสับอีกนิดหน่อยจะเพิ่มรสชาติปรุงรสด้วยซีอิ๊วหรือน้ำปลาต่ออีกนิดนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็เอาใส่เตาไมโครเวฟตั้งเวลาสัก 8-10 นาทีแค่นี้เราก็ได้ไข่ตุ๋นแล้วนะคะ
2: ฟังดูก็ง่ายดีนะจ๊ะเนี่ย
1: จะเอาเมนูอื่นๆก็ได้นะคะอย่างแกงจืดสาหร่ายแบบนี้ผักคะน้าผัดน้ำมันหอยแบบนี้หรือต้มยำกุ้งนมสดก็ยังทำได้นะคะ
3: โหเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันวิเศษขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นแบบนี้เราก็ใช้ไมโครเวฟอย่างเดียวไม่ต้องใช้เตาแก๊สเลยก็ได้สิครับ
1: อาหารบางอย่างอย่างแกงจืดต้มยำหรือผัดผักเนี่ยถ้าใช้เตาไมโครเวฟทำอาจจะซับซ้อนต้องเข้าเวฟหลายทีกว่าจะเสร็จซื้อเปิดเตาแก๊สต้มจริงๆหรือผัดจริงๆไม่ได้ไมโครเวฟน่ะมันเหมาะกับคนที่ไม่สะดวกจะใช้เตาแก๊สมากกว่าจ้ะอย่างพวกเราในตอนนี้ไง
3: อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับแต่ตอนเนี้ยจะทำอะไรก็รีบทำเถอะครับแก๊สหิวจะแย่อยู่แล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นคุณยายขามาช่วยหนูทำแกงจืดสูตรนี้นะคะส่วนแก๊สก็ไปทำไข่ตุ๋นตามที่สอนให้เมื่อกี้นะหยุดการแก๊สไม่ได้นะ
3: อะไรเหรอพี่ทำไมถ้วยพลาสติกเป็นอย่างนั้นล่ะครับเนี่ย
1: พี่ลืมบอกไปถ้วยพลาสติกอย่างเงี้ยน่ะเอาเข้าไมโครเวฟไม่ได้นะจ๊ะอ๋อพี่ลืมให้แก๊สอ่านหนังสือคู่มือให้ละเอียดซะก่อน
3: หนังสือคู่มือเหรอครับ
1: ใช่ตามคู่มือนี้บอกไว้ว่าภาชนะที่จะใช้ใส่อาหารเข้าไมโครเวฟนะควรจะเป็นพลาสติกที่ทำมือเพื่อใช้กับไมโครเวฟโดยเฉพาะไม่ก็ภาชนะแก้วทนความร้อนสูงหรือไม่ก็เครื่องกระเบื้องดินเผาต่างๆที่ไม่มีขอบหรือลวดลายสะท้อนแสงอะไรนะจ๊ะถ้ามีลวดลายสะท้อนหรือเป็นภาชนะโลหะอย่างกระป๋องปิ่นโตเนี่ยห้ามเข้าไมโครเวฟเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะทำให้เกิดประกายไฟในเตาไมโครเวฟได
3: ้หาไฟไหม้เลยเหรอครับ
1: พวกถ้วยหมี่คัพต่างๆนี่ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้นะไม่งั้นก็ไฟลุกเหมือนกันส่วนพวกโฟมหรือพลาสติกธรรมดาก็อย่างที่เห็นเนี่ยพลาสติกจะละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารเป็นอันตรายมากๆห้ามทาน

0: ็ดขาดเพราะฉะนั้นไข่ตุ๋นถ้วยนี้ก็ทิ้งไปได้เลย
1: โถไข่ตุ๋นของผม
0: นอกจากนี้ก็ยังมีข้อควรระวังในการใช้อีกนะอย่างคนที่ชอบใช้ไมโครเวฟต้มน้ำก็ต้องระวังให้ดีเพราะน้ำที่ได้น่ะมันจะไม่มีฟองเดือดหรือไม่มีไอออกมาให้เห็นดูเหมือนน้ำมันจะไม่ร้อนแต่จริงๆน่ะมันร้อนมากๆแล้วอาจจะกระฉอกลวกมือเราก็ได้ทุกเมื่อถ้าต้มน้ำอย่างเดียวพี่ว่าใช้กาต้มน้ำดีกว่าอย่าใช้ไมโครเวฟเลย
1: โหยุ่งยากจริงๆเลยฮะ
0: ยังมีอีกนะห้ามใส่ไข่เข้าไปทั้งเปลือกหรือพวกอาหารแช่แข็งที่มีพลาสติกปิดทึบไว้ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้ไม่งั้นมันอาจจะเกิดแรงดันจนระเบิดทะลุตู้ออกมาเลยก็ได
1: ้ฮะระเบิดเลยเหรอ
0: ใช่แล้วระเบิดตูมเลยถ้าจะให้ปลอดภัยเราก็ต้องเจาะรูที่พลาสติกก่อนให้มีช่องระบายอากาศแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดพี่ว่าเอาอาหารมาเทใส่ภาชนะที่ใช้สำหรับไมโครเวฟโดยเฉพาะไปเลยจะดีที่สุดนะ
1: โอ้ยไม่เอาแล้วไมโครเวฟน่ากลัวขนาดเนี้ยแกไม่กล้าใช้แล้วอะครับ
2: แกเอ้ยของทุกอย่างนะมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษเหมือนกันนั่นแหละจ้ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันได้อย่างถูกวิธีหรือเปล่า
1: จริงเหรอครับ
2: ก็จริงนะสิจ๊ะอ้าวนี่ถ้าไม่กล้าใช้ไมโครเวฟเราก็ทำอาหารกันไม่ได้นะ
1: นั่นสิครับพี่กุ๊กขอคู่มือมาอ่านด่วนเลยละครับแกจะได้ใช้ไมโครเวฟอย่างถูกวิธีแกหิวแล้ว
0: จ้า
1: ฮ่าแกเชื่อแล้วละครับแค่อ่านคู่มือให้ละเอียดแล้วใช้อย่างถูกวิธีแค่นี้ก็ได้ของอร่อยๆมาแล้ว
2: ถ้างั้นก็กินกันเถอะจ้า

0: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

完呢。

วันต้องขยันเพื่อไปสู่

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน

ย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ตอนนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานแห่งจินตนาการในวันนี้พี่มีนิทานเรื่องโปรดสุดพิเศษอยากจะมาเล่าให้แทนไทยไมโทและเด็กๆได้ฟังกันนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันไหนใครอยากฟังนิทานเรื่องนี้กันบ้างชูมือขึ้นหน่อยจ้ะ
1: ผมอยากฟังครับ
2: ผมอยากฟังด้วยครับ
0: แต่มีข้อแม้อยู่ว่าหลังจากฟังเล่านิทานเรื่องนี้จบแล้วแทนไทยไมโทและเด็กๆต้องช่วยกันทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานให้ครบถ้วนแทนไทยไมโทและเด็กๆพร้อมจะทำภารกิจนี้ไหมจ๊ะ
1: พร้อมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภาร

0: ู่ภารกิจกันเลย
1: มีร้านขายขนมหวานเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันทุกเช้าตะวันจะช่วยคุณตาขายขนมหวานก่อนไปโรงเรียน
2: สวัสดีค่ะรับขนมอะไรดีคะ
1: อยู่มาวันหนึ่งโจคนต่างถิ่นได้มาเปิดร้านขนมหวานร้านใหม่ติดกับร้านของตะวันทุกคนต่างไปซื้อขนมหวานที่ร้านของโจเพราะขนมมีราคาถูกมาก
3: รับขนมหวานไหมครับราคาถูกๆเลยนะครับ
1: ตะวันนั่งกอดแมวอยู่บนเก้าอี้รอลูกค้ารอแล้วรออีกแต่ไม่มีลูกค้าสักคนระหว่างนั้น

0: ตะวันนึกได้ว่ามีหนังสือสูตรลับการทำขนมหวานแสนอร่อยของคุณยาย
1: นึกออกแล้วคุณยายเคยบันทึกสูตรขนมไว้นี่นา
0: เมื่อตะวันเปิดหนังสืออ่านพบว่าคุณยายใช้ผลไม้มหัศจรรย์มาทำขนมหวาน
1: ว้าว
0: ในเช้าวันหยุดตะวันรีบสะพายเป้ออกเดินทางตามหาสวนผลไม้มหัศจรรย์ตะวันเดินทางผ่านภูเขาและท้องนาที่แสนไกลจนมาพบกับสวนผลไม้มหัศจรรย
1: ์เย่เรามาถึงสวนผลไม้มหัศจรรย์กันแล้ว
0: พี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะผู้คอยดูแลสวนแห่งนี้ได้แบ่งปันผลไม้ให้แก่ตะวัน
1: ขอบคุณพี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะมากๆเลยนะคะ
0: ตะวันหอบแตงโมมะพร้าวและทุเรียนกลับบ้านเพื่อมาทำขนมหวานสูตรคุณยายแต่เคล็ดลับสำคัญที่สุดคุณยายบันทึกไว้คือความใส่ใจในการทำขนมทุกขั้นตอน
1: คุณยายคะตะวันจะตั้งใจทำขนมให้ดีที่สุดเลยค่ะ
0: เช้าวันใหม่คุณตาและตะวันเปิดร้านขายขนมหวานสูตรคุณยายอย่างภาคภูมิใจ
1: ขนมหวานจากสูตรของคุณยายของตะวันเองค่ะรับอะไรดีคะ
0: ในขณะที่ร้านของโจกำลังมีปัญหาเพราะลูกค้าเจอขนอีกาในขนม
2: หานี่มันขนอีกานี่นา
0: ทำให้ลูกค้าไม่กล้ากลับมาซื้อขนมหวานที่ร้านของโจอีกขนมหวานที่ร้านของตะวันจึงได้รับความสนใจจนกลับมามีลูกค้าอีกครั้งแต่ตะวันยังคอยให้ความช่วยเหลือร้านขนมของโจจนสามารถกลับมาเปิดร้านได้
3: ขอบคุณตะวันที่คอยช่วยเหลือผมนะครับ
1: ยินดีมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากนั้นตะวันกับโจก็เปิดร้านขนมข้างกันและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตลอดไปนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันก็จบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจ้ะและก็ถึงเวลาทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานกันแล้วคำถามข้อแรกตะวันตามหาผลไม้วิเศษจากที่ไหนระหว่าง1โรงเรียนในฝันหรือ2ส่วนผลไม้มหัศจรรย
1: ์คำตอบคือข้อ2ครับสวนผลไม้มหัศจรรย
0: ์ถูกต้องเลยจ้ะไหนใครอยากไปสวนผลไม้มหัศจรรย์แบบตะวันบ้างยกมือหน่อย
1: ผมครับ
4: ผมด้วยครับ
0: คำถามข้อต่อมาคือทำไมลูกค้าถึงไม่กล้ามาซื้อขนมที่ร้านของโจอีกระหว่าง1โจขายขนมในราคาแพงหรือ2ลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
4: คำตอบคือข้อ2ครับลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
0: ถูกต้องจ้ะเก่งมากเลยแสดงว่าตั้งใจฟังนิทานอย่างดีเลยนะเนี่ยคำถามข้อสุดท้ายแล้วตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะจ๊ะคำถามคือทำไมโจถึงสามารถกลับมาเปิดร้านขนมหวานได้อีกครั้งระหว่าง1โจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งหรือ2โจขายขนมในราคาที่ถูกและแถมขนมให้ลูกค้าอีกมากมาย
1: คำตอบคือข้อ1ครับโจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งครับ
0: ถูกต้องเลยจ้ะหากเราทำผิดพลาดไปก็สามารถแก้ไขตัวเองได้เสมอเหมือนกับโจเลยนะขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เวกกี้

ICG ร่วมกับสอเสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาทะเล

นี่นะเฮ้ดีใจจังเลยอ่ะที่ได้เจอนายอีกเอ๊ะว่าแต่ลักกี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมถึงมาปลุกฉันกลางดึกอย่างนี้อ่ะคุณปู่กำลังมีเรื่องเดือดร้อนเหรอให้ฉันไปช่วยโดยด่วน

0: คนโป
1: อ้าวมาถึงกันแล้วเหรอโอ้ยเบาเบาขอโทษด้วยนะที่ต้องเรียกเจ้าออกมาตอนกลางดึกแบบเนี่ยฟักทอง
0: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณปู่แต่ได้เจอคุณปู่อีกครั้งอ่ะถึงจะดึกแค่ไหนผมก็ไม่เกี่ยงหรอกนะครับว่าแต่คุณปู่มีเรื่องอะไรให้ผมช่วยเหรอครับ
1: เรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากที่พวกเราแยกจากกันเมื่อครั้งที่แล้วปู่กับลักกี้ก็เดินทางไปตามแผนที่ของโจรสลัดฟันดำจนพบเกาะเพนกวินสีทองที่เป็นบ้านเกิดของลักกี้ในที่สุดพวกเราเพนกวินสีทองต่างก็แสดงความยินดีที่ได้พบกับพวกเราและลักกี้เองก็ดีใจมากที่ได้พบกับพวกเพื่อนๆของเขาเช่นกันและหลังจากนั้นไม่นานลักกี้ก็ได้พบรักกับเพนกวินสีทองสาวน้อยผู้น่ารักที่ชื่อว่าจูลี่และทั้งสองก็ได้จับคู่แต่งงานกันเมื่อปู่มั่นใจว่าลักกี้สามารถอยู่ต่อไปยังมีความสุขได้แล้วปู่ก็ได้ถือโอกาสกล่าวคำอำลากับเขาและเพื่อนๆแต่แล้วลักกี้ก็พาจูลี่ตามปู่มาเพื่อขอเดินทางร่วมกับปู่เป็นครั้งสุดท้ายพวกเราก็เลยเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเวจจี้เวจจี้ด้วยกันเมื่อเดินทางมาด้วยกันปู่จึงได้รู้ว่าจูลี่เป็นนกเพนกวินสีทองที่มีพลังพิเศษเขาสามารถเสกอาหารขึ้นมาจากอากาศได้ด้วยดังนั้นเขาก็เลยอาสารับหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ปู่กับลักกี
0: ้เอ๊ะแล้วจูลี่อยู่ที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่เขามีอาการแปลกๆไปเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องและเมื่อตอนหัวค่ำจู่ๆก็เกิดปัญหาใหญ่ที่ทำให้ปู่ต้องให้ลักกี้ไปตามเจ้ามาช่วยเพราะเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นก็มีอาหารปรากฏ

0: ึ้นบนโต๊ะเหมือนกับทุกครั้งเพียงแต่ว่าครั้งนี้มีมากจนปู่กับลักกี้ไม่มีทางกินหมดได้เลยปู่ก็เลยอยากให้เจ้ามาช่วยกันกินยังไงล่ะ
1: เรื่องแค่นี้เองอะสบายมากครับปู่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมได้เลย
0: แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะมาทำเล่นๆได้นะเพราะอาหารน่ะเป็นสิ่งที่มีค่ามากดังนั้นพวกเราจึงเหลือทิ้งเอาไว้ไม่ได้เป็นอันขาดจะเข้าใจไหม
1: เข้าใจครับผม
0: เอาล่ะถ้าเช่นนั้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงเดี๋ยวน

0: เห็นไหมล่ะครับปู่ผมบอกแล้วว่าเรื่องแค่นี้สบายมากทำไมยังมีอีกล่ะครับเนี่ย
1: เรื่องนั้นปู่เองก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าฟักทองนี่ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมามัวแต่ตีโพยตีพายกันอยู่นะลูกผู้ชายอย่างพวกเราน่ะต้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาเข้าใจไหม
0: ครับผม
1: ถ้าเช่นนั้นก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงต่อได้
0: หวังว่าคราวนี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับคนโปขอผมกินไม่ไหวอีกแล้วจริงๆอ่ะคนโปเอ้ย
1: โอ้ยปูเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะโอ้ยขืนกินอีกผมแตกตายแน่เลย
0: ผมนึกว่าปูจะว่าผมอีกรอบซะอีกฮะเสียงอะไรอีกครับปูอย่าบอกว่ายังมีต่ออีกรอบจริงๆนะเอ๋นั่นปลานี่นะเว้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะครับคุณปู
1: ่ก็คงเป็นเพราะพลังพิเศษของจูลี่อีกนั่นแหละ
0: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับ
1: กุ้งหอยปูปลาพวกนี้น่ะเราไม่ได้ต้องการนำมาทำเป็นอาหารกินเพื่อประทังชีวิตจึงสมควรที่จะต้องปล่อยพวกเขากลับลงทะเลไปดังนั้นเริ่มปฏิบัติการจับปูปลาปล่อยกลับลงทะเลเดี๋ยวนี้
0: ครับผม
1: ไปเลยโชคดีนะเร็วเข้าฟังทองเร็วเข้าช่วยกันช่วยกัน
0: ตัวสุดท้ายแล้ว
1: ไปเลยโชคดีโชคดี
0: เฮ้ยจับลงทะเลไปหมดจนได้อีกแล้วอันนี้ข่าวนี้อะไรกันครับเนี่ย
1: ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เห็นผิวเรือต้องจมลงแน่ทุกคนรีบช่วยกันปล่อยน้ำออกจากเรือโดยด่วนเลยแล้วผมทำได้ดีมาก
0: ขอบคุณครับคุณปู
1: ่
0: แต่ว่าคราวนี้ผมหมดแรงจริงๆแล้วนะครับเอาอีกแล้วแม่จ๋า
1: เอ๊ะแต่ว่าเสียงนั้นดังมาจากทางห้องของจูลี่นี่นะไปเร็ว
0: จูลี่ใครนั่นมัน
1: โอ้ที่แท้พลังพิเศษของเจ้าปั่นป่วนจนเกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นในคืนนี้ก็เพราะว่าเจ้าปวดท้องจะออกไข่เองหรอกเหรอเนี่ยฮะโอ้ไม่เป็นไรจะไม่มีอะไรต้องขอโทษหรอกความยากลำบากที่พวกเราเพิ่งเผชิญกันมานั้นมันเทียบไม่ได้เลยกับความยากลำบากของผู้ที่เป็นแม่ที่ต้องอุ้มท้องและคลอดลูกอย่างเจ้าแม้สักนิดเดียว
0: และเพื่อเป็นการฉลองให้กับจูลี่คุณปู่ก็เลยบอกให้ฉันชวนทุกคนออกมาเที่ยวด้วยกันแบบนี้ยังไงล่ะ
2: ขอบใจนะจ๊ะฟักทองขอบคุณค่ะคุณปู่ดีใจด้วยนะทั้งสองคนนี่พวกเรามาร้องเพลงแสดงความยินดีให้กับจูลี่ที่ได้เป็นคุณแม่คนใหม่กันเถอะ
3: เย้

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: เรื่องวุ่นวายใต้ทะเล
1: เจ้าอย่าลืมตัวแบบนี้อีกล่ะถ้าจะเล่นน้ำก็ต้องสวมห่วงยางหรือว่าชูชีพเอาไว้ทุกครั้งนะอย่าลืม
2: ครับคุณปู
3: ่โอ้โห
4: น่ารัก
5: ดูเหมือนว่าคุณโลมาเขาอยากจะเล่นกับพวกเราด้วยนะ
6: เอ๊งั้นพวกเราก็ได้เพื่อนใหม่แล้วนะสิเย้เย้เย้เ
4: ย้เย้เย้ขนมที่จูลี่แสกขึ้นมาเนี่ยอร่อยจังเลยเนอะ
7: น่าสิฉันกินเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยล่ะ
2: อร่อยจริงๆนะจูลี
7: ่ว่าแต่พวกเรากินอาหารว่างกันเสร็จแล้วคุณโลมาจะกลับมาเล่นกับพวกเราอีกตามสัญญาหรือเปล่าน้อ
4: ต้องมาสิก็พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นาม
6: าโน่นแล้วยังไงล่ะไปกันเลยไปเอ๋ทำไมครีบหลังของนายถึงกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วล่ะเมื่อกี้นี้ยังไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนี่นา
7: สงสัยจะโดนใครแกล้งมาแน่เลย
6: แบบนี้พวกเราคงต้องหาทางช่วยเขาซะแล้วล่ะ
4: ข้าพวดเขาบอกว่าแบบเนี้ยถึงเวลาต้องใช้สิ่งนั้นแล้วล่ะ
2: จริงด้วย
4: แล้วสิ่งนั้นคืออะไรเหรอข้าพวด
5: ปะโถเขียวหวานจำไม่ได้แล้วทำไมไม่ถามข้าพวดเขาให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาบอกพวกเราเล่า
7: สิ่งนั้นที่ว่าเขียวหวานเป็นคนบอกให้ฉันเอามาด้วยเผื่อว่าถ้ามีเวลาจะได้ตามเจ้าเหลืองมาเล่นด้วยกันยังไงล่ะ
4: อ๋อจริงด้วยสินะ
1: เอ๋สิ่งนี้ก็คือพลุนี่นะ
7: วันนั้นเป็นวันที่ผมเปลี่ยนใจไม่ย้ายไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพวกคุณเรือดำน้ำสีชมพูก็เลยพาพวกเราเดินทางกลับมา
8: คือว่าลูกชายของฉันขอมอบของสิ่งนี้ไว้ให้กับเธอและเพื่อนๆ นะจ๊ะ
7: ของนี่คืออะไรเหรอครับ
8: นี่เป็นพลุวิเศษสำหรับไว้ให้พวกเธอเรียกพวกเรามาหาได้ทุกเมื่อยังไงล่ะจ๊ะ
7: ขอบคุณมากนะครับคุณเรือดำน้ำสีชมพูแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะ
1: เป็นอย่างนี้เองงั้นเหรอ
6: ว่าแต่พลุนี้เขาใช้ยังไงล่ะครับคุณโป
1: ก็คงแบบนี้ล่ะมั้งนี่ดึงอย่างนี้

จะตามไปช่วยคุณโลมาที่ใต้ทะเลอย่างนั้นเหรอพวกเธอนี่ใจดีไม่เปลี่ยนเลยนะแบบนี้พวกเราคงต้องขยายร่างแล้วล่ะลูก

พวกเราออกเดินทางกันเลย

0: ที่นี่น่ะเหรอที่นายโดนแกล้ง
1: เอ๊ะที่นี่เป็นถ้ำไข่มุกวิเศษนี่นา
2: ถ้ำไข่มุกวิเศษเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะจ้าฉันเคยผ่านมาที่ทะเลแถวนี้บ่อยๆก็เลยรู้จักถ้ำนี้ดีด้านในของถ้ำนี้น่ะมีไข่มุกวิเศษถูกเก็บรักษาอยู่เอ๊แต่ว่าปกติจะมีหินก้อนใหญ่ปิดทางเข้าออกอยู่นี่นาอ๋อฉันจำได้แล้วล่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ทะเลแถบนี้หินที่ปิดปากถ้ำอยู่คงจะเลื่อนออกไปเพราะสาเหตุที่ว่านี่แน่เลยฮะไข่มุกวิเศษไม่อยู่ซะแล้วแบบนี้เขาต้องมีใครหยิบไปแล้วก็ใช้กลั่นแกล้งคนอื่นอย่างแน่นอนเลยฮะ
3: ชับชับ
4: คนร้ายก็คือคุณปูเสฉวนนี่เองเกเรแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะคุณปูเสฉวนรีบขอโทษทุกคนแล้วทำให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะค่ะ
0: แย่แล้วเจ้าเหลืองก็โดนแกล้งไปด้วยอีกคนแล้วล่ะ
5: แย่แล้ว
1: พวกเรารีบหนีก่อนไปตั้งหลักกันก่อนนะเจ้า
5: แย่แล้วพวกเราโดนมุมไปแล้วล่ะ
6: คุณปูเสฉวนใจร้ายจังเลย
3: จังเลยOh.

0: เสฉวนกับดอกไม้ทะเลเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ด้วยความเป็นเพื่อนที่ดีนี่แหละเขาถึงได้ไม่อยากเห็นเพื่อนทำในสิ่งที่ไม่ดี
1: เข้าใจแล้วครับคุณปอ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาล่ะโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ
2: ่ว้าวของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
1: อ๋อเฮ้มศูนย์

0: นี่คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
1: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
2: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลยฮ่า
0: ว้าแต่คุณลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
3: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดา
4: ทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลย
3: ก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะ
4: ว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลย
3: ได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
5: รับทราบ

0: ใต้มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะวันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ต้องทันเกมนะครับเพื่อต้องการให้เราต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับไม่เพียงแต่เทคโนโลยีพัฒนาความเร็วเน็ตสูงรับข้อมูลแบบได้มากมายมหาศาลนะครับแต่การพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรูปแบบการออกแบบงานสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเกมออนไลน์มีความเสมือนจริงมากภาพตัวแทนของผู้เล่นเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆบุคลิกก็ถูกใจผู้เล่นนะฮะและด้วยวิธีการสร้างสรรค์เกมที่ทำให้ตื่นเต้นเล้าใจมันยิ่งทำให้ติดพันฮะเล่นเกมจนไม่อยากเลิกเลยกลายเป็นเสพติดเกมดังนั้นครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะต้องเหนื่อยกันนิดนึงจะไม่เล่นก็กลัวฮะกลัวลูกไม่ทันโลกฮะจะปล่อยให้เล่นมากเกินไปก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเด็กไซเบอร์หรือเด็กเนียมยุคนี้เนี่ยคุณผู้ปกครองนะฮะทั้งหลายก็ต้องขึ้นยานแบบขึ้นยานวิชวลนะฮะไล่ตามให้ทันกันเองก็แล้วกันนะฮะรายการของเราเป็นสื่อกลางให้ผู้ปกครองนะฮะทุกท่านได้รับรู้เข้าใจนะครับและใช้เทคโนโลยีระดับเหมาะสมเพื่อให้เท่าทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยกันนะครับมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด2ทีมนะฮะแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนครับและคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับจะต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดและถ้าใครสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์ Champ of the Week ครับคู่แรกนะครับชื่อทีมว่าเฮฮากาแล็กซี่คุณพรักและน้องเฮฮาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพรักและน้องเฮฮาแนะนำตัวเลยครับ
2: ลูกซ่าพ่อ
3: ลูกเฮพ่อฮา
0: โอ้นี่นะฮะนี่คือสโลแกนของทีมนี้นะฮะเป็นไงฮะแต่งตัวเหมือนจะมาสอบสวนอะไรผมเนี่ย
1: ไม่ใช่หน่วยงานอะไรพยายามแบบสุภาพเรียบร้อย
0: สุภาพเรียบร้อยแล้วนี่น้องไงฮะผมบอกเลยผมเห็นน้องตัวทั่วตัวตีน้องเขาขาดฮะน้องเขางานแต่ตอนนี้โตแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องไงฮะ
4: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบนะครับน้องแฮนี่จะสูงอีกครับเจออีกครั้งน่าจะสูงกว่าผมแล้ว
1: อาจจะแซงได้
0: อาจจะแซงนะน้องแฮพ่อรักดื้อมั้ย
4: ไม่เรียกว่าดื้อค่ะ
0: เรียกว่าอะไร
4: แต่เขาเรียกว่าดุหนูตลอดค่ะแต
0: ่ดุทำไม
4: เพราะว่าหนูดื
0: ้อพ่อก็ดื้อ
4: หนูดื้อแทนพ
0: ่ออ๋อดื้อพ่อดื้อเยอะก็เลยดื้อแทนพ่อบ้าง
1: เออเขาก็เลยบอกว่าพ่อไม่ดื้อแต่พ่อดุให้หนูดื้อแทน
0: ทำไมถึงต้องดุน้องเฮฮา
1: ก็เราก็อยากที่จะแบบว่าสอนให้ลูกเราเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็รู้ว่าอันนี้ไม่ควรอันนี้ควรอันนี้ไม่เหมาะ
0: เราเป็นครูแล้วเลยต้องดุ
1: จริงๆไม่หรอกถ้าดุก็คือเขาดื
0: ้อ
1: ถ้าเกิดว่าบอกแล้วสอนแล้วแล้วเขาทำก็โอเคไงก็ไม่ต้องมีการดุกันแต่ถ้าห้ามแล้วยังทำมันก็ต้องมีการดุกันบ้าง
0: เวลาคุณพ่อรักดุเราตื่นเต้นตกใจ
4: ตกใจอย่างเดียวค่ะ
0: ตกใจอย่างเดียวเหรอแบบมีตีไหมมีตีต
4: ีไม
0: ่ไม่ตีใช้อะไร
1: พอไม่ใช่ล็อตไวเลอร์เวลาดุได้น่าตกใจ
0: เอาล่ะผมเห็นความสัมพันธ์คู่นี้แล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้มาต้องช่วยกันไม่คงจะไม่ดุในรายการอาจไม่แน่อาจจะดุได้
1: อาจจะโดนลูกดุเพราะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ย
0: ครับ
1: ผมแพ้เขา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ผมไม่อยากดูเทคเลย
0: อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูความสามัคคีของคู่นี้ละกันนะครับกับทีมแรกครับทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาเชิญครับ
1: ครับผม
0: เอาล่ะ
4: okay.
0: คู่แรกผ่านไปครับมาดูคู่หูไซเบอร์คู่ที่2ครับ Ultimate Auto Mary และ Auto ครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค
0: ่
6: ะ
0: เชิญตรงนี้นะฮะแนะนำตัวครับ
5: ใครจะเก่งแค่ไหนเราไม่กลัวเพราะเราชนะชัวร์ไม่ต้องห่วง
0: ไม่ต้องห่วงครับห่วงผมนี่แหละครับผมถามอย่างเดียวคือคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่อายุอะไรเนี่ยเข้าใจนะครับว่าเป็นการเสียมารยาทเวลาถามอายุกับผู้หญิง
5: 4แล้วค่ะ
0: 48เหรอฮะมันเยอะไปนะฮะ
6: ขอบคุณมากครับพี่ถามอายุผม
0: เพราะผมรู้อายุพี่สี่ต้นต้นอ่ะมีลูกกี่คน
7: มีลูก2คนค่ะลูกชาย2คนค่ะ
0: น้องมอเตอร์และน้องออโต้
7: ใช่ค่ะ
0: ที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์เหรอฮะ
7: ใช่ค่ะเป็นเสียงกง
0: เป็นลูกคนเล็กถูกไหมฮะ
8: เป็นลูกคนโตค่ะ
0: เป็นลูกคนโตมีน้องอีกคนหนึ่งชื่อ
8: มอเตอร์ค่ะ
0: มอเตอร์เราเป็นพี่เราเคยแบบเอาแต่ใจตัวเองไหม
8: ไม่เคย
0: เหรอดูแลน้องไหม
8: ดูแลครับรักมากครับ
0: นะสายตาแบบโอ้สายตาเป็นสระอีมากเลยลูกเอ้ยน่ารักน่ารักทีเดียวเชียวดื้อไหมเราดื้อไหมกับคุณแม
8: ่ไม่ดื้อนะครับ
0: ไม่ดื้อเหรอ
8: ไม่ครับ
0: ถามคุณแม่ดีกว่าเราถามคุณแม่ดีกว่า
7: คนนี้ไม่ดื้อค่ะ
0: ไม่ดื้อเหรอ
7: ค่อนข้างเชื่อฟัง
0: ส่วนใหญ่เขาเคยทำมีทำอะไรผิดแล้วคุณต้องดุแล้วก็ลงโทษอะไรไหมฮะเคยไหมฮะ
7: เคยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องเนี่ยค่ะ
0: พี่น้องเขาทำอะไรกันถึงต้องดุเขา
7: อาจจะมีแบบเล่นของเล่นกันอะไรเงี้ยมีแย่งกันนิดหน่อยแต่นานๆทีอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ใครจะได้ไปลูกถ้าสมมติแย่งกันเราหรือน้อง
8: น้อง
0: น้องได้
8: ใช่
0: แล้วเรารู้สึกเสียใจมั้ยว่าน้องได
8: ้ไม่ค่ะรู้สึกดีใจว่าน้องได้แล้ว
0: แต่ต้องแย่งกันก่อนต้องใช้พละกำลังต่อสู้ให้ได้
8: ใช่ไม่ใช่ไม่ต่อสู
0: ้ไม่ต่อสู
8: ้
0: เวลาแย่งอ่ะเวลาแย่งแย่งไงอ่ะแย่งไง
8: ขอ
0: ดีๆแล้วน้องให้มั้ย
8: ให้
0: ด้วย
8: แต่ว่าบางทีผมก็เสียสละให้น้องไป
0: เป็นพี่ที่ดีมากเลยนะลูกเคยเสียสละให้คุณแม่ไหมฮะ
8: เคยครับ
0: เสียสละอะไรบ้าง
7: ของกิน
0: ของกินคุณแม่แย่งของกิน
8: มันก็ให้
0: กันต้องให้นะ
8: ใช่คร
0: ับ ให้นะแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่า2คนนี้แม่ดี้และน้องออโต้มีความสามัคคีกันแค่ไหนรู้เรื่องทันไซเบอร์ขนาดไหนเดี๋ยวดูกันนะครับเอาละครับทีมที่2นะครับทีมอัลติเมทออโต้แม่ดี้และน้องออโต้ครับเชิญครับ
8: ข
0: อบคุณฮะเชิญครับและนี่คือทั้ง2ทีมนะบอกได้เลยว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องมีความสามัคคีกันนะฮะแต่อาจผมเชื่อนะฮะผมถ่ายรายการมาผมเชื่ออาจจะไม่มีสามัคคีเล็กๆแต่พยายามรวบรวมความสามัคคีนะฮะตอบได้เต็มที่เลยนะลูกออโต้แล้วก็น้องเฮฮานะฮะอยากพูดอะไรพูดได้เลยคู่นี้ก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: คุณพ่อรักครับ
1: ครับผม
0: น้องเฮฮาเนี่ยเขาเคยบอกไหมฮะว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไร
1: อ่ะลูกอยากเป็นอะไรบอก
4: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านฟิสิกส์กับเคมี
0: โอ้โหห่างตัวพี่หอยมากเลยนะครับ
1: ห่างตัวพ่อด้วย
0: ห่างตัวพ่อไหม
1: พูดมาพ่อไม่รู้เลย
0: เขาบอกว่าเราอ่ะเขาอยากเป็นแบบนี้พ่อรักรู้สึกไงฮะ
1: ก็รู้สึกดีที่เขามีแนวคิดของตัวเองไม่มาแบบว่าอุ๊ยอยากเป็นนักแสดงเหมือนพ่อหรืออยากอยู่วงการบันเทิงเหมือนพ่ออะไรเงี้ยอันนี้แสดงว่าเขารักของเขาเขาเลือกของเขาก็อยากสนับสนุน
0: ครับแล้วน้องเฮฮาไม่อยากเข้าวงการแบบพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์แบบพ่อรักเขาเป็นครูสอนการแสดงเลยนะมีอยากเคยคิดอยู่ในวงการไหมฮะ
4: เคยอยากค่ะแต่คิดว่าหนูไม่เหมาะกับงานพวกนี้เพราะ
0: อะไรฮะ
4: หนูเป็นคนที่ไม่ได้มีความอดทนรอขนาดนั้นนะคะ
0: อ๋อเพราะว่าโอ้พี่ลิซ่ากว่าจะได้เป็นแบ็คพิงค์นี่โอ้หลายปีเลยนะโอ้หลายปีมี 4-5 ปีอ่ะ
1: นานมาก
4: หนูเป็นคนที่แบบทำปุ๊บเสร็จ
0: นะฮะไม่ทำเป็นพวกขโมยของตามเซเว่นอะไรอย่างงี้ไม่เร็วนะอันนั้นไม่ควรเด็กๆไม่ควรนะฮะนี่คือความอยากเป็นความอยากที่ไม่ตรงกับคุณพ่อ
1: ใช่
0: อันนี้ดีมากเพราะว่าเด็กๆมีความคิดเป็นของตัวเองนะฮะส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่ดีฮะเขาเคยบอกไหมฮะว่าเขาเคยอยากเป็นอะไร
7: อยากเป็นมากเลยค่ะ
0: อยากเป็นอะไรฮะเป็นไข้หวัดหรือเป็น
4: ไม่ใช่คนละอัน
0: นะนะฮะอยากน้องออโต้อยากเป็นอะไรฮะโตขึ้น
8: อยากเป็นซูเปอร์สตาร์นักร้องนักเต้นระดับโลกครับ
0: นี่คือผมเชื่อว่าคนเราอ่ะสามารถฝันได้แล้วไปให้ถึงฝันได้แล้วตอนนี้ได้มีการแบบว่าฝึกฝนอะไรบ้างไหมฮะ
8: มีฝึกเต้นฝึกร้องแล้วก็ฝึกแสดง
0: สักนิดได้ไหมล่ะ
8: ครับ
0: สักนิดนะเดี๋ยวนี่ครูสอนการแสดงของครูอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วน้องออโต้สักหน่อยได้ไหม
8: ครับ
0: อ่ะเชิญจะแสดงอะไรฮะ
8: เต้น

0: ไม่มีความสามารถนะครับอ่ะกระซิบมือให้น้องออโต้ด้วยอวยพรฮะอวยพรให้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันให้ได้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเชิญฮะเอาละครับและครอบครัว2ครอบครัวนี้นะฮะน่ารักมากครอบครัวนึงคือเฮ้ยไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่คุณพ่อเป็นแบบนึงฮะอันนึงที่ผมเชื่อว่าเป็นแน่ๆลูกติดเกมเล่นไม่เลิกเพราะเลยแสดงว่าเป็นแน่นอนหรือห้ามไม่อยู่กันบ้างนะฮะเป็นเรื่องที่หนักใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพบกับภารกิจแรกของเราก็คือพักเถอะลูก
1: กติกาเกมที่1พักเถอะลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอะลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: ทั้ง2ทีมเข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยนะครับ
2: ครับผม
0: มีอะไรสงสัยไหมฮะ
2: ไม่สงสัย
0: ดีฮะถ้าสงสัยผมไม่ตอบผมดู VTR เอาฮะนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนะครับจำลองมาจากเรื่องจริงนะฮะจากครอบครัวที่เรานะฮะไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวผมเชื่ออย่างนั้นนะในยุคนี้ไปชมกันเลยครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
3: นีน่าคะเลิกดูวิดีโอเลิกเล่นเกมได้แล้วค่ะ
4: เริ่มไม่ได้ค่ะ
3: แต่พรุ่งนี้หนูต้องไปเรียนแต่เช้านะคะมาแม่มีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังก่อนนอนด้วยนะคะนะคะคนสวยของแม่ปิดเกมก่อนแล้วมาฟังแม่เล่านิทานดีกว่านะ
4: เดี๋ยวหมดเวลาเกมนี้หนูก็จะนอนเองค่ะ
3: ถ้าหนูนอนดึกสมองหนูก็จะดาวแทนเรียนไม่รู้เรื่องหนูอยากอัพเลเวลในเกมแต่เกรดเรียนไม่อัพเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะคะ
5: เจเจครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยแปรงฟันหรือยัง
6: ยังครับ
5: แล้วอาบน้ำหรือยัง
6: ยังครับ
5: ทำไมตื่นมาไม่อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยมานั่งเล่นเกมแบบนี้เนี่ยนะ
6: ก็วันนี้เจเจไม่ได้ไปไหนนี่ครับทำไมเจเจต้องอาบน้ำด้วย
5: วันนี้ข้างนอกอากาศดีมากเลยนะแม่ว่าเราเอาจักรยานไปขี่ที่สนามในหมู่บ้านดีกว่าไหมขี่จักรยานไปดูผีเสื้อเอาขนมปังไปให้ปลาที่สระบางทีอ่ะลุงป้อมอาจจะพาเจ้าลิซ่ามาเดินเล่นด้วยก็ได้นะ
0: คือไซเบอร์สตอรี่ของทั้ง2ครอบครัวเดี๋ยวจะให้เลือกกันนะฮะก่อนเลือกกันไหมผมถามพี่รังนิดนึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมทั้ง2แบบก็คือลูกติดเกมแล้วเราเอาอะไรมาทําให้ลูกเลิกติดเกม
7: ประจำคือลูกเนี่ยจะใช้แบบถ้าสมมุติว่าตอนยิ่งเขาตอนเด็กๆนะ
0: ครับ
7: ถึงเวลากินข้าวเขาบอกว่าขอเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินชวนให้ไปอาบน้ำก็บอกว่าเล่นเกมที่จบก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำ
0: ครับ
7: แม้กระทั่งจะนอนเหมือนกันเลย คือขอเล่นเกมที่จบก่อนแล้วถึงจะนอน
0: มีจะเล่าเรื่องนิทานอะไร
7: ก็ส่วนใหญ่ก็พอใช้วิธีดีกว่าตายซะเถอะลูก
0: นี่
7: เปล่ากูนี่
0: เป็นวิธีอารมณ์ขันก่อนนะ
7: ใช
0: ่จริงๆก็
7: ไม่ใช้ความรุนแรง
0: ไม่ใช้ความรุนแรง
7: เราก็จะอธิบายเขาฟังแหละว่าทำไมคล้ายๆกันเลย
0: คล้ายๆนะ
7: ผมว่าน่าจะเป็นวิธีแรกที่พ่อแม่ทุกคนทุกครอบครัวต้องใช้
0: ต้องใช้
7: คืออธิบาย

0: ให้ลูกฟังว่าถ้าเล่นต่อแล้วมันจะมีผลเสียยังไง
1: ไม่ใช่แบบไม่เดี๋ยวตีนะอะไรอย่างง
0: ี้ไม่ค่อย
1: อย่างงี้ยิ่งแบบโอ้โหแอบเล่นด้วย
0: ใช่แต่ก็กลายเป็นว่าลูกอ่ะเขาใช้มาต่อรองเรา
1: ว่า
0: คือขอเล่นก่อนแล้วถึงจะไปทำนี่มากกว่า
1: แต่ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวน้องเฮฮาหรือว่าครูรักนะฮะจะเลือกข้อไหนผมไม่รู้นะกับเกมพักทะลุมาถามฝั่งนี้บ้างแม่ลี่ฮะน้องออโต้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมแบบจะเล่นไปเรื่อยไม่ยอมนอนบ้างหรือว่าแบบเอ้ยหาอะไรแบบเป็นข้อต่อรองอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ
2: มีค่ะแต่ว่าเขาจะแบบไม่ค่อยเล่นเกมแต่เขาจะดูหนัง
1: ดูหนังอ่ะเขาชอบอยากเป็นเขาก็อาจจะดูคอนเสิร์ตดูอะไรแบบนี้นะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: ก็จะมีติดลมบ้างค่ะ
1: ทำยังไงถ้าเป็นคุณแม่นี
2: ่ทำยังไงส่วนใหญ่ก็จะต่อรองอย่างที่เขาชอบตอนนี้คือบ้ากินบัวลอยลาวาบัวลอยอะไรนะ
1: ไอ้บรรทัดทองใช่ไหมไอ้ทีมงานไปสั่งมาเดี๋ยวนี้เลยไม่น่าร้านวันอะไรป่ะ
2: อีกร้านนึง
1: นะฮ
2: ะ
1: บอกเลยอร่อยมากทำไมบ้าตอนนี้กำลังมากินบัวลอย
3: อร่อยมากจริง
1: ๆอร่อยตรงไหนตัวบัวลอยหรือว่าไอ้ที่เขาโรยมา
3: ลาวา
1: ไอลาวาใช่ไหมไมโลนะฮะไอไมโลที่ลาวา
3: ใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นแบบว่า
2: เป็นไส
3: ้คาราเมล
1: แล้วคุณพ่อแม่ต่อรองอย่างนี้เราบอกถ้าอย่างนั้นเอาวิธีการถ้าอยากกินอันนี้สั่งอันนี้มาให้เราหยุดไหม
3: หยุดครับ
2: หยุดทันทีเลยค่ะหยุดทันทีเลยค่ะอ
1: ย่าให้รู้นะว่ากินบัวลอยไปด้วยเล่นเกมไปด้วย
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
3: ไม่ใช
1: ่เอาละครับอยากให้ทั้งสองครอบครัวนะฮะตัดสินใจจะเลือก AB หรือ No นะครับห้ามลอกกันนะเราจะทดสอบว่าความคิดของทั้งลูกและคุณแม่หรือพ่อกับคุณลูกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะและจะถูกต้องหรือเปล่าจะได้คะแนนได้เหรียญไปหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3แล้วยกป้ายขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ยกครับเอาล่ะครับตอนนี้คู่นี้นะฮะเฮฮากาแล็กซี่ของเรานะฮะคุณพ่อยก A คุณลูกยก A นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะมีความเข้าใจเท่ากันเลยครับเหมือนกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: เอาละครับส่วนทีมนี้นะฮะทีมอัลติเมทออโต้นะฮะคุณแม่เลือก B เอาละสิครับความคิดเห็นเริ่มแตกต่างกันแล้วนะฮะทำไมเราถึงเลือกข้อนี้อ่ะเพราะมันเลือกไม่เหมือนคุณแม
3: ่เขาใช้การพูดดีๆแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าแบบนี้การเล่นเกมมันไม่ค่อยดีนะอะไรแบบน
1: ี้อธิบายคุณแม่เคยอธิบายแบบนี้ไหมหรือว่
3: า
1: เอาบัวลอยมาล่อตลอด
3: ไม่ขนาดนั
1: ้
3: น
1: ไม่ขนาดนั้น
3: เคยอธิบาย
1: อธิบายนะฮะแต่คุณแม่คิดต่างจากตรงนี
2: ้
1: ทำไมฮะถึงเป็นบี
2: ก็คิดว่าเสนอสิ่งที่เขาชอบอะค่ะ
1: ในชีวิตจริงเลยในชีวิตจริงที่เราเสนอบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เอาละครับไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนจะถูกอันไหนจะผิดนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเราไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับกับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับเชิญครับ
4: มีนาว่ามีนารีบนอนดีกว่าเดี๋ยวสมองไม่วิ่งเกรดไม่อัพแย่เลย
5: สำหรับแม่เกรดอัพไม่อัพไม่สำคัญแค่นี้น่าคิดได้แบบนี้ก็เก่งมากแล้วค่ะลูก
4: เล่านิทานให้ฟังหน่อยค
5: ่
4: ะ
5: ได้ค่ะ
6: ไปครับแต่ขอไปตอนเย็นนะครับเพราะว่าผมอ่ะยังหลุดออกจากเกมยังไม่ได้เลยยังเห็นผมเห็นแม่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยแล้วแม่ก็เพิ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จแม่ไปอาบน้ำก่อนเลย
7: โอเค
8: เดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำก่อนว่าแต่เจ๊จะนั่งเล่นแบบนี้จนถึงเย็นเลยลูกหรือว่าแม่จะยกจักรยานให้เด็กข้างบ้านดีกว่ามั้ง
9: คลิปทั้งสองเป็นตัวอย่างวิธีการสื่อสารกับลูกหลานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่ของทั้งสองสถานการณ์จำลองเก่งและทำดีแล้วค่ะที่พยายามให้ลูกมามีกิจกรรมร่วมกันแต่หมออยากแนะนำเพิ่มเติมนะคะในสถานการณ์จำลอง A ค่ะนิ

0: จจะให้ผัดกันเล่าก็ได้กรณีที่เด็กอ่านเองได้คุณแม่อาจจะสลับเป็นผู้ฟังก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าได้โชว์บางวันให้ลูกเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วคุณแม่ก็ให้รางวัลที่ช่วยแม่อ่านส่วนคุณแม่ในสถานการณ์ B เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับลักษณะเด็กและมีวิธีสร้างแรงจูงใจได้ดีแล้วแต่อาจจะเติมข้อจำกัดด้านเวลาเข้าไปนะคะเช่นงั้นไปอาบน้ำก่อนนะแม่จะให้เล่นสัก1ชั่วโมงแล้วไปกินเดินช่วยแม่แล้วค่อยมาเล่นต่ออีก1ชั่วโมงตอนบ่ายไปปั่นจักรยานก็ได้ค่ะหรือชวนทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันในระหว่างวันเด็กจะได้โฟกัสกับเกมน้อยลงให้ตามข้อตกลงเป็นเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงต่อครั้งมีเวลาหยุดวันหนึ่งแค่2ช่วงและมีระยะรอคอยให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารกันง่ายขึ้นค่ะ
1: ไม่ไปนะโอ้โหเราพอเราตอนแรกหนูแรกน่าจะไปได้ทั้ง2 A แล้ว A แล้วก็ B นะจริงๆแล้วแต่สุดท้ายวิธีแรก A จะดีกว่านะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันนะครับไปที่ Hey Ha Galaxy นะครับได้คะแนนไปรวมโอ้ถูกทั้งคู่เลย300เหรียญครับ
2: เอาไป 100 เอาไป 100
1: ผมถามตรงนี้เลย
3: ครับ
1: ทำไมถึงเลือกข้อ A
3: คือถ้าตัวผมคือเราไม่ได้ดูกันก็เดาแต่ว่าใช้การเดาว่าแบบให้ลูกพักทีนี้ครอบครัว A เนี่ยคือลูกพักคือลูกหยุดปึ๊บแล้วนอน
1: พัก
3: แต่ว่าลูกชายเนี่ยเขาชวนไปถีบจักรยานไปให้อาหารปลาไม่ได้พัก
1: คุณน่ะได้เปรียบตรงเป็นคนแบบว่าเกี่ยวกับการแสดงเพราะว่าคุณตีโจทย์แตกเพราะว่าเราบอกว่าโจทย์นี้คือ
3: พักเธอลูก
1: เออแล้วอย่างน้องเฮฮานะฮะทำไมถึงเลือกข้อนี
2: ้เพราะว่าเป็นการเตือนบอกดีๆค่ะแต่ว่าสำหรับบางคนการเตือนบอกดีๆก็ทำบางคนเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังคือแบบต้องแบบดุว่าอะไรถึงเขาจะเชื่อฟัง
1: เลยเลือกข้อนี้ข้อบีไม่เลือกเลือกข้อนี้เอาตรงนะเฮฮาเข้าวงการทะลุ วิธีการพูดหนูเนี่ยพี่หอยดูเนี่ยเหมือนสมัยตอนที่พี่หอยอายุเท่าเราเลยนะเมื่อก่อนที่น่ารักแบบหนูเลย
3: โอ้ยแย่แล้ว
1: แต่โต
3: ไม่ต้องไปแล้วโตมาเป็นแบบนี้อย่าไปเข้าวงการอยู่ทำไมลูก
1: เอาละครับได้ไป300เหรียญนะ
3: ครับ
1: มาที่นะฮะอัลติเมทนะฮะอัลติเมทออโต้ได้คะแนนรวมไป100เหรียญค่ะค
4: ุ
1: ณแม่ไม่ต้องเสียใจน
4: ะ
1: ไม่ต้องตกใจมันเป็นวิธีแต่ละอันเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตอนสุดท้ายเราเป็นการคาดเดาว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี้แต่คุณแม่อธิบายได้ถูกที่เอาอะไรที่แบบ
4: ใช้วิธีนี
1: ้ใช้วิธีนี้ด้วยนะครับแต่ฉีกเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อยู่ในครอบครัวเอาละครับและตอนนี้นะฮะผู้ที่นำอยู่นะฮะก็คือทีมเฮฮากาแล็กซี่ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับสงครามไม่จบเราไปต่อกันที่รอบที่2กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะฮะเคยเห็นเด็กเล่นเกมหรือว่าดูอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเด็กบ้างไหมฮะอย่างครูรักนะฮะขออนุญาตถามครูรักนิดนึงนะฮะ
3: ค
1: ือเวลาน้องเอฮาเขาดูคลิปที่แบบมันเขาเรียกว่ารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบตีกันหรือว่าอะไรเงี้ยพี่รักมีวิธีการยังไงฮะ
5: ก็ขอเปลี่ยนก่อนแล้วก็บอกลูกว่าอันนี้มันไม่เหมาะกับเด็กลูกแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนไปดูอะไรที่มันแบบนุ่มนวลสมวัยเขาอะไรอย่างเง
1: ี้
5: ย
1: สมวัยใช้คำว่าสมวัย
5: ใช่
1: บางทีโตกว่านี้อาจจะมีการตัดสินใจได้มากกว่านี้
5: ใช่ตอนนี้ก็เพิ่ง10ขวบเท่ากัน
1: ครับ
5: ก็พยายามหาอะไรที่มันเหมาะกับวัยเหมาะกับความเป็นเด็กหญิงของเขา
1: ครับผมมีเดิมไม่เปลี่ยน
2: ตอนนี้หนูจะเป็นผู้ชายแล้วนะ
1: จริงเปล่าเอ้าสายเป็นผู้ชายแล้วลูกเพิ่งรู้ใช่ไหมฮะ
5: พ่อเพิ่งรู้ความจริงพ่อเข้าใจว่าลูกเป็นลูกสาวมาตลอดเวลาเลยอะ
1: เคยเป็นผู้ชายแล้วเคยไหมคุณแม่แบบไม่เปลี่ยน
5: ไม่มีเพราะเราจะต้องตกลงกันก่อนที่จะให้ลูกดูเงี้ยปกติก็จะตกลงกันว่าเช่นพ่อให้เวลา20นาทีนะลูกพอจบแล้วจบเลยก็จะต้องไปทำอย่างอื่นเช่นไปอาบน้ำไปกินข้าวไปนอนไปอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้ก็ต้องตกลงกันก่อนถ้าไม่ตกลงก็ไม่ให้ดูเลยแต่ถ้าลูกตกลงก็คือว่าเราทำข้อสัญญากันแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วอันไหนไม่เหมาะก็บอกเขาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเด็กลูกนี่ลูกดูอันนี้ดีกว่านี่ก็สนุกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
4: นะครับอ่ะนี่เป็นตัวอย่างนึง
3: ครับ
4: คุณแม่นี่นะฮะเคยเห็นน้องออโต้เปิดอะไรที่ไม่ดูไม่เหมาะสมไหมฮะ
6: เปิดหนังค่ะหนังแบบต่อสู้เลือดสาดอย่างเงี้ยค่ะน่ากลัว
4: แล้วคุณแม่มีวิธียังไงฮะแบบพอเขาดูเสร็จแล้วปั๊บเราจะอยู่ข้างๆหรือทำอะไร
6: ก็บอกเขาว่าหนังแบบนี้ไม่ควรดูค่ะอันนี้มันต้องแบบวัยโต13บวก18บวกขึ้นไปอัน
4: นี้อายุเท่าไหร่ฮะ
6: 10ค่ะ
4: 10นะฮะ
6: ใช่ค
4: ่
6: ะ
4: ออโต้ชอบดูแบบนั้นรู้สึกเวลาดูแล้วรู้สึกเป็นไงเครียดหรือสนุกหรืออะไรฮะ
2: มันแบบก็พอดูได้ค
4: ่
2: ะ
4: พอดูได้
2: เพราะว่าบางครั้งผมก็ดูแบบนิดๆหน่อยๆนะ
4: ครับแต่เราก็คงไม่สามารถไปดูตามดูน้องๆเด็กๆลูกๆของเราตอนเล่นเกมหรือชมวิดีโอตลอดเลยนะฮะเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เซเว่นอีเลเว่นนะฮะจะอยู่กับเขาตลอดไม่ได้เรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำซึ่งเป็นการแข่งขันในภารกิจที่2นะฮะเราจะเล่นเกมแล้ว2แล้วนะตามได้นะเกมที่2ของเรามีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบก
7: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2ก่อนและทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
4: นั่นแหละครับคือกฎกติกาของเกมนี้นะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเชิญน้องเฮฮาแล้วก็น้องออโต้มาตรงนี้เลยนะครับเตรียมตัวให้ดีๆนะฮะเอาละครับนี่เขาเก่งวิสิกอันนี้เขาเก่งทางแดนไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับเลขเลยใครจะเก่งกว่ากันนะครับเอาละครับนะลองดูนับ1 2 3แล้วเริ่มเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ท
7: แหมกำลังสนุกกันเลยครับแต่ตอนนี้เวลาหมดลงซะแล้วนะครับตอนต่อไปเรามาติดตามเชียร์และลุ้นกันว่าลูกๆจะฝ่าด่านโจทย์ได้เร็วแค่ไหนและคุณพ่อคุณแม่จะตั้งค่าบล็อกกันได้ในเวลาหรือไม่พลาดไม่ได้เลยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผมเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์ฉากในละครนะครับ
1: คุ้นมากเลยค่ะได้ดูตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ขวบ
0: ครับผม
1: จบจนถึงปัจจุบันนี้นี่30กว่าแล้วนะคะฉากแบบนี้นี่ก็คงยังมีให้เห็นในละครทั่วๆไปอยู่เลย
2: เริ่มต้นมาจากยังไงก่อนครับพี่มา
1: สัญญาณบ่งบอกนี่จะต้องเริ่มมาจากการที่ตัวนางเอกก
2: ็
1: จะเริ่มแบบมีอาการแบบไม่มีแรงอ่อนเพลียแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นอะไรเข้ามาก็ไม่รู
2: ้เหม็น
1: รู้สึกเหม็นเหม็นจนถึงขั้นไปอ้วก
2: พ
1: ออ้วกกลับมาเสร็จพอกลับมาถึงอยู่ๆก็มีคนยื่นมะม่วงดองมะยมดองให้นางเอกก็จะเริ่มน้ำลายส
2: อ
1: แล้วก็กินอย่างอร่อยค่ะ
2: และเราก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่านางเอกกำลังตั้งท้องครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ผู้กำกับไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับแล้วก็เป็นซีนเป็นฉากที่เราเห็นซ้ำๆไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็ตาม
1: ใช่แล้วค่ะ
2: แต่จริงๆนะครับอาการเหล่านี้นะครับพี่มาตอนที่พี่มาตั้งท้องพี่มามีอาการเหล่านี้บ้างไหม
1: จริงๆแล้วมันก็มีบ้างอย่างเช่นพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะท้องเนี่ย
2: ค
1: ือหน้าท้องมันจะรู้สึกแบบอืดๆอ่ะบวมๆอืดๆอะไรอย่างเงี้ยบวกกับพอประจำเดือนมันขาดอีก
2: ครับ
1: อ่ะก็เริ่มแบบเอ๊ยยังไงอะไรอย่างงี
2: ้ครับ
1: แล้วก็จะมีภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำลายสออะค่ะจะมีความรู้สึกแบบน้ำลายมันออกตลอดเวลาอะไรอย่างงี
2: ้ได้ข่าวว่าชอบฟาดงวงฟาดงาด้วยคร
1: ับ รู้ได้ยังไงคะมันก็มีบ้างนิดหน่อยอ
2: ารมณ์มันจะฉุนเฉียวโมโหง่าย
1: ใช่ค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าใครมาแบบจู้จี้จุกจิกมาเซาซีอะไรแบบนี้ช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมจะหงุดหงิดมากเลยจะรู้สึกว่าต้องแบบฟาดงวงฟาดงาสักนิดนิดหน่อยหน่อยพอของปากของคอค่ะ
2: ซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการตั้งครรภ์แล้วแล้วก็เป็นการตั้งครรภ์บ่อยเพราะฉะนั้นนะครับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการตั้งครรภ์ในช่วงต้น 1-3 เดือนแรกนะครับว่ามีอาการสัญญาณอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างนะครับ
1: ใช่แล้ว
2: แต่จริงๆแล้วนะครับในการสังเกตว่าเราตั้งครรภ์จริงหรือเปล่านะครับเรามีอาการที่หลากหลายมากที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ท้องอ่อนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปฟังจากคุณแม่หลายๆปากดูนะครับว่าแต่ละคนเขามีอาการยังไงบ้างครับ
3: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะ
4: ก็ประจำเดือนไม่มาแล้วก็ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวอาหารที่ชอบก็กินไม่ได้เลยค่ะพอกินก็อ้วกปั๊บเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
5: จะเหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่แล้วก็น้ำยาสระผมที
6: ่เคยใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: ก็ช่วงแรกๆจะกินพวกอาหารเผ็ดๆอะค่ะปกติไม่ค่อยกินเผ็ดไงแล้วหนูก็นึกอยากกินขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแกงไตปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยากกินแล้วพอมากินมันก็คือกินได้ค่ะ
8: อาการต่างๆเหล่านี้ก็คืออาการที่เป็นอาการของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์อาการแรกเลยที่ผู้หญิงจะรู้ตัวของตัวเองก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไป

0: าการที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งมักจะเจอได้บ่อยๆทางการแพทย์เราเรียกว่าแพ้ท้องซึ่งอาการแพ้ท้องเนี่ยมันก็มีได้หลายระดับหลายความรุนแรงผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่แพ้ท้องเลยก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยอาจจะแพ้ท้องนิดหน่อยก็คือทานอาหารได้แต่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแต่ในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยจะมีอาการขาดน้ำตาลึกโหลเหลพวกนี้ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการนอกจากนี้ก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะสังเกตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยง่ายง่วงนอนปัสสาวะบ่อยพัดตึงเต้านมท้องอืดง่ายแน่นท้องง่ายถ่ายลำบากในผู้หญิงบางรายอาจจะมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารแปลก
1: ก็ชอบกินของซ้ำๆ
2: กินอาหารซ้ำไม่ได้แพ้แปลก
1: ๆ2ทุ่มวันนี้อยากกินสปาเกตตี้ก็จะกิน2ทุ่มสปาเกตตี้นี่นะพอผ่านอาทิตย์นี้ไปอยากกินสตรอเบอรี่อาทิตย์นี้ก็จะกินสตรอเบอรี่เช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
2: มื้อนี้ใครได้มื้อเดียวกลางวันอย่ามาอีกนะอย่ามาอีกนะไม่เอาอะไรเงี้ยมันกินไม่ลงค่ะคือไม่เหม็นไม่อาเจียนแต่ฉันไม่กิน
3: และนั่นนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าคุณแม่นั้นอาจจะตั้งท้องค่ะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะคะก็สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองด้วยเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ
4: ว้าวคืออะไรครับเนี่ย
3: มันคืออุปกรณ์มหัศจรรย์ที่จะทำให้ผู้หญิงรู้ว่าท้องหรือเปล่าค่ะ
4: โอ้โหใช้ยังไงครับเนี่ย
3: โอ้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ตอนที่1 นะคะนำปัสสาวะแรกของวันนะคะมาใช้ในการตรวจค่ะหยดปัสสาวะของเรา 2-3 หยดนะคะลงไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดูผลค่ะโดยถ้าสีแดงขึ้น1แถบนะคะแสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าถ้าสีแดงขึ้น2แถบนะคะก็ต้องคอนเกรทูเลชั่นด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่นั้นได้ตั้งท้องแล้วล่ะค่ะ
5: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอันดับแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คือการไปฝากครรภ์ครับ
3: ใช่แล้วล่ะค่ะฝากแล้วถอนคืนได้ไหมคะ
5: โอ้ถ้าฝากเป็นประจำก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะเลยครับ เอ้ยไม่ใช่พี่มา คือการไปฝากครรภ์เนี่ยนะครับก็คือการไปฝากชีวิตความปลอดภัยไว้กับผู้ที่มีความรู้และก็ความเชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าสถานีอนามัยที่มีการรับฝากครรภ์นั่นเองครับ
6: ชนันทิพย์มาศโกมลค่ะตอนนี้อายุ27ปีเป็นแม่บ้านค่ะประจำเดือนไม่มาก็เลยลองซื้อที่ตรวจครรภ์ค่ะมาตรวจดูก็พบว่าขึ้น2ขีดดีใจค่ะก็มีกังวลนิดหน่อยก็เลยไปหาหมอเอกแล้วสรุปว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเราท้องจริงๆคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้มาฝากครรภ์ค่ะ

0: น้องชั่งน้ำหนักนะคะวัดความดันนะแล้วก็ยิ่งกระเพื่อมสัตว์ไต
1: ปกติเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยคือก่อนหน้าจะตั้งท้องเราก็ไปด้วยแบบไปตรวจรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนี้นี่มาด้วยอีกแบบนึงที่ไม่ได้ป่วยมีอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องเป็นยังไงมันความรู้สึกมันต่างกันไหม
2: ก็ความรู้สึกต่างกันมากตื่นเต้นนะคะ
1: ครับ
2: เพราะบางทีเราอันนั้นมารักษาแบบการป่วยทั่วไปแต่นี้คือการฝากท้องมันมีหลายขั้นตอนที่จะในการฝากท้องอะค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณ
4: หมอดีค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
2: 27ปีค่ะ
4: คุณนิชนันนะคะตอนนี้ครรภ์แรกหรือครรภ์ที่เท่าไหร่
2: ครรภ์แรกค่ะ
4: ไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนหน้านี้จำวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ
2: 26พฤศจิกายนค่ะ
4: 26พฤศจิกายนคำนวณจากสูตรของเราก็จะกำหนดคลอดจะประมาณ2กันยายนช่วงแรกๆนี่คุมกำเนิดด้วยวิธีอะไรหรือเปล่าคะ
2: กินยาคุมค่ะ
4: กินยาคุมนะคะแล้วก็ตั้งใจไปนานไม่กว่าจะตั้งครรภ์
2: 3เดือน
4: 3เดือนปกติประจำเดือนค่อนข้างสม่ำเสมอ
2: ใช่ค่ะ
4: โรคประจำตัวเท่าที่ทราบมีไหมคะ
2: มีไมเกรนอย่างเดียว
4: ไมเกรนอย่างเดียว
2: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะคะหายไปนานเลยค่ะ
4: หายไปนานแล้วโอเคค่ะเคยต้องผ่าตัดอะไรมาก่อน
2: ไม่เคย
4: แล้วประวัติแพ้ยามีไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
4: ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
2: ไม่มี
4: นะคะ

0: โรคในครอบครัวที่คิดว่าเป็นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เท่าที
1: ่มี
0: ก็ไม่มีนะคะจากประวัติตรงนี้เดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงว่าขณะนี้อายุครรภ์เท่านี้ท้องเท่ากันไหมแล้วก็อาจจะฟังปอดฟังหัวใจตรวจร่างกายเบื้องต้นดูว่าหนูซีดไหมมีคอโตอะไรบ้างหรือเปล่านะไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
1: ไม่มีค่ะ
2: คุณแม่ทราบไหมครับเวลามาฝากครรภ์เนี่ยเคยสังเกตไหมทำไมคุณหมอต้องมานั่งซักไซ้ไล่เรียงประวัติอะไรถามนู่นถามนี่เยอะไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ไปเจาะลงเจาะเลือดไปตรวจนู่นตรวจนี่บางทีเหนื่อยแล้วก็มึนไปหมดอะทำไปทำไมผมจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาเราจะดูแลผู้ป่วยสักคนนึงเนี่ยในการเป็นหมอเนี่ยมันก็เหมือนนักสืบที่จะไปหาว่าไอ้ที่เกิดฆาตกรรมเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดอย่างไรมันเกิดได้อย่างไรจุดประสงค์สำคัญคือเราอยากจะดูอยากจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดอะให้การตั้งครรภ์เนี่ยปลอดภัยคลอดก็ปลอดภัยคุณแม่ก็ดีลูกก็ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์เป็นประเด็นดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอะไรเวลาคุณแม่มาฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะนั่งซักประวัติคุณแม่ตรวจร่างกายคุณแม่บางทีเนี่ยเราจะเจอเลยว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรมาบางอย่างบางคนมารู้ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตอนฝากครรภ์ก็มีเพราะมัวแต่ทำมาหากินทำงานไม่เคยตรวจสุขภาพร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็จะต้องมีให้การรักษาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลขณะตั้งครรภ์เนี่ยดูแลลูกก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนี่คือประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับเต็มๆเลยประเด็นที่2เนี่ยมีโรคหลายอย่างนะครับตอนไม่ท้องไม่เป็นมาเป็นตอนท้องยกตัวอย่างเช่นครรภ์เป็นพิษคันเป็นพิษนี่คืออะไรมันคือการตั้งครรภ์แล้วทำให้ความดันโลหิตคุณแม่เนี่ยสูงขึ้นพอชักขึ้นมาเนี่ยเลือดออกในสมองได้ถึงตายนะครับการฝากครรภ์เราก็จะทำให้เราวินิจฉัยได้ว่าคุณแม่เป็นโรคนี้หรือยังซึ่งจะเป็นเฉพาะในคนท้องด้วยคนไม่ท้องก็ไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นก็จะสามารถให้การดูแลรักษาได้ประเด็นที่3เนี่ยในการฝากครรภ์เนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราต้องการดูเวลา10เดือนที่มีการตั้งครรภ์อยู่เนี่ยลูกคุณโตดีไหมก็ต้องดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นพัฒนาการถูกไหมครับถ้ามันโตไม่ดีจะทำไงก็ต้องมานั่งคิดทำไมมันโตไม่ดีแม่กินอาหารไม่พอหรือเปล่าหรือกินของที่ไม่เข้าท่ากินของไม่มีประโยชน์ก็จะต้องแนะนำข้อที่4ก็คือการฝากครรภ์เนี่ยบอกได้นะครับว่าลูกคุณแม่เนี่ยพิการหรือเปล่าแขนขาขาดไม่มีหัวใจรั่วแล้วบอกได้แต่บอกไม่ได้ทุกอย่างนะครับที่บอกไม่ได้เช่นลูกฉันจะฉลาดไหมลูกฉันจะหล่อเหมือนดาราอย่างเงี้ยอันนี้บอกไม่ได้นะครับประเด็นที่5ในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้วางแผนที่นะฮะการทำงานที่ดีของชีวิตน่ะก็ต้องมีการวางแผนไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆการคลอดก็เช่นเดียวกันครับต้องวางแผนว่าเราจะคลอดยังไงดีคุณจะคลอดทางช่องคลอดหรือคุณจะคลอดทางหน้าท้องในการผ่าประเด็นต่อมาก็จะได้รู้ว่าคลอดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคำนวณอายุครรภ์คุณแม่ก็ต้องบอกประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่ให้ดีๆนะครับรวมทั้งหมอได้ตรวจอัลตราซาวด์ดูประเมินดูแล้วอายุครรภ์ถ้าครบกำหนดเราค่อยผ่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเลือกจะคลอดทางช่องคลอดเพราะมันชื่อช่องคลอดแล้วก็ควรจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งก็มักจะปลอดภัยและไม่มีปัญหาอะไรประเด็นต่อมาก็คือในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้ความคุ้นเคยเราจะสนิทกันระหว่างหมอพยาบาลกับคนไข้กับคุณแม่คุณฝากท้องทีเนี่ยคุณฝากท้องประมาณเกือบ10เดือนนะครับในช่วงนี้มีปัญหาข้อสงสัยก็จะได้มีโอกาสระบายความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรวมทั้งถามปัญหาที่คุณแม่สนใจเห็นไหมครับว่าการฝากครรภ์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายประการแต่สิ่งที่บอกอยากจะเน้นก็คือเมื่อตั้งครรภ์มาเร็วๆนะครับรีบมาฝากครรภ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มที่สมควรที่คุณควรจะได
3: ้ถ้าตามประจำเดือนเนี่ยจะอายุครรภ์ประมาณ3เดือนนะคะ12สัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวหมอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าตรงกันไหมหมอยังแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนอกจากว่าเห็นหัวใจของลูกเต้นอยู่อันนี้ให้เห็นนะหัวใจลูกที่เห็นนั่นน่าจะเป็นขาแขนน่าจะอยู่ตรงนี้มือที่ดิ้นคุณแม่พอมองเห็นเนาะพอเห็นลางๆว่านี่เป็นส่วนศีรษะเขาแล้วก็ส่วนกระดูกสันหลังระหว่างอัลตราซาวด์นี่เขาก็ดิ้นตลอดเป็นสิ่งที่บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้นะเห็นตามนี้นะคะ
4: ดีใจค่ะได้เห็นตัวลูกได้เห็นลูกอ่ะแล้วก็เขาก็เต้น
1: มีหัวใจที่เต้นมีร่างกายที่แข็งแรงมีแขนมีขาที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่เหรอลูกเราที่เห็นหน้าครั้งแรกที่อยู่ในท้องเลยได้ลูกสาวลูกชายก็ได้แต่ขอให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วกันค่ะ
4: จะเห็นได้เลยนะครับว่าในการไปฝากครรภ์ครั้งแรกเนี่ยนะครับคุณแม่จะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนหลายอย่างสักหน่อยแต
1: ่
4: ว
1: ่
4: าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปนั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณแม่และก็ของคุณลูกครับ
5: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราชบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสำรวจหัวนมด้วยค่ะ
4: หัวนม
5: ถูกต้อง
4: นี่เป็นเรื่องทะลึ่งหรือเปล่าครับพี่มาครับ
5: ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งหมอรุตนี่ซีเรียสเลย
4: ซีเรียสเลย
5: เพราะว่าเวลาที่คุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้น้องดื่มนมแม่ใช่ไหมล่ะคะและที่สำคัญที่สุดนมแม่นั้นก็ดีที่สุดสำหรับทารกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากหัวนมของคุณแม่มีปัญหาเช่นหัวนมอาจจะสั้นไปหัวนมบอดหัวนมบุ๋มนะคะก็จะต้องรีบที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้ทันท่วงทีค่ะเพราะว่าการแก้ไขแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างสบายใจค่ะ
6: วันที่มาครั้งแรกนะคะทางโรงพยาบาลเราจะมีการตรวจคัดกรองหัวนมให้นะคะหัวนมที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของหัวนมสั้นนะหรือบอดจมไปเลยนะบุ๋มแบนอย่างนี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ลูกกินไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอันนี้นะคะคุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ก็ตรวจดูหัวนมตัวเองนะคะว่ายาวปกติไหมลูกสามารถกินได้หรือเปล่านะคะก็นวดที่ลานนมเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือโดยดูความยาวจากฐานนมถึงปลายยอดนมเนี้ยว่าสั้นกว่า 0.7 มิลหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหัวนมที่ผิดปกติอีกอย่างนึงนะคะเรียกว่าหัวนมบุ๋มหรือบอดนะคะคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีการก็คือให้นวดลานนมเบาๆนะคะแล้วก็ดูว่าหัวนมเราเนี่ยยาวขึ้นมาไหมหรือผูกกลับเข้าไปนะคะแต่ลักษณะนี้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะการดูแลก็คือต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เราไปฝากครรภ์นะคะเขาจะช่วยอาจจะต้องใส่เครื่องมือนวดให้ลานนมนุ่มหรือว่าใช้เครื่องมือดึงหัวนมขึ้นมาหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันค่ะคุณแม่ที่มีหัวนมที่ผิดปกตินะคะก็ควรรีบมาโรงพยาบาลหรือว่าปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเรารู้ก่อนได้แก้ไขก่อนก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
4: ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพี่มาว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจหัวนมแล้วก็ฐานเต้านมด้วย
5: ค่ะสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะหมอรุตและคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไปฝากครรภ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตรวจหัวนมนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีการที่คุณพยาบาลบอกนะคะไปลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองนั้นหัวนมปกติหรือว่าผิดปกตินะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลได้ค่ะ
4: ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ข้อมูลทางการแพทย์แจ้งมาว่าในช่วงนี้นะครับคุณแม่อาจจะมีภาวะปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะกระทบกระเทือนส่งผลต่อภาวะการตั้งครรภ์ของคุณแม่ได
5: ้
4: โดยเฉพาะเรื่องของการแท้งครับ
7: พันดาวนะคะตอนนี้10เดือนแล้วค่ะลูกสาวคนแรกค่ะ
8: ท้องที่3นะคะแต่ท้องที่1กับ2คือมันก็แทงสะกอดเลยเนี่ยค่ะยังไม่ทันครบ3เดือนนะคะแต่ละท้องค่ะท้องแรกใช่มั้ยคะก็ประมาณอีก2อาทิตย์ก็จะเป็น3เดือน
4: ครับ
8: ท้องที่2ก็อีกประมาณอีกอาทิตย์นึงก็จะครบ3เดือนอะไรเงี้ยก็แทงอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีมันคล้ายๆตกขาวอะแต่เป็นสีคล้ำๆดำๆค่ายอินเทอร์เน็ตถามหรือว่าถามในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะในกูเกิลอะไรเงี้ยก็หาว่ามีอาการอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นอาการผิดปกติของผู้หญิงตั้งครรภ์คือต้องพบแพทย์ไปถึงปุ๊บเขาก็สาวผ่านช่องคลอดแล้วค่ะสาวหน้าท้องช่องคลอดปุ๊บเขาก็บอกว่าก็เด็กเติบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
4: ท้องที่สองเป็นไงบ้างครับ
8: เออมีอยู่วันหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าน้ำไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเหมือนกันไม่มีเตือนเข้าน้ำปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเป็นเลือดสดเลยคราวนี้เป็นสดสดสีแดงเลยอ่ะหยดติ๋งติ๋งเลยค่ะแบบเฮ้ยหยดลงในห้องน้ำเข้าไปเฮ้ย

0: รู้ละหันไปคือไม่มีการงงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วรู้ละสุดเลยรู้สึกแบบมันที่เป็นแบบอะไรเราอีกแล้วเหรออะไรเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลมันถึงปุ๊บหมอก็แค่สาวหน้าท้องเพราะท้องสองมันใกล้สามเดือนแล้วก็เท้าหน้าท้องจากที่เราเคยมองนอนมองเขาว่าแบบเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงแบบลูกเรามีชีวิตอะไรเงี
1: ้
0: ยแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะถ่ายไว้แล้วลูกมีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบทำนี้ต้องได้อะไรเงี้ยพอพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเงียบเด็กเติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
2: ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งท้องมากที่สุดเลย
3: 3เดือนแรกครับสามเดือนแรกถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็มีตัวเลขโดยประมาณว่า100คนที่ตั้งท้องพร้อมจะมี 10-15 คนที่ไปไม่ถึงฝั่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
2: บ
3: างส่วนเนี่ยเราทราบสาเหตุเช่นมีการกระทบกระเทือนคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับบางส่วนเกิดจากตัวเด็กที่ไม่สมบูรณ์มีหลายๆภาวะที่การแท้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือเช่นคุณแม่มีโรคประจำตัวแล้วเกิดการตั้งท้องขึ้นแล้วการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้โรคประจำตัวเนี่ยแย่ลงเราก็จำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อให้เกิดการแท้งขึ้นอายุเยอะเนี่ยตั้งท้องก็ยากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องตกใจแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25-30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี
2: ่
3: ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงครรภ์แก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการดื้นพัดตกหกล้มในบ้านอันนี้คงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียอกเสียใจจากการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจอาจจะยังไม่กลับสู่ปกติมีการเสียเลือดเกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจนะครับให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
4: พี่ข้าวนอนตื่นสายพี่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
5: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี
0: ้แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
5: ครับ
0: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะพี่เขากินนมแม
6: ่โอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ฝ้ายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวร้ายๆในชีวิตต้องแท้งถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งที่3นั้นก็ประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีน้องปันพันดาวน่ารักสดใสนะคะมาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
5: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่าให้ไปฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มครรภ์ตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมดังที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
7: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงครรภ์ด้วยอาหารการกินค่ะ
8: ดื่มทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
9: นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
10: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินมั้ยหม
7: อสงสัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้อะไรไม่ควรกิน
11: ต้องตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
7: ในเป็นพ่อเป็นแม่เสาร์หน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
5: ส่วนตอนนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับและเช้านี้เราได้เดินทางที่วัดอรุณเพื่อที่จะมาหาแขกเชิญของเราครับแขกเชิญวัยรุ่นของเราวันนี้เป็นเด็กคนหนึ่งที่เก่งภาษาอังกฤษมากทั้งการพูดอ่านเขียนนี่เขาสุดยอดมากครับน้องคน

วัสดีครับผมธนโชคนพนบูลชื่อเล่นชื่อแชมป์อายุ15ปีครับผมคิดว่าความสำคัญความจำเป็นของภาษาในชีวิตเนี่ยส่วนมากจะมาจากการสื่อสารครับการสื่อสารกับชาวต่างชาติการสื่อสารกับคุณครูการสื่อสารกับผู้คนที่เรารู้จักที่ว่าพูดภาษาอื่นๆเป็นนะครับแล้วก็มาจากการดูสื่อการซึมซับสื่อไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นเพลงหรือว่าจะเป็นเกมหรือว่าจะเป็นหนังสือก็ตามครับภาษาอังกฤษหรือทักษะอะไรก็ตามผมคิดว่าความยากหรือว่าไม่ยากเนี่ยมาจากการที่ว่าชอบหรือไม่ชอบมากกว่า

0: พี่ได้ยินมาว่าน้องเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยอีกแบบที่ถึงขั้นที่ว่าพูดภาษาอังกฤษคล่องกว่าภาษาไทย
1: ก็จริงอยู่มั้งครับ
2: จริงอยู่มั้งเหรอ
1: ครับ
2: ไม่คิดว่ามันต้องจริงก็แหละ
1: ครับจริงก็ได้จริงก็ได
0: ้ อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องแชมป์เริ่มที่จะสนใจภาษาอังกฤษล่ะครับ
1: ส่วนมากก็มาจากคุณครูนะคร
0: ับ
1: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อม
0: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อมคุณครูนี่คือคุณครูยังไงฮะทำไมถึงไปต้องเป็นคุณครู
1: ผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็น่าจะเหมือนกันก็คือจะไม่ค่อยชอบเรียนเพราะว่าจะมีการแบบเหมือนโดนบังคับอะครับก
0: ็
1: คือจะมีคุณครูที่ว่าชอบสั่งงานคุณครูที่ว่าชอบดุให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนในห้องแต่ผมคิดว่าพอมีคุณครูที่สอนมาจากแพชชั่นสอนมาจากใจเนี่ยต้องการให้นักเรียนเนี่ยเขาดีขึ้นจริงต้องการให้นักเรียนมีอนาคตที่ดีจริงๆเนี่ยก็เป็นแรงผลักดันให้นักเรียนเรียนดีขึ้นด้วยครับ
0: อ๋อนี่แต่พี่ว่ามันต้องมีจุดสักอย่างสิที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณครูคนนี้เขาคุณครูเนี่ยเขาแตกต่างกับคุณครูคนอื่นยังไงอะทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราถึงสนใจคุณครูคนนี้มาก
1: ผมว่าน่าจะมาจากการที่ว่าคุณครูเขาเป็นคนที่เข้าใจนักเรียนนะครับเข้าใจนักเรียนในการที่แบบเข้าใจว่านักเรียนจะต้องการอะไรบ้างไม่ต้องการอะไรบ้างแบบอาจจะไม่ต้องการโดนทำโทษอาจจะต้องการการคุยโดยมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วครูคนนี้คือสอนภาษาอังกฤษ
1: ใช่ครับ
0: ตอนเราอยู่ตอนนั้นปอะไรครับ
1: ประมาณน่าจะป .3 นะ
0: ป .3
1: ครับผม
0: ก็คือพอเจอครูคนนั้นทำให้เราเริ่มสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น
1: ครับผม
0: ทำไมถึงภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษมันสนุกยังไงครับ
1: คือภาษาอังกฤษมันก็เหมือนการเรียนภาษาอื่นนะครับผมว่าการที่ว่ามันสนุกมันสนุกเนี่ยไม่ได้มาจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่การที่สนุกเนี่ยมาจากผลลัพธ์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าครับก็คือเหมือนพอได้รู้ภาษาใหม่เนี่ยก็คือคุณก็รู้ฟังอะไรออกฟังเพลงออกฟังภาพยนตร์ออกอ่านหนังสือออกอย่างเงี้ยครับแล้วพอคุณสามารถมีสื่อในการมีสื่อให้ดูเยอะขึ้นเนี่ยมีสื่อให้ดูซับเยอะขึ้นเนี่ยคุณก็จะหาความสนุกจากการเรียนภาษาได้เอง
0: ก็คือเราต้องชอบมันด้วยปะ
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าอันนี้คือตั้งแต่เราเจอคุณครูที่ใช่แล้วเราก็พอได้เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นเราก็ชอบมันมาเรื่อย
1: ครับ
0: แล้วก็พัฒนามาเรื่อย
1: ครับ
0: ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยหรอครับ
1: ครับเป็นคนไทย
0: ก็คือเติบโตมากับครอบครัวคนไทยถูกไหมฮะก็ไม่ได้มีคุณพ่อที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคุณแม่ที่พูดภาษาอังกฤษด้วย
1: คร
0: ับ โรงเรียนที่เราเรียนเป็นโรงเรียนไทยไหมครับ
1: เป็นโรงเรียน EP ครับก็คือเป็น2ภาษา
0: เป็นโรงเรียน2ภาษา EP นี้เอาจริงพี่ไม่เคยเรียน EP
1: ครับ
0: พี่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว EP เนี่ยมันภาษาอังกฤษมันคุณครูพูดภาษาอังกฤษเลยป่ะ
1: ครับเป็นภาษาอังกฤษ
0: อ๋อคุณครูพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วสิ่งที่เรียนน่ะภาษาอังกฤษมั้ย
1: สิ่งที่เรียนส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษครับจะมีบางวิชาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็คือสังคมประวัติแล้วก็ไทย
0: อ๋อก็มีเป็น3วิชาพวกนี้ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์หรืออันอื่นๆก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็ทําให้เรายิ่งเก่งมากขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ครับนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนี่เราเก่งวิชาอื่นบ้างมั้ยครับ
1: ก็จะมีเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
0: วิทยาศาสตร์แหละ
1: ครับ
0: วิทยาศาสตร์นี่คือวิทยาศาสตร์เฉยๆใช่มั้ย
1: ครับก็คือว
0: ิทยาอ๋อใช่เราอยู่ม .3 อยู่โอเคโอเคยังไม่มีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วนอกจากไอ้วิชานี้แล้วเนี่ยมีอะไรอีกมั้ยครับ
1: วิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษเป็น2วิชาที่ผมเก่งสุด
0: ที่เก่งที่สุด
1: ครับผม
0: ภาษาอังกฤษเก่งที่สุดแล้วยังมีภาษาอื่นอีกมั้ยภาษาที่3
1: อยากฝึกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เก่ง
0: อ๋อคือ

0: ยังไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นอ้าวถามนิดนึงทำไมต้องภาษาญี่ปุ่น
1: ดูการ์ตูนเยอะ
0: ดูการ์ตูนเยอะเลยไปภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนกับภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมที่ชอบดูหนังฟังเพลงก็เลยเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมา
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็เห็นบอกว่าเราอ่ะไปสอบวัดความรู้มาด้วยวัดภาษาอังกฤษอันนั้นคือสอบอะไรครับพออธิบายพี่ฟังได้ไหม
1: มันมีสอบหลายอย่างครับแต่ว่าจะเริ่มจากของเคมบริดจ์เป็นไฟเออร
0: ์เคมบริดจ
1: ์ครับผม
0: มหาลัยเคมบริดจ์นะ
1: ใช่ครับก็จะเป็นแบบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
0: วัดมาตรฐานของภาษาอังกฤษ
1: ครับผม
0: เขาวัดจากอะไรครับในตัวสอบนี
1: ้จะวัดจาก4ทักษะหลักครับ
0: ครับมีอะไรบ้าง
1: ก็คือฟังพูดอ่านเขียน
0: ฟังพูดอ่านเขียนมีคะแนนไหม
1: ครับจะนับเป็นคะแนน
0: คะแนนเท่าไหร
1: ่ของไฟเออร์เขาจะนับเป็นโล่ก็คือ5โล่เต็ม
0: 5โล่เต็ม
1: ครับผม
0: แล้วเราได้เท่าไหร
1: ่5โล่ครับ
0: โหก็คือได้5โล่เลย
1: ครับผมจำได้ว่าตั้งแต่ผมขึ้นมัธยมไปเนี่ยเขามีบังคับให้นักเรียนเขาสอบก็คือสอบของเคมบริดจ์ก็คือโรงเรียนจะเป็นจัดให
0: ้เคยสอบอะไรที่เป็นของมหาลัยไหมครับอย่างเช่นพวกแบบ IELTS TOEFL พวกนี
1: ้เคยสอบแต่ของ TOEFL ครับ
0: เคยสอบ TOEFL
1: ครับ
0: TOEFL คะแนนเต็มเท่าไหร่ครับ
1: โทเฟลคะแนนเต็มถ้าผมจำไม่ผิด677นะครับ
0: 677เราได้เท่าไหร่มา
1: 660ครับ
0: 660จาก677
1: ครับผม
0: โหก็เกือบเต็มแล้วนี
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นอยู่เท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้นก็เนี่ยครับม .3
0: อยู่ม .3 สอบโทเฟลได้คะแนน660จาก677
1: ใช่ครับก็คือไปสอบเข้าของสาธิตมหิดล
0: น้องเก่งค่ะเนี้ยดีเลยเดี๋ยวพี่มีชาเลนจ์ให
1: ้ครับ
0: ตื่นเต้นมาชาเลนจ์อะไร
1: นิดหน่อยตื่นเต้นหน่อย
0: คือว่าพี่อ่ะไม่เคยมาที่นี่เลยเราเคยมาที่นี่แล้วใช่ไหม
1: ครับเคยครับ
0: รู้ประวัติวัดอรุณปะ
1: ก็รู้อยู่นิดนึงคร
0: ับ รู้อยู่นิดนึงใช่ไหมอยากให้เราอธิบายประวัติวัดอรุณภาษาอังกฤษให้ฟัง
1: ครับ
0: ทำได้ปะ
1: ได้ครับได
0: ้สุดยอดเดี๋ยวไปทุนกัน
1: ครับ

0: ฟังพูดอ่านเขียนอะไรเราถนัดที่สุด
1: ถนัดที่สุดน่าจะเป็นพูดครับ
0: พูดครับทำไมถึงกลายเป็นพูดอ่ะ
1: ผมฝึกพูดก่อน
0: ฝึกพูดก่อน
1: ผมฝึกฟังแล้วก็พูดเป็น2 อย่างแรกตอนแรกผมไม่ค่อยได้ระวังแกรมมาผมไม่ค่อยได้ระวังหลักภาษาหรอกครับก็คือพูดให้คุณครูเขาเข้าใจ
0: แค่นั้นก็พอ
1: ใช่แต่ว่าพอคุณครูเข้าใจเขาก็จะค่อยๆพูดเองว่าผมเนี่ยมีตรงไหนที่ว่าต้องแก้ไขบ้างที่นี่เกิดครูที่ว่าสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับดังนั้นผมก็เอาส่วนที่เขาบอกว่าต้องแก้นะแล้วก็ไป
0: แก้
1: ไปพัฒนา
0: เด็กๆส่วนใหญ่จะไม่กล้าพูดเพราะว่าทุกคนจะกลัวรู้สึกอายรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกอ่ะมันผิดหรือเปล่าพูดไปมันผิดจะมีคนมาล้อไหมแล้วคุยกับฝรั่งถ้าพูดผิดขึ้นมาเอ้าเขาจะว่าเราหรือเปล่าว่าเราพูดผิดเคยคิดแบบนั้นบ้างปะ
1: เมื่อก่อนเราเคยคิด
0: เมื่อก่อนเคย
1: ใช่ครับ
0: ผ่านจุดนั้นไปได้ยังไง
1: ผ่านจุดนั้นมาจู่ๆก็อยากพูดจู่ๆก็พูดขึ้นมา
0: จู่ๆเราก็พูดไปโดยที่เราไม่ได้สนใจเลยแล้วก็พูดไป
1: คือพอคุณสามารถเริ่มพูดได้แล้วเนี่ยต่อมาคุณก็จะกลัวน้อยลงคนไทยเนี่ยแล้วก็แบบคนเอเชียหลายๆคนเนี่ยครับที่ว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมาจนจบถึงม.6อะครับเขารู้คำศัพท์เยอะนะเหตุผลที่เขาไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษหรือไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเพราะเขากลัวว่าเขาจะใช้หลักไวยากรณ์ผิดเขาไม่รู้ว่าจะเอาคำศัพท์นั้นมา
0: ไปใช้ยังไง
1: ใช่จะมาประกอบประโยค
0: อ่ะพูดไปละฟังอ่ะ
1: ฟังอันนี้ควรจะมาอย่างแรกครับ
0: ควรจะมาอย่างแรกซะด้วยซ้ำ
1: ครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงหรือว่าฟังภาพยนตร
0: ์
1: คือให้ฟังให้รู้เรื่องคือพอคุณสามารถฟังรู้เรื่องแล้วเนี่ยพูดการพูดเนี่ยก็จะง่ายขึ้นถ้าฟังรู้เรื่องก็ฝึกไปเรื่อยครับ
0: ก็ฝึกไปเรื่อยไปเรื่อยรู้เรื่อง
1: ใช
0: ่มีวิธีการฝึกไหมการฟังเนี่ย
1: วิธีการฝึกการ
0: สำหรับเรา
1: ส่วนมากผมฟังจากภาพยนตร์นะครับ
0: ฟังเปิดซับไตเติ้ลเนี่ย
1: เปิดซับภาษาไทยครับ
0: เปิดซับภาษาไทย
1: ครับผมแล้วพอคุณแบบคุณคล่องเยอะแล้วเนี่ยก็ค่อยเปิดดูภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้
0: เวลาฟังแล้วไม่รู้เรื่องไงเราเปิดซับเลยปะ
1: เมื่อก่อนผมจะเปิดเป็นภาคภาษาอังกฤษภาคเสียงภาษาอังกฤษ
0: ภาคเสียงภาษาอังกฤษ
1: แล้วก็ซับภาษาไทย
0: ซับภาษาไทย
1: ใช่แล้วก็จะแบบโยงแบบเหมือนโยงประโยคอะว่าคำไหนอะแปลว่าอะไรบ้างครับแล้วพอคำไหนที่ว่าเดาไม่ออกจากบริบทหรือว่าเดาไม่ออกจากการโยงประโยคเนี่ยก็ค่อยไปเปิดติ๊กเอาหรือว่า Google หา
0: ก็คือศึกษาณตอนนั้นด้วย
1: ครับ
0: ว้าวถ้าหลังจากที่ฟังภาษาอังกฤษซับไทยเราเปลี่ยนซับปะ
1: ก็เปลี่ยนซับแบบก็คือหลังจากที่ว่าผมพอฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาเป็นเสียงอังกฤษซับอังกฤษ
0: ซับอังกฤษ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็กลายเป็นฝึกมากขึ้นกว่าเดิม
1: ครับก็คืออ่านภาษาอังกฤษไปด้วยฟังภาษาอังกฤษไปด้วย
0: แล้วเรื่องเขียนนะครับ
1: เรื่องเขียนมาสุดท้าย
0: เอาจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พี่ว่าคนไทยทําน้อยเขียน
1: ควรจะมาสุดท้ายถ้าเกิดว่าอ่านได้เนี่ยการเขียนก็ควรจะมาค่อยๆมาเองครับก็คือสมมุติคุณอ่านนิยายได้แล้วอ่านนิยายได้จับใจความได้จับประโยคได้คุณก็ต้องเขียนได้ด้วยก็คือค่อยๆฝึกเขียนไปเรื่อย
0: แชมป์คิดว่าการที่ตัวเองเก่งภาษาอังกฤษขนาดนี้มันสร้างโอกาสอะไรให้กับเราบ้างครับ
1: โอกาสในการศึกษาครับ
0: ยังไงบ้าง
1: ก็คือพอคุณเข้าใจภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นภาษาแล้วก็ตามเนี่ยคุณก็จะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจภาษาเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ก็ได
0: ้
1: อย่างในแบบเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เชิงสูตรศึกษาอะไรเงี้ยครับมันจะมีคำศัพท์เฉพาะหลายอย่างก็คือคุณก็ได้โอกาสใหม่ในการศึกษาด้วยแล้วคุณก็จะได้โอกาสใหม่ในการฝึกทักษะอื่นอาจจะเป็นทักษะดนตรีอาจจะเป็นทักษะการทำสวนก็ได
0: ้
1: เพราะในสมัยนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้คุณได้ศึกษาหลายอย่างใช่ไหมครับแล้วพอคุณมีภาษาเนี่ยสื่อเนี่ยคุณก็จะมีสื่อให้ศึกษามากขึ้นสื่อให้ชมมากขึ้นครับ
0: เรื่องของภาษาเป็นเรื่องที่ดูน่าเบื่อสำหรับวัยรุ่นหลายคนนะครับแต่ถ้าเราต้องเจอกับเรื่องที่เราไม่ถนัดเรื่องที่เราไม่เก่งเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ยังไงช่วงหน้าเราจะไปฟังคำแนะนำและทางออกจากคุณ

0: วันนี้รายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมออีกครั้งครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งที่วัยรุ่นเขาไม่ถนัดกันครับคุณหมอเมื่อวานครับผมไปเจอแขกรับเชิญของเราคนหนึ่งชื่อว่าน้องแชมป์ครับเขาเก่งภาษาอังกฤษมากๆเลยแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยวัยรุ่นบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งไม่จำเป็นและเขาไม่ชอบเขาเลยไม่เรียนคุณหมอคิดว่าภาษาอังกฤษจำเป็นยังไงครับ
1: มันก็มีความจำเป็นมากขึ้นกว่าเดิมเอางี้เนาะเพราะว่าโลกยุคนี้ตอนนี้มันก็เชื่อมโยงถึงกันละผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ความรู้หลายอย่างเนี่ยความรู้ภาษาอังกฤษมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอางี้ท่องโลกได้กว้างขึ้นเรียนรู้อะไรได้หลากหลายขึ้นนะคะ
0: แล้วถ้ามีเด็กคนนึงที่เขา

0: รู้สึกว่าเขาไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษเขาไม่ชอบเราควรจะแนะนำให้เขาเรียนหรือช่วยให้เขาเรียนได้ไหมครับ
1: คือก็ต้องกลับมาดูว่าที่เราไม่ชอบเนี่ยเพราะอะไรถ้าเราไม่ชอบเพราะว่าเราไม่ถนัดจริงๆเราแบบไม่ได้เลยทางด้านภาษาอะไรเงี้ยหมอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็ควรทำความเข้าใจกับตัวเองเนาะคือคนเราไม่ได้เก่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
0: ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
1: หลายคนที่เกิดมาทำศิลปะดีเขาอาจจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าคนที่เกิดมาเก่งเรื่องคำนวณเก่งเรื่องการใช้หัวเรื่องคิดเรื่องอะไรเขาอาจจะไม่ได้มาเก่งเรื่องด้านภาษาเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าถ้าเกิดเป็นจากการที่เราไม่ถนัดจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เรายอมรับได้คือเราไม่ต้องเกิดมาทำอะไรทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็พัฒนาสิ่งที่ตัวเองถนัดไปซึ่งอันนั้นก็ทำให้เราเจออาชีพเจออะไรที่ใช้ความถนัดของเราได้นะคะแต่ถ้าการที่เราไม่ชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยคล่องเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้ลงมือที่จะลองมันหรือเรียนรู้มันเนี่ยหมอว่าก็เพิ่มความพยายามขึ้นอีกหน่อยนึงเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าได้เข้าไปลองได้เข้าไปเรียนรู้พอหลายคนเนี่ยพอหลายทักษะพอมันผ่านการเรียนรู้ผ่านการทดลองมันก็ทำได้ดีขึ้น
0: ครับแล้วสมมติว่าเด็กคนนึงเขามีแรงบันดาลใจหรือว่าเขาอยากทำอะไรสักอย่างขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อยากจะกระตุ้นในตัวลูกเงี้ยหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกมากขึ้นต้องควรทำอย่างไรครับ
1: ทำให้เขามีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าการมีสิ่งเนี้ยเป็นเรื่องดีหมอเล่าของตัวเองละกันเนาะลูกหมอ6ขวบเนาะก็ไม่ได้เป็นวัยรุ่นแต่ว่าตอนนั้นเราก็พยายามแบบอยากให้เรียนเป็นโนเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้ดนตรีเป็นเรื่องดีกับเด็กๆอะไรอย่างงี้นะแล้วก็แบบให้เขาเรียนเป็นโนเขาก็ไปเรียนที่คลาสเสร็จแล้วเราก็เห็นเลยว่าเขาดูไม่ค่อยชอบเสร็จแล้วหมอก็แบบด้วยความขี้เกียจเดินทางก็ให้ครูมาสอนเพื่อความสะดวกก็เห็นเลยว่าโหแบบนอนแผ่ที่พื้นแล้วก็แบบ
0: ไม่ได้
1: เอนจอยประมาณว่าอารมณ์แบบไม่ได้ดูแบบมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำหรือเล่นแต่ด้วยความเป็นแม่เราก็แบบอยากให้เรียนดนตรีอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งหมอเห็นแล้วแบบมันน่าจะไม่ไหวมันน่าจะแบบไม่ใช่ timing ละหมอก็บอกเขาว่าได้ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาพยายามแล้วเขาเดินเข้ามาบอกเองด้วยว่าเขาแบบเขาไม่ได้อยากเรียนดนตรีไม่ได้อยากเรียนเป็นโนตอนฟังนี่มันวูบเลยนะมันรู้สึกแบบเฮ้ยล้อนี่เป็นโนซื้อมาแล้วอะไรเง
0: ี้ยซื้อมาแล้วด้วย
1: มีเป็นโนแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นเราก็เคารพการตัดสินใจของลูกเรารู้สึกว่าก็ยังอาจจะแบบเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบจริงๆหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้รู้สึกมีความสุขกับมันจริงๆเราก็ตัดสินใจให้เขาหยุด
0: น้อง6ขวบเองครับคุณหมอเชื่อการตัดสินใจของน้องเขายังไงคร
1: ับคือหมอก็ไม่ได้รู้หรอกว่าถูกไม่ถูกแต่ว่าเราก็มีหน้าที่เคารพการตัดสินใจของลูกอะแต่ว่าระหว่างนี้หมอก็ทำให้เขาเกิดประสบการณ์เขาไปโรงพยาบาลก็ไปทำงานกับหมออย่างเงี้ยเขาก็ไปเห็นพี่นักศึกษาแพทย์ดีดเปียโนตรงลานให้คนไข้ฟังแล้วก็ตอนนั้นก็มีคลิป YouTube อะไรไม่รู้อะเปิดมาก็มีคนเล่นเปียโนที่เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วอยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาเองว่าเขาอยากเรียนเปียโน
0: อ้าว
1: มันก็เหมือนกับเนี่ยมันก็เป็นการสร้างประสบการณ์อะคือทำให้เขาได้เจอประสบการณ์จริงจนทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความแบบอยากจะทำอ
0: ยากจะทำด้วยตัวเขาเอง
1: คือหลายครั้งเนี่ยหลายกิจกรรมของเด็กพ่อแม่พยายามยัดเยียดไปทำที่ลูกมันดีไง uh-huh. แต่ว่าถ้าเกิดเราทำให้เขาเกิดประสบการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความอยากที่จะทำมัน
0: uh-huh. อ
1: ันนี้มันจะอยู่นานแล้วเนี่ยรอบสองที่หมอตัดสินใจให้เขากลับมาเรียนเนี่ยเขาเรียนได้ดีมาก
0: เขาเรียนเองเลยเขาอยากเรียนเองถูกไหม
1: ซ้อมเองอะไรเงี้ยเพราะมันไปเกิด
0: แรงบันดาลใจข้างในแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วถ้าวัยรุ่นคนหนึ่งเขาเจอเรื่องที่เขาไม่ถนัดขึ้นมาเงี้ยเขาควรจะฝ่าฟันมันไปยังไงครับ
1: เอาจริงๆก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปเนาะไม่ต้องถนัดทุกอย่างแล้วไม่ต้องถนัดเหมือนคนอื่นเนี่ยถ้าเราเจอเรื่องที่เราสุขไม่ถนัดจริงๆแล้วเราแน่ใจว่ามันไม่ใช่เราอะให้ยอมรับไปพัฒนาด้านที่เป็นสเตรนท์ไปพัฒนาด้านที่เราถนัดคือมันมีงานวิจัยด้วยนะที่เขาทำเกี่ยวกับเด็กอ่านหนังสือก็เด็กประมาณสักไม่แน่ใจป.2 ป.3นี่แหละแต่ว่าเป็นงานวิจัยของต่างประเทศเขาก็ไปดูว่าเด็กที่อ่านได้ทั่วไปสมมติอ่านได้ประมาณสัก90คำต่อนาที
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปดูเด็กที่อ่านได้เก่งอ่านได้ประมาณ300คำต่อนาที
0: โอ้ต่างกันเยอะ
1: แล้วเขาก็ให้เด็กให้ทีมเข้ามาสอนภาษาการอ่านนี่แหละอยู่ประมาณ3อาทิตย์แล้วก็ไปวัดผลที่3อาทิตย
0: ์
1: หลังจากเรียนไปเหมือนกันเด็กที่ได้อ่านประมาณสัก90คำต่อนาทีเนี่ยอ่านเพิ่มได้เป็นเท่าไหร่ลองเดา
0: 3ที่เลยนะครับก็ควรเกินน่าจะ300
1: ประมาณ300เก่งมากส่วนเด็กที่อ่านได้300ที่เป็นเด็กที่อ่านได้ดี
0: เยอะขึ้นไหมครับ
1: ลองเดา
0: อาจจะ6-500
1: 2,700ประมาณนั้น
0: โหนั่นมัน
1: คือแบบมันเห็นชัดมากว่าคือหลายครั้งพ่อแม่ไปเสียเวลากับการพัฒนาสิ่งที่เป็นจุดอ่อนแต่จริง

0: ิ่งที่แบบคนเราควรจะพัฒนาจริงคือ strength
1: จุดแข็งของเรา
0: คือจุดแข็งของเราซึ่งมันก็จะทำให้เด็กคนหนึ่งก็มีความสามารถที่ชัดว่าตัวเองถนัดอะไร
1: แปลว่าพ่อแม่ต้องหาให้เจอหรือเปล่าคะว่าลูกเขาเนี่ยเก่งอะไร
0: ก็มองก็คือควรจะมองไปเรื่อยๆคือไม่ต้องถึงกับต้องหาคำตอบวันนี้แต่ว่าก็ควรจะมองไปเรื่อยๆว่าลูกเราเนี่ยน่าจะถนัดทางไหนลูกเราดูมีความชอบทางด้านอะไรแล้วก็อะไรที่ดูเป็นความถนัดของเขาเป็นความชอบของเขาเราก็พัฒนาส่วนนั้นให้ได้ดีส่วนอื่นเนี่ยที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยคือไม่ได้แปลว่าเราก็ช่างมันนะเพราะว่าจุดอ่อนบางอันมันก็เป็นเรื่องสำคัญก็เท่าเอาพัฒนาเท่าที่ทำได
1: ้ครับแล้วถ้าเจอจุดแข็งขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีสนับสนุนลูกยังไงบ้างครับ
0: ก็ทำให้เกิดประสบการณ์การฝึกฝนการทำบ่อยๆได้ลงมือทำเองแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจโดยการพาเข้าไปหาหรือได้ลงมือทำเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทำมันต่อไปเรื่อยๆ
1: คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะมีส่วนร่วมกับลูกถูกไหม
0: ครับก็ควรจะมีส่วนร่วมกับลูกก็ส่วนร่วมแต่ช่วยอะช่วยที่ทำให้เขาได้มีโอกาสหรือมีพื้นที่ที่เขาจะได้เจอส่วนที่เป็นจุดแข็งของเขา
1: อย่าห้าม
0: ก็อย่าไปคอยแบบไม่เอาลูกไม่ดีหรอกอะไร
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนะในยุคผมอ่ะผมจะเจอมาเยอะกับการที่ว่าห้ามนู้นห้ามน
0: ี้อันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่เหมาะ
1: ไปเรียนนู้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเจออะไรเยอะมากในชีวิตผม
0: ใช่เพราะเอาจริงความรู้สมัยที่พ่อแม่มีว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยในโลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปมาก
1: ตัดสินไม่ได้แล้ว
0: สมัยก่อนเต้นกินลำกินเนี่ยเป็นแบบคำพูดที่แบบเป็นอาชีพที่แบบว่าใครทำก
1: ็ดูไม่ดี
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยก็เราก็รู้กันอยู่นะต้องกินลำกินนี่ก็รายได้ดีมาก
1: แล้วคุณหมอมีคำแนะนำให้กับเด็กคนนึงที่เอ้ยเขาไม่ถนัดอะไรสักอย่างแล้วเขาอยากจะถนัดมันขึ้นมาเนี่ยมีคำแนะนำให้เขา
0: ไม่มีอะไรที่จะช่วยเราเท่ากับการฝึกทำมันบ่อย
1: ๆแค่นั้นเลยนะฮะต้องฝึกกับทำมันบ่อย
0: ๆใช่แล้วก็ต้องหยุดเป็นอ่ะไม่ถึงว่าอย่าดันทุรังฝึกในสิ่งที่มันอาจจะไม่ใช่ความถนัดของสมองเราจริงๆถ้ารู้ว่าแบบโอ้มันฝึกแล้วมันไม่ได้ก็ยอมรับมันไปแล้วก็ไปฝึกอย่างอื่นที่ถนัด
1: มันอาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได้
0: อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเกิดมาทำเราถนัด
1: ครับถ้ามีบางครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ใช่มากๆสำหรับลูกแล้วก็บังคับลูกให้ลูกทำแล้วใส่ทุกอย่างไปกับลูกแล้วลูกเขาไม่ได้ถนัดคุณหมอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำหรือมันจะทำลายทัศนคติเขาไหมครับ
0: ก็มันก็คงจะเขาเรียกว่าทำให้เขาเสียเวลาที่หนึ่งเนาะคือแทนที่จะแบบมีโอกาสที่จะไปพัฒนาด้านที่ตัวเองถนัดด้านที่ตัวเองทำได้ดีมันก็มาเสียเวลาอุดรูรั่วที่แบบ
1: ไม่จำเป็น
0: ไม่รู้เมื่อไหร่จะอุดไหว
1: คร
0: ับเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความรู้สึกเขาเรียกว่าขัดแย้งกับพ่อแม่ด้วยเหมือนกับบังคับทำในสิ่งที่เขาไม่ต้องการหรือเขาไม่รู้สึกว่าเห็นคุณค่าอยากทำหรือเขารู้สึกมีความสุขที่จะทำเพราะฉะนั้นการบังคับทำมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกต่อต้านหรือความรู้สึกไม่ชอบคนเลี้ยงดูปัญหาความสัมพันธ์ก็จะตามมาม
1: ันก็กระทบในเชิงครอบครัวไปเลย
0: ใช่ก็ปัญหาความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องใหญ
1: ่ครับมันพอจะมีจุดสังเกตไหมครับว่าการที่ว่าเราพอเราบังคับเด็กคนนึงมากเขาจะเริ่มแสดงอาการ
0: จริงจุดสังเกตคือต้องเริ่มแต่ไม่บังคับเพราะว่าชีวิตเด็กมันก็คือทางเลือกของตัวเขาอ่ะมันก็ควรจะต้องเคารพการตัดสินใจ
1: ครับผมหลังจากได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนะครับผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครับที่มีลูกอยู่ฮะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้กับลูกของคุณฮะโอกาสที่เปิดให้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นพรสวรรค์ของลูกๆคุณก็เป็นได้นะครับและวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากเลยครับรายการเจนวายของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อม

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: อ
2: ันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่ยขอแบบพูนๆเลยนะครับ
1: อิ่มแล้วเหรอแม่เอก
0: อิ่มแล้ว
1: เฮ้ยแล้วตักมาซะเยอะเลย
0: ก็เผื่อไว้ก่อนนะ
2: น่าเสียดายเนาะ
0: โอ้ยทิ้งไปบ้างก็ไม่หรอก
1: ทำไมวันนี้มาส่งแค่ขวดเดียวกินไม่พอแน่ๆเลย
2: What is

0: goat. G O A T, goat. A goat. Goats.
1: 아, คุณแพ้นั่นเองคุณแพ้ครับทำไมวันนี้ส่งนมให้เราน้อยจังพวกเรากินกันไม่พอหรอครับ
2: แบ๊ะแบ๊ะก็มีแค่นี้แหละ
3: เกิดอะไรขึ้นหรอครับ
2: เรื่องมันเศร้านะ
3: น้ำท่วมหรอครับ
1: งั้นไฟไหม้ชัว
3: โอเคผมว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ต้องพึ่งยานของดาวี่อีกละสิ
2: โอเคพร้อมออกเดินทาง

0: ำไมวันนี้รู้สึกช้าๆแฮะ
1: ถึงแล้วนะ
2: นั่นไงล่ะครับนมหายไปไหนครึ่งขวดเลยอ่ะอ๋อรู้แล้วล่ะนมหายไปไหน
0: รสชาติดีมาก
1: โอ้มาถึงเร็วมากครับแบ๊ะๆตามผมมาทางนี้ครับนี่ไงครับถึงแล้ว
2: What is it

0: a gate. G A T E, gate. A gate. Gates.
1: ใช่นี่แหละประตูเมืองมาหน้าของเราแต่ตอนนี้ไม่ค่อยน่ามาเท่าไหร่
2: ไปพวกเราเข้าไปกันดีกว่า
1: เปิดประตูเมืองนี่ก็เที่ยงแล้วมาพวกเธอมาทานอาหารที่บ้านฉันก่อนนะตามมาตามมา
2: หืมใจดีสุดยอดเลยครับ
1: ถึงแล้วเข้ามากันเลยนะ
3: ว้าว looks good
2: โอ้น่าทานมากเลยนะครับ
3: หิวแล้วค่ะ

0: ลุยเลยนะครับทานนะคะ
1: อิ่มกันแล้วเหรออ
2: ิ่มแล้วเหรอครับ
1: ยังทานไม่หมดเลยนะครับ
2: เหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรมั้งครับ
1: น่าเสียดายน่าเสียดายข้าวแต่ละเม็ดหามาด้วยความยากลำบาก
2: ก็ซื้อเอาสิครับตามร้านค้าทั่วไปอ่ะ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นกว่าพวกเราจะได้ข้าวมาลำบากหน้าดูเอางี้พวกเธอตามฉันมาฉันจะพาพวกเธอมาดูอะไรบางอย่างเนี่ยและทุ่งนา
2: โอ้โหกว้างใหญ่จริงๆเลยครับ
1: นั่นคือพวกเราที่กำลังปลูกข้าวอยู
2: ่โอ้โหที่นี่กว้างใหญ่ขนาดนี้จะไหวเหรอครับ
3: ดูยุ่งยากจังเลยนะครับ
4: แดดก็ร้อนด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราต้องอดทนเพื่อทำให้เมืองของเรามีข้าวกินไม่ขาดแคลนแล้วชาวนาอย่างเรายังต้องเจอกับภัยธรรมชาติอีก
2: ยังไงเหรอครับ
1: ก็น้ำท่วมหรือหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำนี่ยังไม่รวมแมลงต่างๆที่มาสร้างความเสียหายนะเนี่ยนั่นพูดถึงก็มาพอดี
2: What is it?

0: A grasshopper. G R A S S H O P P E R. Grasshopper. A grasshopper. Grasshoppers.
1: มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: พวกเราก็ได้แต่ป้องกันไม่ให้ข้าวเสียหาย
1: โถคุณแพ้คงเหนื่อยมากเลยนะคะ
2: เนี่ยแหละฉันเห็นพวกเธอกินเหลือฉันก็น้อยใจ
1: ไม่นึกมาก่อนเลยนะคะถ้าไม่มีชาวนาอย่างคุณแพ้พวกเราคงอดตายแน่เลย
3: ผมขอโทษนะครับต่อไปผมจะไม่กินเหลือแล้วหรอครับ
0: Let's go.
1: ทำอะไรอ่ะดาวี
4: ่ปลูกข้าวเหรอดาวี
5: ่ Yep.
2: ดีใจนะที่พวกเธอเห็นคุณค่า
3: ลุยแล้วนะพวกเราคุณแพ้มาช่วยกัน
2: ได้ได้แบ๊ะแบ๊ะ
1: ตรงนี้หมูหยองเอง
5: ยิปปี้ยิปปี้
2: แบ๊ะแบ๊ะพวกเราต้องขอขอบใจพวกเธอมากนะ
3: ผมตั้งหากที่ได้คุณแพ้ทำให้คิดได้นะครับ
1: เอาไว้ผมจะมาปลูกข้าวอีกนะครับ
5: Me too
2: ยินดีต้อนรับพวกเธอเสมอ
4: ประทับใจจังเลย
3: ตกลงด้วยดีนะ
1: ฮะนั่นนั่น What is it

0: my guitar. G U I T A R. Guitar. A guitar. Guitars.
1: นั่นสินะไม่ได้เล่นกันมานานทำงานกันมาหนักๆพวกเรามาพักกันหน่อยดีกว่า

0: grasshopper. A goat. A gate. A guitar. A grasshopper.
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาเล่นจับคู่คำศัพท์กันดีกว่า
2: Let's play.

0: guitar. Goat. Good job.
1: What is it?
0: Guitar? Gate? Grasshopper. Grasshopper. Wow!
2: เพื่อนเก่งจังเลยฮะ เยี่ยมมากเลยค่ะ
3: วันนี้พวกเราขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่นะครับ
4: บ๊ายบาย

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: เพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไมโทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ไหนใครพร้อมทำภารแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือขาพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาเฉาะมะพร้าว
4: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อร่อยจังเลย
4: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน

0: ตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
1: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทรและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
0: โอ้โหโตพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
1: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทรเย้
3: หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ก็ทำแกว่งแกว่ง
1: มันจะได้แบบ
2: หนึ่งสองสามปึ้ง
0: จะโดดได้แล้ว
1: เป็นงา
0: เป็นงา
1: โอ้ยเพย่าคนเป็นลม
0: ไปช่วยกัน
3: ไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะ
1: คะ
3: แล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
1: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
6: มีอาวุธ
5: มันไงมาแล้ว
7: คนไข
5: ้
7: หมดสติไม่ร
5: ู
7: ้สึกตัว
3: ใช่ค่ะ
7: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะคะ
3: ได้ค่ะ
8: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
7: ยืนยันคนไข้หมดสติรู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
3: เป็นค่ะ
7: เปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
3: ได้ค่ะ
6: อย
3: ่
6: าง
3: งูเด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
5: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
3: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPR ซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
1: อยากค่ะ
3: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
5: ไป
3: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
5: อยากรู้ค่ะ
3: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
5: ค่ะ
3: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อม

0: ผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะถ้าถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะคุณคะ
1: คุณคะคุณคะ
0: ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้งสองข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่ไหมเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
1: ข้าง
0: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
2: น้องตัวขึ้นมาเลย
0: นี่นี่ขึ้นมา
2: ใช่อย่าง
0: น
2: ี้เลย
0: หลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบที่พี่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
1: ค่ะ
0: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
1: ม
0: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้าง
1: ดี
0: ไหมคะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
1: วัดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หนุนตัวมาด้านหน้านิดนึงกางขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย1และ2และ3และ4และ5และ6ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดีพอแล้วเหนื่อยไ
1: ห
0: มพอจะจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
1: สนุกมาก
0: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
1: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
0: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
1: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
0: ได้เลยเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะทำพร้อมๆ

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนสองขนมอันตราย
1: วันนี้เกิดเรื่องกับน้องแจ๊คอีกแล้วนะคะน้องแจ๊คดันไปเจอซองขนมที่กินไม่ได้เข้าเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าก
2: ลับมาแล้วจ้า
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อนั่นถุงอะไรล่ะคะ
2: อ๋อพอดีเพื่อนพ่อเขาเพิ่งกลับจากเมืองนอกนะจ๊ะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
1: ขนมจากเมืองนอกเหรอคะว้าวจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยแครกเกอร์นี่เองแล้วนี่อะไรล่ะคะเนี่ยเอ้ยไม่เห็นเหมือนซองอื่นๆเลยอ่ะ
2: อ๋อนั่นมันซองสารกันชื้นนะจ๊ะ
1: สารกันชื้นเหรอคะ
2: อืมใช่แล้วพวกขนมกรุบๆกรอบๆอย่างนี้นะบางทีเขาก็จะใส่สารกันชื้นมาให้ด้วยเพื่อให้ขนมมันยังคงความกรอบอยู่
1: อย่างนี้นี่เองแหมตอนแรกกึกนึกว่าเป็นซองขนมอย่างอื่นแถมมาด้วยสิอีก
2: สารกันชื้นนี่กินไม่ได้นะจ๊ะมันเป็นซิลิก้าเจลที่สกัดจากทรายขาวผสมกับกำมะถันไม่ใช่อาหารนะจ๊ะร่างกายย่อยสลายไม่ได้ห้ามกินเด็ดขาด
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวกึกแยกออกมาไว้ข้างนอกนี้ดีกว่านะคะส่วนขนมเนี่ยกึกไปหาขวดเหลาสวยๆมาใส่ดีกว่า
3: โอ้ยนั่งนานๆชักเมื่อยหลังแฮะ
2: คุณแม่เมื่อยเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปเอนหลังที่เตียงดีกว่าไหมครับ
3: ก็ดีเหมือนกันจ้า
4: ฮ่าสวัสดีครับพ่อกลับมาแล้วเหรอครับ
2: จ้าเออพ่อมีขนมจากเมืองนอกมาฝากเยอะแยะเลยนะหยิบกินได้เลยนะแก๊ป
4: ฮ่าขนมไหนไหนอะอยู่นี่เองภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยแสดงว่าต้องเป็นขนมจากเมืองนอกแน่ๆเอ๊ะแต่เมื่อกี้พ่อบอกว่ามีเยอะแยะเลยนี่นะแล้วมันหายไปไหนหมดละเนี่ยอ๋อสงสัยพี่กุ๊กต้องเอาไปกินหมดแล้วแน่ๆเลยโถเอ้ยไม่ยอมแบ่งน้องมั่งเลยนะพี่
1: เสร็จแล้ว
4: พี่กุ๊กมาแล้วขนมเหลืออยู่แค่ซองเดียวแก๊ปเก็บไว้กินเองคนเดียวดีกว่า
1: เอ๋หายไปไหนแล้วล่ะเนี่ย
2: เฮ้ออะไรหายเลยจ๊ะ
1: ก็ซองสารกันชื้นนะคะเมื่อกี้ก็วางไว้บนโต๊ะตรงนี้คุณพ่อเอาไปทิ้งแล้วหรอคะ
2: ยังนะจ๊ะเมื่อกี้พ่อพาคุณยายไปนอนยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยนะ
1: เอ๋แล้วอยู่ดีๆมันจะหายไปไหนได้ล่ะคะเนี่ย
2: หรือว่าแก๊ปจะเอาไป
1: แก๊ปกลับเข้ามาแล้วหรอคะ
2: ใช่จ้ะเมื่อกี้แก๊ปกลับเข้ามาแล้วนะแล้วพ่อก็บอกให้ไปกินขนมจากเมืองนอกแล้วอ
1: ่
2: ะ
1: เอ๊ะแต่ขนมนั่นน่ะหนูเพิ่งจะเอาไปใส่ขวดเหลอเองนะคะเอ้ยตอนนั้นน่ะยังไม่เห็นแก๊ปเข้ามาหยิบไปเลยนะคะ
2: อ่ะหรือว่าแก๊ปจะหยิบซองสารกันชื้นนั่นไปแล้วคิดว่าเป็นซองขนม
1: ทิ้งด้วยสิคะ
2: แย่แล้วสารกันชื้นนั่นน่ะมันกินไม่ได้นะป่านนี้แก๊ปจะเก็บไปแล้วหรือเปล่าเนี่ย
1: ถ้างั้นพวกเรารีบไปตามหาแก๊ปกันเถอะค่ะ
2: แก๊ปอยู่ไหนลูก
5: แก๊ปอยู่ไหน
2: แก๊ป
5: ดูน็อต
4: โอ้ยขนมยี่ห้ออะไรเนี่ยชื่อแปลกจังเลย
1: แก๊ปอยู่ไหนน่ะ
4: เอ๊พี่กุ๊กตามหาเราทำไมเนี่ยหรือว่าจะมาแย่งขนมของเราหรือแค่ซองเดียวแล้วยังจะมาแย่งเราอีกเหรอเนี่ยต้องรีบกินก่อนที่พี่กุ๊กจะตามมาแย่งอีก
2: แก๊ปอยู่ไหนอ่ะห้ามกินซองนั้นเด็ดขาดนะแก๊ป
4: นี่พ่อจะมาแย่งขนมแก๊ปด้วยเหรอโถเอ้ยมันจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยไม่ได้แล้วต้องรีบกินก่อนที่คนอื่นจะมาแย่งแล้วโถเอ้ยทำไมมันถึงได้แกะยาแกะเย็นขนาดนี้เนี่ยแก๊ปเย้ครับแม
6: ่นี่กระดาษข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษของลูกใช่ไหม
4: แม่ไปเจอมันจากไหนเหรอครับเนี่ยแก๊ปว่าแก๊ปทิ้งขยะไปแล้วนี่นะ
6: มันปลิวจากถังขยะมาหาแม่ตอนที่แม่กลับจากซื้อของพอดีนะสินี่ลูกขี้เกียจเรียนไม่ยอมอ่านหนังสือเลยใช่ไหมถึงได้สอบตกแบบนี
4: ้โถแม่ก็ภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่ภาษาบ้านเรานี่ครับก็แก๊ปอ่ะไม่ใช่ฝรั่งนี่นาถึงเรียนภาษาอังกฤษไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกครับ
6: ถึงเราจะ

0: ไม่ใช่ฝรั่งแต่ภาษาอังกฤษน่ะก็ถือเป็นภาษาสากลนะเราต้องเรียนรู้ไว้บ้างเพื่อจะใช้ติดต่อสื่อสารกับคนชาติอื่นได
1: ้นั้นแก๊ปจะคุยกับคนไทยอย่างเดียวก็ได้ครับแก๊ปไม่คุยกับคนชาติอื่นก็ได้แค่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมครับฮ่าฮ่าแกออกแล้วพี่กุ๊กอะอย่ามาแย่งขนมของแก๊ปสินี่มันขนมของแก๊ปนะ
2: นี่มันขนมที่ไหนล่ะนี่มันซองสารกันชื้นต่างหากแล้ว
1: เอ๊ะสารกันชื้นเหรอ
3: ใช่แล้วจ้ะสารกันชื้นน่ะไม่ใช่ขนมห้ามกินเด็ดขาดบนซองเนี่ยเขาก็ยังเขียนว่า do not eat do not eat แปลว่าห้ามกินยังไงล่ะ
1: เอ๊ตัวหนังสือนั่นไม่ใช่ยี่ห้อขนมหรอกเหรอครับ
0: เห็นไหมล่ะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าภาษาอังกฤษน่ะมันจำเป็นต้องเรียนรู้ไว้บ้างดูสิแค่ตัวหนังสือห้ามกินแค่นี้ก็ยังอ่านไม่ออกแล้วถ้าเกิดแก๊ปกินเข้าไปแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไงคนอื่นๆไม่เสียใจกันแย่เหรอ
1: ขอโทษครับ
3: เอาเธอจะแม่แก๊ปไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังนะถ้าเกิดเจอภาษาอะไรที่อ่านไม่ออกไม่แน่ใจก็ให้มาถามผู้ใหญ่ก่อนนะห้ามเอาไปกินหรือเอาไปใช้อะไรโดยพละการเด็ดขาดเข้าใจไหม
1: ครับเข้าใจแล้วครับ
2: โธ่เอ้ยเจ้าตัวแสบซึมไปเลยมาๆๆ มากินขนมจากเมืองนอกจริงๆดีกว่าข้างในบ้านยังเหลืออีกเพียบเลย
1: ฮะจริงเหรอครับ
2: ก็จริงนะสิ
0: แล้วต่อไปก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้ดีๆกว่านี้หน่อยนะ
1: ครับแม่ต่อไปแกจะพยายามนะครับ

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนแก๊สหมดแต่ไม่อดอาหาร
1: วันนี้เตาแก๊สที่บ้านแก๊สหมดพอดีค่ะแต่พวกเราก็ยังหาทางทำอาหารกันได้พวกเราทำยังไงนั่นเหรอคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะเย้ทำการบ้านเสร็จสักที
2: วันนี้การบ้านยากเลยจ๊ะเพนนั่งทำตั้งนานแน
1: ่ใช่ค่ะยากยากที่สุดเลยค่ะกว่าจะเสร็จเล่นเอาปวดหัวไปหมดเลยอะค่ะ
3: โหยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหิวหิวหิว
2: เล่นกลับมาก็บ่นหิวเลยนะ
3: ก็มันหิวจริงๆนี่ครับคุณยายพี่กุ๊กวันนี้ทำอะไรกินบ้างอะครับ
1: ยังไม่ได้ทำเลยจ้ะแต่เดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวนี้แหละคุณยายขาช่วยเปิดเตาแก๊สให้กุ๊กด้วยนะคะ
2: ทำไมไม่ติดล่ะเนี่ยอ้าวแก๊สหมดนี่นะ
3: หาแก๊สหมดเหรอครับ
2: ใช่จ้ะแย่จริงๆเลยป่านี้ร้านแก๊สก็คงจะปิดหมดแล้ว
1: คุณพ่อคุณแม่ก็ออกไปทำธุระข้างนอกซะด้วยสิจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
3: โถอะไรกันเนี่ยแก๊สหิวจะแย่อยู่แล้วนะครับ
2: สงสัยเราคงต้องสั่งพิซซ่าหรือไก่ทอดเดลิเวอรี่มากินแล้วมั้งจ๊ะ
1: ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละค่ะ
2: แต่ดึกๆแบบนี้ยายไม่ค่อยอยากกินอาหารฝรั่งเลยมันเลี่ยนๆแล้วก็มีแต่แป้งท้องยายไม่ค่อยย่อยเท่าไหร
1: ่เดี๋ยวนะคะกุ๊กนึกออกแล้วล่ะค่ะ
2: เอ๋

0: ที่ทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟงั้นเหรอ
1: ใช่ค่ะถึงเตาแก๊สจะใช้ไม่ได้แต่เราก็ยังใช้เตาไมโครเวฟทำอาหารได้นะคะ
2: ฮะใช้ไมโครเวฟทำอาหารเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันไม่ได้แค่อุ่นอาหารอย่างเดียวหรอครับ
1: ใช่ทำอาหารด้วยก็ได้จ้ะเตาไมโครเวฟน่ะ

0: ำก่อนเสร็จแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปอีกเท่าตัวตามด้วยหมูสับหรือกุ้งสับอีกนิดหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาติปรุงรสด้วยซีอิ๊วหรือน้ำปลาต่ออีกนิดนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็เอาใส่เตาไมโครเวฟตั้งเวลาสัก 8-10 นาทีแค่นี้เราก็ได้ไข่ตุ๋นแล้วนะคะ
1: ฟังดูก็ง่ายดีนะจ๊ะเนี่ย
0: จะเอาเมนูอื่นๆก็ได้นะคะอย่างแกงจืดสาหร่ายแบบนี้ผักคะน้าผัดน้ำมันหอยแบบนี้หรือต้มยำกุ้งนมสดก็ยังทำได้นะคะ
2: โหเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันวิเศษขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นแบบนี้เราก็ใช้ไมโครเวฟอย่างเดียวไม่ต้องใช้เตาแก๊สเลยก็ได้สิครับ
0: อาหารบางอย่างอย่างแกงจืดต้มยำหรือผัดผักเนี่ยถ้าใช้เตาไมโครเวฟทำอาจจะซับซ้อนต้องเข้าเวฟหลายทีกว่าจะเสร็จซื้อเปิดเตาต้มจริงๆหรือผัดจริงๆไม่ได้ไมโครเวฟน่ะมันเหมาะกับคนที่ไม่สะดวกจะใช้เตาแก๊สมากกว่าจ้ะอย่างพวกเราในตอนนี้ไง
2: อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับแต่ตอนเนี้ยจะทำอะไรก็รีบทำเถอะครับแก๊สผิวจะแย่อยู่แล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นคุณยายขามาช่วยหนูทำแกงจืดสูตรนี้นะคะส่วนแก๊สก็ไปทำไข่ตุ๋นตามที่สอนให้เมื่อกี้นะหยุดการแก๊สไม่ได้นะ
2: อะไรเหรอพี่ทำไมถ้วยพลาสติกเป็นอย่างนั้นล่ะครับเนี่ย
0: พี่ลืมบอกไปถ้วยพลาสติกอย่างเงี้ยน่ะเอาเข้าไมโครเวฟไม่ได้นะจ๊ะ
2: อ๋อ
0: พี่ลืมให้แก๊สอ่านหนังสือคู่มือให้ละเอียดซะก่อน
2: หนังสือคู่มือเหรอครับ
0: ใช่ตามคู่มือนี้บอกไว้ว่าภาชนะที่จะใช้ใส่อาหารเข้าไมโครเวฟนะควรจะเป็นถ้วยพลาสติกที่ทำมือเพื่อใช้กับไมโครเวฟโดยเฉพาะไม่ก็ภาชนะแก้วทนความร้อนสูงหรือไม่ก็เครื่องกระเบื้องดินเผาต่างๆที่ไม่มีขอบหรือลวดลายสะท้อนแสงอะไรนะจ้าถ้ามีลวดลายสะท้อนหรือเป็นภาชนะโลหะอย่างกระป๋องปิ่นโตเนี่ยห้ามเข้าไมโครเวฟเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะทำให้เกิดประกายไฟในเตาไมโครเวฟได
2: ้ฮะไฟไหม้เลยเหรอครับ
0: พวกถ้วยหมี่ครับต่างๆนี่ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้นะไม่งั้นก็ไฟลุกเหมือนกันส่วนพวกโฟมหรือพลาสติกธรรมดาธรรมดาก็อย่างที่เห็นเนี่ยพลาสติกจะละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารเป็นอันตรายมากๆห้ามทานเด็ดขาดเพราะฉะนั้นไข่ตุ๋นถ้วยนี้ก็ทิ้งไปได้เลย
2: โถไข่ตุ๋นของผม
0: นอกจากนี้ก็ยังมีข้อควรระวังในการใช้อีกนะอย่างคนที่ชอบใช้ไมโครเวฟต้มน้ำก็ต้องระวังให้ดีเพราะน้ำที่ได้น่ะมันจะไม่มีฟองเดือดหรือไม่มีไอออกมาให้เห็นดูเหมือนน้ำมันจะไม่ร้อนแต่จริงๆน่ะมันร้อนมากๆแล้วอาจจะกระฉอกลวกมือเราก็ได้ทุกเมื่อถ้าต้มน้ำอย่างเดียวพี่ว่าใช้กาต้มน้ำดีกว่าอย่าใช้ไมโครเวฟเลย
2: โหยุ่งยากจริงๆเลยฮะ
0: ยังมีอีกนะห้ามใส่ไข่เข้าไปทั้งเปลือกหรือพวกอาหารแช่แข็งที่มีพลาสติกปิดทึบไว้ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้ไม่งั้นมันอาจจะเกิดแรงดันจนระเบิดทะลุตู้ออกมาเลยก็ได
2: ้ฮะระเบิดเลยเหรอ
0: ใช่แล้วระเบิดตูมเลยถ้าจะให้ปลอดภัยเราก็ต้องเจาะรูที่พลาสติกก่อนให้มีช่องระบายอากาศแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดพี่ว่าเอาอาหารมาเทใส่ภาชนะที่ใช้สำหรับไมโครเวฟโดยเฉพาะไปเลยจะดีที่สุดนะ
2: โหยไม่เอาแล้วไมโครเวฟน่ากลัวขนาดเนี้ยแก๊ปไม่กล้าใช้แล้วครับ
1: แก๊ปเอ้ยของทุกอย่างนะมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษเหมือนกันนั่นแหละจ้ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันได้อย่างถูกวิธีหรือเปล่า
2: จริงเหรอครับ
1: ก็จริงนะสิจ๊ะอ้าวนี่ถ้าไม่กล้าใช้ไมโครเวฟเราก็ทำอาหารกันไม่ได้นะ
2: นั่นสิครับพี่กุ๊กขอคู่มือมาอ่านด่วนเลยละครับแก๊ปจะได้ใช้ไมโครเวฟอย่างถูกวิธีแก๊ปหิวแล้ว
0: จ้า
2: แก๊ปเชื่อแล้วล่ะครับแค่อ่านคู่มือให้ละเอียดแล้วใช้อย่างถูกวิธีแค่นี้ก็ได้ของอร่อยๆมาแล้ว
1: ถ้างั้นก็กินกันเถอะจ้า
2: ครับ

0: วานครับวิดดี้หิวจังเลยวิดดี้อยากกินข้าวครับผมหิวจังเลยครับพี่แวนเราจะรอดกันหรือเปล่าครับ
1: อดทนหน่อยนะวิดดี
2: ้ว้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แผ่นดินไหวหรือเปล่าวิดดี
2: ้พี่แวนมีอะไรอยู่ในพุ่มไม
1: ้วิดดี้ระวัง
2: เฮ้ยทีเร็กเจ้าตัวนิดเดียวเองทำไมถึงทำพื้นสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้ล่ะแสดงว่าเจ้าต้องหิวมากๆแน่เลยใช่หรือเปล่า
3: ว้า
2: อะไรกันฝนตกหรอครับพี่วันทั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนี่นาน
1: ั่นไม่ใช่ฝนหรอกวิดดี้ดูนั่นสิ
2: โอ้โหที่แท้พื้นก็สั่นสะเทือนเพราะเจ้าทีเร็กตัวใหญ่นี่เอง

0: พ่อทีเร็กซ์มีอะไรให้วิตตี้กินบ้างไหมครับ
1: ข้ามีแต่ชิ้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่เจ้าจะกัดเนื้อได้แบบข้าหร
2: อชิ้นหนาขนาดนี้วิตตี้เคี้ยวไหวไหมฟันของเราไม่เหมือนกับทีเร็กซ์นะ
0: วิตตี้เคี้ยวเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้ไม่ได้หรอกว่าแต่วิตตี้ต้องทำอย่างไรถึงจะมีฟันแข็งแรงแบบทีเร็กซ์ล่ะครับ
1: เรื่องแค่นี้เองง่ายๆข้ามีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆก็สามารถทำตามไปพร้อมกับข้าได้เลยนะ

0: นมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิทย์ดีว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวของแข็งเช่นเคี้ยวน้ำแข็งหรือใช้ฟันฉีกถุงขนมเพราะจะทำให้ฟันของเราเสียหายได
0: ้พี่แว่นว่านอกจากนี้เราควรจะเปลี่ยนแปรงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปรงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที54 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ตอนแผนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แผนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขาไม่มาทักทายเพื่อนๆ เหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆ พร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เวทที

B Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า

ラッキーにな。เฮ้ดีใจจังเลยอ่ะที่ได้เจอนายอีกเอ๊ะว่าแต่ลักกี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมถึงมาปลุกฉันกลางดึกอย่างนี้อ่ะคุณปู่กำลังมีเรื่องเดือดร้อนเหรอให้ฉันไปช่วยโดยด่วน

0: มาถึงกันแล้วเหรอโอ้ยเบาๆขอโทษที่ต้องเรียกเจ้าออกมาตอนกลางดึกแบบเนี่ยฟักทอง
1: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณปู่แค่ได้เจอคุณปู่อีกครั้งอ่ะถึงจะดึกแค่ไหนผมก็ไม่เกี่ยงหรอกนะครับว่าแต่คุณปู่มีเรื่องอะไรให้ผมช่วยเหรอครับ
0: เรื่องมันมีอยู่อ่ะหลังจากที่พวกเราแยกจากกันเมื่อครั้งที่แล้วปู่กับลักกี้ก็เดินทางไปตามแผนที่ของโจรสลัดฟันดำจนพบเกาะเพนกวินสีทองที่เป็นบ้านเกิดของลักกี้ในที่สุดพวกเราเพนกวินสีทองต่างก็แสดงความยินดีที่ได้พบกับพวกเราและลักกี้เองก็ดีใจมากที่ได้พบกับพวกเพื่อนๆของเขาเช่นกันและหลังจากนั้นไม่นานลักกี้ก็ได้พบรักกับเพนกวินสีทองสาวน้อยผู้น่ารักที่ชื่อว่าจูลี่และทั้งสองก็ได้จับคู่แต่งงานกันเมื่อปู่มั่นใจว่าลักกี้สามารถอยู่ต่อไปยังมีความสุขได้แล้วปู่ก็ได้ถือโอกาสกล่าวคำอำลากับเขาและเพื่อนๆแต่แล้วลักกี้ก็พาจูลี่ตามปู่มาเพื่อขอเดินทางร่วมกับปู่เป็นครั้งสุดท้ายพวกเราก็เลยเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเวจจี้เวจจี้ด้วยกันเมื่อเดินทางมาด้วยกันปู่จึงได้รู้ว่าจูลี่เป็นนกเพนกวินสีทองที่มีพลังพิเศษเขาสามารถเสกอาหารขึ้นมาจากอากาศได้ด้วยดังนั้นเขาก็เลยอาสารับหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ปู่กับลักกี
1: ้เอ๊ะแล้วจูลี่อยู่ที่ไหนล่ะครับคุณปู
0: ่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่เขามีอาการแปลกๆไปเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องและเมื่อตอนหัวค่ำจู่ๆก็เกิดปัญหาใหญ่ที่ทำให้ปู่ต้องให้ลักกี้ไปตามเจ้ามาช่วยเพราะเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นก็มีอาหารปรากฏขึ้นบนโต๊ะเหมือนกับทุกครั้งเพียงแต่ว่าครั้งนี้มีมากจนปู่กับลักกี้ไม่มีทางกินหมดได้เลยปู่ก็เลยอยากให้เจ้ามาช่วยกันกินยังไงล่ะ
1: เรื่องแค่นี้เองอะสบายมากครับปู่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมได้เลย
0: แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะมาทำเล่นๆได้นะเพราะอาหารน่ะเป็นสิ่งที่มีค่ามากดังนั้นพวกเราจึงเหลือทิ้งเอาไว้ไม่ได้เป็นอันขาดเจ้าเข้าใจไหม
1: เข้าใจครับผม
0: เอาล่ะถ้าเช่นนั้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงเดี๋ยวนี้
1: เห็นไหมล่ะครับปู่ผมบอกแล้วว่าเรื่องแค่นี้สบายมากทำไมยังไม่อีกล่ะครับเนี่ย
0: เรื่องนั้นปู่เองก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าฟักทองนี่ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมามัวแต่ตีโพยตีพายกันอยู่นะลูกผู้ชายอย่างพวกเราน่ะต้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาเข้าใจไหม
1: ครับผม
0: ถ้าเช่นนั้นก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงต่อได้
1: หวังว่าคราวนี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับคนโปพอผมกินไม่ไหวอีกแล้วจริงๆนะคุณโปเอ้ย
0: โอ้ยปูเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะโอ้ยขืนกินอีกผมแตกตายแน่เลย
1: ผมนึกว่าปูจะว่าผมอีกรอบซะอีกเสียงอะไรอีกครับปูอย่าบอกว่ายังไม่ต่ออีกรอบจริงๆนะเอ๋นั่นปลานี่นะเว้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะครับคุณปู
0: ่ก็คงเป็นเพราะพลังพิเศษของจูลี่อีกนั่นแหละ
1: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับ
0: กุ้งหอยปูปลาพวกนี้น่ะเราไม่ได้ต้องการนำมาทำเป็นอาหารกินเพื่อประทังชีวิตจึงสมควรที่จะต้องปล่อยพวกเขากลับลงทะเลไปดังนั้นเริ่มปฏิบัติการจับปูปลาปล่อยกลับลงทะเลเดี๋ยวนี้
1: ครับผม
0: ปูปลาไปเลยโชคดีนะ
1: ไปลงไป
0: ร็วเข้าฟักทองเร็วเข้าเอาช่วยกัน
2: ตัวสุดท้ายแล้ว
0: มาเลยโชคดี
1: เฮ้ยจับลงทะเลไปหมดจนได
2: ้อีกแล้วอันนี้
0: ปล่อยไว้แบบนี้เห็นผิวเรือต้องจมลงแน่ทุกคนรีบช่วยกันปล่อยน้ำออกจากเรือโดยด่วนเลยแล้วทุกคนทำได้ดีมาก
2: ขอบคุณปู
0: ่เหนื่อยหมดแล้ว
2: แต่ว่าคราวนี้ผมหมดแรงจริงๆแล้วนะครับเอาอีกแล้วแม่จ๋า
0: เฮ้แต่ว่าเสียงนั้นดังมาจากทางห้องของจูลี่นี่นะไปเร็ว
1: จูลี
2: ่ใครนั่นมัน
0: โอ้ที่แท้พลังพิเศษของเจ้าปั่นป่วนจนเกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นในคืนนี้ก็เพราะว่าเจ้าปวดท้องจะออกไข่เองหรอกเหรอเนี่ยฮะโอ้ไม่เป็นไรจะไม่มีอะไรต้องขอโทษหรอกความยากลำบากที่พวกเราเพิ่งเผชิญกันมานั้นมันเทียบไม่ได้เลยกับความยากลำบากของผู้ที่เป็นแม่ที่ต้องอุ้มท้องและคลอดลูกอย่างเจ้าแม้สักนิดเดียว
1: และเพื่อเป็นการฉลองให้กับจูลี่คุณปู่ก็เลยบอกให้ฉันชวนทุกคนออกมาเที่ยวด้วยกันแบบนี้ยังไงล่ะ
3: ขอบใจนะฟ้าทองขอบคุณครับคุณปู่ดีใจด้วยนะทั้งสองคนนี่พวกเรามาร้องเพลงแสดงความยินดีให้กับจูลี่ที่ได้เป็นคุณแม่คนใหม่กันเถอะ
4: เย้

บีบอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: เรื่องวุ่นวายใต้ทะเล
1: เจ้าอย่าลืมตัวแบบนี้อีกล่ะถ้าจะเล่นน้ำก็ต้องสวมห่วงยางหรือว่าชูชีพเอาไว้ทุกครั้งนะอย่าลืม
2: ครับคุณปู
3: ่โอ้โห
4: น่ารัก
5: ดูเหมือนว่าคุณโลมาเขาอยากจะเล่นกับพวกเราด้วยนะ
6: เอ๊ะงั้นพวกเราก็ได้เพื่อนใหม่แล้วนะติเย
4: ้เย้เย้ขนมที่จูลี่แสกขึ้นมาเนี่ยอร่อยจังเลยเนอะ
7: น่าสิฉันกินเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยล่ะ
2: อร่อยจริงๆนะจูลี
7: ่ว่าแต่พวกเรากินอาหารว่างกันเสร็จแล้วคุณโลมาจะกลับมาเล่นกับพวกเราอีกตามสัญญาหรือเปล่าเนาะ
4: ต้องมาสิก็พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นาม
6: าโน่นแล้วยังไงล่ะไปกันเลยไปเอ๋ทำไมครีบหลังของนายถึงกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วล่ะเมื่อกี้นี้ยังไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนี่นา
7: สงสัยให้แกล้งมาแน่เลย
6: แบบนี้พวกเราคงต้องหาทางช่วยเขาซะแล้วล่ะ
4: ข้าวโพดเขาบอกว่าแบบเนี้ยถึงเวลาต้องใช้สิ่งนั้นแล้วล่ะ
2: จริงด้วย
4: แล้วสิ่งนั้นคืออะไรเหรอข้าวโพด
8: ปะโถเขียวหวานจำไม่ได้แล้วทำไมไม่ถามข้าวโพดเขาให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาบอกพวกเราเล่า
7: สิ่งนั้นที่ว่าเขียวหวานเป็นคนบอกให้ฉันเอามาด้วยเผื่อว่าถ้ามีเวลาจะได้ตามเจ้าเหลืองมาเล่นด้วยกันยังไงล่ะ
4: อ๋อจริงด้วยสินะ
1: เอ๋สิ่งนี้ก็คือพลุนี่นะ
7: วันนั้นเป็นวันที่ผมเปลี่ยนใจไม่ย้ายไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพวกคุณเรือดำน้ำสีชมพูก็เลยพาพวกเราเดินทางกลับมา
9: คือว่าลูกชายของฉันขอมอบของสิ่งนี้ไว้ให้กับเธอและเพื่อนๆ นะจ๊ะ
7: ของนี่คืออะไรเหรอครับ
9: นี่เป็นพลุวิเศษสำหรับไว้ให้พวกเธอเรียกพวกเรามาหาได้ทุกเมื่อยังไงล่ะจ๊ะ
7: ขอบคุณมากนะครับคุณเรือดำน้ำสีชมพูแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะ
1: เป็นอย่างนี้เองอันเหร
6: อว่าแต่พลุนี้เขาใช้ยังไงล่ะครับคุณโป
1: ก็คงแบบนี้ล่ะมั้งปึ๊บนี่ดึงอย่างนี้

จะตามไปช่วยคุณโลมาที่ใต้ทะเลอย่างนั้นเหรอพวกเธอนี่ใจดีไม่เปลี่ยนเลยนะแบบนี้พวกเราคงต้องขยายร่างแล้วล่ะลูก

0: พวกเราออกเดินทางกันเลย
1: yeah!

0: ที่นี่น่ะเหรอที่นายโดนแกล้ง
1: เอ๊ะที่นี่เป็นถ้ำไข่มุกวิเศษนี่นา
2: ถ้ำไข่มุกวิเศษเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะจ้าฉันเคยผ่านมาที่ทะเลแถวนี้บ่อยๆก็เลยรู้จักถ้ำนี้ดีด้านในของถ้ำนี้น่ะมีไข่มุกวิเศษถูกเก็บรักษาอยู่เอ๊แต่ว่าปกติจะมีหินก้อนใหญ่ปิดทางเข้าออกอยู่นี่นาอ๋อฉันจำได้แล้วล่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ทะเลแถบนี้หินที่ปิดปากถ้ำอยู่คงจะเลื่อนออกไปเพราะสาเหตุที่ว่านี่แน่เลยฮะไข่มุกวิเศษไม่อยู่ซะแล้วแบบนี้เขาต้องมีใครหยิบไปแล้วก็ใช้แกล้งแกล้งคนอื่นอย่างแน่นอนเลยฮะ
3: ชับชับ
4: คนร้ายก็คือคนปูเสฉวนนี่เองเกเรแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะคุณปูเสฉวนรีบขอโทษทุกคนแล้วทำให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะค่ะ
0: แย่แล้วเจ้าเหลืองก็โดนแกล้งไปด้วยอีกคนแล้วล่ะ
5: แย่แล้ว
1: พวกเรารีบหนีก่อนไปตั้งหลักกันก่อนนะเจ้า
5: แย่แล้วพวกเราจะมุมไปแล้วล่ะ
6: คุณปูเสฉวนใจร้ายจังเลย
7: นี่ไง

0: ูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ด้วยความเป็นเพื่อนที่ดีนี่แหละเขาถึงได้ไม่อยากเห็นเพื่อนทำในสิ่งที่ไม่ดี
1: เข้าใจแล้วครับคุณปอ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ตอนที่2เพลงแม่กกเพลงดูแลร่างกายกันนะ

0: พลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทรสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกกเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ต้องทันเกมนะครับเพื่อต้องการให้เราต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับไม่เพียงแต่เทคโนโลยีพัฒนาความเร็วเน็ตสูงรับข้อมูลแบบได้มากมายมหาศาลนะครับแต่การพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรูปแบบการออกแบบงานสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเกมออนไลน์มีความเสมือนจริงมากภาพตัวแทนของผู้เล่นเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆบุคลิกก็ถูกใจผู้เล่นนะฮะและด้วยวิธีการสร้างสรรค์เกมทำให้ตื่นเต้นเล้าใจมันยิ่งทำให้ติดพันฮะเล่นเกมจนไม่อยากเลิกเลยกลายเป็นเสพติดเกมดังนั้นครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะต้องเหนื่อยกันนิดนึงจะไม่เล่นก็กลัวฮะกลัวลูกไม่ทันโลกฮะจะปล่อยให้เล่นมากเกินไปก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเ

0: ไซเบอร์หรือเด็กเนียมยุคนี้เนี่ยคุณผู้ปกครองนะฮะทั้งหลายก็ต้องขึ้นยานแบบขึ้นยานวิชวลนะฮะไล่ตามให้ทันกันเองก็แล้วกันนะฮะรายการของเราเป็นสื่อกลางให้ผู้ปกครองนะฮะทุกท่านได้รับรู้เข้าใจนะครับและใช้เทคโนโลยีระดับเหมาะสมเพื่อให้เท่าทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยกันนะครับมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด2ทีมนะฮะแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนครับและคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับจะต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดและถ้าขายสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์แชมป์ออฟเดอะวีคครับคู่แรกนะครับชื่อทีมว่าเฮฮากาแล็กซี่คุณพระรักและน้องเฮฮาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระรักและน้องเฮฮาแนะนำตัวเลยครับ
2: ลูกซ่าพ่อเส
3: ลูกเฮพ่อฮา
0: โอ้นี่นะฮะนี่คือสโลแกนของทีมนี้นะฮะเป็นไงฮะแต่งตัวเหมือนจะมาสอบสวนอะไรผม
1: ไม่ใช่หน่วยงานอะไรพยายามแบบสุภาพเรียบร้อย
0: สุภาพเรียบร้อยแล้วนี่น้องไงฮะผมบอกเลยผมเห็นน้องตัวทั่วตัวนี้แล้วน้องเขาขานฮะน้องเขางานแต่ตอนนี้โตแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องไงฮะ
4: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบนะครับน้องเฮียนี่จะสูงอีกถ้าเจออีกครั้งน่าจะสูงกว่าผมแล้ว
1: จะแซงได้
0: อาจจะแซงนะน้องเฮียพ่อรักดื้อมั้ย
4: ไม่เรียกว่าดื้อค่ะ
0: เรียกว่าอะไร
4: แต่เขาเรียกว่าดุหนูตลอดค่ะแต
0: ่ดุทำไม
4: เพราะว่าหนูดื
0: ้อพ่อก็ดื
4: ้อดื้อแทนพ
0: ่ออ๋อดื้อพ่อดื้อเยอะก็เลยดื้อแทนพ่อบ้าง
1: เขาก็เลยบอกว่าพ่อไม่ดื้อแต่พ่อดุให้หนูดื้อแทน
0: ทำไมถึงต้องดุน้องเฮฮา
1: ก็เราก็อยากที่จะแบบว่าสอนให้ลูกเราเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็รู้ว่าอันนี้ไม่ควรอันนี้ควรอันนี้ไม่เหมาะ
0: เราเป็นครูแล้วไม่ต้องดุ
1: จริงๆไม่หรอกถ้าดุก็คือเขาดื
0: ้อ
1: ถ้าเกิดว่าบอกแล้วสอนแล้วแล้วเขาทำก็โอเคไงก็ไม่ต้องมีการดุกันแต่ถ้าห้ามแล้วยังทำมันก็ต้องมีการดุกันบ้าง
0: เวลาคุณพ่อรักดุเราตื่นเต้นตกใจ
4: ตกใจอย่างเดียวค่ะ
0: ตกใจอย่างเดียวเหรอแบบมีตีไหมมีตีต
4: ีไม
0: ่ไม่ตีใช้อะไร
1: พอไม่ใช่ล็อตไวเลอร์แล้วลูกเวลาดูไม่ได้ตกใจ
0: เอาล่ะผมเห็นความสัมพันธ์คู่นี้แล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้มาต้องช่วยกันไม่คงจะไม่ดุในรายการอาจไม่แน่อาจจะดุได้
1: อาจจะโดนลูกดุเพราะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยผมแพ้เขา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ผมไม่อยากดูเทคเลย
0: อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูความสามัคคีของคู่นี้ละกันนะครับกับทีมแรกครับทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาเชิญครับ
1: ครับผม
0: เอาล่ะ
4: okay.
0: คู่แรกผ่านไปครับมาดูคู่หูไซเบอร์คู่ที่2ครับ Ultimate Auto Mary และ Auto ครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: ค่ะ
0: เชิญตรงนี้นะฮะแนะนำตัวครับ
5: ใครจะเก่งแค่ไหนเราไม่กลัวเพราะเราชนะชัวร์ไม่ต้องห่วง
0: ไม่ต้องห่วงครับห่วงผมนี่แหละครับผมถามอย่างเดียวคือคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยเข้าใจนะครับว่าเป็นการเสียมารยาทเวลาถามอายุกับผู้
5: ชาย4แล้วค่ะ
0: 48เหรอฮะมันเยอะไปนะฮะ
1: ขอบคุณมากครับที่ถามอายุผม
0: เพราะผมรู้อายุนี่4ต้นๆอ่ะมีลูกกี่คน
5: มีลูก2คนค่ะลูกชาย2คนค่ะ
0: น้องมอเตอร์และน้องออโต้
5: ใช่ค่ะ
0: ที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์เหรอฮะ
5: ใช่ค่ะเป็นเซียงกง
0: เป็นลูกคนเล็กถูกไหมฮะ
7: เป็นลูกคนโตค่ะ
0: เป็นลูกคนโตมีน้องอีกคนหนึ่งชื่อ
7: มอเตอร์ค่ะ
0: มอเตอร์เราเป็นพี่เราเคยแบบเอาแต่ใจตัวเองไหม
7: ไม่เคย
0: เหรอดูแลน้องไหม
7: ดูแลครับรักมากครับ
0: นะสายตาแบบโอ้สายตาเป็นสระอีมากเลยลูกเอ้ยน่ารักทีเดียวเชียวดื้อไหมเราดื้อไหมกับคุณแม
7: ่ไม่ดื้อนะครับ
0: ไม่ดื้อเหรอ
7: ไม่ครับ
0: ถามคุณแม่ดีกว่าเราถามคุณแม่ดีกว่า
5: คนนี้ไม่ดื้อค่ะ
0: ไม่ดื้อ
5: ค่ะค่อนข้างเชื่อฟัง
0: ส่วนใหญ่เขาเคยทำอะไรผิดแล้วคุณต้องดุแล้วก็ลงโทษอะไรไหมฮะเคยไหมฮะ
5: เคยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องอย่างเงี้ยค่ะ
0: พี่น้องเขาทำอะไรกันถึงต้องดุเขา
5: อาจจะมีแบบเล่นของเล่นกันอะไรเงี้ยมีแย่งกันนิดหน่อยแต่นานๆทีอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ใครจะได้ไปลูกถ้าสมมติแย่งกันเราหรือน้อง
7: น้อง
0: น้องได้
7: ใช่
0: แล้วเรารู้สึกเสียใจ

0: มาไหว้น้องได้
1: ไม่ค่ะรู้สึกดีใจว่าน้องได้แล้ว
0: แต่ต้องแย่งกันก่อนต้องใช้พละกำลังต่อสู้ให้ได
1: ้ไม่ใช่ไม่ต่อสู
0: ้ไม่ต่อสู
1: ้
0: เวลาแย่งอ่ะเวลาแย่งแย่งไงอ่ะแย่งไง
1: อ๋อ
0: ขอดีดีแล้วน้องให้ไหม
1: ให
0: ้ให้ด้วย
1: แต่ว่าบางทีผมก็เสียสละให้น้องไป
0: เป็นพี่ที่ดีมากเลยนะลูกเคยเสียสละให้คุณแม่ไหมฮะ
1: เคยค่ะ
0: เสียสละอะไรบ้าง
2: ของกิน
0: ของกินคุณแม่แย่งของกิน
1: มันก็ให้
0: กันต้องให้นะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้นะแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าสองคนนี้แม่ดี้และน้องออโต้มีความสามัคคีกันแค่ไหนรู้เรื่องทันไซเบอร์ขนาดไหนเดี๋ยวดูกันนะครับเอาละครับทีมที่2นะครับทีมอัลติเมทออโต้แม่ดี้และน้องออโต้ครับเชิญครับ
1: ข
0: อบคุณฮะเชิญครับและนี่คือทั้ง2ทีมนะฮะบอกได้เลยว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องมีความสามัคคีกันนะฮะแต่อาจผมเชื่อนะฮะผมถ่ายรายการมาผมเชื่ออาจจะไม่มีสามัคคีเล็กๆแต่พยายามรวบรวมความสามัคคีนะฮะตอบได้เต็มที่เลยนะลูกออโต้แล้วก็น้องเฮฮานะฮะอยากพูดอะไรพูดได้เลยคู่นี้ก่อนดีกว่า
3: ครับ
0: คุณพ่อรักครับ
3: ครับผม
0: น้องเฮฮาเนี่ยเขาเคยบอกไหมฮะว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไร
3: อ่ะลูกอยากเป็นอะไรบอก
4: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านฟิสิกส์กับเคมีค่ะ
0: โอ้โหห่างตัวพี่หอยมากเลยนะครับ
3: ห่างตัวพ่อด้วย
0: ห่างตัวพ่อไหม
3: พูดมาพ่อไม่รู้เลย
0: เขาบอกว่าเราอ่ะเขาอยากเป็นแบบนี้พ่อรักรู้สึกไงฮะ
3: ก็รู้สึกดีที่เขามีแนวคิดของตัวเองไม่มาแบบว่าอุ๊ยอยากเป็นนักแสดงเหมือนพ่อหรืออยากอยู่วงการบันเทิงเหมือนพ่ออะไรเงี้ยอันนี้แสดงว่าเขารักของเขาเขาเลือกของเขาก็อยากสนับสนุน
0: ครับแล้วน้องเฮฮาไม่อยากเข้าวงการแบบพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์แบบพ่อรักเขาเป็นครูสอนการแสดงเลยนะมีอยากเคยคิดอยู่ในวงการไหมฮะ
4: เคยอยากค่ะแต่คิดว่าหนูไม่เหมาะกับงานพวกนี้เพราะ
0: อะไรฮะ
4: หนูเป็นคนที่ไม่ได้มีความอดทนรอขนาดนั้นนะคะ
0: อ๋อเพราะว่าโอ้พี่ลิซ่ากว่าจะได้เป็นแบ็คพิงค์นี่โอ้หลายปีเลยนะโอ้หลายปีมี 4-5 ปีอ่ะ
3: ฝึกงานมาก
4: หนูเป็นคนที่แบบทำปุ๊บเสร็จ
0: นะฮะไม่ทำเป็นพวกขโมยของตามเซเว่นอะไรอย่างงี้ไม่เร็วนะอันนั้นไม่ควรเด็กๆไม่ควรนะฮะนี่คือความอยากเป็นความอยากที่ไม่ตรงกับคุณพ่อ
3: ใช่
0: อันนี้ดีมากเพราะว่าเด็กๆมีความคิดเป็นของตัวเองนะฮะส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่ดีฮะเขาเคยบอกไหมฮะว่าเขาเคยอยากเป็นอะไร
2: อยากเป็นมากเลยค่ะ
0: อยากเป็นอะไรฮะเป็นไข้หรือเป็น
1: ไม่ใช่คนละอัน
0: นะฮะอยากน้องออโต้อยากเป็นอะไรฮะโตขึ้น
1: อยากเป็นซูเปอร์สตาร์นักร้องนักเต้นระดับโลกครับ
0: นี่คือผมเชื่อว่าคนเราอ่ะสามารถฝันได้แล้วไปให้ถึงฝันได้แล้วตอนนี้ได้มีการแบบว่าฝึกฝนอะไรบ้างไหมฮะ
1: มีฝึกเต้นฝึกร้องแล้วก็ฝึกแสดงอยู
0: ่สักนิดได้ไหมล่ะ
1: ครับ
0: สักนิดนะเดี๋ยวนี่ครูสอนการแสดงของครูอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วน้องออโต้สักหน่อยได้ไหม
1: ครับ
0: อ่ะเชิญจะแสดงอะไรฮะ
1: เต้นครับ
0: เต้นนะฮะเป็นแบบเต้นเลยนะไม่ต้องมีเพลงอะไรเพราะมันลิขสิทธิ์มันแพงลูกครับผมพี่ขอเต้นเลยอ่ะพร้อมไปเฮ้ยนี่ปั๊บปึ๊บเต้นเสร็จแล้วส่งมาให้พี่ไม่มีความสามารถแต่ว่ามีครับอ่ะกระซิบมือให้น้องออโต้ด้วยอวยพรฮะอวยพรให้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันให้ได้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเชิญฮะเอาละครับและครอบครัว2ครอบครัวนี้นะฮะน่ารักมากครอบครัวนึงคือเฮ้ยไม่อยากอยากเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่คุณพ่อเป็นแบบนึงแต่คราวนี้คุณแม่น้องออโต้อยากเป็นก็ส่งเสริมด้วยการฝึกฝนให้นะครับเอาละครับเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับก็จะเจอปัญหาอันนึงนะฮะอันนึงที่ผมเชื่อว่าเป็นแน่ๆลูกติดเกมเล่นไม่เลิกแหมหัวเราะเลยแสดงว่าเป็นแน่นอนหรือห้ามไม่อยู่กันบ้างนะฮะเป็นเรื่องที่หนักใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพบกับภารกิจแรกของเราก็คือพักเถอะลูก
5: กติกาเกมที่1พักเถอะลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอะลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือ No หรือทำไม่สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจ ะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: ทั้ง2ทีมเข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยนะครับ
3: ครับผม
0: มีอะไรสงสัยไหมฮะ
3: ไม่สงสัย
0: ดี

0: ครัวนะครับจำลองมาจากเรื่องจริงนะฮะจากครอบครัวที่เรานะฮะไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะในยุคนี้ไปชมกันเลยครับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับ
1: นีน่าคะเลิกดูวิดีโอเลิกเล่นเกมได้แล้วค่ะ
2: เริ่มไม่ได้ค่ะ
1: แต่พรุ่งนี้หนูต้องไปเรียนแต่เช้านะคะมาแม่มีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังก่อนนอนด้วยนะคะนะนะคะคนสวยของแม่ปิดเกมก่อนแล้วมาฟังแม่เล่านิทานดีกว่านะ
2: เดี๋ยวหมดเวลาเกมนี้หนูก็จะนอนเองค่ะ
1: ถ้าหนูนอนดึกสมองหนูก็จะดาวแทนเรียนไม่รู้เรื่องหนูอยากอัพเลเวลในเกมแต่เกรดเรียนไม่อัพเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะคะ
3: เจเจครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยแปรงฟันหรือยัง
4: ยังครับ
3: แล้วอาบน้ำหรือยัง
4: ยัง
3: ทำไมตื่นมาไม่อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยมานั่งเล่นเกมแบบนี้เนี่ยนะ
4: ก็วันนี้เจเจไม่ได้ไปไหนนี่ครับทำไมเจเจต้องอาบน้ำด้วย
3: วันนี้ข้างนอกอากาศดีมากเลยนะแม่ว่าเราเอาจักรยานไปขี่ที่สนามในหมู่บ้านดีกว่าไหมขี่จักรยานไปดูผีเสื้อเอาขนมปังไปให้ปลาที่สระบางทีอ่ะลุงป้อมอาจจะพาเจ้าลิซ่ามาเดินเล่นด้วยก็ได้นะ
0: และนี่คือไซเบอร์สตอรี่ของทั้งสองครอบครัวเดี๋ยวจะให้เลือกกันนะฮะก่อนเลือกกันไหมผมถามพี่รักนิดนึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมทั้งสองแบบก็คือลูกติดเกมแล้วเราเอาอะไรมาทำให้ลูกเลิกติดเกม
5: ประจำคือลูกเนี่ยจะใช้แบบถ้าสมมติว่าตอนยิ่งเขาตอนเด็กๆนะ
0: ครับ
5: ถึงเวลากินข้าวเขาบอกว่าขอเล่นก่
0: อ
5: นแล้วเดี๋ยวค่อยกินชวนให้ไปอาบน้ำก็บอกว่าเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำ
0: ครับ
5: แม้กระทั่งจะนอนเหมือนกันเลย คือขอเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วถึงจะนอน
0: มีจะเล่าเรื่องนิทานอะไร
5: ก็ส่วนใหญ่ก็บีบคอใช้วิธีบีบค
6: อ
5: ตายซะเถอะลูก
0: นี่
5: เปล่าคุณ
0: นี่เป็นวิธีอารมณ์ขันก่อนนะ
5: ใช
0: ่จริงๆก็
5: ไม่ใช้ความรุนแรง
0: ไม่ใช้ความรุนแรง
5: เราก็จะอธิบายเขาฟังแหละว่าทำไมคล้ายๆกันเลย
0: คล้ายๆนะ
5: ผมว่าน่าจะเป็นวิธีแรกที่พ่อแม่ทุกคนทุกครอบครัวต้องใช้คืออธิบายให้ลูกฟังว่าถ้าเล่นต่อแล้วมันจะมีผลเสียยังไง
0: ไม่ใช่แบบไม่เดี๋ยวตีนะอะไรอย่างง
5: ี้ไม่ค่อย
0: อย่างนี้ยิ่งแบบโอ้โหแอบเล่นด้วย
5: ใช่แต่ก็กลายเป็นว่าลูกอ่ะเขาใช้มาต่อรองเรา
0: ว่า
5: คือขอเล่นก่อนแล้วถึงจะไปทำอะไรอย่างนี้มากกว่า
0: แต่ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวน้องเฮฮาหรือว่าครูรักนะฮะจะเลือกข้อไหนผมไม่รู้นะกับเกมพักเถอะลูกมาถามฝั่งนี้บ้างแม่ลี่ฮะน้องออโต้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมแบบจะเล่นไปเรื่อยไม่ยอมนอนบ้างหรือว่าแบบเอ้ยหาอะไรแบบเป็นข้อต่อรองอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ
7: มีค่ะแต่ว่าเขาจะแบบไม่ค่อยเล่นเกมแต่เขาจะดูหนัง
0: ดูหนังอ่ะเขาชอบอย่างเป็นเขาก็อาจจะดูคอนเสิร์ตดูอะไรแบบนี้นะ
7: ใช่ค่ะ
0: ครับ
7: ก็จะมีติดลมบ้างค่ะ
0: ทำยังไงถ้าเป็นคุณแม่รี
7: ทำยังไงส่วนใหญ่ก็จะต่อรองอย่างที่เขาชอบตอนนี้คือบ้ากินบัวลอยลาวาบัวลอยอะไรนะ
0: ไอ้บรรทัดทองใช่ไหมไอ้ทีมงานไปสั่งมาเดี๋ยวนี้เลยไม่น่าร้านวันอะไรป่ะ
7: อีกร้านนึง
0: นะฮ
7: ะ
0: บอกเลยอร่อยมากทำไมบ้าตอนนี้กำลังมากินบัวลอย
8: อร่อยมากจริง
0: ๆอร่อยตรงไหนตัวบัวลอยหรือว่าไอ้ที่เขาโรยมา
8: ลาวา
0: ไอลาวาใช่ไหม
8: ใช
0: ่ไมโลใช่ไหมไมโลนะฮะไอไมโลที่ลาวา
8: ใช่ไม่ใช่ครับมันเป็นแบบว่า
7: เป็นไส
8: ้คาราเมล
0: แล้วคุณพ่อแม่ต่อรองอย่างนี้เราบอกถ้าอย่างนั้นเอาวิธีการถ้าอยากกินอะไรสั่งอันนี้มาให้เราหยุดไหม
8: หยุดครับ
7: หยุดทันทีเลยค่ะหยุดทันทีเลยค่ะอ
0: ย่าให้รู้นะว่ากินบัวลอยไปด้วยเล่นเกมไปด้วย
8: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
8: ไม่ใช
0: ่เอาละครับอยากให้ทั้งสองครอบครัวนะฮะตัดสินใจจะเลือก AB หรือ No นะครับห้ามลอกกันนะเราจะทดสอบว่าความคิดของ

0: ทั้งลูกและคุณแม่หรือพ่อกับคุณลูกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะและจะถูกต้องหรือเปล่าจะได้คะแนนได้เหรียญไปหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3แล้วยกป้ายขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ยกครับเอาล่ะครับตอนนี้คู่นี้นะฮะเฮฮากาแล็กซี่ของเรานะฮะคุณพ่อยก Aคุณลูกยก A นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะมีความเข้าใจเท่ากันเลยครับเหมือนกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะ
1: ครับ
0: เอาละครับส่วนทีมนี้นะฮะทีม Ultimate Auto นะฮะคุณแม่เลือก B เอาละสิครับการคิดเห็นเริ่มแตกต่างกันแล้วนะฮะทำไมเราถึงเลือกข้อนี้อ่ะเพราะเลือกไม่เหมือนคุณแม
2: ่เขาใช้การพูดดีๆแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าแบบนี้การเล่นเกมมันไม่ค่อยดีนะอะไรแบบน
0: ี้อธิบายคุณแม่เคยอธิบายแบบนี้ไหมหรือว่
2: า
0: เอาบัวลอยมาล่อตลอด
2: ไม่ขนาดนั้น
0: ไม่ขนาดนั้น
2: เคยอธิบาย
0: อธิบายนะฮะแต่คุณแม่คิดต่างจากตรงนี
3: ้
0: ทำไมฮะถึงเป็นบี
3: ก็คิดว่าเสนอสิ่งที่เขาชอบอะค่ะ
0: ในชีวิตจริงเลยในชีวิตจริงที่เราเสนอบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยนะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เอาละครับไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนจะถูกอันไหนจะผิดนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเราไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับกับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับเชิญครับ
4: มีนาว่ามีนารีบนอนดีกว่าเดี๋ยวสมองไม่วิ่งเกรดไม่อัพแย่เลย
5: สำหรับแม่เกรดอัพไม่อัพไม่สำคัญค่ะแค่นี้น่าคิดได้แบบนี้ก็เก่งมากแล้วค่ะลูก
4: เล่านิทานให้ฟังหน่อยค่ะ
5: ได้ค่ะ
6: ไปครับแต่ขอไปตอนเย็นนะครับเพราะว่าผมอ่ะยังหลุดออกจากเกมยังไม่ได้เลยยังไม่ผมเห็นแม่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยแล้วแม่ก็เพิ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จแม่ไปอาบน้ำก่อนเลย
7: โอเค
8: เดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำก่อนว่าแต่เจจะนั่งเล่นแบบนี้จนถึงเย็นเลยลูกหรือว่าแม่จะยกจักรยานให้เด็กข้างบ้านดีกว่ามั้ง
9: คลิปทั้งสองเป็นตัวอย่างวิธีการสื่อสารกับลูกหลานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่ของทั้งสองสถานการณ์จำลองเก่งและทำดีแล้วค่ะที่พยายามให้ลูกมามีกิจกรรมร่วมกันแต่หมออยากแนะนำเพิ่มเติมนะคะในสถานการณ์จำลอง A ค่ะนิทานอาจจะให้ผัดกันเล่าก็ได้กรณีที่เด็กอ่านเองได้คุณแม่อาจจะสลับเป็นผู้ฟังก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าได้โชว์บางวันให้ลูกเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วคุณแม่ก็ให้รางวัลที่ช่วยแม่อ่านส่วนคุณแม่ในสถานการณ์ B เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับลักษณะเด็กและมีวิธีสร้างแรงจูงใจได้ดีแล้วแต่อาจจะเติมข้อจำกัดด้านเวลาเข้าไปนะคะเช่นงั้นไปอาบน้ำก่อนนะแม่จะให้เล่นสัก1ชั่วโมงแล้วไปกินเดินช่วยแม่แล้วค่อยมาเล่นต่ออีก1ชั่วโมงตอนบ่ายไปปั่นจักรยานก็ได้ค่ะหรือชวนทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันในระหว่างวันเด็กจะได้โฟกัสกับเกมน้อยลงให้ตามข้อตกลงเป็นเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงต่อครั้งมีเวลาหยุดวันหนึ่งแค่2ช่วงและมีระยะรอคอยให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารกันง่ายขึ้นค่ะ
0: ไม่ไปนะโอ้โหเราพอเราตอนแรกหนูแรกน่าจะไปได้ทั้ง2 A แล้ว A แล้วก็ B นะจริงๆแล้วแต่สุดท้ายวิธีแรก A จะดีกว่านะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันนะครับไปที่ Hey Ha Galaxy ได้คะแนนไปรวมถูกทั้งคู่เลย300เหรียญครับ
10: เอาไป100
0: ผมถามตรงนี้เลย
1: ครับ
0: ทำไมถึงเลือกข้อเอก
1: คือถ้าตัวผมคือเราไม่ได้ดูกันก็เดาแต่ว่าใช้การเดาว่าแบบให้ลูกพักทีนี้ครอบครัว A เนี่ยคือลูกพักคือลูกหยุดปึ๊บแล้วนอน
0: พัก
1: แต่ว่าลูกชายเนี่ยเขาชวนไปถีบจักรยานไปให้อาหารปลาไม่ได้พัก
0: คุณน่ะได้เปรียบตรงเป็น

0: คนแบบว่าเกี่ยวกับการแสดงเพราะว่าคุณตีโจทย์แตกเพราะว่าเราบอกว่าโจทย์นี้คือ
1: พักเธอลูก
0: เออแล้วอย่างน้องเฮฮานะฮะทำไมถึงเลือกข้อนี
2: ้เพราะว่าเป็นการเตือนบอกดีๆค่ะแต่ว่าสำหรับบางคนการเตือนบอกดีๆก็ทำบางคนเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังคือแบบต้องแบบดุว่าอะไรถึงเขาจะเชื่อฟัง
0: เลยเลือกข้อนี้ข้อบีไม่เลือกเลือกข้อนี้เอาตรงนะเฮฮาเข้าวงการทะลุ วิธีการพูดหนูเนี่ยพี่หอยดูเนี่ยเหมือนสมัยตอนที่พี่หอยอายุเท่าเราเลยนะเมื่อก่อนที่น่ารักแบบหนูเลย
3: โอ้ยแย่แล้ว
0: แต่โต
3: ไม่ต้องไปแล้วลูกโตมาเป็นแบบนี้อย่าไปเข้าวงการอยู่ทำไมลูก
0: เอาละครับได้ไป300เหรียญนะฮะมาที่นะฮะอัลติเมทนะฮะอัลติเมทออโต้ได้คะแนนรวมไป100เหรียญค่ะค
4: ุ
0: ณได้ไม่ต้องเสียใจนะไม่ต้องตกใจมันเป็นวิธีแต่ละอันเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตอนสุดท้ายเราเป็นการคาดเดาว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี้แต่คุณแม่อธิบายได้ถูกที่เอาอะไรที่แบบ
4: ใช้วิธีนี
0: ้ใช้วิธีนี้ด้วยนะครับแต่ฉีกเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อยู่ในครอบครัวเอาละครับและตอนนี้นะฮะผู้ที่นำอยู่นะฮะก็คือทีมเฮฮากาแล็กซี่ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับสงครามไม่จบเราไปต่อกันที่รอบที่2กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะฮะเคยเห็นเด็กเล่นเกมหรือว่าดูอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเด็กบ้างไหมฮะอย่างครูรักนะฮะขออนุญาตถามครูรักนิดนึงนะฮะคือเวลาน้องเอฮาเขาดูคลิปที่แบบมันเขาเรียกว่ารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบตีกันหรือว่าอะไรเงี้ยพี่รักมีวิธีการยังไงฮะ
5: ก็ขอเปลี่ยนก่อนแล้วก็บอกลูกว่าอันนี้มันไม่เหมาะกับเด็กลูกแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนไปดูอะไรที่มันแบบนุ่มนวลสมวัยเขาอะไรอย่างเง
0: ี้
5: ย
0: สมวัยใช้คำว่าสมวัย
5: ใช่
0: บางทีโตกว่านี้อาจจะมีการตัดสินใจได้มากกว่านี้
5: ใช่ตอนนี้ก็เพิ่ง10ขวบเท่ากัน
0: ครับ
5: ก็พยายามหาอะไรที่มันเหมาะกับวัยเหมาะกับความเป็นเด็กหญิงของเขา
0: ครับผมมีเดิมไม่เปลี่ยน
2: ตอนนี้หนูจะเป็นผู้ชายแล้วนะ
0: จริงเปล่าเอ้ากลายเป็นผู้ชายเหรอลูกเพิ่งรู้ใช่ไหม
5: พ่อเพิ่งรู้ความจริงพ่อเข้าใจว่าลูกเป็นลูกสาวมาตลอดเวลาเลยอะ
0: เคยเป็นผู้ชายแล้วเคยไหมคุณครับแบบไม่เปลี่ยน
5: ไม่
0: ไม่มี
5: ไม่มีไม่มีเพราะเราจะต้องตกลงกันก่อนที่จะให้ลูกดูเงี้ยปกติก็จะตกลงกันว่าเช่นพ่อให้เวลา20นาทีนะลูกพอจบแล้วจบเลยก็จะต้องไปทำอย่างอื่นเช่นไปอาบน้ำไปกินข้าวไปนอนไปอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้ก็ต้องตกลงกันก่อนถ้าไม่ตกลงก็ไม่ให้ดูเลยแต่ถ้าลูกตกลงก็คือว่าเราทำข้อสัญญากันแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วอันไหนไม่เหมาะก็บอกเขาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเด็กลูกนี่ลูกดูอันนี้ดีกว่านี่ก็สนุกเหมือนกันอะไรเงี้ย
0: นะครับนี่เป็นตัวอย่างนึง
5: ครับ
0: คุณแม่นี่นะฮะเคยเห็นน้องออโต้เปิดอะไรที่ไม่ดูไม่เหมาะสมไหมฮะ
4: เปิดหนังค่ะหนังแบบต่อสู้เลือดสาดอย่างเงี้ยค่ะน่ากลัว
0: แล้วคุณแม่มีวิธียังไงฮะแบบพอเขาดูเสร็จแล้วปั๊บเราจะอยู่ข้างๆหรือทำอะไร
4: ค่ะก็บอกเขาว่าหนังแบบนี้ไม่ควรดูค่ะอันนี้มันต้องแบบวัยโต13บวก18บวกขึ้นไปอัน
0: นี้อายุเท่าไหร่ฮะ
4: 10ค่ะ
0: 10นะ
4: ใช่ค่ะ
0: ออโต้ชอบดูแบบนั้นรู้สึกเวลาดูแล้วรู้สึกเป็นไงคิดหรือสนุกหรืออะไรฮะ
6: มันแบบก็พอดูได้ค
0: ่
6: ะ
0: พอดูได้
6: เพราะว่าบางครั้งผมก็ดูแบบนิดๆหน่อยๆนะ
0: ครับแต่เราก็คงไม่สามารถไปดูตามดูน้องๆเด็กๆลูกๆของเราตอนเล่นเกมหรือชมวิดีโอตลอดเลยนะฮะเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เซเว่นอีเลเว่นนะฮะจะอยู่กับเขาตลอดไม่ได้เรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำซึ่งเป็นการแข่งขันในภารกิจที่2นะฮะเราจะเล่นเกมแล้ว2แล้วนะตามได้นะเกมที่2ของเรามีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบก
7: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่า

0: ะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบแพร่เร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: นั่นแหละครับคือกฎกติกาของเกมนี้นะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเชิญน้องเฮฮาแล้วก็น้องออโต้มาตรงนี้เลยนะครับเตรียมตัวให้ดีๆนะฮะเอาละครับนี่เขาเก่งฟิสิกส์อันนี้เขาเก่งทางแดนไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับเลขเลยใครจะเก่งกว่ากันนะครับเอาละครับนะลองดูนับ1 2 3แล้วเริ่มเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ท
0: แหมกำลังสนุกกันเลยครับแต่ตอนนี้เวลาหมดลงซะแล้วนะครับตอนต่อไปเรามาติดตามเชียร์และลุ้นกันว่าลูกๆจะฝ่าด่านโจทย์ได้เร็วแค่ไหนและคุณพ่อคุณแม่จะตั้งค่าบล็อกกันได้ในเวลาหรือไม่พลาดไม่ได้เลยนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผมเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์ฉากในละครนะครับ
1: คุ้นมากเลยค่ะ ได้ดูตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ขวบ
0: ครับผม
1: จบจนถึง

0: ี้นี่30กว่าแล้วนะคะฉากแบบนี้นี่ก็คงยังมีให้เห็นในละครทั่วๆไปอยู่เลย
1: เริ่มต้นมาจากยังไงก่อนครับพี่มา
0: สัญญาณบ่งบอกนี่จะต้องเริ่มมาจากการที่ตัวนางเอกก
1: ็
0: จะเริ่มแบบมีอาการแบบไม่มีแรงอ่อนเพลียแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นอะไรเข้ามาก็ไม่รู
1: ้เหม็น
0: รู้สึกเหม็นเหม็นจนถึงขั้นไปอ้วกพออ้วกกลับมาเสร็จพอกลับมาถึงอยู่ๆก็มีคนยื่นมะม่วงดองมะยมดองให้นางเอกก็จะเริ่มน้ำลายสอแล้วก็กินอย่างอร่อยอร่อย
1: แล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่านางเอกกำลังตั้งท้องครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ผู้กำกับไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับแล้วก็เป็นซีนเป็นฉากที่เราเห็นซ้ำๆไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็ตาม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แต่จริงๆนะครับอาการเหล่านี้นะครับพี่มาตอนที่พี่มาตั้งท้องพี่มามีอาการเหล่านี้บ้างไหม
0: จริงๆแล้วมันก็มีบ้างอย่างเช่นพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะท้องเนี่ย
1: ค
0: ือหน้าท้องมันจะรู้สึกแบบอืดๆอ่ะบวมๆอืดๆอะไรอย่างเงี้ยบวกกับพอประจำเดือนมันขาดอีก
1: ครับ
0: อ่ะก็เริ่มแบบเอ๊ยยังไงอะไรอย่างงี
1: ้ครับ
0: แล้วก็จะมีภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำลายสออ่ะค่ะจะมีความรู้สึกแบบน้ำลายมันออกตลอดเวลาอะไรอย่างงี
1: ้ได้ข่าวว่าชอบฟาดงวงฟาดงาด้วยคร
0: ับ รู้ได้ยังไงคะมันก็มีบ้างนิดหน่อย
1: อารมณ์มันจะฉุนเฉียวโมโหง่าย
0: ใช่ค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าใครมาแบบจู้จี้จุกจิกมาเซาซีอะไรแบบนี้ช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมจะหงุดหงิดมากเลยจะรู้สึกว่าต้องแบบฟาดงวงฟาดงาสักนิดๆหน่อยๆพอของปากของคอค่ะ
1: ซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการตั้งครรภ์แล้วแล้วก็เป็นการตั้งครรภ์กันบ่อยเพราะฉะนั้นนะครับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการตั้งครรภ์ในช่วงต้น 1-3 เดือนแรกนะครับว่ามีอาการสัญญาณอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างนะครับ
0: แ
1: ต่จริงๆแล้วนะครับในการสังเกตว่าเราตั้งครรภ์จริงหรือเปล่านะครับเรามีอาการที่หลากหลายมากที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ท้องอ่อนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังจากคุณแม่หลายๆปากดูนะครับว่าแต่ละคนเขามีอาการยังไงบ้างครับ
2: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะ
3: ก็ประจำเดือนไม่มาแล้วก็ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัว
2: อาหารที่ชอบก็กินไม่ได้เลยค่ะพอกินปุ๊บก็อ้วกปั๊บเลยค่ะเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
4: จะเหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่น้ำยาสระผม
5: นะคะที่เคยใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ก็ช่วงแรกๆจะกินพวกอาหารเผ็ดๆอะค่ะจะปกติไม่ค่อยกินเผ็ดไงแล้วหนูก็นึกอยากกินขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแกงไตปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยากกินแล้วพอมากินมันก็คือกินได้ค่ะ
7: อาการต่างๆเหล่านี้ก็คืออาการที่เป็นอาการของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์อาการแรกเลยที่ผู้หญิงจะรู้ตัวของตัวเองก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไปอาการที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งมักจะเจอได้บ่อยๆทางการแพทย์เราเรียกว่าแพ้ท้องซึ่งอาการแพ้ท้องเนี่ยมันก็มีได้หลายระดับหลายความรุนแรงผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่แพ้ท้องเลยก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยอาจจะแพ้ท้องนิดหน่อยก็คือทานอาหารได้แต่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแต่ในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยจะมีอาการขาดน้ำตาลึกโหลเหลพวกนี้ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการนอกจากนี้ก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะสังเกตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยง่ายง่วงนอนปัสสาวะบ่อยพัดตึงเต้านมท้องอืดง่ายแน่นท้องง่ายถ่ายลำบากในผู้หญิงบางรายอาจจะมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารแปลก
8: ๆก็ชอบกินของซ้ำๆ
9: กินอาหารซ้ำไม่ได้แพ้แปลก
8: ๆ2 ทุ่มวันนี้อยากกินสปาเกตตี้ก็จะกิน2 ทุ่มสปาเกตตี้นี่นะพอผ่านอาทิตย์นี้ไปอยากกินสตรอเบอรี่อาทิตย์นี้ก็จะกินสตรอเบอรี่เช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
9: มื้อนี้แค่ได้มื้อเดียวกลางวันอย่ามาอีกนะอย่ามาอีกนะไม่เอาอะไรเงี้ยมันกินไม่ลงค่ะคือไม่เหม็นไม่อาเจียนแต่ฉันไม่กิน
0: และนั่นนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าคุณแม่นั้นอาจจะตั้งท้องค่ะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะคะก็สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองด้วยจะอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ
1: ว้าวๆๆๆคืออะไรครับเนี่ย
0: มันคืออุปกรณ์มหัศจรรย์ที่ทําให้ผู้หญิงรู้ว่าท้องหรือเปล่าค่ะ
1: โอ้โหใช้ยังไงครับเนี่ย
0: โอ้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ขั้นตอนที่1 นะคะนําปัสสาวะแรกของวันนะคะมาใช้ในการตรวจค่ะหยดปัสสาวะของเรา 2-3 หยดนะคะลงไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ค่ะและ

0: ตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดูผลค่ะโดยถ้าสีแดงขึ้น1แถบนะคะแสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าถ้าสีแดงขึ้น2แถบนะคะก็ต้องคอนเกรทูเลชั่นด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่นั้นได้ตั้งท้องแล้วล่ะค่ะ
1: แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอันดับแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คือการไปฝากครรภ์ครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะฝากแล้วถอนคืนได้ไหมคะ
1: โอ้ถ้าฝากเป็นประจำก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะเลยครับเอ้ยไม่ใช่ที่มาคือการไปฝากครรภ์เนี่ยนะครับก็คือการไปฝากชีวิตความปลอดภัยไว้ที่มีความรู้และก็ความเชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าสถานีอนามัยที่มีการรับฝากครรภ์นั่นเองครับ
2: ฉันนันทิพยมาศโกมลค่ะตอนนี้อายุ27ปีเป็นแม่บ้านค่ะประจำเดือนไม่มาก็เลยลองซื้อที่ตรวจครรภ์ค่ะมาตรวจดูก็พบว่าขึ้น2ขีดดีใจค่ะก็มีกังวลนิดหน่อยก็เลยไปหาหมอเอกแล้วสรุปว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเราท้องจริงๆคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้มาฝากครรภ์ค่ะ

0: น้องชั่งน้ำหนักนะคะวัดความดันนะแล้วก็ที่กระเพาะสัตว์ไตค่ะ
1: ปกติเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยคือก่อนหน้าจะตั้งท้องเราก็ไปด้วยแบบไปตรวจรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนี้นี่มาด้วยอีกแบบนึงที่ไม่ได้ป่วยแต่ว่ามีอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องเป็นยังไงมันความรู้สึกมันต่างกันไหม
2: ก็ความรู้สึกต่างกันมากตื่นเต้นนะคะ
1: ครับ
2: เพราะบางทีเราอันนั้นมารักษาแบบการป่วยทั่วไปแต่อันนี้คือการฝากท้องมันมีหลายขั้นตอนที่จะในการฝากท้องอะค่ะ

0: นี้นะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมอดีค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
1: 27ปีค่ะ
2: คุณวิชนันนะคะตอนนี้คันแรกหรือคันที่เท่าไหร่
1: คันแรกค่ะ
2: ไม่เคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้จำวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ
1: 26พฤศจิกายน
2: 26พฤศจิกายนคำนวณจากสูตรของเราก็จะกำหนดคลอดจะประมาณ2กันยายนช่วงแรกๆนี่คุมกำเนิดด้วยวิธีอะไรหรือเปล่าคะ
1: กินยาคุมค่ะ
2: กินยาคุมนะคะแล้วก็ตั้งใจไปนานไม่กว่าจะตั้งคัน
1: 3 เดือน
2: ปกติประจำเดือนค่อนข้างสม่ำเสมอ
1: ใช่ค่ะ
2: โรคประจำตัวเท่าที่ทราบมีไหมคะ
1: มีไมเกรนอย่างเดียว
2: ไมเกรนอย่างเดียว
1: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะคะหายไปนานเลยค่ะ
2: หายไปนานแล้วโอเคค่ะเคยต้องผ่าตัดอะไรมาก่อน
1: ไม่เคย
2: แล้วประวัติแพ้ยามีไหมคะ
1: ไม่มี
2: ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
1: ไม่มี
2: นะคะโรคในครอบครัวที่คิดว่าเป็นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เท่าที
1: ่มี
2: ก็ไม่มีนะคะจากประวัติตรงนี้เดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงว่าขณะนี้อายุครรภ์เท่านี้ท้องเท่ากันไหมแล้วก็อาจจะฟังปอดฟังหัวใจตรวจร่างกายเบื้องต้นดูว่าหนูซีดไม่มีคอโตอะไรบ้างหรือเปล่านะไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
1: ไม่มีค่ะ
3: คุณแม่ทราบไหมครับเวลามาฝากครรภ์เนี่ยเคยสังเกตไหมทำไมคุณหมอต้องมานั่งซักไซไล่เลียงประวัติอะไรถามนู่นถามนี่เยอะไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ไปเจาะล่องเจาะเลือดไปตรวจนู่นตรวจนี่บางทีเหนื่อยแล้วก็มึนไปหมดอะทำไปทำไมผมจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาเราจะดูแลผู้ป่วยสักคนนึงเนี่ยในการเป็นหมอเนี่ยมันก็เหมือนนักสืบที่จะไปหาว่าไอ้ที่เกิดฆาตกรรมเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดอย่างไรมันเกิดได้อย่างไรจุดประสงค์สำคัญคือเราอยากจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดอะให้การตั้งครรภ์เนี่ยปลอดภัยคลอดก็ปลอดภัยคุณแม่ก็ดีลูกก็ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์เป็นประเด็นดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอะไรเวลาคุณแม่มาฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะนั่งซักประวัติคุณแม่ตรวจร่างกายคุณแม่บางทีเนี่ยเราจะเจอเลยว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรมาบางอย่างบางคนมารู้ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตอนฝากครรภ์ก็มีเพราะมัวแต่ทำมาหากินทำงานไม่เคยตรวจสุขภาพร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็จะได้รีบให้การรักษาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์เลยเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลขณะตั้งครรภ์เนี่ยดูแลลูกก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนี่คือประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับเต็มๆเลยประเด็นที่2เนี่ยมีโรคหลายอย่างนะครับตอนไม่ท้องไม่เป็นมาเป็นตอนท้องยกตัวอย่างเช่นครรภ์เป็นพิษครรภ์เป็นพิษนี่คืออะไร

0: มันคือการตั้งครรภ์แล้วทำให้ความดันโลหิตคุณแม่เนี่ยสูงขึ้นพอชักขึ้นมาเนี่ยเลือดออกในสมองได้ถึงตายนะครับการฝากครรภ์เราก็จะทำให้เราวินิจฉัยได้ว่าคุณแม่เป็นโรคนี้หรือยังซึ่งจะเป็นเฉพาะในคนท้องด้วยคนไม่ท้องก็ไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นก็จะสามารถให้การดูแลรักษาได้ประเด็นที่3เนี่ยในการฝากครรภ์เนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราต้องการดูเวลา10เดือนที่มีการตั้งครรภ์อยู่เนี่ยลูกคุณโตดีไหมก็ต้องดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นพัฒนาการถูกไหมครับถ้ามันโตไม่ดีจะทำไงก็ต้องมานั่งคิดทำไมมันโตไม่ดีแม่กินอาหารไม่พอหรือเปล่าหรือกินของที่ไม่เข้าท่ากินของไม่มีประโยชน์ก็จะต้องแนะนำข้อที่4ก็คือการฝากครรภ์เนี่ยบอกได้นะครับว่าลูกคุณแม่เนี่ยพิการหรือเปล่าแขนขาขาดไม่มีหัวใจรั่วแล้วบอกได้แต่บอกไม่ได้ทุกอย่างนะครับที่บอกไม่ได้เช่นลูกฉันจะฉลาดไหมลูกฉันจะหล่อเหมือนดาราอย่างเงี้ยอันนี้บอกไม่ได้นะครับประเด็นที่5ในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้วางแผนที่นะฮะการทำงานที่ดีของชีวิตน่ะก็ต้องมีการวางแผนไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆการคลอดก็เช่นเดียวกันครับต้องวางแผนว่าเราจะคลอดยังไงดีคุณจะคลอดทางช่องคลอดหรือคุณจะคลอดทางหน้าท้องในการผ่าออกมาประเด็นต่อมาก็จะได้รู้ว่าคลอดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคำนวณอายุครรภ์คุณแม่ก็ต้องบอกประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่ให้ดีๆนะครับรวมทั้งหมอได้ตรวจอัลตราซาวด์ดูประเมินดูแล้วอายุครรภ์ถ้าครบกำหนดเราค่อยผ่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเลือกจะคลอดทางช่องคลอดเพราะมันชื่อช่องคลอดแล้วก็ควรจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งก็มักจะปลอดภัยและไม่มีปัญหาอะไรประเด็นต่อมาก็คือในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้ความคุ้นเคยเราจะสนิทกันระหว่างหมอพยาบาลกับคนไข้กับคุณแม่คุณฝากท้องทีในคุณฝากท้องประมาณเกือบ10เดือนนะครับในช่วงนี้มีปัญหาข้อสงสัยก็จะได้มีโอกาสระบายความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรวมทั้งถามปัญหาที่คุณแม่สนใจเห็นไหมครับว่าการฝากครรภ์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายประการแต่สิ่งที่บอกอยากจะเน้นก็คือเมื่อตั้งครรภ์อ่ะมาเร็วๆนะครับรีบมาฝากครรภ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มที่สมควรที่คุณควรจะได
1: ้ถ้าตามประจำเดือนเนี่ยจะอายุครรภ์ประมาณ3เดือนนะคะ12สัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวหมอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าตรงกันไหมหมอยังแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนอกจากว่าเห็นหัวใจของลูกเต้นอยู่อันนี้ให้เห็นนะหัวใจลูกที่เห็นนั่นน่าจะเป็นขาแขนน่าจะอยู่ตรงนี้มือที่ดิ้นคุณแม่พอมองเห็นเนาะพอเห็นลางๆว่านี่เป็นส่วนศีรษะเขาแล้วส่วนกระดูกสันหลังระหว่างอัลตราซาวด์นี่เขาก็ดิ้นตลอดเป็นสิ่งที่บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้นะเห็นตามนี้นะคะ
2: ดีใจค่ะได้เห็นตัวลูกได้เห็นลูกอ่ะแล้วก็เขาก็เต้นมีหัวใจที่เต้นมีร่างกายที่แข็งแรงมีแขนมีขาที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่แหละลูกเราที่เห็นหน้าครั้งแรกที่อยู่ในท้องเลยได้ลูกสาวลูกชายก็ได้แต่ขอให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วกัน
3: จะเห็นได้เลยนะครับว่าในการไปฝากครรภ์แรกเนี่ยนะครับคุณแม่จะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนหลายอย่างสักหน่อยแต
2: ่
3: ว
2: ่
3: าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปนั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณแม่และก็ของคุณลูกครับ
4: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราชบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสำรวจหัวนมด้วยค่ะ
3: หัวนมเรื่องทะลึ่งหรือเปล่าครับพี่มาครับ
4: ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งหมอรุธนี่ซีเรียสเลย
3: ซีเรียสเลย
4: เพราะว่าเวลาที่คุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้น้องดื่มนมแม่ใช่ไหมล่ะคะและที่สำคัญที่สุดนมแม่นั้นก็ดีที่สุดสำหรับทารกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากหัวนมของคุณแม่มีปัญหาเช่นหัวนมอาจจะสั้นไปหัวนมบอดหัวนมบุ๋มนะคะก็จะต้องรีบที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้ทันท่วงทีค่ะเพราะว่าการแก้ไขแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างสบายใจค่ะ
5: วันที่มาครั้งแรกนะคะทางโรงพยาบาลเราจะมีการตรวจคัดกรองหัวนมให้นะคะหัวนมที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของหัวนมสั้นนะหรือบอดจมไปเลยนะบุ๋มแบนอย่างนี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ลูกกินไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอันนี้นะคะคุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ก็ตรวจดูหัวนมตัวเองนะคะว่ายาวปกติไหมลูกสามารถกินได้หรือเปล่านะคะก็นวดที่ลานนมเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือโดยดูความยาวจากฐานนมถึงปลายยอดนมเนี้ยว่าสั้นกว่า 0.7 มิลหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหัวนมที่ผิดปกติอีกอย่า

0: นะคะเรียกว่าหัวนมบุ๋มหรือบอดนะคะคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีการก็คือให้นวดลานนมเบาๆนะคะแล้วก็ดูว่าหัวนมเราเนี่ยยาวขึ้นมาไหมหรือผูกกลับเข้าไปนะคะแต่ลักษณะนี้นวดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะการดูแลก็คือต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เราไปฝากครรภ์นะคะเขาจะช่วยอาจจะต้องใส่เครื่องมือนวดให้ลานนมนุ่มหรือว่าใช้เครื่องมือดึงหัวนมขึ้นมาหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันค่ะคุณแม่ที่มีหัวนมที่ผิดปกตินะคะก็ควรรีบมาโรงพยาบาลหรือว่าปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเรารู้ก่อนได้แก้ไขก่อนก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพี่มาว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจหัวนมแล้วก็ผ่านเต้านมด้วย
2: ค่ะสำคัญมากๆเลยละค่ะหมอรุธและคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไปฝากครรภ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตรวจหัวนมนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีการที่คุณพยาบาลบอกนะคะไปลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองนั้นหัวนมปกติหรือว่าผิดปกตินะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลได้ค่ะ
1: ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ข้อมูลทางการแพทย์แจ้งมาว่าในช่วงนี้นะครับคุณแม่อาจจะมีภาวะปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะกระทบกระเทือนส่งผลต่อภาวะการตั้งครรภ์ของคุณแม่ได
2: ้
1: โดยเฉพาะเรื่องของการแท้งครับ
3: ท่านดาวนะคะตอนนี้10เดือนแล้วค่ะลูกสาวคนแรกค่ะ
4: คือท้องที่3นะคะแต่ท้องที่1กับ2คือมันก็แทงสะกอดเลยเนี่ยค่ะยังไม่ทันครบ3เดือนนะคะแต่ละท้องค่ะท้องแรกใช่มั้ยคะก็ประมาณอีก2อาทิตย์ก็จะเป็น3เดือน
1: ครับ
4: ท้องที่2ก็อีกประมาณอีกอาทิตย์นึงก็จะครบ3เดือนอะไรเงี้ยก็แท้งอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีมันคล้ายๆตกขาวอะแต่เป็นสีคล้ำๆดำๆค่ายอินเทอร์เน็ตถามหรือว่าถามในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะในกูเกิลอะไรเงี้ยก็หาว่ามีอาการอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นอาการผิดปกติของผู้หญิงตั้งครรภ์คือต้องพบแพทย์ไปถึงปุ๊บเขาก็สาวผ่านช่องคลอดแล้วค่ะสาวหน้าท้องช่องคลอดปุ๊บเขาก็บอกว่าก็เด็กเติบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ท้องที่2เป็นไงบ้างครับ
4: หนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าน้ำไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเหมือนกันไม่มีเตือนเข้าน้ำปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเป็นเลือดสดเลยคราวนี้เป็นสดสดสีแดงเลยอ่ะหยดติ๋งติ๋งเลยค่ะแบบเฮ้ยหยดลงในห้องน้ำเข้ามาเฮ้ยก็แบบรู้ละค่ะนี่คือไม่มีอาการงงว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วรู้ละสุดเลยสุดแบบเหมือนที่เป็นแบบอะไรเราอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลมาถึงปุ๊บหมอก็แค่สาวหน้าท้องเพราะท้องสองมันใกล้สามเดือนแล้วก็เท้าหน้าท้องจากที่เราเคยมองนอนมองเขาว่าแบบเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงแบบลูกเรามีชีวิตอะไรเง
1: ี
4: ้ยแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะถ่ายเอาไว้แล้วลูกมีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบทำนี้ต้องได้อะไรเงี้ยพอพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเงียบแล้วก็แบบเด็กเติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
1: ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งท้องมากที่สุดเลย
5: 3เดือนแรกครับ3เดือนแรกถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็มีตัวเลขโดยประมาณว่า100คนที่ตั้งท้องพร้อมกันจะมี10ถึง15คนที่ไปไม่ถึงฝั่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
1: ครับ
5: บางส่วนเนี่ยเราทราบสาเหตุเช่นมีการกระทบกระเทือนคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับบางส่วนเกิดจากตัวเด็กที่ไม่สมบูรณ์มีหลายๆภาวะที่การแท้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือเช่นคุณแม่มีโรคประจำตัวแล้วเกิดการตั้งท้องขึ้นแล้วการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้โรคประจำตัวเนี่ยแย่ลงเราก็จำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อให้เกิดการแท้งขึ้นอายุเยอะเนี่ยตั้งท้องก็ยากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องตกใจแต่โดยทั่วไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25ถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตาม

0: าจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี
1: ่
0: ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงครรภ์แก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการดื้นพัดตกหกล้มในบ้านอันนี้คงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียอกเสียใจจากการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจอาจจะยังไม่กลับสู่ปกติมีการเสียเลือดเกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจนะครับให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
2: ที่ข้าวนอนตื่นสายที่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
1: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี้
3: แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
1: ครับ
3: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะพี่เขากินนมแม
4: ่โอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ฝ้ายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตต้องแท้งถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งที่3นั้นก็ประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีน้องปันพันดาวน่ารักสดใสนะคะมาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
1: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่าให้ไปฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มครรภ์ตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมดังที่คุณพ่อคุณแม่และก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
5: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงครรภ์ด้วยอาหารการกินค่ะ
6: ดื่มทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
7: นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
8: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินไหมหม
5: อสงสัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้อะไรไม่ควรกิน
9: ส้มตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
5: ในเป็นพ่อเป็นแม่เสาร์หน้าห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงค่ะ
1: ส่วนตอนนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
10: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
11: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
5: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
11: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
12: เราต้องแปลงร่างกันใหม
5: ่แยกตัวออก
13: โอ้แยกกันเหรอ
5: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
14: ย้อยเย
11: ้หัวแหลม
14: ฟ้าแฝดตองและตาม
12: ฉากและฉาย
14: นับ4 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคมต้องตัดตัดตัดตัด
12: ขนแดงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
1: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: โอ้ยมันคนละชั้น
1: อะไร
2: ซบหน่อยดีมากครับ
3: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: ช่องดรามาชาแนลนั่นแหละไม่เปลี่ยนช่องอื่นบ้างเลยจ๊ะ
5: ไม่เปลี่ยนหรอกช่องโปรดอยาก
4: โอ้โห
6: คุณป้าคะ
0: นี่คุณอิงนี่คุณเหยียบเท้าผมนี่คุณไม่คิดจะขอโทษอะไรสักคำเลยเหรอ
6: ช่วยอิงด้วยนะคะ
0: ช่วยผมต่างหากเมื่อกี้คุณเหยียบเท้าผมเต็มปุ้มเนี้ยโอ้โหต้องช่วยผมครับ
5: โอ้ยปองอย่าพูดแซ่บแม่จะฟังหนูอิงพูด
0: แม
6: ่อิง
5: เป็นไรอะลูกหน้าตาตื่นมาเชียฮะ
6: อิงโดนโรคจิตสะกดรอยตามนะคะ
5: ฮะ
6: ใช่ค่ะ
0: เออแล้วจำลักษณะเขาได้ไหมครับว่าแต่งตัวยังไงหน้าตาแบบไหนเลยจะได้แจ้งตำรวจถูก
6: เออฉันไม่ได้หันไปมองตรงๆอะแต่ว่าคือฉันรู้สึกได้เหมือนมีคนเดินตามมาข้างหลังอะ
0: ตามมาข้างหลังโอ้ชัวเงาตัวคุณเอง
6: นี่แกกวนประสาทฉันได้ไหมกำลังตื่นเต้นอ่ะ
0: ไม่อยากคุณเครียดอ่ะ

0: แม่ว่าหน้าหนูอิงอ่ะอยู่บ้านคนเดียวอันตรายมากเลยลูกวันนี้มานอนที่นี่นะแล้วพวกเราอ่ะคอยดูกันใครมาด้อมด้อมมองมองนะบ้านหนูอิงแล้วเรียกตำรวจจัดการมันเลย
1: ถูก
2: ใช่นี่น้องอิงนอนห้องพี่เลยนอนด้วยกันปลอดภัยที่สุดนะนี่ส่วนแก
1: ครับ
2: โป้งไปนอนเฝ้าหน้าบ้านถ้าเกิดไวโรคจิตมานะแกหอนเรียกได้เลย
1: ได้เลยบ
3: ู๊เนี่ย
1: เป็นไงเจ๊
2: อ
1: ้
2: าวมีหอนเหมือน
1: ไม่ใช่หมาไม่ใช่หมา
0: หนูเองไม่ต้องเกรงใจน
3: ะ
0: ถ้าหนูกลับบ้านไปตอนนี้ป้าก็ยิ่งเป็นห่วงนอนซะที่นี่นะลูกนะ
3: จะดีเหรอคะ
0: ดี
3: ก็คงต้องนอนแล้วมั้งขอบคุณนะคะทุกคน
1: ไม่ต้องขอบคุณหรอกครับผมเองยังไงผมก็คิดคุณ500อยู่แล้วคือ500โอเค
2: ไปคิดน้องแบบนั้นได้ยังไงฮะน้องก็นอนน้องพี่นี่พี่คิด400
0: ไม่ต้องเกรงใจบ้านเรานะลูกนะแม่คิด200
3: แม่ไม่ได้หรอกค่ะงั้นอิงลาก่อน

0: ผมเอง
1: คุณนี่มาไม่ให้ซุ้มไม่เสียงเลย
2: เฮ้ย
0: นี่มันบ้านผมอะแม่ผมก็ทำอย่างนี้ประจำอะจะให้ต้องจ้างแตรวงมาเป่าแป้งแป้งแป้งมาแล้วเหรอเอากำลังจะเปิดขวดเอาแค่นี้ก็เปิดไม่ออก
1: โอ้ยเปิดไม่ออก
0: ผมเปิดเองนี่แค่นี้ก็เปิดไม่ออกโถเอ้ยแรงไปไหนหมด
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันทำปากเก่ง
0: ช่วยหน่อย
1: โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันจับข้างล่างเธอจับข้างบนไปคุณกลับมา
0: อึ๊บค่อยๆนะ
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
0: อึ๊บใกล้แล้วโอ้ย
1: เหนียวมาก
0: อึ๊บ

0: ึ๊บไปต่อดีกว่า
1: อุ๊ย
0: โอ้โหคืนนี้อะไรกันเฮ้ย
2: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตกใจหมด
0: คุณหมอ
2: โอ๊ย
0: หมอ
2: นี่ไงพอดีเดินไปที่ตู้เย็นใช่ไหมคะแล้วก็แบบไปหยิบมาแล้วก็เปิดมันเปิดไม่ได้เขาก็เลยมาช่วย
0: ใช่ครับ
3: เข้ากันปีเป็นคุยเลยเนาะ
2: ค่ะ
3: ทำไมต้องหน้าแดงด้วย
2: ฮะหน้าแดงเหรอไม่นี่อ๋อเฮ้ยมันร้อนเนาะ
0: ใช่ครับร้อนครับ
3: เจ๊ผมเชื่อน้องผม
0: ครับ
2: พี่วิทย์มาได้ไงคะเนี่ย
3: มาได้ไงก็มาหาเรานี่แหละไปที่บ้านเธอไฟก็เปิดอยู่แต่ไม่มีคนอยู่ฉันโทรมาเธอก็ไม่ยอมรับสายก็เลยคิดว่าต้องอยู่ที่เนี่ย
2: ก็โรคจิตมันชอบตามอิงแล้วก็คุณป้าเขาเป็นห่วงก็เลยให้อิงมานอนที่นี่ค่ะ
3: เหรออ ืมใช่ครับผมไว้ใจคุณได้ใช่ไหมโป่ง
0: ฮะใช่ครับอ๋อไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ครับหมอครับ
4: โอ้ยโอ้ย
3: เสียงอะไรทำไมฟังดูแปลกๆครับ
2: ต้องเป็นโรคจิตที่ตามอิงมาแน่เลยค่ะ
0: เฮ้ยไม่ใช่มั้งผมว่าคุณอิงคิดมากไปหรือเปล่าไม่ใช่หรอก
4: โอ้ย
2: นั่นไง
4: โอ้ย
0: คุณอิงจะทำอะไรครับ
2: โทรแจ้งตำรวจไง
0: โอ้โหไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับผมว่าเดี๋ยวผมจัดการเองดีกว่าเดี๋ยวคุณหมอกับคุณอิงไปหลบอยู่ด้านนู้นดีกว่าครับ
3: ไม่เป็นไรผมช่วยคุณไปดูดีกว่า
0: เอ้ยไม่เป็นไรครับผมว่าผมจัดการคนเดียวได้ครับ
3: ผมว่าคุณหมอกับคุณอิงนะครับไปหลบอยู่นั้นปลอดภัยกว่าครับ
0: ถ้าเผื่อผมเหลือปากกว่าแรงผมแล้วเดี๋ยวผมตามคุณหมอเองไปหลบนั่นเหรอตรงนู้นดีกว่าครับ
3: ครับผม
2: เหรอคะ
0: ครับ
3: ไปดีกว่าครับ
0: นู่นครับด้านนู้นเลยครับนี่ห้องนู้นครับ
3: ครับ
0: เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมเรียกครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับ
3: อุ้ยเฮ้ย
4: เข้ามาเร็ว
2: โอ้ย
0: เฮ้ยเป็นไงบ้างต้องสลับถุงผ่อนเรียบร้อยป่ะ
4: เรียบร้อยแต่พวกมีคิดจะถามถึงอาการป้องหน่อยเหรอ
0: เป็นไรมากป่ะล่ะ
4: ก็ตอนที่ป้องเอาถุงของขวัญไปสลับให้พี่อิงอ่ะแล้วป้องปีนกำแพงกลับมาบ้านเราเนี่ยป้องดันตกจากกำแพงอ่ะดิ
0: เฮ้ย
4: เจ็บไหล่หมดแล้วเนี่ย
0: โอ้แต่อย่างนี้กำแพงบ้านจะร้าวป่ะเนี่ยแม่บ่นตายเลย
4: โอ้โหห่วงป้องก่อนไหมอ่ะ
0: น้องหลักเฮ้ยนิดเดียวเองงั้นเดี๋ยวพี่มาเหนื่อยเดี๋ยวพี่เอาน้ำเย็นให้กินดีกว่านะ
4: โอ้หลักคนปวดไหล่เอาน้ำเย็นให้กินโอ้ย
0: ลูกจิตครับเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นหน่อยครับอันนี้ไม่ใช่โรคจิตนะครับนี่ดูนี่คือไอ้ป้องน้องชายผมเองครับ
3: ฮะ
0: จะใช่ครับป้องครับ
2: ป้อง
3: โอ้โหเกือบไปแล้วเชียวเกือบโดนแล้ว
5: นี่หมายความว่าแกจะเซอร์ไพรส์งานวันเกิดน้องอิงเลยให้ป้องเนี่ยเอาถุงของขวัญเนี่ยเอาไปแอบไว้ในรั้วบ้านของน้องอิง
3: ครับ
5: แต่ดันหยิบถุงผิดเป็นถุงชุดชั้นในของฉันเลยให้ป้องเนี่ยรีบปีนกลับไปเอาถุงชุดชั้นในฉันคืนมาเพราะแกคิดว่าน้องเขาอะจะหาว่าแกเป็นโรคจิตใช่ไหม
3: ครับ
4: อุ้ยสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่อิง
2: อ๋อขอบคุณครับ
4: วันนี้เป็นวันเกิดพี่อิงอะแต่เกิดเป็นวันตายผมซะแล้ว
5: นี่โอ้ทีหลังนะจะใช้ใครอะดูซะก่อนไปใช้ป้องอะอุ้ยเขาก็เห็นว่ามันเป็นโรคจิตอะสิดูหน้ามันสิ
4: โอ้ย
3: โหเนี่ยหน้าไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่เสียงอะเหมือนมาก
4: ก็ผมปวดไหล่จริงๆนะครับนี่ปกติเนี่ยทำงานส่งอาจารย์ก็เมื่อยไหล่จะตายอยู่แล้วมาตกกำแพงอีกอะปวดมาก
3: มาเดี๋ยวหมอดูให้ครับ
2: เฮ้ยเสียงอะไรคะ
5: เฮ้ยเสียงอะไรอะ
0: เฮ้ย
2: เฮ้ย
3: เอ้าสวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีโจ
2: โจมาได้ยังไงเนี่ย
4: ก็วันนี้มันเกิดอิงไม่ใช่หรอเอาของขวัญมาให้ไง
2: ขอบคุณอ๋อทุกคนคะนี่เพื่อนอิงเองค่ะโจนะคะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ
4: มาพอดีเลยครับพี
3: ่
4: ผมกำลังปวดไหล่อยู่พอดีเลยอ่ะ
3: ไปทำอะไรมาแล้วยังเจ็บอยู่หรือเปล่าเนี่ย
4: พอดีตกกำแพงบ้านครับยังปวดอยู่เลยครับเนี่ย
3: อ๋ออาการปวดไหล่เนี่ยนะเราจะทำให้เป็นไหล่ติดได้นอกจากว่าการอักเสบของข้อไหล่แล้วเรารักษาโดยไม่เต็มที
4: ่แล้วอย่างนี้ผมจะเป็นไหล่ติดไหมครับ
3: อาการไหล่ติดนะครับเป็นได้3ระดับก็คือ1การปวดนะครับจะอยู่ใน2เดือนเราจะปวดมากการเคลื่อนไหวเราจะได้น้อยมากแล้วอย่างที่2ไหล่เริ่มติดแล้วอาการปวดจะลดลงนิดนึงแต่ยังเคลื่อนไหวได้น้อยลงกว่าเดิมอย่างชัดเจนและการที่3เริ่มฟื้นฟู
4: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีรักษายังไงครับ
3: มีครับก่อนแรกเลยเราต้องพักให้มันหายเจ็บก่อนอาจจะทานยาก็ได้นะครับตามที่แพทย์สั่งหรือว่าอาจจะประคบเย็นในเวลาที่ปวดลดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ทำให้รู้สึกปวดนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยนะครับ
6: แต่ว่าผมเคยได้ยินว่ามีการบริหารควบคู่ไปกับการรักษาด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับผมลองทำท่าเลยไหมครับ
4: ได้ครับ
3: ท่าแรกนะครับเดี๋ยวหันหน้าเข้ากำแพงนะครับยืนอย่างนี้ค่อยๆเขียนนิ้วขึ้นไปให้ได้สูงสุดถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดก่อนนะ
4: ได้ครับ
3: แล้วค้างไว้สัก5สัก10ถึง15วิทำซ้ำลงมาช้าๆค่อยๆขึ้นไปไหล่ข้างนึงเป็นด้านข้างเหมือนกันเขียนนิ้วขึ้นไปเขียนนิ้วขึ้นไปถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดเลยนะครับทำซ้ำค้างไว้10ถึง15วิลองแค่2ท่าก่อนไหม
4: ได้เดี๋ยวลองท่าแรกก่อนดีกว่า
3: ท่าแรกหันหน้าเข้ายื่นนิ้วไปค่อยๆเขียนนิ้วขึ้นไป
4: เฮ้ยดีขึ้นเลยครับหายเจ็บแล้ว
6: คนละข้างกัน

0: อ้าว
1: ลืม
2: มาทางน้องลืม
3: อยากทำด้วยเลยอะค่ะอุ้ย
2: โอ้โห
3: อุ้ยไม่เมื่อยเลยอะพี่หนู
4: โอเคครับถ้า1ท่า2ไปแล้วนะครับมีท่าที่3แค่ยกขึ้นมา

0: และค้างไว้นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเหมือนเดิมถ้าทำแล้วรู้สึกเจ็บให้หยุดให้ประคบเย็นหรือทานยาต้องทำหลังจากรู้สึกเจ็บน้อยลงแล้วนะหลังจากที่เราเจ็บมานะครับ
1: ลองทำดูสินั่งพยักหน้าอยู่นั่นแหละ
2: ลองแล้วปวดแขนสิไม
1: ่
2: ไหวแล
1: ้
2: ว
1: ไม
2: ่
1: แม
2: ่
1: ลอง
2: ทำ
1: ส
2: ิ
1: ไ
0: ม่ไหวแล้วครับสวัสดีครับโซนี้นะครับจะเป็นการบรรเทาอาการไหล่ติดนะครับหรือว่าเป็นการท่าบริหารเพื่อทำให้ไหล่สามารถมีพิสัยในการที่จะหมุนหรือจะก้างออกหรือจะขยับในทิศทางต่างๆได้มากขึ้นนะครับทีนี้มีประมาณ4ท่าง่ายๆครับพี่หนุ่มง่ายๆเลยพี่เควินพร้อมไหมพี
3: ่พร้อมครับผมในการวอร์ม
0: โอเคง่ายๆเลยครับ4ท่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านนะครับเรามีกำแพงนะครับเราสามารถใช้กำแพงเป็นตัวช่วยได
3: ้ของพี่ไม่มีกำแพงเลยพี่อยู่ใต้ทางด่วนเอากำแพง
4: เอาต่อมอก็ได้พี่เรา
0: เลือกนี่ครับจะเป็นท่าง่ายก็คือคนที่ไหล่ติดนะครับพิสัยหรือว่าการที่เราจะแกว่งแขนกลางแขนหุบแขนนี่ครับมันจะได้น้อยกว่าคนปกติเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บมาหรือเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันไม่ได้รักษาหรือไม่ได้เคลื่อนไหวทำให้เกิดอาการไหล่ติดได้
3: นะครับมันจะเป็นพังผืดหร
0: ือใช่ใช่แล้วครับมันจะเป็นพังผืดการที่กล้ามมันซ่อมแซมหรือเอ็นซ่อมแซมเองจะทำเป็นพังผืดจะทำให้มันติดหรือมันล็อกอยู่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เคลื่อนไหว
3: อ๋อถ้ามันล็อกเนี่ยคือมันมีพังพรอยู่ข้างใน
0: พังผืดพังพรนี่เป็นตัว
3: เราจะแก้ไขยังไงอ่ะคุณ
0: ได้เลยครับงั้นเราก็ต้องมีการบริหารนะครับของหัวไหล่นะครับหัวไหล่เราสามารถเคลื่อนที่ได้360องศาเลยใช่ไหมอย่างนี้เลย
3: ไปอย่างนี้ได้
0: ใช่ครับไปอย่างนี้ได้เลยคนปกติ
3: แต่ถ้าคนนี้ถ้ามันติดนะฮะ
0: ตรงนี้ถ้าเขาอาจจะยกได้แค่นี้ก็ติดแล้วหรือว่ากางออกไม่ได้อย่างนี้ทีนี้เรามีท่าบริหารสมมติเรามีกำแพงนะครับสมมติมีกำแพงที่บ้านสมมติพี่เคยไม่เป็นกำแพงผมอาจจะค่อยๆยก
1: คนลุกอ่ะคนลุกอ่ะฟัง เ
0: งี้ยผมยังไม่ได้สะกิดเลยพี่ทีนี้ผมค่อยๆไต่ขึ้นไปนะอย่างนี้จนถึงว่าสุดแค่ไหนเรารู้สึกว่าตึงแล้วไปไม่ได้แล้วเนี่ยถ้ากำแพงเนี่ยมันจะช่วยตรงนี
3: ้
0: แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีกำแพงหรือว่าเราอยากจะทำทุกที่เลยเราก็แค่ค่อยๆยกมือมา
3: อันนี้คือไม่มีกำแพง
0: ใช่ครับจะมีท่าแรกก็คือ
5: ต้องขยับนิ้วไหม
0: ไม่ต้องก็ได้ครับพี่ขยับนิ้วเหมือนเป็นการจินตนาการว่าเรากำลังขึ้นไปเรื่อยๆนะเราคนไรติดเนี่ยเขาจะได้แค่ประมาณเนี่ยแล้วก็ค้างไว้ถ้ามีกำแพงจะเป็นตัวช่วยในการที่เขาจะมีที่จับในการค้างไว้ใช่แล้วก็เขาจะตึงมากแล้วเขา
5: ตึงมากก็จะได้มีที่พึ่ง
0: ใช่แล้ว
5: ที่อาศัย
0: ใช่ก็ตึงมากก็ค้างไว้เฉยๆประมาณ10วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยๆโทษทีครับค่อยๆสไลด์ลงมาอย่างงี
3: ้
0: สไลด์ลงมาปล่อยลงมา
3: ก็ปูไต่ลงมาเรื่อยๆ
0: ใช่แล้วครับไต่กำแพงแล้วพี่อย่าไปไต่อย่างอื่นนะ
3: ครับ
0: โอเค
3: แล้วทำขึ้นทำลงเงี้ยเหรอ
0: ใช่ๆครับก็ค่อยๆขึ้นไปใหม่เพราะว่าครั้งที่2ครั้งที่3เลยครับจะได้พิสัยหรือจะได้ระยะมากกว่าครั้งแรกแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะเหมือนตอนแรก
5: กล้ามเนื้อมันได้คลายไป
0: ใช่แล้วครับพี่หนุ่มเก่งมากเลยนั่นแหละครับนี่ก็ค้างไว้ถือก่อนเราทำได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะคนในคนปกติก็สามารถบริหารได้อย่างนี้โดยการที่ขึ้นไปเรื่อยๆจะรู้สึกตึงไหม
3: โอ้ครับตึง
0: ใช่ครับถ้ารู้สึกตึงเราก็ค้างไว้เลยหรือไปดิก็ไปได้เลยนะครับใช่แต่เน้นให้แขนเหยียดตรงไว้นะ
5: สามารถไปข้างหลังได้ไหม
0: ได้เลยครับได้เลย
5: มาใหม่ๆ
0: ใช่แล้วครับอาจจะดูสังเกตว่าถ้าเกิดเราขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมตัวเราเบี่ยงแสดงว่าม ันไม่ได
5: ้
0: หม
5: ุ
0: นไปข้างหลังอย่างแท้จริง
5: อยู่
0: ใช่เรายังรู้สึกตึงๆมีอะไรรั้งๆอยู่ใช่ไหมครับ
3: อันนี้ตัวเราไปเอง
0: ใช่ครับถ้าเกิดอย่างนี้มันจะเนี่ยแขนตรงเห็นไหมผมยังได้แค่นี้เองเห็นไหม
3: อ
0: ัน
3: นี้คุณโจ้ติดหรือไม่ติด
0: ติดแต่ยังทุกคนมันถ้าติดมันจะติดมากจนเท่าไหร่ครับขยับไม่ได้จน
3: อันนี้ติดกี่เดือนนะ3เดือนยัง
0: อุ้ยเออ
3: 3เดือนได้ไปจ่ายเลยเขาตามยึดนะฮะ
0: ได้ประกันแล้วครับ
3: ก็คนละติดจบแขนติด
0: โอเคถ้าเกิดเราทำทั้งสองข้าง
5: เราเข้าใจนะครับว่าคนมีปม
0: ผมประสบการณ์ยังน้อยครับพี่ครับ
3: ช่วงนี้ตลกไม่มีเวทีเลยหาคนเปี้ยนอยู่แถวนี
0: ้เราสามารถทำได้2ข้างเลยนะครับสมมติเรามีกำแพงใช่ไหมครับขึ้นไปกำแพงหรือไม่มีกำแพงก็ยกได้2ข้างเลยจนรู้สึกว่าตึงแล้วค้างไว้นิดนึงจะตึงรู้สึกตึงบริเวณ แขนด้านหลังหรือว่าตรงหลังตรงนี้
4: ช่วงนี้นะ
0: อันนี้ถูกแล้วไม่ได้ผิดอะไรว่ามันจะตึงหรือมันจะอะไรแต่คนไหล่ติดเขาจะได้แค่นี้แหละประมาณนี้ใช่สมมติว่าทำทั้งสองข้างยกขึ้นไปถ้ามีกำ

0: แพงก็ค่อยๆไต่ระยะขึ้นไป
1: แต่ถ้าขึ้นยังไม่ได้ก็คือเราก็ชะลออยู่ไว้ก่อน
0: ใช่แล้วครับ
1: เพราะว่าแล้วก็ค่อยลงมา
0: ใช่แล้วครับสมมติว่าอย่างที่คนไหลติดนะครับเขาจะครั้งแรกได้เท่านี้ครั้งที่สองได้เท่านี้อาทิตย์ที่สามได้เท่านี้อย่างนี้เขาจะเป็นการก้าวหน้าของเขาใช่ทีนี้ไหลมันสามารถเคลื่อนที่ได้หลายทิศทางอันนี้มีด้านหน้าแล้วเราไปด้านข้างด้านข้างก็ง่ายๆเลยขอข้างขวาก่อนนะพี่ขวาค่อยๆยกขึ้นมา
2: ต้องไต่ไหม
0: ได้ครับพี่
2: เหมือนเรามีกำลังไป
0: ใช่แล้วนี่เห็นไหมอัน
2: นี้เหมือนแปลงร่างเป็นไอ้มดแดง
0: ต้องอย่าง
2: น
0: ี้พี
2: ่ให้อย่างนี
0: ้ค่อยๆไต่ขึ้นมาเน้น
2: มดแดง
3: โอ้บอกกันรู้แล้วแก
0: ่ผมทัน
2: โอ้ตัน
0: ค่อยๆไต่ขึ้นไปทีนี้ถ้าชิดหูได้ชิดหูเลยแต่คนไหลติดเขาจะได้ประมาณอย่างนี้ประมาณแค่นี้ยกขึ้นมามันจะตัวจะยกขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่ามันเจ็บมันตึงแล้วมันรั้งนะครับ
2: ผมรั้งหน่อย
0: ใช่แล้วถ้าเกิดยกได้จริงตัวจะไม่เอียงนี่ตัวจะไม่เอียง
2: ต้องค่อยๆขึ้นใช่ไหม
0: ใช่ครับค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะครับ
2: ครับ
0: จนถึงจุดที่เราตึงแล้วเราค้างไว้10วิเหมือนกันแล้วก็ลงมาค่อยๆไต่ลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกสัก3ที่นะครับแล้วค้างไว้สำหรับคนธรรมดาก็ทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ไหลติด
2: คือว่าตึงตรงไหนก็หยุดค้างตรงนั้นเลย
0: ใช่ใช่แล้วครับเพื่อเป็นการยืดถึงว่าเรามีกำแพงเนี่ยเราจะมีสามารถที่เราจะเกาะหรือเราจะอะไรอย่างนี้ได้มันจะรู้สึกตึงกว่านี
1: ้มันจะมีสร้างความเชื่อมั่นว่าเราสามารถค่อยๆไต่ขึ้นไปได้
0: ใช่ใช่
2: แล้วครับ
1: ความรู้สึกนะ
2: ปฏิบัติบ่อยๆพังผืดมันจะหายไปเอง
0: ใช่ใช่แล้วครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวจะทำให้มันยืดยืดยืดจนมันหายไปเอง
2: อยากให้เมียหายไหมทำแบบนี้เมียจะหายไปพังผืดจะหายเมียจะเหลือ
1: เดี๋ยวรีบตื่นเช้ามาทำเลย
0: โอเคครับเหลือสองท่านะวันนี้เดี๋ยวเราก็สุดท้ายที่สองก็คือยืดหัวไหล่ด้านหน้าอันนี้จะคล้ายๆกับที่มีใน EP เลยนะครับก็คือ
2: ประสานมือใช่ไหม
0: มือค่อยไปด้านหลัง
1: ประสาน
0: มือนะครับยืดตบขึ้นแล้วค่อยๆดันออกมาถ้ายกได้ยกเลยยกแขนนะครับอันนี้อย่ากั้นหายใจนะอย่าลืมอย่ากั้นหายใจอ๋ออ
2: ย่ากั้นหายใจปกติใช่ไหม
0: ใช่ครับหายใจปกติไว้แต่รู้สึกตึงบริเวณไหล่ด้านหน้าและหน้าอก
2: นานไหมพี่โจ๊ก
0: ค้างไว้สักประมาณ10วิหรือถ้ามือใหม่ยังทำไม่ไหว5วิก็ได
1: ้โอเค
0: พยายามค้างไว้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เองทำได
1: ้งั้นเรารีบนับเถอะ
0: โอเควิ่งหนึ่งโอเคค่อยคลายค่อยคลาย
2: เพราะเราคลายแล้วก็คลายลงช้า
0: ค่อยคลายลงช้าแล้วก็ปล่อย
1: โอเคสิบหนึ่งสิบแล้ว
0: สักสิบที
1: ่สิบแล้ว
0: สิบวินาทีไม่สิบที
2: เหมือนลมมันเดิน
1: ใช่มันบึ้มเลยมัน
0: ใช่ใช่แล้วท่าที่สี่นะครับ
2: แสดงว่าเอามาพึกผมหายแล้วเนี่ย
0: ยังไม่เป็น
2: มันวูบไปแล้วดี
0: โอเคเดี๋ยวมาท่าที่สี่นะครับมือขวาจับไหล่ซ้ายถูกไหม
2: ขวาจับไหล่ซ้าย
0: ตั้งขึ้นมาใช้มือนี้มือซ้ายใช่ครับค่อยๆดันเข้าหาตัวนะครับแขนยังตั้งอยู่นะไม่ชี้ปิดหน้าหรือว่าไม่กดต่ำอย่างนี้เกินไปตั้งขนานกับพื้น
1: เสมือหัวไหล่
0: ใช่แล้วครับค่อยๆดันเข้าหาตัว
2: ดันเข้ามาใช่ไหม
0: ใช่ครับดันหาตัวให้แขนเลยไหลไปเลยฟีได้เลยไม่ต้องเกร็ง
2: จนว่าจะสุดใช่ไหม
0: ใช่ครับจนรู้สึกตึงบริเวณนี้จะตึงบริเวณนี้ใช่แล้ว
1: ตัวนี้นับหนึ่งถึง
0: นับหนึ่งถึงสิบได้เลยอันนี้มือพี่วางได้เลยนะครับวางรีแลกได้เลยเราดันแค่
2: ต
0: ั
2: วไปแค่ตัวการเก็บนะ
0: โดนตัวไหนมาเดี๋ยว
2: มันเหมือนจับตัวประกัน
0: เลยเล่นในบทบาทสมมุตินี่ค้างไว้10วิเหมือนกันนะครับแล้วต้องรีบไปแล้วเปลี่ยนข้างรออีกข้างนึงเพื่อจะรับสนปล่อยตัวประกันก่อน
2: รอบแล้วเราม
0: ือซ้ายจับไหล่ขวาตั้งแขนขึ้นนะครับค่อยๆดัน
2: ดันแบบดันเหมือนเดิม
0: ใช่ครับ
2: ดันยังไม่ออกไปอีก
0: เอามาใหม่แล้วทีนี้ที่สำคัญคือเวลาเราดันนะครับพยายามทำให้ตัวตรงครับเราไม่บิดตัวตามไปอย่างนี้นะกำหรือแบก็ได้ครับเราจะไม่บิดตัวตามนี้นะเราจะดันเข้าหาตรงๆนะครับแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคไงครับ4ท่า
1: โอ้โหเท่าวูบวาบนะ
0: ใช่ครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อเพราะว่ากล้ามเนื้อมันคลายตัวแล้วทำให้เลือดลมมันไหลดีขึ้นอ
2: ย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจพวกยาโดปยาอะไรไล่เลือดไล่ลมเลยใช่ไหม
0: แล้วแต่พี่เลยครับแล้วแต่ศรัทธาอันนี้ครับก็จะมี4ท่านะครับก็จะเป็นท่าไต่กำแพงด้านหน้า ไต่กำแพงด้านข้าง
1: ข้าง
0: ท่านี้ค้างไว้10วินะครับข้างแล้วก็ทำซ้ำสัก 3-4 รอบก็ได้นะแล้วก็จะมีท่ายืดหัวไหล่ด้านหน้าและหน้าอกใช่แล้วแอนอกดันมือขึ้นนะครับเราค้างไว
1: ้แอนอกพกอะไรคุณเควิน
2: พกเงินไปด้วย
0: โอเค
1: ครับ
0: โอเคครับแล้วท่าที่4สุดท้ายก็เป็นท่า
1: ที่4
0: ยืดหัวไหล่ด้านหลังอย่าลืมมือขวาจับหัวไหล่ซ้ายนั่นแหละโอเค
2: หรือเรื่องง่ายๆคือจับตัวประกัน
0: อืมใช่ครับจับตัวประกันอย่าทะเลาะกันเองพอ
2: ท่านี้ดี
0: โอเคครับ4ท่าง่ายๆครับพี
2: ่
0: ก็ค้างไว้ประมาณ10วิถึงจุดที่ตึงควรทำให้ตึงไม่ควรทำให้เจ็บเนาะถ้ารู้สึกเจ็บให้ผ่อนลงมานิดนึงโอเคครับสามารถทำได้เช้าเย็นเลยครับ 3-4 เซตต่อท่าก็ได้
2: แล้วผมกระชับขึ้นเลยฮะแปลกเนาะทำยังไงที่ให้มันหน้ากระชับขึ้นมั่ง
0: ต้องฉีดแล้วพี
2: ่คนแต่งหน้าบนนะพี่เควินมาทีไรแป้งหมดทุกทีเข้าอยู่ในหลุมหมดเยอะใหญ่เจอนะมีคน
0: โอเคครับนี่ก็เป็น4ท่าง่ายๆนะพี่อย่าลืมทำกันที่บ้านได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: เราไม่ทำบ้านเราได้ไหมแต่ทำบ้านคนอื่น
0: ได้เลยพี่ทำบ้านพี่หนุ่มได้ครับก็เป็นท่าบริหารง่ายๆ4ท่านะครับสามารถเอาไปทำได้เลยนะครับ
3: โหนี่ขอบคุณพี่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอากลับไปลองทำทุกวันเลยแต่ละท่าเนี่ยทำง่ายมากเลย
0: อย่าลืมทำให้ถูกข้างนะครับ
3: แซวนะเนี่ย
4: ขอบคุณนะสำหรับของมันเกิด
5: ยังไม่ต้องคุยแล้วครับลองเปิดดูก่อนดีกว่าครับว่าชอบไหม
4: ชอบผมฟันเหรอ
5: หมายถึงว่าชอบกระเป๋าเค้กพี่ซื้อให้ดีกว่ามั้ง
4: ค่ะไปกระเป๋าเค้กกันกระเป๋าเค้กกันนะคะ
5: ไปก่อนไปเชิญครับ
6: ก่อนที่ไหนครับ
7: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
8: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตุ๊ก
7: ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
8: ฝากหัวใจไว้ไง
7: โอ้ยไม่เคยรับฝากใคร
8: โอ้รับฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
7: เอาดอกไม้จันไปก่อนละกัน
8: ดอกไม้จันขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้าน
7: ี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกันฮะนี่เลย
8: ว้ายกระทะกระทะเขามีไว้ทอดนั่นแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยนะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะและในส่วนของพายุไต้ฝุ่นเมฆลานะคะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยพายุลูกนี้นะคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะและสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดตรังและสตูลค่ะเรามาดูคลื่นลมกันนะคะสำหรับวันนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเล

ามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีๆลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะนะเร็ว
7: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการรัชทันปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านขอพระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เฮ้ยมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโยก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
3: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
3: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตมีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน
2: ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าให้พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจัดส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและกันไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
2: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้า

0: ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
1: ๆรับทราบครับแม่
2: ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
3: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
4: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
3: ้มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
4: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ทุกคนสว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบไปเตรียมกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพให้พร้อมเพื่อมาสนุกกับเราในรายการ
2: อนุบาลชัยสมอง
0: รายการของเราจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นที่เรามีให้และวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นตรงลงมา1เส้นแล้วก็มีเส้นตรงแนวนอนนะครับอีก3เส้นขอให้ผู้ปกครองนะครับลากให้เด็กๆเลยนะครับตามแบบนี้เลยให้เวลา1 2 3นะครับคงจะลากเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆทั้งบ้านดูแล้วคิดไปพร้อมๆกันนะครับเอาเด็กๆที่นี่พร้อมวาดรูปกันไหมครับ
3: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วไปประจำ

ตอนนี้นะครับเราอนุบาลชาญสมรทั้งหลายมีสมาธิในการวาดอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าวาดไปเรื่อยๆไม่ได้นะต้องดูเวลาด้วยตอนนี้เวลาจะหมดแล้วครับน้องๆเร่งมือหน่อยครับเร็ว

0: น้องๆที่บ้านเสร็จหรือยังครับตอนนี้พี่เซฟจะนับเวลาถอยหลังแล้วนะครับใกล้หมดเวลาแล้วนะครับเอ้า5 4 3 2 1 0หมดเวลาครับเอาวางอุปกรณ์ครับตอนนี้เราอนุบาลชาญสมรนะครับก็วาดรูปเสร็จแล้วถึงเวลาที่เราจะมาสัมภาษณ์เขาแล้วครับว่าเขาคิดอะไรนะครับน้องตัวเต็งครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ว่าคนหยุดสมัยหยุดสมัยถนนครับคนเขาบอกว่าถนนมันแคบจังเลยก็เลยไปช่วยกันแต่ว่ามีอะไรเบียบอยู่ครับ
0: ครับ
1: แล้วคนเขาก็จมน้ำไป
0: ครับมีน้ำด้วย
1: คนช่วยเหลือมันก็มาแต่ว่าประตูปิดจนเอาออกไม่ได้ครับ
0: อ๋อเหรอครับเดี๋ยวเอามีถนนมีน้ำแล้วก็มีประตูนะครับมีคนเยอะแยะเลยสถานที่ทั้งหมดเนี้ยคือที่ไหนครับ
1: ที่ใต้ครับ
0: แล้วคนเหล่านี้นะครับเขาเดินมาเขาจะไปไหนกันครับ
1: จะไปกับกรุงเทพกันครับ
0: อ๋อคนใต้จะไปกลับกรุงเทพนะครับนี่คือผลงานของน้องตัวเต็งนะครับวาดรูปคนใต้แล้วก็กำลังเดินทางกันอยู่กับกรุงเทพนะครับเอาปรบมือให้หน่อยครับน้องคนที่2นะครับภาพนี้สวยมากเลยน้องจริงๆตั้งชื่อภาพไว้หรือเปล่าน
2: างเงือกอยู่ในทะเล
0: อ๋อนี่คือนางเงือกอยู่ในที่ไหนนะครับ
2: ในทะเล
0: ในทะเลนะครับแล้วถ้าขึ้นบกมาเขาจะมี
2: ขาม
0: ีขานะครับ
2: อันนี้เป็นบุ่มบังครับมันทำมาจากหุ่นกระบอก
0: อ๋อหนังเงือกนี้ไม่ใช่คนจริงนะครับเป็นหุ่นบังคับนะครับแล้วจากเส้นที่มีอยู่ตอนแรกเลยมีเส้นนี้กับเส้นขีดข้างๆนี้น้องจริงๆต่อเติมเป็นส่วนไหนของหนังเงือกล่ะครับ
2: ต่อเติมเป็นส่วนแขน
0: อ๋อต่อเติมเป็นส่วนแขนนะครับ
2: แล้วก็คอ
0: แล้วก็คอด้วยนะครับ
2: คอแล้วก็ตัว
0: แล้วก็ตัวด้วยนะครับ
2: ตรงนี้เป็นคอตรงนี้เป็นตัว
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะไหนน้องจริงๆโชว์มือให้ท่านผู้ชมดูหน่อยน่าโชว์ให้ดูหน่อยโอ้โหเป็นยังไงศิลปะต้องเลอะแบบนี้แหละเนาะอ้าวปรบมือให้กับผลงานนางเงือกหน่อยปรบมือน้องคนที่3นะครับน้องต้นน้ำวาดภาพชื่อภาพอะไรครับ
3: คนกำลังขับจรวด
0: คนกำลังขับจรวดนะครับไหนครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
3: คนขับจรวดออกจากโลก
0: ไหนครับไหนโลกอยู่ไหนครับโลกอยู่นี่แล้วจรวดอยู่ไหนครับ
3: จรวดอยู่นี่
0: จรวดอยู่นี่แล้วไปไหนครับ
3: กำลังจะไปหาดาว
0: ไปไหนครับไหนชี้ที่ดาวดวงไหน
3: ด
0: าวดวงนี้ไปทำไมไปทำไม
3: เพราะว่าคนเห็นว่า
2: ทำไมไม่ไปดวงนี
0: ้ทำไมไม่ไปดวงนี้ล่ะทำไมไปดวงนี้ล่ะ
3: เพราะว่าพระอาทิตย์ร้อน
0: พอพระอาทิตย์ร้อนไปไม่ได้แล้วจะไปดวงนี้เพื่ออะไรไปทำไม
3: เพื่อให้คนสนุก
0: นี่คือผลงานจรวดออกไปนอกโลกนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยปรบมือหน่อยเร็วๆมาดูน้องคนที่4บ้างนะครับคือผลงานของน้องยินดีนะครับของน้องยินดีเอาน้องยินดีครับไหนบอกเพื่อนๆทางบ้านหน่อยว่าหนูวาดรูปอะไรคะ
4: วาดรูปคนโดนไฟช็อต
0: วายคนโดนไฟช็อตคนโดนไฟช็อตครับจากรูปนี้
4: มีคนโดนไฟช็อตเขาแอบเขาไม่บอกแม่ว่าเขาว่าจะไปเปิดไฟเองแต่เขาอ่ะไปจิ้มเอาไม้ไปจิ้มไฟแล
0: ้
4: วทีนี้โดนไฟดูหัวใจก็ขึ้นมาสูงตรงนี
0: ้
4: เด็กหรือว่าผู้ใหญ่อ
0: ่
4: ะ
0: นี่เด็กหรือผู้ใหญ่ครับ
4: เด็ก
0: เด็กนะครับเด็กที่ไม่รู้นะครับก็เลยเอาไม้ไปจิ้มใช่ไหม
4: แต่ที่บ้านยินดีๆนะที่มีที่ปิดตรงเนี้ยถ้าลุนไฟช็อตตายพ่อแม่ร้องไห้เลย
0: พ่อแม่ร้องไห้เลยอันนี้คือน้องยินดีวาดเพื่อเตือนไม่ให้น้องๆทั้ง

0: บ้านทำตามใช่ไหมครับ
1: อันนี้คือผลงานเตือนสตินะครับของน้องยินดีนะครับปรบมือให้หน่อย
2: น
1: ้
2: องย
1: ิน
2: ด
1: ีอ้าวต่อมานะครับมาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับนี่คือผลงานของน้องข้าวหอมนะครับน้องข้าวหอมตั้งชื่อว่าอะไรครับ
2: คนมาทะเลค่ะ
1: คนมาทะเลนะครับเอาไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
2: อันนี้คือสระว่ายน้ำ
1: สระว่ายน้ำ
2: แล้วอันนี้คือทะเล
1: ทะเลนะครับ
2: อันนี้คือบ้านพักของคนอื
1: ่
2: น
1: โอ้มีบ้านพักของคนอื่นทำไมต้องเป็นบ้านคนอื่นล่ะครับไม่ใช่บ้านเราล่ะครับ
2: เพราะว่าเขาจะจัดบ้านให้คนมาไม่ให้คนมานอนนะคะ
1: อ๋อเขาจัดบ้านให้คนมานอนเขาเรียกว่าอะไรนะ
3: โรงแรม
1: โรงแรม
3: โรงแรม
1: แล้วมีอะไรอีกนะ
3: สวนสยาม
1: ตรงนี้คืออะไรครับ
3: ทำไมคน
2: ที่กระโดดลงสระค
3: ่
2: ะ
3: แล้วทำไมมันถึงนี่เลยอ่ะ
1: ทำไมสูงจังเลยล่ะครับ
2: เพราะว่าคนเอามันมาสูง
1: และนี่นะครับก็คือผลงานภาพคนไปทะเลนะครับของน้องข้าวหอมนะครับเอาปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยครับ นี่แหละครับท่านผู้ปกครองครับศิลปะนะครับไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยแต่ว่าศิลปะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้วยนะครับจากสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ลายเส้นเหมือนกันแต่เด็กๆจินตนาการให้กลายเป็นอะไรหลายอย่างเลยนะครับเอาละครับถ้าสนุกนะครับติดตามกับเราได้ใหม่คราวหน้านะครับวันนี้รายการอนุบาล
4: ชายสมอ
1: ลาไปก่อนค่ะ

0: อนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายเต่าขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆ เป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่าที่มีขาสั้นและเชื่องช้าการหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
2: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไร

กันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2

0: มาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่
1: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
2: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปไก่ตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ2กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
2: คำตอบคือข้อ2ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
1: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดู

0: ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เพื่อนๆจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนๆจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโม

0: ศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอนในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่8เพลงแม่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แผนการของเราเรียบร้อยแล้วเรารีบรายงานท่านปราณแห่งเงากันเถอะหัวจะพวกผู้กล้าเสร็จเราไปแล้ว
1: อย่างนี้นี่เอง
2: เสียงจากผู้กล้านี่มันไม่ได้ตกลงไปพร้อมกับพื้นแล้วหรอกเหรอ
0: นั่นน่ะสิแล้วตัวมันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยทำไมมาแต่เสียงอะ
1: ข้างบนนี
0: ่ฮะหน่อยนายรอดมาได้ยังไงกันเนี่ยจากผู้กล้า
1: ฉันรู้ตัวก่อนแล้วนะสิว่าพวกนายไม่ใช่หนังสือในต้นอิกดราซิลตอนที่เดินตามพวกนายน่ะฉันแอบสังเกตว่าในหน้าหนังสือบนตัวนายมันเขียนว่าอะไรถ้าเป็นหนังสือทั่วไปก็จะมีเนื้อหาในหนังสือเขียนอยู่แต่ของพวกนายน่ะไม่มีอะไรเขียนอยู่เลยมีแต่คำสั่งของปราดแห่งเงาเขียนไว้เป็นลายมือว่าให้กำจัดพวกผู้กล้าอย่างฉันฉันก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วพวกนายน่ะไม่ใช่หนังสือแต่เป็นสมุดของปราดแห่งเงานั่นเอง
0: เฮ้ยเจ็บใจนะ
3: ไหนล่ะไม่เห็นจะมีอะไรข้างในเลย
4: ทุกคนระวังนะอาจจะมีอะไรแอบซุ่มโจมตีพวกเราอยู่ก็ได
5: ้พ่อนายเห็นหรือเปล่า
4: เห็นอะไร
5: หินมันขยับได้นะ
4: ฮะหินขยับได้ไหนไหนมันจะกลิ้งมาทับเราอีกแล้วเหรอ
5: ไม่ใช่ขยับแบบกลิ้งมาทับ
4: ฮะ
5: นายดูดีๆสิ
4: ไหนฮ
5: ะ
4: เฮ้ย
5: เฮ้ยมาแล้ว

0: นี่ต้องเป็นสัตว์ประหลาดที่ปราดแห่งเงาส่งมาขวางพวกเราแน่ๆ
1: งั้นก็เพ่นเถอะ
2: เออครับเออครับพร้อมหรือยังครับอุ๊ยแม่ร่วงโอ้โอ้คือว่าว้ายผมเริ่มเหนื่อยแล้วล่ะครับ
0: โอเคพร้อมแล้วล่ะพ่อเอาล่ะ
3: คราวนี้นายโดนแน
0: ่ไม่โอ้โห
2: โชคร้ายหน่อยนะที่ปราดแห่งเงาเขียนพวกนายด้วยหมึกละลายน้ำพอโดนน้ำสาดคำสั่งที่เขียนไว้ก็เลยละลายหายไปหมดกลายเป็นสมุดเปล่าธรรมดาธรรมดาไป
4: แล้วนายไปเอาน้ำมาจากไหนกันแล้วเนี่ย
3: ก็กลั่นกันเอาไว้ก่อนจะเจอพวกนายนะสิของแบบนี้ต้องเตรียมตัวเอาไว้ตลอด
2: หัวเราะอะไรของนายอ่ะเสียสติไปแล้วหรือไง
4: ก็เมื่อกี้นายสาดน้ำมาหมดแต่ว่าฉันหลบได้ตอนนี้น้ำในหมดแล้วไม่เหลืออะไรจะมาสาดฉันแล้วฉันก็เลยหัวเราะเยาะพวกนายอยู่ยังไงเล่า
3: จริงด้วยน้ำฉันหมดกระติกแล้วจริงๆด้วยสิ
0: พร้อมแล้วนะงั้นก็เทหน่อย
2: ไอ้ที่อยู่ในหม้อที่เราช่วยกันเทใส่มังกรเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะเอื้อ
0: กระยาศาสตร์มหาปลัยไงล่ะ
2: หืมกระยาศาสตร์มหาปลัยเหรออ
0: ืมกระยาศาสตร์ธรรมดาน่ะแค่เคี้ยวฟันก็จะหักอ้าปากฟันก็แทบจะหลุดอยู่แล้วแต่นี่ฉันปรุงพิเศษให้ยิ่งแข็งและเหนียวหนักขึ้นไปอีกคราวนี้แค่รอให้เย็นอีกนิดเจ้ามังกรก็ขยับไปไหนไม่ได้แล้วล่ะ
3: เสียงอะไรอ่ะ
5: รั่วพอกับเอื้อตกอยู่ในอันตราย
4: อ๋อพวกของนายแยกกันไปอีกทางสินะป่านนี้คงจะเจอกับสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานแล้วละ
3: ฮะหน่อย
4: ถึงพวกนายจะรอดจากแผนการของฉันไปได้ก็ต้องโดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานอยู่ดีรีบไปช่วยพวกของนายเถอะจะได้โดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์จัดการไปพร้อมๆกันเลย
3: ไม่ต้องห่วงพวกเราไปแน่แต่ต้องหลังจากจัดการกับนายก่อน
4: น่าจะจัดการฉันยังไงในเมื่อน้ำในกระติกของนายมันหมดแล้วพวกนายจะทำอะไรฉันไม่ได้แล้วถ้างั้นฉันขอตัวไปก่อนดีกว่า
2: เดี๋ยวน้ำในกระติกต้นกล้าหมดแล้วก็จริงแต่น้ำในกระติกของท่านผู้เฒ่ายังอยู่นะ
4: ฮะไหนกระติกน้ำของผู้เฒ่านายอย่ามาหลอกฉันให้ยากเลยดีกว่า
6: อยู่นี่ไง
5: ฮ
6: ่
5: าลาก่อนนะ
3: พอหมึกที่เขียนละลายไปเจ้าพวกนี้ก็กลายเป็นสมุดเปล่าธรรมดาธรรมดาสินะพวกเรารีบไปช่วยพอกับเอื้อกันเถอะที่แท้ก็เป็นเสียงของเจ้านอนหินยักษ์นี่เอง
5: ทุกคนรู้ไหมว่ากระยาศาสตร์นี่จะยึดตัวเจ้านอนหินเอาไว้นะ
2: ต้องเป็นฝีมือของพ่อกับเอื้อแน่ๆเลยที่จัดการเจ้านอนหินยักษ์เนี่ย
3: ดูเหมือนว่ามันจะไม่พอใจที่เราคุยกันนะนายไม่พอใจอะไรเหรอนอนหินยักษ์นอนหินยักษ์นอนหินยักษ์นอนหินยักษ์นอนหินยักษ์โอ้ที่แท้ก็ไม่ชอบให้เรียกว่าหินยักษ์นี่เอง
2: ไม่ใช่แล้วฉันว่ามันไม่ชอบให้เราเรียกว่านอนนักหาก
5: นี่ไม่ใช่เวลาจะมาสนใจเจ้าสัตว์ประหลาดนี่ว่าชอบหรือไม่ชอบ

0: อะไรนะเรารีบออกเดินทางตามหาพอกับเอื้อไปดีกว่า
1: จริงด้วยเรารีบเดินทางกันเถอะ
2: ฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกผ่านประตูบานนี้ไปก็จะถึงใจกลางของรูทแลนด์แล้วนะพวกไมเมอร์อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะพวกกล้าแห่งเงาเอ๋ย
3: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละกล้าแห่งเงา
2: ฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกนึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีฟแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
3: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
2: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้แต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
3: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะ
4: พลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
2: เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ
3: เด็กผู้หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่า
4: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหน
3: หยุดนะ
4: นะ
3: พวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอกนี
4: ่เอ๊ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
2: ฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกถ้าพลังของพวกเจ้ามันยิ่งใหญ่จริงก็ลองดูสิว่าจะรับมือกับพลังของผู้กล้าแห่งรูทแลนด์คนนี้ได้หรือเปล่าส่วนจะหยุดข้าได้หรือไม่ก็ไว้ว่ากันทีหลังก็แล้วกันนะฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุก
3: น้อยเอ้ย
5: จะรีบไปไหนของนายเนี่ยต้นกล้า
1: โอ้ยก็แล้วนายจะตามมาสักใกล้ทำไมเล่า
5: เอาไงต่อทีเนี้ยก็รีบกลับออกไปใหม่สิ
1: ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรแล้วกันนะ
6: เ
1: ราเนี่ยแกหนีไม่รอดแน่ปราดแห่งเงา
3: ต้นกล้าต้นกล้าผิดข้าง
1: เอาเหร
3: อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม
1: ่คราวนี้กินนี้ไม่รอดแน่ปลาแทงเงา
3: อ
1: ้าวไหนล่ะปลาแทงเงาไปไหนแล้วอ่ะ
7: ปลาแทงเงาไปแล้วล่ะมีอะไรคุยกับฉันก็แล้วกันนะ
0: นี่เธอคือผู้กล้าแห่งเงาอีกคนนึงสินะ
1: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้ง3คนเบามือหน่อยแล้วกันนะ
4: ฉันว่าฉันรู้จักเธอนะแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนยังไงก็ระวังตัวแล้วกันนะพวกเรา
1: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้ง3คนเบามือกันหน่อยแล้วกัน
3: ก็ไม่อยากจะโดนหาว่ารังแกผู้หญิงหรอกนะแต่ยายคนนี้ท่าทางจะมีพลังประหลาดซะด้วยสงสัยต้องหนักมือซะหน่อยแล้ว
1: แต่ฉันว่าเธอก็คงจะเป็นเด็กที่ถูกปราดแห่งเงาล่อลวงเข้าสู่ด้านมืดเหมือนที่พวกนายโดนมานั่นแหละถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้รุนแรงกันหรอกนะ
3: นั่นนะสิว่าแต่ทำไมพวกนายถึงต้องมายืนเบียดคุยกันอย่างนี้ด้วยล่ะ
1: ก็เรา

0: กำลังกระซิบแผนการกันอยู่ถ้ายืนไกลๆกันเวลากระซิบก็ไม่ได้ยินนะสิจะพูดดังเดี๋ยวทางโน้นก็ได้ยินหมดสิว่าเรากำลังวางแผนอะไรกันอยู่นะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้าจะไม่ให้ลงไม้ลงมือกับยายนั่น
0: ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือตามไปขัดขวางปราดแห่งเงาไม่ให้ไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมามัวยืดเยื้อรับมือกับเด็กคนนี้ก็ได
1: ้จริงด้วยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราแยกออกไปห่างๆกันไว้ก่อนยังไงผู้กล้าแห่งเงานั่นก็ต้องโจมตีเข้ามาแน่ทีนี้ถ้าเธอโจมตีไปที่ใครก่อนผลที่เหลือก็ให้ฉวยโอกาสรีบตามปราดแห่งเงาไปได้เลย
2: แจ๋วเผลอๆถ้ายายนั่นเกิดภวักพะวงเสียสมาธิก็อาจจะพลาดท่าให้พวกเราจับตัวได้โดยที่ไม่ต้องลงมืออะไรรุนแรงด้วย
0: ดีถ้างั้นทำตามนี้เลยระวังอย่าให้มีพิรุธจนเธอสังเกตได้หรอว่าเรากำลังมีแผนอะไรอยู
3: ่แม่นี่ทำท่าจะกับกลัวคนไม่รู้ว่ากำลังวางแผนอะไรกันสักอย่างเลยนะครับ
4: เฮ้ยพิรุธจนไม่รู้จะพิรุธยังไงแล้วเนี่ย

0: เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไหมโทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมาก

0: ที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสวัสดีเพื่อนวันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
1: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกสนุกกันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
1: โหดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
1: โหใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:03 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
3: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
2: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
3: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
4: เราต้องแปลงร่างกันใหม
2: ่แยกตัวออก
5: โอ้แยกกันเหรอ
2: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
6: โยเย
3: หัวแหลม
6: ฟ้าแฝดตองและตาม
7: ฉากและฉาย
8: นับสี่
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
6: ต้องตัดตัดตัดตัด
4: หุ่นแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย

และตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองและของขวัญที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วของของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกันไกลแล้วน้องๆนะคะเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะตัดตัวปีกของมันออกนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ทีนี้นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะทีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะนี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยล่ะค่ะแล้วน้องติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่โบ๊ทได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องๆก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถ

อันเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะทีนี้น้องๆเรายังขาดกระดุมอีก1ตัวใช่ไหมคะเพื่อล็อกของกระเป๋าเราติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทำการมาร์กจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบผ้าที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่บงก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลยแต่มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าของตกแต่งกุ๊กกิ๊กก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระเป๋าถือคุณแม่กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องๆจะต้องใช้กล่องนมค่ะแบบนี้ก็มาพับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทำการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะทีนี้ค่ะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆเหมือนเดิมค่ะน้องๆเราจะมาตัดมุมนะคะเพื่อที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีก1แผ่นนะคะแต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6เซนติเมตรและตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆทีนี้นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อนน้องต้องกดๆพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องๆและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราอ่ะเราจะเจาะกระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะทีนี้ได้เวลาประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะพี่โบเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทำให้คุณแม่มากๆเลยใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆ อย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้ส่วนการของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์ทั้งของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยและของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์สวนสัตว์ทำเองกระดาษลังกระดาษสีผ้าสักกระดาษสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ในการทำสวนสัตว์ทำเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคอกสัตว์ของเรากันก่อนค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะแล้วก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทากาวลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะแบบนี้ทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลยโอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่โบจะทำความยาวทั้งหมด10เซนติเมตรด้วยกันค่ะแล้วก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะอันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โบจะพาน้องๆมาทำพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆ นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้เอาที่ตัวเองชอบเลยนี่แล้วเราก็จะใช้ผ้าสักกระดาษนะคะสีเขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะทีนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆน้องก็กดๆเอาไว้หน่อยหนึ่งนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะต่อมาเราจะมาทำกำแพงกันค่ะโดยที่น้องๆ นะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้องๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทาเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือถ้าอยากได้น้ำตาลโทนแดงก็ใส่สีแดงเพิ่มนะคะทาให้ทั่วๆทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้ง2ด้านเลยทีนี้เราจะมาทำประตูกันนะคะพี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำลายอิฐที่กำแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะตีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกำแพงนะคะน้องๆน้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทาแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะ
ตื่นเต้นไหมคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในการติดกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของ

ลงตามคอกต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องๆนะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในคอกไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ทำ OX มหาสนุกกระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป OX กาวกรรไกรคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม7คูณ7นะคะเป็นทรงจัตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่โบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็จะมาพับกันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้องๆทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆโอเคแล้วมาทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปริ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปริ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะก็คือช่องเราก็จะติดลงไปเลยเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมดด้วยการถูกต้องค่ะนี่เมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆนะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆเจาะครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะใน1ไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทำกล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทำการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพริกในการเล่นเนี่ยทั้ง3อันจะไม่ชนกันทีนี้เทคนิคในการเจาะรูนะคะน้องๆต้องเอาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดนะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้เลยเลือกเจาะแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะเราจะมาเก็บขอบกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเราน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะทีนี้เมื่อน้องๆนะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทำง่ายเหมือนที่พี่โบ๊ทบอกเลย

และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทำเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทำง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สำคัญเนี่ยยังได้ฝึกทั้งจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยล่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจนะฮิดเดิลชาแนลด้วยพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทเนี่ยถูกใจชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีละตื่นนอนแต่เช้าละกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได
0: ้ล้างมา

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่23มิถุนายน2569เวลา 6:15 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตณที่นั่นภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและภริยากงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้เวลา 8:50 นาทีสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไปประทับเครื่องบินของสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS202 เสด็จพระราชดำเนินไปกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศข้าราชประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเวลา 10:45 นาทีสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนากรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนายแม็กซิมิเลียนเฮนนิกอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมพาร์คไฮแอทเวียนนากรุงเวียนนาเป็นเมืองหลวงและเมืองขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของสาธารณรัฐออสเตรียมีสถานะเป็นทั้งเมืองและ1ใน9รัฐของออสเตรียตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีประชากรประมาณ2ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1ใน4ของประชากรทั้งหมดของประเทศกรุงเวียนนาเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะเมืองแห่งดนตรีคลาสสิกศิลปะและสถาปัตยกรรมชั้นเลิศรวมทั้งเป็นหนึ่งในตัวอย่างเมืองอัจฉริยะที่ได้รับการจัดลำดับว่าประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นที่ตั้งของสำนักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆหลายแห่งเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศสำนักงานใหญ่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันของโลกและองค์การเพื่อความมั่นคงและความ

0: การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34วันนี้เวลา 9:50 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้นระหว่างวันที่24-26 มิถุนายน 2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขทั้งยังเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเยี่ยมรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้มีความยั่งยืนในการนี้ได้พระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่รางวัล DMSC Awards ผู้ได้รางวัลผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับชาติและผู้มีการรักคุณในการจัดการประชุมโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด From Lab to Life Science for Healthy Longevity จากห้องแลบสู่ชีวิตจริงวิทยาศาสตร์เพื่อการมีสุขภาพยืนยาวมีผู้เข้าร่วมประชุม 2,000 คนมีการบรรยายวิชาการจากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศการอภิปรายกลุ่มและการนำเสนอผลงาน R2R หรือ Routine to Research การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยรวมกว่า450เรื่องในงานมีเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีจะแสดงพระกรณียกิจสำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีพระอัจฉริยภาพและทรงพระปิชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศและทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขนิทรรศการการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนิทรรศการของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลต่างๆและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมจากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระอนุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26 มิถุนายน 2569วันนี้เวลา 14:10 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระบรมโอกาสให้คณะสงฆ์ธรรมยุทธเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26 มิถุนายน 2569และประทานพระบรมโอกาสให้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26 มิถุนายน 2569จากนั้นคณะสงฆ์ธรรมยุทธได้เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26 มิถุนายน 2569สลับโหรบูชาเทพยดานพเคราะห์นวกหายุสมธรรมแปลว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์เป็นบทเฉพาะที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสาปุตสะเทโวสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงนิพนธ์ขึ้นโดยเนื้อหาและข้อธรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นคุณธรรม

ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ควรประพฤติให้เกิดมีในตนและชักนำให้บุคคลเข้าสู่เขตบุญพุทธศาสนาหากผู้ใดได้ศึกษาความหมายอย่างถ่องแท้ย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างอันหนึ่งเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 17:00 น.พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6
วันนี้เวลา 9:00 นณอาคารสิริภักดีธรรมวัดพยุรวงศาวาสเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดพยุรวงศาวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่24มิถุนายนถึง9กรกฎาคม2519เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรซึ่งเป็นศาสนทายาทได้เรียนรู้วิถีแห่งการเทศนาได้อย่างถูกต้องและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระให้เป็นหลักทางใจของประชาชนโดยมีพระสงฆ์จากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน74รูปโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนสำหรับการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนอันจะช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัจธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปสำหรับวัดพระยุวงศาวาสเป็นสำนักเทศนาที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเฉพาะการเทศนาลีลาสาริกาป้อนเหยื่อที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมนิยมยกย่องของประชาชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ววันนี้ช่วงเช้านะห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวัชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงปัจจุบันมีพื้นที่ชลประทาน 56,195 ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยและอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราโดยพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบมีกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานแบ่งเป็นกลุ่มบริหาร8กลุ่มและกลุ่มพื้นฐาน70กลุ่มมีสมาชิกรวม961รายมีพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตชลประทานทั้งหมด 24,982 ไร่เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะนาข้าวไม้ผลและพืชเศรษฐกิจอื่นๆเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันและไม้ยูคาองคมนตรีและคณะยังได้รับฟังรายงานการขับเคลื่อนโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการผันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและความเหมาะสมจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อจัดหาน้ำเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและภาคตะวันออกรวมทั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้งเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งกรมชลประทานได้จัดทำรายงานและกำหนดมาตรการแก้ไขทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนน้อยที่สุดใน
ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งดำเนินการก่อสร้างชนดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเมื่อวันที่2มกราคม2557มีพระราชกระแสให้กรมชลประทานดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้างของกรมชลประทานในปีงบประมาณ2558เพื่อให้สามารถส่งน้ำในพื้นที่การเกษตรและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดสระแก้วได้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงประกอบด้วยการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นเดี๋ยวเริ่มดำเนินการเก็บกักน้ำในช่วงท้ายฤดูฝนปี2558ทำให้อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรอดพ้นจากอุทกภัยพายุหว่ามก๊อได้สำเร็จสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจำนวน 26,365 ไร่ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและส่งน้ำไปยังบ่อน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีน้ำใช้เพียงพอในกิจกรรมต่างๆรวมถึงประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่อทำน้ำประปาหมู่บ้านได้อีกด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดเขาลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่30กันยายน2551เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำของราษฎรหมู่3บ้านไร่3สีตำบลวังสมบูรณ์จากเดิมราษฎรใช้น้ำจากสระน้ำเก็บน้ำวัดเขาลานที่มีปริมาณความจุเพียง 15,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของราษฎรโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานจึงได้ดำเนินการขุดขยายสระเก็บน้ำวัดเขาลานให้มีความจุเพิ่มมากขึ้นเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรสำหรับเป็นแหล่งน้ำเสริมระบบประปาหมู่บ้านและดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำตามแนวร่องน้ำข้างถนนจำนวน1แห่งพร้อมท่อลอดถนนเพื่อทดแทนน้ำและเปลี่ยนทิศทางน้ำให้ไหลลงสระเก็บน้ำวัดเขาลานส่งผลให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีน้ำสำรองสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งและเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ต้นน้ำอีกด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่วันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านวังเลียงอำเภอลองจังหวัดแพร่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนาทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่เพื่อรับฟังการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและความต้องการด้านการสนับสนุนของโรงเรียนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองยกระดับมุ่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษาควบคู่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมปัจจุบันจังหวัดแพร่มีโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน4แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านวังเลียงโรงเรียนบ้านแม่แรมโรงเรียนบ้านห้วยห้อมและโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาสำหรับโรงเรียนบ้านวังเลียงอำเภอลองได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมพันนวัตกรรม4ห้องชีวิตสังเลียงสู่พลเมืองคุณภาพประกอบด้วยห้องหัวใจรักชาติห้องชีวิตมั่นคงห้องเรียนอาชีพและห้องพลเมืองที่ดีโรงเรียนบ้านแม่แรมอำเภอ2นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งซึ่งมีทักษะด้านการปักผ้าลวดลายเฉพาะที่สืบทอดมายาวนานโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมปักผ้าม้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมและส่งเสริมการสืบทอดงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่เยาวชนสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองและยังช่วยฝึกสมาธิฝึกความอดทนเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนส่วนโรงเรียนบ้านห้วยห้อมอำเภอร้องกวางดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริ
ริยธรรม1ห้องเรียน1คุณธรรมมุ่งสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันของนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งและมะบิหรือผีตองเหลืองในสังคมอยากมีความสุขอาทิกิจกรรมรักการอ่านสู่โลกสารานุกรมกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพห้อมปักถักกวาดโอกาสนี้องคมนตรียังได้ชมโครงการพัฒนาคุณภาพดินจัดทำชุดปลูกไมโครกรีนออร์แกนิก DIY เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดในการปลูกผักสดทานเองภายใน7วันถึง14วันสามารถใช้วัสดุที่หาได้ทั่วไปโดยไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะซึ่งเป็นผลงานของศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังเลียงปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ต่อจากนั้นองคมนตรีรับมอบโซล่าเซลล์ซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในโรงเรียนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบังเลียงเดินทางไปยังโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21ผ่านกิจกรรมสร้อยบ้านฉันอาทิกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าเส้นตีนจกปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์และกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางและโดแม่อ่างต่อยอดสู่การผลิตภาพยนตร์หนังสั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ซึ่งนักเรียนลงมือปฏิบัติค้นคว้าหาข้อมูลเขียนบทและแสดงด้วยตนเองและโครงการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำใบรังจืดและใบย่านางเพื่อลดปริมาณไซยาไนด์ในหน่อไม้ไผ่ป้อที่มีมากในท้องถิ่นและเป็นที่นิยมรับประทานจากการศึกษาร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและผ่านการเรียนรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่14หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นำพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาศาลแพ่งคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินการคลังวุฒิสภาจังหวัดลำปางวิทยาลัยชีวศึกษาสุพรรณบุรีและโรงเรียนสอนภาษาบ้านไฮคลิกจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาสาสงครามวัดราชนิมิตสัทธาธรรมวัดพุทธภาวนารามวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดปทุมคงคาวัดใหม่เทพนิมิตวัดพระขนีนาถกรุงเทพมหานครวัดวสันตารามวัดห้วยเจริญจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัชนะสงครามวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองวัดลาดประเขากรุงเทพมหานคร
รวัดหนองแดงวัดพระนารายณ์มหาราชจังหวัดเพชรบูรณ์วัดศรีสำราญจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทซูเปอร์เอเนอร์ยีคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเอเวอร์แลนด์จำกัดมหาชนบริษัทเอเชียพรีซิชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเออาร์มี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมชิมาวาดวัดบางรอดวัดรัตนารามวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาและวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์

และอนุโมทนาในเวลา 19 นาฬิกาบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทไทยยานยนต์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดดิเรกรัฐก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและ AF Group Company ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพุทธวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์กองทัพบกออสเตรเลียและองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองจังหวัดชุมพรทางนี้ในวันที่15และ26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทดังนี้วันที่25มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและวันที่26มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชินีหน่วยงาน5เหล่าทัพประกอบด้วยทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจะลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะ

บางวันนี้นะศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟและกิจกรรมจิตอาสาทักษะทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะบางภายใต้โครงการการบูรณาการข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายน2569โดยมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองและจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเข้าอบรมรวม62รายสำหรับโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดจนต้องก้าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยการปรับทัศนคติฟื้นฟูพฤติกรรมฝึกทักษะวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจก่อนกลับคืนสู่สังคมการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนเข้าไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้นหลักการทำงานของโซลาร์เซลล์โครงสร้างและส่วนประกอบการออกแบบติดตั้งการตรวจสอบบำรุงรักษาและการประมาณราคาติดตั้งเมื่อจบหลักสูตรที่อบรมแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรสามารถนำไปประกอบอาชีพได้นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังได้รับการอบรมจิตอาสาด้วยเช่นการทำอุปกรณ์ยางยืดเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษปัจจุบันคณะทำงานโครงการได้ดำเนินงานตามแนวพระดำริอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวและกลับคืนสู่สังคมได้โดยปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกอันเป็นการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อเด็กและเยาวชนครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

สำหรับความยากนะครับของการถ่ายภาพใต้น้ำถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วนะครับระหว่างการถ่ายภาพใต้น้ำกับบนบกนี้นะครับบนบกเนี่ยถ้าเกิดเราต้องไปรอสัตว์บางประเภทนะครับเราก็ถือกล้องไปถือขาตั้งกล้องไปเตรียมแบตไปให้พร้อมใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เวลาอาจจะอยู่ในซุ้มแล้วก็รอมันการถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยครับก็เหมือนกันเราก็อยากไปเก็บสัตว์บางประเภทหรือเก็บปะการังนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมกล้องเตรียมแบตเหมือนกันแล้วก็ลงไปใต้น้ำซึ่งความยากของใต้น้ำเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ1การคอนโทรลโมเยนซี่ก็คือเรื่องของการคอนโทรลตัวเองให้จมให้ลอยให้ไปยังไงให้มันสมูทที่สุดนะครับไม่ให้สัตว์ตกใจนะครับแล้วก็เรื่องของเวลาที่เราจะอยู่ใต้น้ำเนี่ยครับมันมีความจำกัดเรื่องของอากาศที่อยู่ในแทงค์ของเราเรื่องของปริมาณก๊าซไนโตรเจนที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราเราจะอยู่ได้แค่ในช่วงเวลานึงเท่านั้นไม่ได้มีเวลามากเหมือนกับการที่เราอยู่เฝ้ารอสัตว์ที่อยู่บนบกก็ทำให้โอกาสในการถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยมันน้อยกว่าบนบก

ังอากาศของเราเนี่ยครับที่เราเอาไปหายใจด้วยเนี่ยยิ่งเราลงไปลึกอากาศหรือก๊าซต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกความดันของน้ำนะครับบีบพอมันบีบแล้วเนี่ยเราหายใจเข้าไป1ครั้งนะครับปริมาณของก๊าซต่างๆก็จะเข้าไปสู่ในอากาศของเรามากขึ้นด้วยรวมทั้งก๊าซไนโตรเจนที่พอมันเข้าไปแล้วมันก็เกิดการสะสมในร่างกายของเราอาจจะทำให้เราเป็นโรคเกี่ยวกับการดำน้ำได้เช่นทางบ้านเราเนี่ยว่าโรคน้ำหนีบอาการของโรคพวกนี้ก็จะทำให้ฟองอากาศหรือว่าก๊าซที่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยถ้าเกิดมันไปเกิดการสะสมหรือรวมตัวกันเนี่ยครับมันก็จะเป็นฟองอากาศที่ใหญ่ถ้ามันไปขวางหรืออุดตันตามเส้นเลือดเนี่ยครับก็อาจทำให้เราเป็นพวกอัมพาตอาจทำให้เราหมดสติได้เพราะนั้นการถ่ายภาพเนี่ยมันก็เลยถูกจำกัดด้วยเวลาที่จะทำให้พวกก๊าซไนโตรเจนเนี่ยมันไม่ไปสะสมเกินลิมิตของร่างกายรับได้นะครับ

สำหรับเสน่ห์ของโลกใต้น้ำนะครับก็คือมันก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่เรายากที่จะลงไปได้นะครับแล้วก็พอลงไปได้แล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันอยู่กับตัวเองยิ่งถ้าเกิดว่าเราได้เห็นปลาหรือได้เห็นสิ่งที่เราแบบคาดหวังเอาไว้เนี่ยแล้วมันมาให้เราเห็นหรือถ้าเกิดเห็นแล้วเขายิ่งมาเล่นกับเราอย่างเงี้ยครับมันก็ถือเป็นเสน่ห์ของโลกใต้น้ำอีกอย่างนึงก็คือต่อให้เป็นไลฟ์ไซส์เดิมนะครับหรือว่าที่เดิมเนี่ยเราลงไปกี่ครั้งเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเรื่องของปลาเรื่องของกระแสน้ำมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันก็ทำให้มันมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับ

่อนเริ่มต้นเนี่ยผมทำงานอยู่ที่บริษัท PR ที่นึงก็จริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับช่างภาพหรอกเป็นแผนก IT ด้วยการที่เราแบบเป็นบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับพนักงานแต่ละคนก็ยังพอมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างเงี้ยครับบางครั้งที่เขาไปจัดงานข้างนอกเราก็เสนอตัวออกไปว่าให้ผมช่วยไปถ่ายภาพไหมเพราะเราเริ่มเล่นกล้องมาบ้างแล้วนะครับก็สนใจจะไปถ่ายภาพข้างนอกก็ถ่ายไปถ่ายมาก็เริ่มมีคนรู้จักว่าเอ้ยเราถ่ายภาพได้นะการที่ได้เริ่มมาถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยครับก็คือมันเริ่มจากที่เรามีโอกาสมีคนให้โอกาสเรามานะครับว่าสนใจอยากจะไปร่วมทีมของโลกโสภาไหมตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักทีมนี้เลยแต่ด้วยความที่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดมาร่วมกับทีมนี้คุณก็จะได้ออกมาถ่ายภาพสิ่งที่ต้องถ่ายก็คือภาพใต้น้ำนั่นก็เป็นจุดที่ว่าเฮ้ยเราเคยคิดว่าเราอยากจะมีรูปใต้น้ำอ่ะสักรูป2 รูปจากเริ่มต้นแค่นั้นเอง

ทีนี้ก่อนจะมาเริ่มถ่ายภาพได้ต้องทำยังไงก็ต้องไปเรียนเรื่องของการดำน้ำถึงจะถ่ายภาพใต้น้ำได้พอเริ่มเรียนก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันยากไปหมดตั้งแต่ลงน้ำการควบคุมตัวเองให้อยู่ในน้ำให้ได้อย่างแบบไร้น้ำหนักนะครับเราเรียกว่า neutral buoyancy พวกนี้ครับมันเป็นอะไรที่

แล้วก็สิ่งต่างๆที่เราเห็นอย่างเงี้ยครับเราทำไมเห็นภาพทำไมถึงปะการังถึงมีสีเป็นสีแดงเป็นสีเขียวเป็นสีเหลืองอะไรอย่างครูที่สอนมาเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเข้มงวดเขาก็จะบอกเราเสมอนะครับว่าถ้าคุณดำน้ำเป็นเนี่ยก็คือคุณช่วยตัวเองได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นอินสตรัคเตอร์หรือเป็นครูนะครับมันไม่ใช่แค่ชีวิตของคุณที่คุณต้องดูแลคุณจะต้องดูแลชีวิตของคนอื่นๆด้วยคุณจะต้องฝึกยังไงให้ดูแลคนอื่นให้ได้ให้เขาปลอดภัยทุกครั้งที่ลงไปดำน้ำกับเรา

คือในระหว่างนั้นนะครับมันเริ่มมีงานถ่ายภาพอยู่แล้วเราก็ยังไม่ได้เป็นทีมที่ใหญ่อะไรมากคราวนี้ก็คือเราก็เป็นอินสตราคเตอร์แล้วแล้วก็เป็นช่างภาพแล้วพอเราเริ่มคอนโทรลตัวเองได้ครับทุกอย่างมันกลับกันจากก่อนหน้านี้เลยก่อนหน้านี้คือเราจะถือกล้องลงไปตัวเองก็ยังควบคุมอะไรไม่ได้นะครับสิ่งที่ทำก็คือถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้ๆสิ่งที่จะถ่ายพวกปะการังหรืออะไรเงี้ยครับเราก็ต้องอยู่ไกลๆเพราะเรากลัวที่จะไปโดนตัวปะการังเขาแล้วก็จะเข้าไปใกล้มากไม่ได้พอเราฝึกเป็นอินสตราคเตอร์เรียบร้อยแล้วก็คือเราเข้าใจเรื่องของบูเอนซี่เรื่องของอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เข้าไปในสิ่งนั้นได้เลยค่อยๆเข้าไปใกล้ๆจะออกเราก็แค่ถอยตัวออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ควบคุมได้พอควบคุมได้การที่จะทำให้มุมภาพต่างๆมันเกิดขึ้นตามที่เราคิดเนี่ยมันเป็นไปได้จากเมื่อก่อนที่คิดอีกแบบนึงแต่ทำไม่ได้แต่ตอนนี้คิดและทำได้

ตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ยังมีความกังวลอยู่เหมือนเดิมแรกๆอาจจะ กังวลเรื่องแบบเอ๊ะจะเอาตัวเองให้รอดยังไงแต่ทุกวันนี้เราลงไปสิ่งที่เราต้องดูแลก็คือ1เรื่องของอุปกรณ์ของเราเองด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของคนที่ตามเราไปทำยังไงให้เขาปลอดภัยและไม่ใช่แค่ปลอดภัยอย่างเดียวมันจะต้องทำยังไงให้เขามีความสนุกสนานอินไปกับสิ่งที่เขาเห็น

ในการทำงาน1ไดฟ์เนี่ยครับเราก็ไม่ได้มีกล้องตัวเดียวลงไปอยู่แล้วเรื่องของการจัดเตรียมอุปกรณ์เราก็ต้องแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนถือเลนวายก็คือเลนที่ถ่ายเป็นมุมกว้างจะเก็บพวกปะการังเก็บพวกฝูงปลาใครจะเป็นคนที่ถือเลน normal ก็คือช่วงที่เป็นแค่ครึ่งต้นหรือว่าเป็นดีเทลเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบจุดๆไปนะครับก็คือพวก normal แล้วก็เลน macro พวกที่จะถ่ายแบบเจาะเลยเช่นอยากจะเห็นแบบดีเทลเล็กๆของปะการังต้นนี้เราก็จะเอา macro ไปถ่ายนี่การวางแผนก็ต้องคุยกันว่าเอ๊ะได้เนี้ยใครจะถ่ายอะไรลงไปใครจะเป็นคนเริ่มถ่ายก่อนถ้าลงไปพร้อมกันจะเอาเลนมาโครมาถ่ายฝูงปลาก็ไม่ได้ก็ต้องอ่านว่าอ่ะถ้ามาโครลงไปปุ๊บนะครับไปหาปะการังอันนี้ถ่ายก็จะเป็นการวางแผนกันในเรื่องของทีมช่างภาพของเรา

เรื่องความพร้อมของ housing ตัวกันน้ำของเรานี่แหละทุกครั้งที่เราใช้เนี่ยมันไปอยู่กับน้ำทะเลมาถ้าเราเอาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความเค็มเราควรต้องล้างน้ำทุกครั้งนะครับเพื่อไม่ให้คราบเกลือมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตามขอบต่างๆของ housing เนี่ยนะครับมันก็จะมียางกลมๆที่เราเรียกว่าโอริงเราก็ต้องมีการบำรุงดูแลรักษาให้โอริงตัวนี้มันเป็นยางไม่ให้มันแห้งไม่ให้มันแข็งตัวครับต้องทำให้มันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ต่อเวลานะครับแล้วก็คอยเช็คว่าโอริงของเราเนี่ยไม่โดนกัดเป็นรอยไม่ขาดนะเราก็จะมีน้ำยาพวกน้ำยาคอยเคลือบมันไว้ปุ่มต่างๆก็ต้องคอยเช็คมันยังทำงานได้ดีเพราะถ้าเกิดปุ่มใดปุ่มนึงมันเสียไปในระหว่างการถ่ายภาพเนี่ยหรือการถ่ายวิดีโอต่างๆเนี่ยครับมันเรียกได้ว่าเสียโอกาสมากเพราะเราไม่สามารถมาขยับได้เหมือนตอนที่อยู่บนบกซึ่งเมื่อก่อนตอนที่เริ่มใหม่ๆเนี่ยมันมีพลาดเยอะบางทีเรายังไม่ชำนาญนะครับโอริงเราทำไม่ดีใส่เข้าไปแล้วอยู่ในจุดที่มันไม่ได้สนิทกับน้ำเข้าไปเพราะทุกครั้งที่มันเสียหายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของมูลค่าของทรัพย์สินนะครับมันเป็นเรื่องของบางทีเราออกไปถ่ายภาพที่อื่นในต่างประเทศอยู่บนเรือแล้วเราจะมาหากล้องเปลี่ยนจะหาเลนส์เปลี่ยนมันก็ไม่ได้

างทีสิ่งที่เราคิดเอาไว้เราก็ตั้งใจไปทำงานบางอย่างที่เราอยากจะทำลงไปถึงปุ๊บสภาพภูมิประเทศอาจจะแบบไม่เอื้ออำนวยกับเรานะครับอยู่ดีๆมีกระแสน้ำมาหรือถ้าเกิดน้ำขุ่นหรือทุกอย่างไม่เป็นใจเราก็ถ่ายให้มันเป็นไปได้ในสิ่งที่เขาเป็นเพราะเรากำลังไปถ่ายธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะมาประดิษฐ์ธรรมชาติได้เราไม่สามารถที่จะมาจัดแสงให้มันเป็นไปตามใจของเราได้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำมันเราเก็บมันขึ้นมาเนี่ยมันก็คือธรรมชาติเราทำใจให้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติแล้วกันการลงน้ำทุกครั้งนะครับมันก็ต้องมีเรื่องของระบบบัดดี้ถ้าเราไปถ่ายภาพเราก็อาจจะให้บัดดี้ของเรามาอยู่ใกล้ๆกันหรือไดลีดที่เราไปในแต่ที่นะครับเป็นคนคอยดูเราถ้าเกิดปัญหาขึ้นเราก็ได้มีคนคอยช่วยเหลือเราได้นะครับ

และหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมลงไปใต้น้ำถ่ายภาพมาแล้วเนี่ยมันถึงไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาถ่ายมานะครับใต้น้ำเนี่ยมันมีเรื่องของการดูดกลืนของสีการที่แสงมันจะถูกดูดซับไปนะครับฉะนั้นแสงสีต่างๆเนี่ยมันจะหายไประหว่างทางเนี่ยมันมีเรื่องของน้ำซึ่งโมเลกุลของน้ำเนี่ยก็จะซับแสงซับสีดูดเอาไว้แสงต่างๆมันก็จะถูกดูดกลืนไปกว่าที่จะมาถึงตาของเราก็ทำให้เราเห็นแสงต่างๆเนี่ยสีต่างๆเนี่ยนะครับมันผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือถ้าเราเอาไฟหรือเอาแสงลงไปด้วยเนี่ยพอวัตถุชิ่งมาใช่ไหมครับระหว่างทางถ้ามันมีไฟสีต่างๆมันก็จะกลับคืนมา

ใต้น้ำเนี่ยแต่ละที่นะครับก็จะมีสัตว์เฉพาะถิ่นนะครับอยู่แต่ละพื้นที่เช่นอย่างบ้านเราเนี่ยครับฝั่งอันดามันอย่างที่ผมชอบมากเลยนะครับก็จะเป็นตัวอันดามันสวิตลิปนะครับจะเป็นปลาสวิตลิปเหมือนทั่วๆไปนี่แหละแต่ว่าตัวเขาจะมีจุดเป็นกลมๆอันนี้คือผมชอบมากคือถ้าเกิดเราได้เห็นเขาเนี่ยรู้สึกว่าดีใจมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะมาหาที่อื่นเนี่ยเราจะหาเขาไม่ได้เราจะเจอเขาทางฝั่งแค่ทางอันดามันเหนือเท่านั้นนะครับแล้วก็ทางฝั่งอ่าวไทยนะครับก็จะมีปลาการ์ตูนที่

มีลักษณะคล้ายๆกับทางฝั่งอันดามันนะครับแต่ก็จะมีลักษณะบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับเช่นปลากระตูนบางตัวเนี้ยทางฝั่งอันดามันก็จะเป็นตัวสีอูน้ำตาลนะครับแล้วจะมีหลังเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ทางฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่มีตรงคาดคอเป็นสีขาวเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของแต่ละพื้นที่นะครับก็ทำให้การที่เราดำน้ำมันมีความสนุกมากขึ้นถ้าเกิดว่าเราจำแนกของพวกนี้ออกนะครับ

การที่เราออกไปดำน้ำกันเนี่ยครับส่วนใหญ่พวกกองหินหรือว่าท้ายที่อยู่ห่างออกไปเนี่ยจะมีพวกเรือประมงเข้ามาหาปลาถ้าเกิดว่าไม่มีนักดำน้ำออกไปเลยเขาก็จะเข้ามาหาปลาที่บริเวณใกล้ๆกับไดไซนั้นนะครับบางทีอาจจะมีการไปโดนไปเกี่ยวกับพวกปะการังข้างล่างเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าเรายังมีนักดำน้ำออกไปดำทุกวันนะครับก็จะทำให้พวกเรือประมงพวกนี้เขาไม่เข้ามาใกล้มันก็เป็นการป้องกันพื้นที่ของเราให้มันยังคงอยู่ต่อไปได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะเป็นข้อดีมากถ้าเกิดว่านักดำน้ำที่มากขึ้นทุกคนนะครับลงไปแล้วปฏิบัติตามกฎของการดำน้ำคือไม่ไปจับไม่ไปเอาเขาขึ้นมานะครับไม่ไปเตะเขาไม่ไปโดนเขาเนี่ยก็จะยิ่งดีมากมันก็ทำให้ความสมบูรณ์มันยิ่งมีเพิ่มขึ้นนะครับ

ำหรับคนที่อยากจะเป็นช่างภาพใต้น้ำนะครับสิ่งที่ควรจะต้องมีอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือความอดทนเพราะว่าการถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยมันต้องมีเรื่องของเวลาที่เราอยู่ใต้น้ำได้ไม่นานนะครับเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของการเดินทางบางทีคุณอาจจะต้องลงน้ำตั้งแต่เช้าหรือบางทีอาจจะต้องอยู่จนถึงเย็นอย่างบางที่ที่ผมไปเนี่ยต้องอยู่บนเรือเล็กตากแดดทั้งวันเพื่อที่จะรอดูแค่ตัวพวกปลาที่อพยพมาเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นนักดำน้ำนะครับแล้วก็อยากถ่ายภาพให้ได้ภาพที่แบบว่ามันดีๆสวยๆออกมานะครับหนึ่งเลยคุณต้องรู้ต้องศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ก่อนแล้วก็สองจะต้องไม่ทำให้เขาแตกตื่นเช่นถ้าเกิดว่ามีสัตว์ว่ายมาหาเรากำลังจะพุ่งกำลังจะมุ่งหน้าเข้ามาหาเราแล้วอยู่ดีๆเราไปพุ่งไปหาเขาเพื่ออยากจะได้ถ่ายภาพนะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการที่คนส่วนใหญ่จะทำกันแต่มันไม่ควรจะทำเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาว่ายมาแล้วเราว่ายไปหาเขาเนี่ยเขาจะตกใจถ้าเกิดเขากำลังว่ายมาเนี่ยแปลว่าเขาเริ่มสนใจเราแล้วนะครับก็พยายามให้เราอยู่นิ่งๆแล้วเขาจะว่ายมาหาเราเอง

จริงๆต้องบอกว่าเราต้องทำวันนี้ให้ดีสุดก่อนนะครับแล้วก็แผนการในอนาคตเนี่ยก็อยากกระทาบใต้น้ำไปให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับจนกว่าเราจะทำไม่ไหวแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นเข้ามาแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่วันนี้ก็อยากถ่ายทอดสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยให้กับคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นคือแต่ละที่มันก็จะมันจะมีเอกลักษณ์ของเขาไปนะครับถ้าเกิดถามว่าที่ไหนที่อยากจะไปอีกมากที่สุดเนี่ยครับก็คือตอบไปเลยว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปทุกที่ครับ

ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะ

0: วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปเนี้ยใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอาบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่2นะคะผิดค่ะชายคนที่2เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้ง2ข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับแล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะ

0: เวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกเราด่าเขาว่าไอ้โรคจิตนี่อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์นะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตเวชไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวช
0: อ่ะ
1: ก็เรียกแบบทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเนี่ยเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ได้ยินแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะค่ะเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้นะคะคุณหมออย่างนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่ดีก็ไม่ใช่เหมือนก
0: ัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดนะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวทก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี้
0: คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพทย์หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเขาเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสัมเภาทอทหาร
0: ค่ะไม่ใช่เพศสุด
1: เพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการไม่มีอาการประสาทร้อน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
1: ประเภทที่3ก็คืออาการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มีก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
1: ่
0: วอบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่เนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือผมก็จะถามเขานะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดง
0: ค่ะ
1: ไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาวๆ
0: คุยยาวๆ
1: นะคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
1: ับครับจะมีอยู่2แบบแบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนหรือ3คนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กําลังผัดกับข้าวอยู
0: ่
1: ก็มีเสียงนึงบอกว่าดูสิทําเป็นขยันทํากับข้าว
0: อ
1: ีกเสียงนึงบอกเอ้าเขาก็ทำกับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: คนไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ได้ยินเสียงคนสองคนเนี่ยคุยกันเรื่องตัวเขาเอง
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทำงานรวมไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บางสีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัว
0: ค่ะ
1: เขารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเขาไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ที่สำคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเขาได้ยินจริงๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาไม่รู้ว่านี่คือเสียงแวว
0: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี
1: ้ค่ะงั้นเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเขาก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทำอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัว
0: นะ
1: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
0: เพียงแต่ว่าสำหรับเขาคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอน
1: แ
0: ล้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเขาหรือว่าสั่งให้เขาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบางทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วก็มีเสียงมาสับสนใช่แล้วใช่แล้วคือเรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
0: ค่ะ
1: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่า

0: เขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลแล้วถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มี
1: ค่ะ
0: หรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหวอ
1: ยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
0: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
1: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
0: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาเองหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์จะ
1: จบ
0: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
1: นะก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเลย
0: การแกล้งอันนี้ทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
1: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงนี้สมองของเขาก็คือบกพร่องใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่ไหม
0: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตัดสรู
1: ้
0: เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคหนึ่งเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
1: ค่ะค่ะ
0: บางทีก็อื้อๆเดี๋ยวไป
1: ค่ะ
0: อะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วก็คือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
1: ค่ะนี่ทําไมเข
0: าแล้วก็ถามเอ๊ะทําไมถึงเงียบเสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดเงี้ยก็มีนะฮะ
1: อ๋อค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยมั้ยคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
0: มี
1: ด้วยใช่มั้ยคะ
0: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติเคยบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรให้เยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่า respect อ่ะ
1: ค่ะ
0: คือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงอย่างที่ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็จะยินดีเล่าแต่บางเรื่องที่เสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาก็จะเล่าให้เราฟัง
1: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
1: ค่ะโอ้ถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
0: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
1: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่อะคะ
0: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24-25นะว่าจะเกิด
1: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเกิด
0: อาการช่วงนั้นส่วนใหญ
1: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
0: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกเสร็จแล้วก็บางคนเป็นในตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วทำงานกำลังทำงานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเขาก็จะมีอาการช่วงที่เขาอาการกำเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทหลอนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลง
1: ค่ะ
0: หรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
1: ค่ะเรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็
0: เริ่
1: มแยกแยะได้ค่ะ
0: แล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
1: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
0: บรรเทาลง
1: แล้วก็
0: หายไปหลายๆปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ก็มีแต่ที่สำคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
0: เหมือนกับ
1: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เหมือนกับเบาหวานอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาด

0: ยาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับมาเหมือนเดิมอ๋อ
1: ล
0: งผิดลงผิดเนี่ยอาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนบางยาเนี่ย
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับคิดว่าคู่ครองนอกใจ
1: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อาบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
0: โรคจิตหลงผิดเนี่ยอาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
1: ่
0: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภทที่2มีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สําคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
1: จะดูปกติ
0: ดูปกติสามารถทำงานได
1: ้ค่ะ
0: บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาน่ะเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
1: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
0: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เค้ามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เค้าไม่มีหูแว่ว
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับใช่เราเรียกว่าพารานอยด์
1: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอะไรเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะค่ะ
0: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทํางาน
1: ที่ทำงานอีกแล้วนะคะคุณหมอ
0: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนบางยาในอาหารเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อกับข้างนอก
1: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
0: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
1: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
0: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้ก็จะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาทํางานได
1: ้ค่ะ
0: ไปทํางานก็ทํางานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านแล้วคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทําการให้เขาเสียชีวิต
1: ค่ะ
0: เพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกติ
1: ค่ะ
0: นะยกเว้นมาไปถามนะภรรยาเป็นไงบ้างโอ้โหมานี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยป่ะคะ
0: ครับอันนี้ประเภทที่2นะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขา
1: ะ
0: นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นใครก็จะบอกวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจนี่แสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
1: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
0: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผมเขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างก็ไม่ซื้อมา
1: เนี่ยก็เกี่ยวด้วย
0: เขาก็เกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนคนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหลกัน
1: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
0: ค่ะแต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหมือนกระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ได
0: ้อะไรอย่างเงี้ย
1: วิทยุไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
0: เขาจะจับหลักฐานพวกนี้มาเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเนี้ยนะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนนึงก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเขาก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเขาก็ต้องตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
1: ค่ะอาการยังไม่ปรากฏ
0: แล้วมาเป็นตอนหลังก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเนี่ยทํายังไงให้เขาทานยาก็ทานยาอาการก็ทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าเอ๊ะไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไง
1: ค่ะ
0: เขาก็

0: ป่าเขาเองนะ
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
1: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
0: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมองก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: คือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพวกพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนไปเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
1: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนนั้นกลายเป็นโรคจิต
0: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกันเลี้ยงดูใดทั้งสิ้นผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
1: ะ
0: ทําให้ลูกเป็นเบาหวานมั้ยก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็เหมือนกันน
1: ะ
0: ก็คือไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นน
1: ะ
0: เพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกอันนึงก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตน่ะมากําเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้น
1: ค่ะ
0: เช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกำเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮ
1: ะ
0: แล้วมาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและตัวกระตุ้นนี่แหละทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆก็คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
0: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
1: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
0: เอ็นทานก็คือไม่ใช่มั้ยบางคนโอ๊ยชิวๆเอ็นทานไม่ติด 4-5 ครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
1: ที่คุณหมอพูดอาบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทําเค้าให้เค้าเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมาไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทําให้เข้าใจว่าเค้าไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
0: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสําคัญมากๆ
1: ยังไม่ต้องไปติดบําบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
0: ติดบําบัดไม่ช่วย
1: ไม่ช่วย
0: อันนี้เป็นโรค
1: เป็น
0: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
1: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้ง2 อย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันป่ะคะ
0: ใช่ครับเป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทําให้เค้ามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราวก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมดเขาก็ปกติเหมือนยาไอยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะถ้า
1: ใช้มี
0: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยนั่นก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลยแต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
1: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
0: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
1: ฤทธิ์ยาหมดก็จบ
0: ถ
1: ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
0: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
1: ค่ะ
0: ก็ต้องกินอยู่ระยะนึง
1: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทํางานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอ้เรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างงี้เค้าต้องมีความกังวลมั้ยคะว่าเค้าอาจจะเป็นโรคจิตได้อ่ะค่ะ
0: ถ้าคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทําไมเค้าไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างนั้นเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนําเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละ
1: ค่ะ
0: โอ๊ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันมั้ยเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรากังวลอย่างนั้นทั้งอาทิตย
1: ์
0: ใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
1: ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั้น
0: แต่ถามว่าทำไมเราหมกมุ่นทำไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทำไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่ามันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างเนี้ยแต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10เท่ามั้ง
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขา
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทำใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
1: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
0: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
1: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค่
0: ะ
1: ก
0: ัง
1: วลไป
0: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า1เหมือนเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนำที่แบบโอ้เอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์
0: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนปวนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ทุกโรงแรมก็มีเตียงมีตู้มีที่นอนอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างนะคะก็คือการให้บริการหัวใจของคนที่ทำงานโรงแรมจริงๆก็คือจะต้องดูแลให้ลูกค้าเนี่ยกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนถ้าลูกค้าสุขมากเราก็ยิ่งสุขมาก

0: หนึ่งในสถานที่ที่เราสามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายนอกจากบ้านแล้วก็คือโรงแรมสถานที่สำหรับบริการทุกคนที่ต้องการที่พักและผู้ที่จะคอยดูแลทุกอย่างภายในโรงแรมสะดวกและเรียบร้อยก็คือผู้จัดการโรงแรม
1: ชื่อปัทมาโยชิมูระนะคะเป็นโฮเทลแมเนเจอร์ของโรงแรม Intercontinental Bangkok ค่ะ
0: คุณปัทมาโยชิมูระผู้จัดการแห่งโรงแรม Intercontinental กรุงเทพมหานครผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานโรงแรมมาตลอดระยะเวลาการทำงานหลาย10ปีและผ่านการทำงานในตำแหน่งต่างๆของโรงแรมชั้นนำมาแล้วมากมาย
1: สำหรับธุรกิจโรงแรมนะคะโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดูแลคนที่เดินทางต่างบ้านต่างเมืองนะคะเวลาที่เขาเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีสถานที่ที่จะให้เขาพักผ่อนนะคะคราวนี้โรงแรมก็จะมีหลายเกรดนะคะที่เราได้ยินว่าตั้งแต่3ดาว4ดาว5ดาวนะคะก็สิ่งที่จะทำให้จำนวนดาวแตกต่างเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว facility เองนะคะก็คือความสวยงามของห้องพักความครบครันของ facility ที่เรามีนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือการให้บริการนะคะที่จะ differentiate ความแตกต่างของโรงแรมตามจำนวนดาวขึ้นไปนะคะผู้จัดการโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยของ general manager นะคะ general manager ก็คือผู้จัดการทั่วไปนะคะคราวนี้ผู้จัดการโรงแรมก็จะเป็นเหมือนผู้ช่วยเป็นเบอร์2ที่คอยดูแลในทุกส่วนของโรงแรมนะคะจะมีทั้ง human resources นะคะมี food and beverage มีแผนกห้องพักนะคะมี sales and marketing ก็คือดูโดยรวมทั้งหมดเลยนะคะก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของ GM เวลาที่ GM ไม่อยู่เราก็เป็นตัวแทนของเขาได้ในทุกๆเรื่องนะคะ

ตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่เคยคิดนะคะว่าจะทำงานโรงแรมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยโรงแรมในประเทศไทยจะไม่ใช่โรงแรมออกมาในลักษณะที่เป็นดูเป็นโรงแรมดีๆแล้วก็เป็นโรงแรม5ดาวสมัยนั้นเนี่ยความคิดในเรื่องโรงแรมไม่มีเลยจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์นะคะเป็นเด็กวิทย์เรียนมาความฝันก็อยากจะเป็นทั้งวิศวะเป็นทั้งหมออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเอนทรานซ์ไปเนี่ยเราเอนติดก็ติดคณะวิทยาศาสตร์นะคะของจุฬาก็มีความรู้สึกว่าพอเรียนไปได้เทอมนึงเอ๊ะมันไม่ใช่เรานะก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวเองมีความสามารถทางด้านภาษาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาเราได้ทำงานกับคนก็เลยลองเปลี่ยนนะคะก็เลยไปสมัครเรียนที่ Mahidol University International College นะคะก็จบTravel Industry Management มาเลยตอนที่จบTravel Industry Management มาเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างกว้างก็เลยตัดสินใจเลือกว่าไปทำ Internship ที่โรงแรมแชงกรีล่านะคะก็ทำอยู่6เดือนเราก็รู้สึกว่าเวลาเราทำทุกวันแล้วเราก็มีความสุขนะเราชอบเราทำได้เขาก็เลยให้

0: ำแหน่งก็เลยเลือกที่จะเริ่มต้นสายงานโรงแรมที่ front office นะคะตอนที่เริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยจะมีโกที่ค่อนข้างชัดเจนนะวันแรกที่เข้าทำงานเนี่ยก็จะมองเลยว่าเอ๊ะตำแหน่งที่ถัดจากเราไปคืออะไรนะคะก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าภายใน2ปีฉันต้องเป็น duty manager ให้ได้ภายใน5ปีต้องเป็น front office manager ให้ได้แล้วก็เป็นไปตามแพลนที่เรากำหนดนะคะปรัชญาในการทำงานของพี่ก็คือมีความสุขกับทุกวันที่ได้ทำงานนะคะแล้วก็เราต้องไม่มองว่าเวลาลูกค้าเขามีปัญหามาหาเราเนี่ยมันคือปัญหาเราต้องมองว่ามันคือโอกาสในการที่จะเราจะช่วยเขาให้เขามีความรู้สึกว่าเขามาพักกับเราแล้วเขามีคนที่จะคอยดูแลเขาจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลามีคนที่ให้ความสำคัญกับเขานะคะถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากนะคะก็สุขทุกวันนะคะไม่มองว่าทุกเรื่องมันคือแบบยากอะไรเงี้ยอย่ามองว่ามันยากมองว่ามันง่ายมันก็ง่ายมองให้สุขก็สุข
1: คำว่าโรงแรมหรือโฮเทลมีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าคฤหาสน์ซึ่งโรงแรมมีความเป็นมายาวนานกว่าหลายร้อยปีและนี่ก็คือโรงแรมชั้นนำระดับโลก

้ามาก็จะต้อง walk around ก่อนนะคะเพื่อที่จะเดินดูว่าแต่ละพื้นที่ที่ให้บริการเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหนความเรียบร้อยเนี่ยเราก็มองไปถึงความพร้อมของตัวพนักงานเองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องระบบ security ต่างๆในโรงแรมด้วยเพราะว่าสำหรับลูกค้าที่เข้าพักเนี่ยเรื่องความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญการเดินดูก็จะทำให้เราเห็นว่าความพร้อมของทีมเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ในการทำงานเป็นยังไงด้วยนะคะเริ่มประชุมนะคะประชุม morning briefing เนี่ยก็จะมีตัวแทนจากแผนกต่างๆมาเข้าประชุมนะคะก็จะมีตั้งแต่บัญชี Sales and Marketing, Food and Beverage นะคะ Security, IT Morning Brief ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะรู้ว่าวันนั้นน่ะโฟลว์ของ Operation เราจะเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะอย่างวันที่โรงแรมเต็มมากๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่จะค่อนข้างยุ่งมากๆMorning Brief เสร็จเนี่ยก็จะเดินดูความเรียบร้อยในล็อบบี้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแขกก็จะเริ่มมาทยอยเข้ามาเช็คอินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะคอยเดินไปดูคนของเราพร้อมไหมทราฟฟิกในล็อบบี้เป็นยังไงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปซัพพอร์ตเขาได้ตลอดเวลานะคะคนที่เป็นโฮเทลแมเนเจอร์เนี่ยบางครั้งเวลาเรา walk around เนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยกับเด็กบ้างไม่ทำให้ระยะห่างระหว่างผู้บริหารกับลูกน้องเนี่ยมันไม่ห่างกันมากจนเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าแก๊ปห่างมากเนี่ยเด็กเขาก็จะรู้สึกเกรงแล้วก็จะกลัวนะแต่ถ้าเราพูดคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความเป็นกันเองการทำงานของเขาก็จะดูเป็นธรรมชาติมาก

การที่จะเป็นผู้จัดการที่ดีก็ต้องถามว่าหนึ่งคือยูต้องมีความสามารถก่อนสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือความเก่งในเรื่องของคนนะคะแล้วก็บริหารจัดการคนเพราะว่าขึ้นมาเป็นแมเนเจอร์แล้วยูไม่ได้ต้องทำเองแล้วแต่ยูจะทำยังไงที่จะสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนเนี่ยเขาอยากทำงานให้เขาเข้าใจว่าโรของเขาคืออะไรแล้วเขาต้องทำงานในสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของโรงแรมให้ได้นะคะเราก็ต้องทำยังไงให้เขาเห็นว่าเราอะเป็นที่ให้เขาได้เวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเขาจะได้โซลูชันทันทีพี่ไม่อยากให้หลายๆคนเนี่ยพอเวลามีตำแหน่งใหญ่โตแล้วไปยึดติดกับตำแหน่งแล้วก็เข้าใจแล้วก็สำคัญผิดว่าเอ้ย

แหน่งมันทำให้เราดูใหญ่จนเกินความเป็นจริงนะคะแต่จริงแล้วคือตัวเรามากกว่าที่ความสามารถของตัวเราเองการวางตัวที่เราจะสร้างการยอมรับให้คนเขายอมรับเราได้มากแค่ไหนต้องมีความมุ่งมั่นนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จอะไรเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่เราต้องการไว้เราก็เลยไม่รู้ว่าถึงวันนี้เราประสบความสําเร็จหรือยังโดยเฉพาะการทํางานโรงแรมเนี่ยทุกๆนาทีคือการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะไม่สามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะจะคิดว่าทําไมมันเปลี่ยนทําไมมันเปลี่ยนแต่ถ้าคนที่เข้าใจว่าทุกๆสิ่งในโลกนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงงานโรงแรมก็คือการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งอย่างแขกบอกว่าจะมาถึง10โมงแขกอาจจะมาถึง9โมงอยู่ก็จะต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าถ้าเข้ามา9โมงใช่ความผิดของลูกค้าไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่มันเป็นหน้าที่ของเรามากกว่าที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นยังไงนะคะความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยมาไม่เท่าเดิมทุกครั้งนะคะคนเดิมเนี่ยมาครั้งที่2ความคาดหวังจะสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งเป็น5ดาวเนี่ยเรายิ่งต้องคิดว่าลูกค้าจะพูดอะไรแล้วเราจะต้องทำอะไรให้เขาให้มากกว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะไม่ใช่ว่ารออย่างเดียวความสำเร็จของเราเนี่ยยืนอยู่บนความคาดหวังของลูกค้าจริงๆนะคะความก้าวหน้าของการทำงานในสายงานโรงแรมนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่มาพร้อมกับความถนัดทางด้านไหนก่อนถ้าเป็นพี่จะแนะนำให้เรื่องในสายโอเปอเรชั่นนะอาจจะเป็นสายฟรอนต์นะคะหรือว่าสายฟู้ดแอนด์เบเวอเรจนะก็ขึ้นมาเป็นสเต็ปตำแหน่งสูงสุดในโรงแรมก็คือ General Manager นะคะแต่ว่าก็จะมีสูงกว่านั้นก็คือเริ่มเป็น Area General Manager แล้วก็คือจะมีหลายๆโรงแรมอยู่ Under you นะคะหรือว่าหลังจากนั้นอยู่อาจจะ move ไปทำงาน Corporate Office ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสายงานโรงแรมพี่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดแบบใหม่นะคะเพราะว่าพี่มีลูก3คนหน้าที่ของเราในการทำงานคืออะไรหน้าที่ของเราในครอบครัวคืออะไรอาชีพโรงแรมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเบเนฟิตดีไม่ด้อยไปกว่าอาชีพอื่นเลยนะคะอย่างคนจบปริญญาตรีมาตอนนี้เงินเดือน15,000ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่มาทำงานโรงแรมเนี่ยเงินเดือนอยู่อาจจะอยู่11,000-12,000แต่อยู่มีเซอร์วิสชาร์จอีกเดือนละ14,000-15,000อยู่ก็ได้20,000กว่าแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออยู่ต้องถามใจอยู่เองก่อนว่าอยู่มีหัวใจในการบริการมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ไม่รักที่จะให้บริการเนี่ยอยู่มาทำอยู่ก็จะไม่มีวันที่จะสักเซสได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่าอุ๊ยงานโรงแรมมันหนักมากมันต้องแบบอยู่นานอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำงานเป็นเนี่ยการทำงานลองเอาท์ก็ไม่ใช่หมายความว่าอยู่เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะหลายๆคนอย่างคนไทยเนี่ยบางทีโอ้ฉันต้องทำงานนานๆยาวๆแล้วหัวหน้าจะเห็นว่าฉันขยันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเราต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีการมองว่ามองยังไงว่าทำงานระยะเวลาเท่ากันแต่เกิด productivity มากกว่าหรือ productivity เท่ากันแต่ใช้เวลาน้อยกว่าอันนี้คือวิธีการมองแล้วก็วิธีการที่จะบริหารตัวเองให้ทำยังไงให้ได้งานมากที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะ

0: พนมพรจารย์วัฒนาสวัสดิ์นะคะชื่อเล่นชื่อคีนค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดุสิตธานีค่ะ Hotel and Resort Management International Program ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกสาขานี้คือคุณพ่อกับคุณแม่ได้มีธุรกิจรีสอร์ทค่ะเราก็เลยแลเห็นว่าเราควรที่จะไปพัฒนาโดยการนำความรู้ความสามารถที่เราเรียนจากที่ห้องไปพัฒนารีสอร์ทให้มันทันสมัยอย่างยิ่งขึ้นค่ะ
1: สวัสดีครับ My name is Ken Junior Kelvin Right now I'm studying in Dusit Thani College in Bachelor degree in Business Administration in Hotel and Resort Management in International Program and right now I'm in my fourth year พอดีที่บ้านผมทำด้านนี้มาแล้วผมรู้สึกว่าถ้าได้พื้นฐานของความรู้ในการบริหารจัดการโรงแรม

จะสามารถเอาไปพัฒนาแล้วต่อยอดธุรกิจที่บ้านได้แล้วก็สามารถต่อยอดสร้างธุรกิจเพิ่มได้ด้วยครับอย่างประเทศไทยที่เป็นเมืองท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมสำคัญเพราะว่ามันเป็นธุรกิจหลักที่นำเงินเข้ามาในประเทศบ้านเรามีทั้งทะเลทั้งภาคเหนือก็มี

0: ประเทศไทยของเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากนะคะแล้วก็จุดเด่นของเราเลยก็คือความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้จากจำนวนการเติบโตนะคะของจำนวนโรงแรมที่เข้ามาเปิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในธุรกิจที่เราพูดถึงก็คือธุรกิจอุตสาหกรรมบริการหรือว่าการบริหารจัดการในเรื่องของโรงแรมก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของธุรกิจของประเทศเช่นเดียวกันคณะนี้นะคะเรียนเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทโดยเบื้องต้นก็จะเน้นหลักๆในเรื่องของอุตสาหกรรมบริการค่ะของทางวิทยาลัยดุสิตธานีเองนะคะหลักสูตรการโรงแรมก็จะมี2หลักสูตรค่ะก็คือหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรนานาชาตินะคะการเรียนการสอนจะคล้ายๆกันเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่เราใช้ในการสื่อสารทั่วโลกแล้วยิ่งถ้าอยากทำงานในธุรกิจของโรงแรมภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็สามารถเลือกเรียนในด้านของหลักสูตรนานาชาติได้แต่ถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษตัวเองยังไม่แข็งเท่าไหร่แต่ว่าชื่นชมชื่นชอบในเรื่องของการเรียนการบริหารจัดการโรงแรมหลักสูตรภาษาไทยก็ยินดีรองรับค่ะได้หลากหลายเลยค่ะในเรื่องของอาชีพหลังจากที่เรียนจบนะคะหลักๆแล้วก็คือในเรื่องของโรงแรมนะคะอันนี้ได้หลักๆอยู่แล้วแล้วก็ด้วยเนื่องว่าพวกเขาอะค่ะเรียนในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะเรียนในเรื่องอุตสาหกรรมบริการเพราะฉะนั้นเขาสามารถแตกแขนงแตกยอดไปได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบินโรงพยาบาลธนาคารร้านอาหารนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาสามารถประกอบเป็นธุรกิจส่วนตัวเลยก็ได้หรือจะเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรมเลยก็ได้ค่ะหลักสูตรของเราที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเราได้รับการรับรองนะคะจากโรงเรียนการโรงแรมที่เก่าแก่ของทางสวิตเซอร์แลนด์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ EHL ค่ะก็คือเราเชื่อว่าเด็กนักศึกษาในรุ่นสมัยนี้ที่เราเรียกเขาว่ามิลเลนเนียลอะค่ะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงสิ่งที่เราทำแล้วก็กระตุ้นในการเรียนการสอนให้กับเขาก็คือการเรียนสอนแบบ activity based learning ให้เขาเรียนด้วยการกระทำให้เขาเรียนจากตัวเขาเองเราไม่ได้บอกนะคะว่าอะไรคือเทคนิคที่ดีที่สุดอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่เราให้เขาในหลายๆอย่างแล้วเขาจะเป็นคนตัดสินเองในสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันว่าอะไรคือวิธีการหรืออะไรคือเทคนิคที่เหมาะสมที่ดีที่สุดสำหรับหลักสูตรนานาชาตินะคะเราจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกๆรายวิชา
1: ช่วงในปี1ผมจะเรียนภาคปฏิบัติเน้นในทางปฏิบัติมากกว่ามีแม้กระทั่งเรียนครัวการเสิร์ฟอย่างถูกวิธี F&B เรียน housekeeping เป็นแม่บ้านทำความสะอาดให้ถูกวิธี front office room decisionจะครอบคลุมทุกอย่าง
2: ส่วนปี2แล้วก็คือไปฝึกงานค่ะ5เดือนพอเราฝึกงานจบปุ๊บเราก็กลับมาเรียนพวกเกี่ยวกับการจัดการแมเนจเมนต์แล้ว
1: ปี3ก็จะเป็นด้านทฤษฎีมากขึ้นแล้วจะมีแม้กระทั่ง accounting finance และภาคทฤษฎีหลายๆอย่างอย่างเช่นจะต้องบำรุงรักษาทำยังไงให้โรงแรมสวยและดูสะอาดไปในเวลาน
2: านๆปี4ก็คือจะเรียนเกี่ยวกับพวกซีเนียร์โปรเจกต์ก็คือเราจะไปหาโรงแรมที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะไปใช่ไหมคะคือเขาก็จะมีปัญหาของเขาปัญหาที่โรงแรมนั้นเอามาให้เราแก้เราก็เลยจะเอาทั้ง4ปีเนี้ยที่เราเรียนเอาความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในซีเนียร์โปรเจกต์นี้เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาให้โรงแรมนั้นได้สำเร็จค่ะ

0: ในเรื่องของการสอบเข้านะคะเกณฑ์การรับสมัครก็คือนักศึกษาจะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็น TOEFL ก็550ถ้าเป็น IELTS 5.5 นะคะแล้วก็จะต้องสอบเลขด้วยรวมถึงสอบสัมภาษณ์นะคะเพื่อที่จะดูทัศนคติดูบุคลิกภาพแล้วก็ดูพื้นฐานว่ามีความเหมาะสมกับการที่จะเรียนการจัดการโรงแรมหรือเปล่าค่ะ
1: ถ้าเป็นสอบตรงที่นี่จะต้องเป็นสอบภาษาอังกฤษแล้วก็เลขครับคะแนนถึงในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้สูงพอที่มหาลัยต้องการก็จะมีคลาสให้เรียนเป็น intensive English ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและเลขให้กับเด็กนักเรียนด้วยครับสอบอย่างสุดท้ายก็คือ SAT SAT ใช่ครับซึ่งจะ test overall เลยซึ่งก็จะมีทั้งเลขแล้วก็ภาษาอังกฤษซึ่งสามารถจะมาเยี่ยมที่นี่ได
2: ้สำหรับพิงก็คือจะเน้นเป็นภาษาอังกฤษค่ะต้องอ่านหนังสือ IELTS ประมาณเดือน2เดือนนะคะแล้วก็

0: ไปเรียนพิเศษด้วยคือเราจะได้ทักษะต่างๆมาทำข้อสอบให้ได้ตามคะแนนที่เราคาดหวังไว้ค่ะคณะเราเป็นหลักสูตรนานาชาติคือเพื่อนเราก็จะเป็นต่างชาติด้วยก็คือเราต้องใช้ภาษาทั้งกับเพื่อนแล้วก็กับทั้งอาจารย์เพราะอาจารย์จะไม่พูดภาษาไทยเลยค่ะในปัจจุบันนี้คือภาษาไทยอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องพูดภาษาอังกฤษให้เป็นด้วยถ้ายิ่งเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะได้โอกาสมากกว่าคนอื่นดังนั้นคิงก็เลยเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะเปิดโลกกว้างมากกว่าคนอื่นค่ะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการโรงแรมสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทวิทยาลัยดุสิตธานีสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: ก่อนอื่นเลยจะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราชอบในเรื่องอะไรถ้าเราชอบในเรื่องของการเจอคนการให้บริการคนการช่วยเหลืออยากให้ความสุขเมื่อเราเห็นเขาได้รับการบริการที่ดีแล้วเรามีความสุขนั่นน่ะบอกได้เลยว่าน่าจะเหมาะสม
0: คณะนี้เป็นคณะที่ต้องบริการผู้คนแล้วก็มีความมุ่งมานะในการทำงานแล้วก็มีความอดทนด้วยค่ะแล้วก็มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนน้องเองก็จะมีความสุขที่น้องได้บริการแขกให้แขกมีความสุขเหมือนกับน้องที่น้องมีความสุขเหมือนกัน
3: สำหรับน้องๆที่อยากเรียนการโรงแรมผมว่าอย่างแรกเลยต้องคิดก่อนว่าทำไมถึงอยากเรียนน้องชอบบริการจริงๆหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าแน่ใจแล้วผมว่าเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าต่อให้ไม่ได้ทำโรงแรมจริงๆแต่ว่าสมัยนี้การเซอร์วิสเป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้แต่ทำงานสายการบินโรงพยาบาลหรืออีกมากมายครับเพราะฉะนั้นน้องอยากมาเรียนที่นี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากอย่างนึง
4: ยูต้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่คิดมากกว่าคนอื่นน่ะคิดให้ไกลไปกว่าคนอื่นนะคะเพราะถ้าอยู่คิดเท่าคนอื่นยูก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็น average แต่ถ้าอยู่คิดมากกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นยูก็จะอยู่ในกลุ่มที่ above average หรือเป็น high potential นะคะให้น้องไปทำงานทุกสายงานเลยนะคะที่เชื่อว่ายูก็จะเจอ challenge ทุกสายงานแหละเพียงแต่ว่าอาชีพไหนที่เราทำแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับทุกวันตรงนั้นมากกว่าที่พี่มองนะคะสำหรับคนที่ชอบก็เข้ามาเถอะเพราะว่าโอกาสสำหรับคนไทยยังมีอยู่เยอะมากนะคะ
2: สำหรับตัวอาจารย์เองนะคะรู้สึกภูมิใจในทุกครั้งที่เข้าห้องสอนเพราะเรารู้สึกว่าเรากำลังผลิตบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมบริการแล้วก็เวลาที่เราอยู่ในสายอาชีพนี้ค่ะเราจะเจอกับคนที่มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขที่จะมอบให้กันมีแต่ความช่วยเหลือที่เราอยากมอบให้กัน
0: การที่คินเลือกเรียนสาขานี้คือคินมีความสุขเพราะว่าคินได้พบผู้คนมากหน้าหลายตาคินชอบมีเพื่อนหลากหลายรูปแบบหลากหลายวัฒนธรรมเพราะว่าเหมือนมันท้าทายตัวเองว่าเราก็สามารถเข้ากับเขาได้นะส่วนความภาคภูมิใจก็คือแขกก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็อยู่บ้านแล้วก็มีคนมาบริการเราอย่างดีเขามาจากแดนไกลมากเท่าไหร่แต่เขาก็ยังฟีลว่าเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่เลย
3: เวลาเราเห็นลูกค้าที่อารมณ์ไม่ดีหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วจากที่เขากำลังหน้าเบื้องอยู่แล้วเขากลายเป็นยิ้มเราอยากทำให้มีคนอย่างนี้อีกอยากให้คนที่กำลังเศร้าอยู่มีความสุขได้อีกอยากแก้ปัญหาให้คนเหมือนพอเราเห็นคนมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย
4: เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนไทยด้วยได้ก้าวมาสู่จุดนี้ก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จถามว่าลูกค้ามีความสุขก็อยากเห็นพนักงานมีความสุขนะคะก็ทำงานกับคนน่ะสิ่งที่สำคัญคือถ้าเราเห็นเขายิ้มได้เราก็ยิ้มได้ไปกับเขาด้วย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป ังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด4ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจ

กรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้กับนนท์ ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยให้กับลูกๆรวมถึงพัฒนาการทางด้านสมองเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้ายังจำกันได้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่ชนะการประกวดโครงการประกวดคลิปสั้นโครงการของสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย0ถึง3ปีกันไปแล้วครั้งนี้ค่ะเราจะมาพบกับผู้ที่ชนะการประกวดนะคะในช่วงวัยระหว่าง3ถึง7ปีค่ะกับหัวข้อรู้จริงต้องลงมือทำนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราถึง2ท่านค่ะท่านแรกนะคะผู้ชนะการประกวดของเราทั้งนี้เป็นคุณพ่อค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อองค์อาจจิตพรหมนะคะหรือว่าคุณพ่อโอของน้องแบ่งปันนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีน้องแบ่งปันด้วยนะคะแล้วก็อีก1ท่านค่ะเป็นนักวิชาการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆกับเราแล้วก็ให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณณลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้อบอุ่นเลยนะคะแล้วก็มีน้องน่ารักมาอยู่กับเราด้วยทีนี้ก่อนอื่นค่ะอยากถามคุณพ่อก่อนนะคะตอนนี้น้องแบ่งปันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: ตอนนี้5ขวบกับ2เดือนครับ
0: 5ขวบ2เดือนคุณพ่อเลี้ยงเองเลยไหมคะหรือว่ามีพี่ผู้ช่วยมีพี่เลี้ยงคุณย่า
2: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพ่อกับแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงอยู่เขาทั้งวันนะครับ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะแล้วจริงๆคุณพ่อมีหลักการในการเลี้ยงดูหรือว่าที่ครอบครัวที่บ้านมีหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างที่ตามความคิดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้เวลาเขาเต็มที่ครับอย่างผมเป็นในส่วนราชการครับแล้วก็แฟนก็ทำรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เราจะมีเวลาว่างก็วันทั้งวันก็ต้องอยู่กับเขาครับมีกิจกรรมต่างๆหรือว่าช่วยกันทำโน่นทำนี่หรือเล่นสนุกอะไรด้วยกันตลอดเวลาครับ
0: ลงคลุกกันด้วยกันเลยนะคะทีนี้หัวข้อในการประกวดที่เลือกก็คือเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำทำไมคุณพ่อถึงสนใจในหัวข้อนี้คะ
2: ครับคือดูจากธรรมชาติของน้องแบ่งปันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจดจ่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ
0: จดจ่อมากเลยตอนนี้ก็มีสมองดีสร้างได้นะคะ
2: ถ้าอย่างตอนเขาเด็กๆเขาจะสนใจในเรื่องของพวกสีพวกลูกทรงเลยครับก็จะพยายามหาอะไรที่มันที่เขาสนใจที่อยู่ในความใจเขามาให้เขาดูให้เขาเล่นนะครับพอถัดมาเขาจะสนใจเรื่องผลไม
0: ้
2: ก็คือจากประสบการณ์นะครับบางทีจะพาเขาไปโรตัสเขาก็จะไปถึงหยิบผลไม้มาหนึ่งโลแล้วก็ใส่แล้วก็ชั่งกิโลคือเป็นความสุขของเขาครับว่าเฮ้ยเขารู้จักผลไม้ชนิดนี้เราก็หยิบไปเขาอย่างละลูกอย่างละลูกแล้วก็เอากลับไปที่บ้านทำอาจจะแช่หนังสติมแล้วก็อธิบายเขาว่าวิธีการแช่หนังสติมทำไมอะไรอย่างนี้ครับแต่พอถัดมาในช่วงอายุประมาณ3ขวบเขาเริ่มจะสนใจเรื่องดวงดาวนะครับคือเริ่มแรกเนี่ยคือผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเริ่มแรกทีเดียวเขาสนใจมาจากอะไรแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยตอนช่วงกลางคืนก่อนที่จะนอนนะครับหลังจากที่เขาเริ่มจะสนใจดวงดาวแล้วนะครับก็จะใช้วิธีเล่นไฟฉายก็คือนอนก่อนที่จะนอนเขาจะ
0: ปิดไฟเลย
2: ใช่ครับคือเขาจะต้องขอให้เล่าเรื่องดวงดาวให้ฟังก็เป็นสมมุติเอาก็คือว่าใช้ไฟฉายส่องบนเพดานนะครับแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้คือดวงอาทิตย
0: ์
2: อันนี้คือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ไปเรื่อยจนจบในระบบสื่อจักรวาลเขาก็จะยอมที่จะนอนนะครับถ้าเกิดไม่ได้เล่าแบบนั้นเขาก็จะไม่นอน
0: ดีจังเลยนี่พี่นั่งอยู่ข้างๆนักดาราศาสตร์ตัวน้อยนะคะเนี่ยพบกับคุณพ่อซึ่งจริงๆดูเหมือนคุณพ่อก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้เก่งเป็นคนที่เล่านิทานให้กับลูกทุกครั้งก่อนนอนด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาล้วงเคล็ดลับจากคุณพ่อกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอยากเรียนถามคุณหนูค่ะถึงเรื่องของหลักการ BBL เองที่สามารถนำมาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะสำหรับแบ่งปันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในวัยที่เราเรียกว่าช่วงประถมวัยนะคะคือก่อนที่จะถึง7ขวบนะคะหรือก่อนที่จะเข้าป.1 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในวัยนี้เนี่ยค่ะจะมีพัฒนาการในเรื่องของการรับรู้ด้วยผัสสะหรือว่าสัมผัสเนี่ยเยอะมากนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูการฟังเสียงการชิมรสการดมกลิ่นหรือว่าการสัมผัสด้วยกายสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเด็กเนี่ยพอเห็นอันนี้ได้ลองได้หยิบได้จับได้ต้องเขาก็จะเกิดความสนใจขึ้นมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่3ขวบแล้วสนใจเรื่องดวงดาวแต่พอสนใจเรื่องดวงดาวเนี่ยคุณพ่อเริ่มใช้สื่อบางอย่างซึ่งตอนนั้นคุณพ่ออาจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเอง

0: ำลังใช้สื่อการเรียนรู้อยู่นะคะส่องไฟฉายไปสมมุติอันนี้คือดวงอาทิตย
1: ์
0: อันนี้ดวงจันทร์อันนี้ดวงดาวดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวอังคารนะคะแล้วเล่าเรื่องราวเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรับสารเข้ามาสู่สมองของเขาแบ่งปันเริ่มเอ๊ะใช่หรือเปล่าคุณป้าพูดใช่นะคะก็คือว่าในส่วนที่เขารับสารเข้ามาก็คือเรื่องที่คุณพ่อเล่าภาพแสงสว่างต่างๆที่ไฟฉายส่องไปแล้วเห็นการเรียงลำดับต่างๆของดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พวกนี้เขารับหมดนะคะทุกอย่างรับเข้ามาหมดเลยรับเข้ามาแล้วในที่สุดเนี่ยแบ่งปันก็จะค่อยๆเริ่มมันน่าสนใจมันจำได้แล้วเขาก็จะค่อยๆขยับสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: รู้ลึกมากขึ้น
0: ใช่จากการที่เราเขาเรียนรู้ด้วยความไม่ตั้งใจคุณพ่อเล่านะคะจดจำได้จากสื่อที่คุณพ่อใช้เนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มสนใจมากขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมมาถึงวันนี้เขาถึงได้สนใจเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้น
1: อย่างคุณพ่อเองก็เป็นเรียกว่าที่บ้านของน้องแบ่งปันก็สนใจเรื่องของหลักการ BBL ด้วยมีการนำหลักการนี้มาใช้กับน้องแบ่งปันหรือว่าเด็กๆในครอบครัวยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างสำคัญก็คือเรื่องของการให้เวลาเขานะครับแล้วก็คือจะสังเกตความสนใจของลูกครับว่าเขาสนใจเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเขาสนใจแล้วก็พยายามที่จะหาอาจจะเป็นสื่อหรืออาจจะเป็นการพาไปที่ที่เขาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของเขาแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นต่อมความสนใจของเขาให้มันโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนเขาสามารถที่จดจำแล้วก็อาจจะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังได้นะครับทีนี้พอจริงๆผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์อะไรนะครับแต่อาศัยว่าเราอยากที่จะสอนลูกอยากที่จะบอกลูกก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเหมือนเป็นการเรียนควบคู่ไปกับลูกครับทีนี้อันไหนที่เรายังไม่รู้ก็ต้องไปเปิดหนังสือหาอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมาบอกเขาแล้วเขาฟังทีนี้พอเขาเริ่มจะฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปคิดแล้วก็บางครั้งเขาจะตัดสินใจเองบางทีอยู่ดีเขาอาจจะบอกว่าอยากจะวาดรูประบบสุริยะนะอยากจะผลิตดาวเสา
1: ขอคุณพ่อเองเลยนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับก็มีหลายครั้งที่เป็นอย่างนั้นครับ
1: โอ้โหดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกิดจากผัสสะหรือว่าการสัมผัสการได้ลงมือทำจริงๆและของคุณพ่อกับน้องแหม่มปันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรือว่าในอินเทอร์เน็ตในจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นออมความจริงได้สัมผัสประสบการณ์จริงๆจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันใน VTR ชุดนี้เลยค่ะ

0: ือถ้าเขาว่างเขาจะเอาพวกลูกบอลหรืออะไรมาเรียงเป็นดวงดาวต่างๆแล้วก็จะบอกว่านี่คือดาวอะไรดาวอะไรแต่ส่วนใหญ่ภาพประกอบที่ใช้เนี่ยมันอาจจะเป็นอาจจะไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดนะครับเพราะว่าคือปกติจะชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้เนี่ยครับแต่อันนี้ก็ลองเขียนเป็นสคริปต์ดูแล้วก็ให้เข้าหัวข้อแล้วก็รูปที่พอจะมีเนี่ยครับมาใช้เป็นเรื่องราวครับ
1: มันตื่นเต้นนะครับเวลาที่ได้เห็นกาแล็กซีรูปร่างต่างๆผมหาแผ่นการ์ตูนหรือสารคดีเรื่องระบบสุริยะบางทีก็เสิร์ชจาก YouTube แล้วมานั่งดูด้วยกันเลยแผ่นที่ดวงดาวแผ่นใหญ่ยักษ์กำลังลดราคาผมเลยซื้อกลับมาบ้านชวนแบ่งปันปูลงบนพื้นและนอนกลิ้งไปมาแล้วผมก็อ่านชื่อดาวให้ฟังได้ผลครับนานวันเข้าแกก็จำชื่อได
2: ้แล้วดาวดวงใหญ่ๆนั่นนะครับ
3: ดาวจูเ
0: ปอร์ได้เลยนะครับ
3: ดาวจู
0: ฮาร์
2: ด
0: า
2: วจูฮาร์ด
0: จูปิเตอร์
2: ดาวจูปิเตอร์
3: เป็นแสงไฟไว้คืนนึ
2: งอ๋อนั่นมูน
4: เขาเหยียบมูนเหรอลูกมูนพระจันทร์ค่ะ
0: อันนี้ตอนไปท้องฟ้าจำลองครับ
2: ค่ะ
0: แต่ก็มีอยู่ครั้งนึงที่ไปสระบุรีพอดีลองค้นจากอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่ามีศูนย์ดาราศาสตร์ที่สระบุรี
2: ค่ะ
1: ผมหาของเล่นที่เสริมความเข้าใจเรื่องระบบสุริยะและมักจะมาเล่นด้วยกันเสมอครั้งนึงคุณครูให้ทำงานประดิษฐ์ผมถามว่าอยากทำอะไรน้องบอกว่าอยากทำดาวเสาเราก็ช่วยกันทำจนสำเร็จจนได้ยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมแบ่งปันชวนผมสร้างระบบสุริยะซะงั้นผมเป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ์เน้นวัสดุเหลือใช
0: ้แต่นี่ช่วงปิดเทอมครับ
4: ใช้ลังทองเหลือใช้มาสร้างระบบสุริยะ
0: ใช่
4: กันเองเลย
0: อันนี้คือเขาร้องขอที่จะทำเองครับคืออยู่ดีเขาแบบว่าอาจจะเล่นอย่างอื่นจนเบื่อแล้วมาทำระบบสุริยะขั้นเถิด
1: รู้จักการเล่นสนุกไปโดยอัตโนมัติและอินจัดถึงขั้นอยากเป็นนักบินอวกาศนู่นเลย
4: โอ้โหก็จะเห็นว่าจริงๆในทุกกิจกรรมคุณพ่อก็จะคอยส่งเสริมนะคะต่อยอดจากจุดที่ลูกสน

0: ใจ
1: คร
0: ับ จริงๆแล้วพี่หนูได้ชม VTR แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับVTR ของน้องแบ่งปันของเราค่ะ
2: ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อนี่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนรู้สำหรับน้องแบ่งปันมากๆเลยนะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าลูกเราสนใจอะไรนะคะจะต้องสังเกตให้เห็นว่าเขาสนใจตรงนั้นแล้วเอื้อเขาท้าทายเขานะคะพาเขาไปสัมผัสสถานการณ์จริงพี่เข้าใจว่าน้องแบ่งปันเนี่ยจะชอบเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยได้พาเขาไปดูอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นได้สัมผัสอะไรมากขึ้นพาไปท้องฟ้าจำลองพาไปศูนย์ดาราศาสตร์นะคะพาไปหลายที่เลยอ่ะแล้วน้องก็มีความรู้สึกว่าโอเคฉันได้สัมผัสได้เห็นจริงมากขึ้นการที่เขาร้องขอว่าผมจะทำระบบสุริยะมันไม่ใช่แบบคือปกติแล้วเนี่ยเด็กจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นจดจ่อแต่เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าน้องแบ่งปันจะเป็นคนที่ค่อนข้างจดจ่อนะคะเป็นคนที่โฟกัสเพราะฉะนั้นเขาร้องขอว่าเขาจะทำระบบสุริยะแสดงว่าเขาสนใจจริงๆแล้วเขาก็ลงมือทำแล้วทำได้ด้วยช่วยกันทำกับคุณพ่อใช่ไหมคะระบายสีเองนั่งระบายสีเองวางของวางตำแหน่งต่างๆเองตรงนี้เนี่ยมันมาจากความรู้ที่เขาสั่งสมมาตลอดนะคะแล้วก็มาจากอารมณ์ที่ขับเคลื่อนให้เขาอยากจะเรียนรู้ตรงนี้อยากจะทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแบ่งปันพอทำระบบสุริยะแล้วชอบไหม
0: ได้ลงมือทำเองเลยอะค่ะ
1: ชอบไหมครับ
2: ชอบไหมคะ
1: ชอบไหมครับ
0: ชอบค่ะ
2: สุดยอดเลยใช่ไหม
0: ค่ะนี่ตอนนี้กำลังจินตนาการเดี๋ยวจะสร้างระบบสุริยะแล้วค่ะเห็นเล็งไว้อยู่นานแล้วด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะทุกๆการเรียนธรรมะต่อยอดแล้วก็เรียกได้ว่าเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกรักของเราด้วยนะคะช่วงหน้าเราจะมาดูนะคะว่าหลักการของ BBL นั้นช่วยเรื่องของการเรียนรู้รวมถึงการต่อยอดต่างๆให้กับประสบการณ์ดีๆให้กับลูกรักของเราได้อย่างไรในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชมคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 3-6 ปีในเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำหรือว่า active learning นั่นเองนะคะช่วงนี้เรามาเจาะลึกแล้วก็พูดคุยรวมถึงล้วงเคล็ดลับจากวิทยากรและคุณพ่อของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหลักการของ BBL ในการที่จะช่วยต่อยอดช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็เต็มที่นั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหูหนู
2: ในหัวข้อที่คุณพ่อส่งเข้าประกวดนี่นะคะก็คือรู้จริงต้องลงมือทำตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะคะคราวนี้เนี่ยมันเข้ากับหลักของการพัฒนาสมองยังไงกับการลงมือทำกับการไม่ได้ลงมือทำเรียนนั่งเรียนอยู่เฉยๆได้ไหมฟังคนบอกมาได้ไหมตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่า passive learning นะคะ passive learning ก็คือการที่เรียนรู้ทางเดียวคือรับเข้าแต่ไม่ได้แสดงออกแต่ active learning เนี่ยก็คือการได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริงจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่า active learning เนี่ยมันดีกว่า passive แน่นอนนะคะคราวนี้ในส่วนของ active learning เนี่ยนอกจากการที่เราให้เด็กลงมือทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าอ่ะแบ่งปันวันนี้เราจะเรียนเรื่องระบบสุริยะเพราะฉะนั้นหนูมานั่งทำระบบสุริยะแบบนี้ไม่ active นะคะเพราะว่าแบ่งปันไม่ได้แบ่งปันเลยใช่
0: ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรคะอารมณ์ที่จะร่วมกับกิจกรรมน
2: ั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะ active learning กันจริงๆหรือว่าเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริงๆสิ่งที่ทำนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเด็กเองเด็กสนใจเองนะคะ
0: ตอนนี้อยากลุกไปทำแล้ว
2: ถูกต้องค่ะ
0: ปกติน้อง active อย่างนี้ตลอดเวลาเลยไหมคะค
1: ุ
0: ณพ่อ
1: จริงๆเยอะกว่านี้นะครับ
0: ค่ะ
1: เพิ่งตื่น
0: ตอนนี้ป่วยอยู่เหมือนพี่นนท์เน
1: า
0: ะก็น้อยหน่อยนี่น้อยแล้วนะ
1: ครับน้อยหน่อยอย่างปกติเวลาที่คือธรรมชาติของเขาจะไม่ชอบให้ใครบังคับอะครับทีนี้มันค่อนข้างยากในการที่จะชักจูงเข้ามาให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นศิลปะนะครับอย่างเช่นทำกันบ้านง่ายๆนะครับอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการเล่นกับเขาก่
0: อ
1: นเล่นอย่างเช่นเรากำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่นก่อนเอาไปหยิบหัวหอมหรือผลไม้มานับให้เขาดูว่ามีกี่ผลกี่ผลนะครับมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วก็ค่อยๆพาเขาไปสู่กันบ้าน
0: ค่ะโอ้นดเจอปัญหาเหมือนกันลูก4ขวบครึ่งเรียกทำกันบ้านเมื่อไหร่ลุกหนีเดินวนรอบห้องทำนู่นทำนี่ไม่สนใจเลยยืนร้องเพลงเฉยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการที่จะจูงลูกมาช่วยกันทำกันบ้านมาเล่นเกมกันดูเหมือนชอบจ่ายตลาดด้วยนะคะคุณพ่อก
1: ็
0: ออกจากเรื่องที่เขาชอบนำสู่การบ้านที่สอดคล้องกันแบบน
1: ี้ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะ
2: ว่าเราบอกแล้วว่าสมองเด็กเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอารมณ์นะคะการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นใหญ่เลยถ้าอยาก

0: เรียนลิมบิกเปิดสมองเบิกบานอะไรอะไรก็เรียนได้
1: นำด้วยความสนุกก่อนเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเราเรียกว่าเปิดสมองหรือที่คุณหมอประเสริฐชอบพูดว่าเราต้องเปิดสมองเด็กก่อนให้เด็กเนี่ยเข้าไปสู่สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะให้เขาเรียนรู้ได้ถ้าเกิดสมองเขาปิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ฉันไม่ทำจบเลยไม่เรียนนะคะเพราะนั้นการที่คุณพ่อชักจูงหรือว่าโน้มน้าวให้เข้ามาสู่เรื่องที่มันสนุกก่อนที่เขาสนใจก่อนเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ได
1: ้ค่ะแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างนึงใน VTR ชัดเจนมากเลยนะคะคือคุณพ่อเนี่ยเล่าแค่เนื้อเรื่องใน VTR ไม่เกิน3นาทีฟังดูแล้วโน้ตเองเป็นผู้ใหญ่ยังฟังแล้วเคลิบเคลิ้มติดตามไปตลอดเรื่องเลยแสดงว่าคุณพ่อก็เหมือนได้เล่าเรื่องต่างๆให้กับน้องบ่อยๆหรือแม้แต่เรื่องนิทานเองยังไงบ้างไหมคะมีเคล็ดลับในเรื่องนี้ยังไงไหมคะ
2: จริงๆแล้วมันจะเริ่มจากการที่เราต้องหาข้อมูลให้ตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็เล่าให้เขาฟังบางทีเราอาจจะมีหนังสือนิทานหรือหนังสือตำราอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องอ่านให้เขาฟังทุกบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องทำความเข้าใจมันแล้วก็บอกให้เขาฟังเขาถึงจะแบบเข้าใจแล้วก็อาจจะไปพูดให้กับเพื่อนหรือคนอื่นฟังได้นะครับ
1: อย่างแบ่งปันสนใจเองเรื่องดาราศาสตร
2: ์
1: เน
2: ี่
1: ยคุณพ่อจริงๆตอนแรกอาจจะไม่รู้อะไรเยอะมากรู้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกแต่ว่าก็ไปเหมือนหาข้อมูลมาเองแล้วก็จะได้เล่าให้เขาฟังอย่างน้อยช่วงเวลาของช่วงเวลาเล่านิทานก่อนนอนอะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเวลาคุณภาพมากเลยนะคะ
0: จะสังเกตนะคะว่าเด็กๆเนี่ยชอบฟังซ้ำนะคะใช่ไหมคะคุณพ่อ
1: ยิ่งช่วง 2-3 ขวบนี้นิทานหนึ่งเรื่อง
0: ถูก
1: เกินร้อยรอบนะคะ
0: ถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เขาสนใจสมมติแบ่งปันสนใจเรื่องดาราศาสตร์เรื่องดวงดาวเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณพ่อเขาจะรอเลยคุณพ่อเล่าเรื่องนี้คุณพ่อเล่าเรื่องนี้นะคะเด็กๆชอบฟังซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าสมองเขาทำงานแบบนั้นนะคะในการที่สมองเนี่ยส่งสัญญาณออกไปเนี่ยมันจะไปหาเรื่องราวที่เขาสนใจหรือที่เขาได้รู้มาแต่ยังรู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงรู้ไม่ถึงรู้ไม่ลึกนะคะจะพยายามที่จะหาวงจรตรงนั้นมาเชื่อมต่อกันในสมองของเขาให้มันเป็นเรื่องราวที่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเด็กจะชอบฟังซ้ำยิ่งซ้ำเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้เรื่องราวที่ครบถ้วนมากขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องราวที่ครบถ้วนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะแบ่งปันก็จะจดจำตอนนี้จดจำไปเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้คุณยายฟังเล่าให้พี่ฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะพอเล่าให้ฟังปุ๊บวงจรสมองจะทำงานอีกก็คือจะซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปเรื่อยๆจนเขาจำได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเล่าอะไรให้เด็กฟังแล้วเด็กเอาไปเล่าซ้ำเล่าให้คนอื่นฟังได้เนี่ยเรียกว่าเราได้เห็นวงจรของความจำทำงานละนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เล่าให้เขาฟังแล้วเขาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเนี่ยเราชักชวนเขาเนี่ยวงจรความจำทำงานละเขามีความจำอยู่ข้างในละเราเริ่มชักชวนเขามาทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการต่อยอดเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาต่อยอดขึ้นไปเขาก็จำอีกเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอีกตรงนี้ก็วงจรความจำก็จะหนาแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเราถึงได้บอกว่าทำไมการที่เราเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำเนี่ยมันสำคัญเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเนี่ยมันสำคัญมากกว่าแค่การฟังอย่างเดียว
1: เมื่อกี้เห็นคุณพ่อจะมีคำถามถามวิทยากรของเราด้วยเชิญเลยนะคะ
2: คืออย่างที่บอกไปตะกี้นะครับเขาจะในแต่ละช่วงยุคเขาจะสนใจแตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นตอนที่เป็นเด็กๆ เนี่ยเขาจะพวกรูปร่างรูปทรงเนี่ยสนใจมากแล้วก็ผลไม้แล้วมาช็อตนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบสุริย
1: ะ
2: แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่สนใจล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของผีเสื้อเรื่องของแมลงคือมันมีอยู่ครั้งที่คุณครูพาไปดูส่วนผีเสื้อครับเขากลับมาเขาก็อยากจะไปอีกแล้วก็แต่ละครั้งก็จะวาดเป็นแบบวงจรชีวิตของผีเสื้อครับว่าจะเริ่มจากเป็นไข่ลองวาดผีเสื้อให้พี่ก็ดูสิผีเสื้อจะวาดเป็นใบไม้แล้วก็มีไข่แล้วก็เป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื
0: ้
2: อทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องทำให้เขากระตุ้นเขาก็คือก็คงเป็นวิธีเดิมครับคือว่าพาไปดูที่ส่วนผีเสื้ออีกไปแล้วไปอีกนะครับหรือ
1: ล่าสุดเก็บหนอนมาเลี้ยงเองเลยค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ยังไม่ได้
1: ค่ะแล้วเด็กๆจะชอบมาก
2: ล่าสุดเนี่ยก็ไปต่างจังหวัดเขาก็ อยากจะไปในสวนยางซึ่งมันมีพวกผีเสื้ออะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ไปสวนรถไฟก็จะไปดูที่ตรงพงหญ้าไปดูแมลงต่างๆผีเสื้อตั๊กแตนอะไรเงี้ยครับก็จะคอยบอกเขาว่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไร

0: ทีนี้พอเขาดูแล้วเขาเริ่มจะจดจำแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะกลับมาวาดแบบนี้ครับเวลาว่างเขาจะปวดไปกับการวาดวัฏจักรชีวิตของผีเสื้ออะไรพวกนี้ครับ
1: ดีจังเลยแต่ว่าจริงๆอย่างที่โน้ตลองเล่าเพราะว่าอย่างที่บ้านเองลูกสนใจหนอนตัวไหนก็เก็บมาจากต้นไม้นั้นแล้วก็เลี้ยงไม่ยากค่ะเอาใบไม้ต้นที่เขาอยู่เนี่ยแหละค่ะมาเก็บไว้หน่อยแล้วก็ให้เขากินให้กินก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจนเป็นดักแด้จนกลายเป็นผีเสื้อสวยงามแล้วก็ปล่อยเขาไปโอ้โหเด็กๆจะจำได้ดีแล้วก็ติดใจมากเลยค่ะ
0: ถ้าอย่างไปตอนนี้คือยังแค่ไปดูนะครับแล้วก็อาจจะไปธรรมชาติที่มันมีพวกเนี้ยเขาก็จะดูแต่ว่าถ้าเก็บมาเลี้ยงหรือยังอาจจะต้องกลับไปลองดู
1: ง่ายไม่ยาก
0: ครับแต่กลัวมันจะตายครับเดี๋ยวทรมานสัน
2: ก็อย่างที่คุณพ่อพูดนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวก่อนคือเขาเห็นอะไรที่มันรู้สึกแบบว่าเราสายตาเขาเราใจเขาก็สนใจเขาอยากจะเรียนรู้นะคะก็สิ่งที่ใกล้ตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยเริ่มที่รูปทรงก่อนเริ่มที่ผลไม้ของที่ชอบทานตอนนี้พอไปเห็นอะไรสวยๆเป็นลวดลายนะคะก็อย่างผีเสื้อเนี่ยมีลวดลายมันมีความมหัศจรรย์ของมันอยู
1: ่
2: เขาก็สนใจเขาก็ชอบที่จะเรียนรู้คราวนี้จะเห็นได้ชัดว่าแบ่งปันเนี่ยจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มันเป็นวงจรที่ชัดเจนมากก็คือว่าพอฟังมาพอเห็นมาอยากจะเล่าต
1: ่ออ
2: ยากจะเล่าต่ออยากจะวาดออกอยากจะแสดงสิ่งที่เขารู้ออกมาให้คนอื่นเห็นตัวนี้คือการตอกย้ำวงจรของการเรียนรู้และความจำยิ่งเขาฟังมาเท่าไหร่เล่าไปเท่าไหร่เล่ามากเท่าไหร่เขาก็จำได้มากเท่านั้นจะเข้าไปสู่วงจรความจำระยะยาวมากขึ้นยิ่งเขาเห็นมาเท่าไหร่เขาวาดลงไปวาดด้วยความเข้าใจวาดด้วยสิ่งที่เขาจำได้ออกไปนะคะ
1: จำเป็นภาพอย่างนี้
2: ถูกเขาก็จะยิ่งจำได้มากขึ้นถ้าเขาวาดวงจรชีวิตของผีเสื้อจากไข่ไปเป็นหนอนไปเป็นดักแด้ไปเป็นผีเสื้อยิ่งเขาวาดออกมาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจำวงจรอันนี้ต่อไปแบ่งปันอาจจะเป็นกีตะนักกีตวิทยาก็ได้อาจจะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลงต่างๆก็ได้นะคะคนพบแมลงมากมายก็ได
1: ้
2: เพราะว่าเริ่มจากวงจรเล็กๆตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่เองเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ที่รับฟังเรื่องราวต่างๆที่ลูกอยากจะถ่ายทอดจากที่เขาได้เรียนรู้มาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยต่อยอดแล้วก็เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของลูกให้ดีขึ้นด้วย
2: เด็กบางคนเล่าไม่เป็นแต่เขาแสดงออกได้เขาชอบแสดงบทบาทสมมุติ
1: ค่ะ
2: ไปเห็นผีเสื้ออยากจะเป็นผีเสื้อ
1: บินใหญ่เลยบ้าเลย
2: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเข้าใจรับรู้ว่าอ๋อลูกกำลังพยายามจะเล่าหรือว่าเรียนรู้อะไรหรือว่าบอกสิ่งที่เขาเรียนรู้กับเราไม่ใช่ว่าลูกทำไปไม่ได้มีเหตุผลอะไร
1: ค่ะจังเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหนูนะคะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ active learning การที่เราจะจุดประกายให้ลูกเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกๆเรื่องรอบตัวจากการลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ
2: ค่ะก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับการที่เราจะเอื้อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยยังไงก็ตามเราต้องสังเกตให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่ลูกเราชอบเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างที่คุณพ่อโอคุณพ่อองอาจเนี่ยได้สังเกตเห็นจากแบ่งปันว่าเขาชอบอะไรจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นอาจจะพาเขาไปสู่สถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองสถานที่จริงไปพบปะพูดคุยกับผู้คนที่รู้เรื่องนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องให้เขาได้แสดงออกการสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแสดงออกด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีการลงมือทำลงหลัดหรือว่าจะเป็นการบอกเล่าก็ได้หรือจะเป็นการแสดงท่าทางเด็กบางคนอาจจะชอบวาดภาพแบบแบ่งปันนี่ก็ชอบวาดภาพทำสถานการณ์จำลองทำโมเดลจำลองอะไรพวกนี้นะคะแล้วแต่สไตล์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสนใจก็คือลูกเราชอบอะไรนะคะลูกเรามีความถนัดด้านไหนแสดงออกแบบไหนนะคะแล้วตามเขาให้ทันเอื้อต่อการเรียนรู้ของเขาเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แค่เอื้อเท่านั้นพอสนับสนุนเขาให้โอกาสเขาและที่สำคัญสมองดีเนี่ยสร้างได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนทำ
1: เริ่มต้นที่ครอบครัวของเราจากตัวคุณพ่อคุณแม่เองเลยนี่เท่าที่เห็นนะคะก็ดูน้องแบ่งปันละเอียดมากอย่างดอกไม้เขาวาดจากดอกเล็กๆค่อยๆใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอย่างนี้ด้วยนะคะคุณพ่อฝากอะไรเล็กน้อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่เป็นเคล็ดลับดีๆด้วยนะคะ
0: ก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือผมคิดว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นศิลปะนะครับคือพ่อแม่ค่อนข้างจะต้องมีจิตวิทยาในการดึงใจลูกนะครับแล้วก็เวลาเป็นสิ่งสำคัญครับคือคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากัน

0: เพียงแต่ว่าการบริหารเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วอย่างผมกับภรรยาเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็คือก็คุกคีกับเขาครับคือหากิจกรรมที่ต้องทำกับเขาแล้วก็บอกรักเขาบ่อยๆครับกอดเขาบ่อยๆตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือยังกอดยังหอมกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องความเอาใจใส่นะครับอันนี้สำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณณรินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณพ่อโอของเรานะคะคุณองค์อาจจิตพรหมแล้วก็น้องแบ่งปันมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแบ่งปันยังวาดดาวกระจายสุริยะกันอยู่เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของสมอดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมมาพบกับครอบครัวนะคะที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดแล้วก็เป็นผู้ชนะการประกวดในช่วงวัยที่โตกว่านี้นั่นก็คือ 7-9 ปีนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็สนุกสนานกันแค่ไหนวันนี้เราต้องลาไปพร้อมกับคุณหูหนูนะคะวิทยากรของเราแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องแบ่งปันแล้วล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: หนูดีละตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: อาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: โอ้ยมันคนละชั้น
1: อะไร
2: ซบหน่อยดีมากนะ
3: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: ช่องดรามาชาแนลนั่นแหละไม่เปลี่ยนช่องอื่นบ้างเลยจ้ะ
5: ไม่เปลี่ยนหรอกช่องโปรดยาก
4: โอ้โห
6: คุณป้าคะ
0: นี่คุณอิงนี่คุณเหยียบเท้าผมนี่คุณไม่คิดจะขอโทษอะไรสักคำเลยเหรอ
6: ช่วยอิงด้วยนะคะ
0: ช่วยผมต่างหากเมื่อกี้คุณเหยียบเท้าผมเต็มปุ้มเนี้ยโอ้โหต้องช่วยผมครับ
6: โอ้ยปองอย่าพูดแซ่แม่จะฟังหนูอิงพูด
0: แม
6: ่อิงคือเป็นไรอะลูกหน้าตาตื่นมาเชียฮะอิงโดนโรคจิตสะกดรอยตามนะคะ
0: ฮะ
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วจำลักษณะเขาได้ไหมครับว่าแต่งตัวยังไงหน้าตาแบบไหนเลยจะได้แจ้งตำรวจถูก
6: ฉันไม่ได้หันไปมองตรงๆอะแต่ว่าคือฉันรู้สึกได้เหมือนมีคนเดินตามมาข้างหลังอะ
0: ตามมาข้างหลังโอ้ชัวเงาตัวคุณเอง
6: นี่แกกวนประสาทฉันได้ไหมกำลังตื่นเต้นอยู่เนี่ย
0: ไม่อยากคุณเครียด
5: นี่แม่ว่าหน้าหนูอิงอยู่บ้านคนเดียวอันตรายมากเลยลูกวันนี้มานอนที่นี่นะแล้วพวกเราอ่ะคอยดูกันใครมาดั้มๆมองๆนะบ้านหนูอิงแล้วเรียกตำรวจจัดการมันเลย
0: ถูก
4: ใช่นี่น้องอิงนอนห้องพี่เลยนอนด้วยกันปลอดภัยที่สุดนะนี่ส่วนแก
0: ครับ
4: โป้งไปนอนเฝ้าหน้าบ้านถ้าเกิดไวโรคจิตมานะแกหอนเรียกได้เลย
0: ได้เลย
6: เ
0: ร็
6: วเร็ว
0: เป็นไงเจ๊
4: อ
0: ้
4: าวมีหอนเหมือน
0: ไม่ใช่หมานะไม่ใช่หมา
5: หนูเองไม่ต้องเกรงใจน
6: ะ
5: ถ้าหนูกลับบ้านไปตอนนี้ป้าก็ยิ่งเป็นห่วงนอนซะที่นี่นะลูกนะ
6: จะดีเหรอคะก็คงต้องนอนนะคะมั้งขอบคุณนะคะทุกคน
0: ไม่ต้องขอบคุณหรอกครับผมเองยังไงผมก็คิดคุณ500อยู่แล้วคือ500โอเค
4: คิดน้องแบบนั้นได้ยังไงฮะน้องก็น้องพี่นี่พี่คิด400
5: ไม่ต้องเกรงใจบ้านเรานะลูกนะแม่คิด200
6: แม่ไม่ได้หรอกค่ะงั้นงั้นอิงลาก่อนร้อนเลยค่าตัวแพงมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ

0: ผมเอง
1: คุณนี่มาไม่ให้ซุ้มมีเสียงเลยเฮ้ย
0: นี่มันบ้านผมอะแม่ผมก็ทำอย่างนี้ประจำอะจะให้ต้องจ้างแตรวงมาเป่าแป้งแป้งแป้งแป้งมาแล้วเหร
1: อ
0: เอ้ากำลังจะเปิดขวดเอาแค่นี้ก็เปิดไม่ออก
1: โอ้ยเปิดไม่ออก
0: ผมเปิดเองนี่แค่นี้ก็เปิดไม่ออกโถเอ้ยแรงไปไหนหมด
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันทำปากเก่ง
0: ช่วยหน่อย
1: โอ้ยเดี๋ยวก่อนฉ
0: ัน
1: จับข้างล่างเธอจับข้างบนไป
0: คุณ
1: กับมา
0: อึ๊บค่อยๆนะ
1: เดี๋ยวก่อน
0: อึ๊บใกล้แล้วโอ้ย
1: เหนียวมาก
0: อึ๊บ

0: ึบเปิดต่อดีกว่า
1: อุ้ย
0: โอ้โหลูกนี
2: ้อะไรกัน
1: เฮ้ยพี่พี่ตกใจหมดเลย
0: คุณหมอ
1: โอ้ยอ๋อ
0: หมอ
1: นี่ไง

0: พอดีเดินไปที่ตู้เย็นใช่ไหมคะแล้วก็แบบไปหยิบมาแล้วก็เปิดมันเปิดไม่ได้เขาก็เลยมาช่วย
1: ใช่ครับเข้ากันปีเป็นคุยเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: ทำไมต้องหน้าแดงด้วย
0: ฮะหน้าแดงเหรอไม่นี่อ๋อเฮ้ยมันร้อนเนอะ
1: ใช่ครับร้อนครับเจ๊ผมเชื่อน้องผม
2: ครับ
0: พี่เวียนมาได้ไงคะเนี่ย
1: มาได้ไงก็มาหาเรานี่แหละไปที่บ้านเธอไฟก็เปิดอยู่แต่ไม่มีคนอยู่ฉันโทรมาเธอก็ไม่ยอมรับสายก็เลยคิดว่าต้องอยู่ที่เนี่ย
0: ก็โรคจิตมันชอบตามอิงแล้วก็คุณป้าเขาเป็นห่วงก็เลยให้อิงมานอนที่นี่ค่ะ
1: เหรออ ือใช่ไว้ใจคุณได้ใช่ไหมโป้ง
2: ฮะใช่ครับอ๋อไว้ใจได้ครับหมอครับ
3: โอ้ยโอ้ย
1: เสียงแล้วทำไมฟังดูแปลกๆครับ
0: ต้องเป็นโรคจิตที่ตามอิงมาแน่เลยค่ะ
2: เฮ้ยไม่ใช่มั้งผมว่าคุณอิงคิดมากไปหรือเปล่าไม่ใช่หรอก
3: โอ้ย
0: นั่นไง
3: โอ้ย
2: คุณอิงจะทำอะไรครับ
0: โทรแจ้งตำรวจไง
2: โอ้โหไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับผมว่าเดี๋ยวผมจัดการเองดีกว่าเดี๋ยวคุณหมอกับคุณอิงไปหลบอยู่ด้านนู้นดีกว่าครับ
1: ไม่เป็นไรผมช่วยคุณไปดูดีกว่า
2: เอ้ยไม่เป็นไรครับผมว่าผมจัดการคนเดียวได้ครับ
1: ผมว่าคุณหมอกับคุณอิงนะครับไปหลบอยู่นั้นปลอดภัยกว่าครับ
2: ถ้าเผื่อผมเหลือบากกว่าแรงผมแล้วเดี๋ยวผมตามคุณหมอเองไปหลบ
1: นั้น
2: ตรงนู้นดีกว่าครับ
1: ครับผม
0: เหรอคะ
1: ครับไปดีกว่าครับ
2: นู่นครับด้านนู้นเลยครับนี่ห้องนู้นครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมเรียกครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับ
1: อุ้ยเฮ้ย
3: กลับมาดิเร็วกลับมาเร็ว
0: โอ้ย
2: เฮ้ยเป็นไงบ้างต้องสลับถุงผ่อนเรียบร้อยป่ะ
3: เรียบร้อยฉันพูดไม่คิดจะถามถึงอาการป้องหน่อยเหรอ
2: เป็นไรมากป่ะล่ะ
3: ก็ตอนที่ป้องเอาถุงของขวัญไปสลับให้พี่อิงอ่ะแล้วป้องปีนกำแพงกลับมาบ้านเราเนี่ยป้องดันตกจากกำแพงอ่ะดิ
2: เฮ้ย
3: เจ็บไหล่หมดแล้วเนี่ย
2: โอ้ถ้าอย่างนี้กำแพงบ้านจะร้าวป่ะเนี่ยแม่บ่นตายเลย
3: โอ้โหห่วงป้องก่อนมั้ยอ่ะ
2: น้องหลักเฮ้ยนิดเดียวเองงั้นเดี๋ยวพี่มาเหนื่อยๆเดี๋ยวพี่เอาน้ำเย็นให้กินดีกว่านะ
3: โอ้รักๆๆคนปวดไหล่เอาน้ำเย็นให้กินโอ้ยโอ้ย
1: ช่วย
2: ลูกจิต
0: โอ้ยครับ
2: เดี๋ยวก่อนครับใจเย็นหน่อยครับอันนี้ไม่ใช่โรคจิตนะครับนี่ดูนี่คือไอ้ป้องน้องชายผมเองครับ
1: ฮะ
2: จะใช่ครับป้องครับ
0: ป้องป้อง
1: โถเกือบไปแล้วเชียว
2: ครับโดนแล้ว
4: นี่หมายความว่าแกจะเซอร์ไพรส์งานวันเกิดน้องอิงเลยให้ป้องเนี่ยเอาถุงของขวัญเนี่ยเอาไปแอบไว้ในรั้วบ้านของน้องอิง
1: ครับ
4: แต่ดันหยิบถุงผิดเป็นถุงชุดชั้นในของฉันเลยให้ป้องเนี่ยรีบปีนกลับไปเอาถุงชุดชั้นในฉันคืนมาเพราะแกคิดว่าน้องเขาอะจะหาว่าแกเป็นโรคจิตใช่ไหม
1: ครับอุ้ย
5: สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่อิง
0: อ๋อขอบคุณครับ
5: วันนี้เป็นวันเกิดพี่อิงอะแต่เกิดเป็นวันตายผมซะแล้ว
4: นี่โอ้ทีหลังนะจะใช้ใครอะดูซะก่อนไปใช้ป้องอะอุ้ยเขาก็เห็นว่ามันเป็นโรคจิตอะสิดูหน้ามันสิ
1: โอ้ยโหเนี่ยหน้าไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่เสียงอะเหมือนมาก
5: ก็ผมปวดไหล่จริงๆนะครับนี่ปกติเนี่ยทำงานส่งอาจารย์ก็เมื่อยไหล่จะตายอยู่แล้วมาตกกำแพงอีกอะปวดมาก
1: มาเดี๋ยวหมอดูให้ครับ
0: เฮ้ยเสียงอะไรคะ
4: เฮ้ยเสียงอะไรอะ
2: เฮ้ยสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีโจ
0: โจมาได้ยังไงเนี่ย
5: วันนี้มันเกิดอิงไม่ใช่หรอเอาของขวัญมาให้ไง
0: ขอบคุณอ๋อทุกคนคะนี่เพื่อนอิงเองค่ะชื่อโจนะคะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ
5: มาพอดีเลยครับพี่ผมกำลังปวดไหล่อยู่พอดีเลยอ่ะ
6: ไปทำอะไรมาแล้วเจ็บอยู่หรือเปล่าเนี่ย
5: พอดีตกกำแพงบ้านนะครับยังปวดอยู่เลยครับเนี่ย
6: อาการปวดไหล่เนี่ยนะเราจะทำให้เป็นไหล่ติดได้นอกจากว่าการอักเสบของข้อไหล่แล้วเรารักษาโดยไม่เต็มที
5: ่แล้วอย่างนี้ผมจะเป็นไหล่ติดไหมครับ
6: อาการไหล่ติดนะครับเป็นได้3ระดับก็คือ1การปวดนะครับจะอยู่ใน2เดือนเราจะปวดมากการเคลื่อนไหวเราจะได้น้อยมากและอย่างที่2ไหล่เริ่มติดแล้วอาการปวดจะลดลงนิดนึงแต่ยังเคลื่อนไหวได้น้อยลงกว่าเดิมอย่างชัดเจนและการที่3เริ่มฟื้นฟู
5: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีรักษายังไงครับ
6: มีครับก่อนแรกเลยต้องพักให้มันหายเจ็บก่อนอาจจะทานยาก็ได้นะครับตามที่แพทย์สั่งหรือว่าอาจจะประคบเย็นในเวลาที่ปวดลดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ทำให้รู้สึกปวดนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยนะครับ
1: แต่ว่าผมเคยได้ยินว่ามีการบริหารควบคู่ไปกับการรักษาด้วยใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับผมลองทำท่าเลยไหมครับ
5: ได้ครับ
6: ท่าแรกนะครับเดี๋ยวหันหน้าเข้าแพงนะครับยืนอย่างนี้ค่อยๆเขียนนิ้วเขียนนิ้วเขียนนิ้วเขียนนิ้วเขียนนิ้วขึ้นไปให้ได้สูงสุดถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดก่อนนะ
5: ได้ครับ
6: แล้วค้างไว้สัก5สัก10ถึง15วิทำซ้ำลงมาช้าๆค่อยๆขึ้นไปไหล่ข้างนึงเป็นด้านข้างเหมือนกันเขียนนิ้วขึ้นไปเขียนนิ้วขึ้นไปเขียนนิ้วขึ้นไปถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดเลยนะครับทำซ้ำค้างไว้10ถึง15วิลองแค่2ท่าก่อนไหม
5: โอเคเดี๋ยวลองท่าแรกก่อนดีกว่า
6: ท่าแรกหันหน้าเข้าหันหน้าเข้า
5: หันหน้าเข้า
6: หันหน้าเข้ายื่นนิ้วไปค่อยๆเขียนนิ้วขึ้นไป
5: เฮ้ยเฮ้ยดีขึ้นเลยครับหายเจ็บแล้ว
1: คนละข้างกัน
5: อ้าวอ๋อลืม
1: มาทางน้องโ
4: อ้ยอยากทำด้วยเลยอะค่ะ
6: โอเคครับถ้า1ท่า2ไปแล้วนะครับมีท่าที่3แค่ยกขึ้นมาปุบเข้าแล้วก็เปิดออกเหยียดออกไปปุบเข้าแล้วก็เหยียดออกทำสัก10ถึง15ครั้งเช้าเย็นก็ได้ท่าสุดท้ายท่าที่4
5: ครับผม
6: ครับพยายามวางมือไว้ที่หัวไหล่นะครับยกศอกขึ้นดันศอกจนรู้สึกตึงบริเวณนี้นิดนึงแต่ถ้าเจ็บให้หยุดนะแล้วค้างไว้นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเหมือนเดิมถ้าทำแล้วรู้สึกเจ็บให้หยุดให้ประคบเย็นหรือทานยาต้องทำหลังจากรู้สึกเจ็บน้อยลงแล้วนะหลังจากที่เราเจ็บมานะครับ
4: ลองทำดูสินั่งพยักหน้าอยู่นั่นแหละ
7: ลองแล้วปวดแขนนะพี่ ไม่ไหวแล้ว
8: ไม่แม่ลองทำสิ
7: ไม่ไหวแล้ว
4: โอ้ย
6: ครับสวัสดีครับ
5: วันนี้นะครับจะเป็นการบรรเทาอาการไหล่ติดนะครับหรือว่าเป็นการท่าบริหารเพื่อทำให้ไหล่สามารถมีพิสัยในการที่จะหมุนหรือจะกางออกหรือจะขยับในทิศทางต่างๆได้มากขึ้นนะครับทีนี้มีประมาณ4ท่าง่ายๆครับพี่หนุ่มง่ายๆเลยพี่เควินพร้อมไหมพี
9: ่พร้อมครับผมในการวอร์ม
5: โอเคง่ายๆเลยครับ4ท่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านนะครับเรามีกำแพงนะครับเราสามารถใช้กำแพงเป็นตัวช่วยได
9: ้ของพี่ไม่มีกำแพงเลยพี่อยู่ใต้ทางด่วนกำแพงต่อมอก็ได้พี่อัน
5: เลยนี่ครับจะเป็นท่าง่ายก็คือคนที่ไหล่ติดนะครับพิสัยหรือว่าการที่เราจะแกว่งแขนกางแขนหุบแขนนี่ครับมันจะได้น้อยกว่าคนปกติเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บมาหรือเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันไม่ได้รักษาหรือไม่ได้เคลื่อนไหวทำให้เกิดอาการไหล่ติดได้
9: นะครับมันจะเป็นพังผืดเหรอ
5: ใช่ใช่แล้วครับมันจะเป็นพังผืดการที่กล้ามเนื้อมันซ่อมแซมหรือเอ็นซ่อมแซมเองจะทำเป็นพังผืดจะทำให้มันติดหรือมันล็อกอยู่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เคลื่อนไหว
9: อ๋อถ้ามันล็อกเนี่ยคือมันมีพังพร
5: พังผืดพังพอนี่เป็นตัว
9: เขาจะแก้ไขยังไงอ่ะคุณ
5: ได้เลยครับงั้นเราก็ต้องมีการบริหารนะครับของหัวไหล่นะครับหัวไหล่เราสามารถเคลื่อนที่ได้360องศาเลยใช่ไหมอย่างนี้เลย
9: อ๋อไปอย่างนี้ได้
5: ใช่ครับไปอย่างนี้ได้เลยคนปกติ
9: แต่ถ้าคนนี้ถ้ามันติดนะฮะ
5: คนนี้เขาอาจจะยกได้แค่นี้ก็ติดแล้วหรือว่ากางออกไม่ได
9: ้
5: อย่างนี้ทีนี้เรามีท่าบริหารสมมติเรามีกำแพงนะครับสมมติมีกำแพงที่บ้านสมมติพี่เควินเป็นกำแพงผมผมอาจจะค่อยๆยก
9: คนลุกอะคนลุกอะ
5: ผมยังไม่ได้สะกิดเลยพี่ทีนี้ผมอาจจะค่อยๆไต่ขึ้นไปนะอย่างนี้จนถึงว่าสุดแค่ไหนเรารู้สึกว่าตึงแล้วไปไม่ได้แล้วเนี่ยท่ากำแพงเนี่ยมันจะช่วยตรงนี
9: ้
5: แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีกำแพงหรือว่าเราอยากจะทำทุกที่เลยเราก็แค่ค่อยๆยกมือมา
9: อันนี้คือไม่มีกําแพง
6: ใช่ครับจะมีท่าแรกก็คือ
8: ต้องขยับนิ้ว
6: ไหมไม่ต้องก็ได้ครับพี่ขยับนิ้วเหมือนเป็นการจินตนาการว่าเรากําลังขึ้นไปเรื่อยๆนะเราคนไรติดเนี่ยเขาจะได้แค่ประมาณเนี้ยเนี่ยแล้วก็ค้างไว้ถ้ามีกําแพงจะเป็นตัวช่วยในการที่เขาจะมีที่จับในการค้างไว้ใช่แล้วก็เขาจะตึงมากแล้วเขา
8: ตึงมากก็จะได้มีที่พึ่ง
6: ใช่แล้ว
8: ที่อาศัย

0: ราะว่าครั้งที่2ครั้งที่3นะครับจะได้พิสัยหรือจะได้ระยะมากกว่าครั้งแรกแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะเหมือนตอนแรก
1: กล้ามเนื้อเรามันได้คลายไป
0: ใช่แล้วครับพี่หนุ่มเก่งมากเลยนั่นแหละครับนี่ก็ค้างไว้ถือก็เราทำได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะคนในคนปกติก็สามารถบริหารได้อย่างนี้โดยการที่ขึ้นไปเรื่อยๆจะรู้สึกตึงไหม
2: โอ้ครับตึง
0: ใช่ครับถ้ารู้สึกตึงแล้วก็ค้างไว้เลยหรือไปดิก็ไปได้เลยนะครับใช่แต่เน้นให้แขนเหยียดตรงไว้นะ
1: สามารถไปข้างหลังได้ไหม
0: ได้เลยครับได้เลย
1: มาใหม่ๆ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วครับอาจจะดูสังเกตว่าถ้าเกิดเราขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมตัวเราเบี่ยงแสดงว่ามันไม่ได้มันหมุนไปข้างหลังอย่างแท้จริง
1: อยู่
0: ใช่เรายังรู้สึกตึงๆมีอะไรรั้งๆอยู่ใช่ไหมครับ
2: อันนี้ตัวเราไปเอง
0: ใช่ครับถ้าเกิดอย่างนี้มันจะเนี่ยแขนตรงเห็นไหมผมยังได้แค่นี้เองเห็นไหม
2: อ
0: ัน
2: นี้คุณโจ้ติดหรือไม่ติด
0: ติดแต่ยังทุกคนมันถ้าติดมันจะติดมากจนเท่าไหร่แบบขยับไม่ได้จน
2: อันนี้ติดกี่เดือนนะ3เดือนยัง
0: อุ้ยเออ
2: 3เดือนที่ไปจ่ายเลยเขาตามยึดนะฮะ
0: ได้ประกันแล้วครับ
2: ก็คนละติดจบแขนติด
0: โอเคถ้าเกิดเราทำทั้งสองข้าง
1: เราเข้าใจนะครับว่าคนมีปม
0: ผมประสบการณ์ยังน้อยครับพี่ครับ
2: ช่วงนี้ตลกไม่มีเวทีเลยหรอหาพูดเปี้ยนอยู่แถวนี
0: ้เราสามารถทำได้2ข้างเลยนะครับสมมติเรามีกระแพงใช่ไหมครับขึ้นไปกระแพงหรือไม่มีกระแพงก็ยกได้2ข้างเลยจนรู้สึกว่าตึงแล้วค้างไว้นิดนึงจะตึงรู้สึกตึงบริเวณแขนด้านหลังหรือว่าตรงหลังตรงนี
2: ้ตรงนี้นะ
0: อันนี้ถูกแล้วไม่ได้ผิดอะไรว่ามันจะตึงหรือมันจะอะไรแต่คนหลายติดเขาจะได้แค่นี้แหละประมาณนี้ใช่สมมติว่าทำทั้งสองข้างยกขึ้นไปถ้ามีกำแพงก็ค่อยๆไต่ระยะขึ้นไป
1: แต่ถ้าขึ้นยังไม่ได้ก็คือเราก็ชะลออยู่ไว้ก่อน
0: ใช่แล้วครับ
1: เพราะว่าแล้วก็ค่อยลงมา
0: ใช่แล้วครับสมมติว่าอย่างที่คนหลายติดนะครับเขาจะครั้งแรกได้เท่านี้ครั้งที่สองได้เท่านี้อาทิตย์ที่สามได้เท่านี้อย่างนี้เขาจะเป็นการก้าวหน้าของเขาใช่ทีนี้ไหลมันสามารถเคลื่อนที่ได้หลายทิศทางอันนี้มีด้านหน้าแล้วเราไปด้านข้างด้านข้างก็ง่ายๆเลยขอข้างขวาก่อนนะพี่ขวาค่อยๆยกขึ้นมา
2: ต้องไต่ไหม
0: ไต่ก็ได้ครับพี
2: ่เหมือนเรามีกำลัง
0: ใช่แล้วนี่เห็นไหมอัน
2: นี้เหมือนแปลงร่างเป็นไอ้มดแดง
0: ต้องอย่าง
2: น
0: ี้พี
2: ่ไม่อย่างนี
0: ้ค่อยไต่ขึ้นมาเน
2: ้
0: น
2: โอ้บอกกันรู้แล้วแก
0: ่ผมทัน
2: โอ้ตัน
0: ค่อยๆไต่ขึ้นไปทีนี้ถ้าชิดหูได้ชิดหูเลยแต่คนหลายติดเขาจะได้ประมาณอย่างนี้ประมาณแค่นี้ยกขึ้นมามันจะตัวจะยกขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่ามันเจ็บมันตึงแล้วมันรั้งนะครับ
2: ผมรั้งหน่อย
0: ใช่แล้วถ้าเกิดยกได้จริงตัวจะไม่เอียงนี่ตัวจะไม่เอียง
2: ต้องค่อยๆขึ้นใช่ไหม
0: ใช่ครับค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะครับ จนถึงจุดที่เราตึงแล้วเราค้างไว้10วิเหมือนกันแล้วก็ลงมาค่อยๆไต่ลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกครับ3ที่นะครับแล้วค้างไว้สำหรับคนธรรมดาก็ทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ไหลติด
2: คือว่าตึงตรงไหนก็หยุดค้างตรงนั้นเลย
0: ใช่ใช่แล้วครับเพื่อเป็นการยืดถึงว่าเรามีกำแพงเนี่ยเราจะมีสามารถที่เราจะเกาะหรือเราจะอะไรอย่างนี้ได้มันจะรู้สึกตึงกว่านี
1: ้มันจะมีสร้างความเชื่อมั่นว่าเราสามารถค่อยๆไต่ขึ้นไปได้
0: ใช่ใช่
2: แล้วทำบ่อยๆ
1: รู้สึกนะ
2: ปฏิบัติบ่อยๆพังผืดมันจะหายไปเอง
0: ใช่ใช่แล้วครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวจะทำให้มันยืดอ๋อยืดอ๋อยืดจนมันหายไปเอง
2: อยากให้เมียหายไหมทำแบบนี้เมียจะหายไปทำผืดจะหายเมียจะเหลือ
1: เดี๋ยวรีบตื่นเช้ามาทำเลย
0: โอเคครับเดี๋ยวสองท่านะวันนี้เดี๋ยวเราก็สุดท้ายที่สองก็คือยืดหัวไหล่ด้านหน้าอันนี้จะคล้ายๆกับที่มีใน EP เลยนะครับก็คือ
2: ประสานมือใช่ไหม
0: มือไขว้ไว้ด้านหลัง
1: ประสาน
0: มือนะครับยืดตบขึ้นแล้วค่อยๆดันออกมาถ้ายกได้ยกเลยยกแขนนะครับอันนี้อย่ากั้นหายใจนะอย่าลืมอย่ากั้นหายใจอ๋ออ
2: ย่ากั้นหายใจปกติใช่ไหม
0: ใช่ครับหายใจปกติไว้รู้สึกตึงบริเวณไหล่ด้านหน้าและหน้าอก
2: นานไหมพี่โจ้กี่วิ
0: ค้างไว้สักประมาณ10วิหรือถ้ามือใหม่ยังทำไม่ไหว5วิก็ได
1: ้
0: พยายามค้างไว้ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะทำได
1: ้งั้นเรารีบนับเถอะ
0: โอเควิ่งโอเคค่อยๆคลายค่อยๆคลาย
2: เราคลายแล้วก็คลายลงช้าๆ
0: ค่อยๆคลายลงช้าๆแล้วก็ปล่อย
1: โอเค10
0: นาที10แล้วสัก10ที
1: 10แล้ว
0: 10วินาทีไม่10ที
2: เหมือนลมมันเดิน
1: ใช่มันบึ้มเลยมัน
0: ใช่ใช่แล้วท่าที่4นะครับ
2: แสดงว่าเอามาพึกผมหายแล้วเนี่ย
0: ยังไม่เป็น
2: มันวูบไปแล้วดีๆๆ
0: โอเคเดี๋ยวมาท่าที่4นะครับมือขวาจับไหล่ซ้ายถูกมั้ย
2: ขวาจับไหล่ซ้าย
0: ตั้งขึ้นมาใช้มือนี้มือซ้าย

0: ซ้าย
1: ซ้าย
0: ใช่ครับค่อยๆดันเข้าหาตัวนะครับแขนยังตั้งอยู่นะไม่ชี้ปิดหน้าหรือว่าไม่กดต่ำนี้เกินไปตั้งขนานกับพื้น
2: เสมอหัวไหล่
0: ใช่แล้วครับค่อยๆดันเข้าหาตัว
1: ดันเข้ามาใช่ไหม
0: ใช่ครับเลยหาตัวให้แขนเลยไหลไปเลยฟีได้เลยไม่ต้องเกร็ง
1: จนว่าจะสุดใช่ไหม
0: ใช่ครับจะรู้สึกตึงบริเวณนี้จะตึงบริเวณนี
1: ้
0: ใช่แล้ว
2: ตอนนี้นับ1ถึง
0: นับ1ถึง10ได้เลยอันนี้มือพี่วางได้เลยนะครับวางรีแลกซ์ได้เลยเราดันแค่
3: เอาไปได้ตัวการเก็บนะไปไป
0: ไปโดนตัวไหนมาเนี่ย
3: มันเหมือนจับตัวประกัน
0: เล่นเล่นแบบสมมุติอ่ะนี่ข้างไว้10วิเหมือนกันนะครับแล้วต้อง10วิแล้วอ่ะเปลี่ยนข้างรออีกข้างนึงเพื่อจะรับสนปล่อยตัวประกันก่อน
3: รอบแล้วเราม
0: ือซ้ายจับไหล่ขวาตั้งแขนขึ้นนะครับค่อยๆดัน
1: ดันแบบดันเหมือนเดิม
0: ใช่ครับ
3: ดันยังไม่ออกไป
0: เอามาใหม่แล้วทีนี้ที่สำคัญคือเวลาเราดันนะครับพยายามทำให้ตัวตรงครับเราไม่บิดตัวตามไปอย่างนี้นะกำหรือแบก็ได้ครับนี่เราจะไม่บิดตัวตามนี้นะเราจะดันเข้าหาตรงๆนะครับแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: โอเค
0: ไงครับ4ท่า
2: เริ่มวูบวาบวูบวาบนะ
0: ใช่ครับเป็นการยืดกล้ามเพราะว่ากล้ามเนื้อมันคลายตัวแล้วทำให้เลือดลมมันไหลดีขึ้นอ
1: ย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจพวกยาโดปยาอะไรไล่เลือดไล่ลมเลยใช่ไหม
0: แล้วแต่พี่เลยครับแล้วแต่ศรัทธาอันนี้ครับก็จะมี4ท่านะครับก็จะเป็นท่าไต่กำแพงด้านหน้าไต่กำแพงด้านข้าง
2: ครับ
0: ท่านี้ค้างไว้10วินะครับข้างแล้วก็ทำซ้ำสัก 3-4 รอบก็ได้นะแล้วก็จะมีท่ายืดหัวไหล่ด้านหน้าและหน้าอกใช่แล้วแอนอกดันมือขึ้นนะครับเราค้างไว
2: ้แอนอกพกอะไรคุณเควิน
3: พกเงินไปด้วย
0: โอเค
2: ครับ
0: โอเคครับแล้วท่าที่4สุดท้ายก็เป็นท่า
2: ที่4
0: ยืดหัวไหล่ด้านหลัง
2: อ
0: ย่าลืมมือขวาจับหัวไหล่ซ้ายนั่นแหละ
3: หรือเรื่องง่ายๆคือจับตัวประกัน
0: ใช่ครับจับตัวประกันอย่าทะเลาะกันเองพอ
3: ดี
0: ๆโอเคครับ4ท่าง่ายๆครับพี
1: ่
0: ก็ค้างไว้ประมาณ10วิถึงจุดที่ตึงควรทำให้ตึงไม่ควรทำให้เจ็บเนาะถ้ารู้สึกเจ็บให้ผ่อนลงมานิดนึงโอเคครับสามารถทำได้เช้าเย็นเลยครับ 3-4 เซตต่อท่าก็ได้
1: แล้วผมกระชับขึ้นเลยฮะแปลกเนอะ
3: เออทำยังไงที่ให้มันหน้ากระชับขึ้นบ้าง
0: ต้องฉีดแล้วพี
3: ่คนแต่งหน้าบนนะพี่เควินมาทีไรแป้งหมดทุกทีเข้าไปอยู่ในหลุมหมดเยอะใหญ่เจอนะมีคน
0: โอเคครับนี่ก็เป็นสี่ท่าง่ายๆนะพี
1: ่
0: อย่าลืมทำกันที่บ้านได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
3: เราไม่ทำบ้านเราได้ไหมแต่ทำบ้านคนอื่น
0: ได้เลยพี่ทำบ้านพี่หนุ่มก็ได้ครับก็เป็นท่าบริหารง่ายๆ4ท่านะครับสามารถเอาไปทำได้เลยนะครับ
4: โหนี่ขอบคุณพี่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอากลับไปลองทำทุกวันเลยแต่ละท่าเนี่ยทำง่ายมากเลย
0: อย่าลืมทำให้ถูกข้างนะครับ
4: แซวแล้วเนี่ย
5: ขอบคุณนะสำหรับ
4: ของมันเกิด
6: ยังไม่ต้องขอบคุณแล้วครับลองเปิดดูก่อนดีกว่าครับว่าชอบไหม
5: ชอบผมฟันเหร
6: อหมายถึงว่าชอบกระเป๋าเค้กพี่ซื้อให้ดีกว่ามั้ง
5: ค่ะไปต่อเค้กกันต่อเค้กกันนะคะ
6: ไปเปิดไปเชิญครับ
7: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
8: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตุ๊ก
7: ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
8: ฝากหัวใจไว้ไง
7: โอ้ยฉันไม่เคยรับฝากใคร
8: โอ้รับฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
7: เอาดอกไม้จันไปก่อนละกัน
8: ดอกไม้จันขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้าน
7: ี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกระทะนี่เลย
8: ว้าวกระทะเขามีไว้ทอดนั่นแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
7: ชั่วประสาทจังเลย
9: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
10: มีอยู่นี่นี่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
11: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
10: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นน่ะพ่อหนูไปแคมป์

0: ของแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
0: พี่พี่ฟูไปเอากับหนูเอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
0: จริงมากเลย
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
2: ว้าว
3: นี่ไฟเช็คเหรอ
4: จริงอะ
3: เดี๋ยวกดดูดิ
1: ก่อนแม่เติมน้ำเติมน้ำน้ำอยู่นู่นอ่ะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
0: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
5: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบฟูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
0: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
5: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
5: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
0: ค่ะแม่
5: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
0: เหรอคะแม่
5: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
0: ะ
5: โอเคไหมคะ
0: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อ่ะคะ
6: ค่ะ
5: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
6: ได้เลยค่ะ
5: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
5: เดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยนะมาเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะพบกับเรา2คนได้ในรายการพ่อแม่สู้สู้รายการวาไรตี้ทอล์คเชียร์นะคะที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกค่ะ
1: วันนี้ฮะเรามาคุยอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆครอบครัวต้องเจอเลย
0: เรื่องของการกินของลูก
1: ใช่ครับกินเยอะไป
0: ก็มีปัญหาก
1: ินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ค่อยกิน
0: อิ่มทิพย์บางทีอยากจะถามลูกหนูอิ่มทิพย์เหรอลูกไม่กินอะไรเลย
1: เอาอะไรเข้าตัวไปเติบโตเนี่ยไม่กินอะไรเลย
0: ปัญหานี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถแก้ไขได้นะคะแล้ววันนี้นะคะมาปรับทุกข์กันแล้วใช่ไหมยังมีครอบครัวร่วมอุดมการณ์ของเราอีก5ครอบครัวนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของประเด็นของการรับประทานอาหารของลูก
1: และตอนนี้ขอเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับครอบครัวครอบครัวไหนกินยากครับ
0: ม
1: ีสองครอบครัว
0: ครอบคร
1: ัวไหนกินเยอะครับสามครอบครัวสองยากสามเยอะ
0: ลองเล่าให้เป็นแบบตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
2: พิซซ่านี่สามารถ3ชิ้นได้ค่ะ
1: พิซซ่า3ชิ้น
2: เด็ก4ขวบ
1: 4ขวบ
2: 3ชิ้นต่อด้วยไก
1: ่ไก่เป็นชิ้นหรือเป็นตัวครับแม
2: ่เป็นชิ้นก็
1: 3ชิ้นแล้วโอ้โหนี่สามารถกินต่อเนื่องกันได้อย่างนี้เลยฮะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ย
0: เดี๋ยวมีทานยากทานยากยังไงคะ
3: แค่เห็นก็อิ่มแล้วอะค่ะ
0: คือที่สงสัยไหมคะลูกอิ่มทิพย์หรือเปล่า
3: คิดเหมือนกันนะคะคือเขาจะกินได้น้อยมากอะค่ะคือเอามาเนี่ยปริมาณน้อยแล้วพอถ้าเยอะเนี่ยเขาจะไม่ทานเลยถ้ากินไปแล้วรสชาติไม่ถูกใจเนี่ยเขาคายเลยแล้วก็เขาก็จะบอกแต่ว่าเขาไม่อร่อยไม่ชอบไม่อยากกินแล้วกินนี่ก็จะเหลือทุกครั้งอะค่ะ
4: ก็ทานยากนี่ก็จะทานผักก็จะต้องต้มจนนิ่มก่อนนะคะเปื่อยส่วนเนื้อสัตว์ก็จะทานแต่ปลาถ้าเกิดเคี้ยวแล้วเจออะไรเหนียวๆหน่อยก็จะคายแล้วค่ะ
1: อ๋อเจอของที่เคี้ยวยากก็จะไม่พยายามเคี้ยวเลยคาย
4: วันไหนที่กินหมดนี่เหมือนถูกลอตเตอรี่ค่ะ
0: ดีใจจุดพลุปุ้งปังปุ้งปังหลัง
1: จ
0: ุ
1: ดพลุกันไปเลย
0: ดีใจมากนี่ไงคะนี่ก็เป็นปัญหาที่หลายๆบ้านหลายๆครอบครัวเจอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญจะมาร่วมพูดคุยด้วยนะคะขอเชิญพบกับคุณหมอกุ้งค่ะสวัสดีนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับหมอกุ้งครับ
0: คุณหมอกุ้งค่ะเป็นยังไงคะเรื่องของพฤติกรรมเด็กในเรื่องการรับประทานอาหารว่าจะเป็นกินยากหรือว่ากินเยอะ
5: อันนี้เป็นปัญหาที่เจอต้องเรียกว่าเจอทุกบ้านเลย
0: ค่ะ
5: ไม่ว่าจะกินยากกินเกินในความกินเกินบางทีก็กินไม่หลากหลายคือกินซ้ำๆนะคะเจอบ่อยแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันก
1: ็
5: คือว่าเด็กเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆไม่ยากเลยนะคะแต่อาจจะต้องเริ่มที่ตัวคนเลี้ยงดูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตัวเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเราต้อง take control back นะคะต้องมาเป็นคนคุมเกมปล่อยให้ลูกคุมเกมค่ะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของ guessing game การเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องเนมี่เลยค่ะ
6: พ่อครับ
7: หนูชื่ออะไรคะ
6: เนมี่
7: เนมี่ชอบกินอะไรมากที่สุดคะ
6: กินปลาแล้วก็ไข่นะแล้วก็กินข้าวทีเดียวเนมี่กินหมดเลย
1: นี่ฮะชอบทานนี่ฮะเนี่ย
8: ปลาเด็ดไม่ใช่เขาจะชอบทานของ
9: ปลาเนมี่ชอบกินผักไหมคะ
7: ทำไมเนมี่ถึงไม่ชอบกินผัก
6: มันก็ไม่อร่อยหรอกคุณ
10: น้องเนมี่บอกว่าผักน่ะไม่อร่อยครับเรามีเมนูที่มีผักเป็นส่วนประกอบอยู่5จานด้วยกัน
1: น้องเนมี่บอกว่าชอบปลาชอบไข่ชอบข้าวไม่กินผักเราจึงจัดเมนูชุดพิเศษให้น้องเนมี่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นเมนูที่ทำจากผัก5อย่างมีฟักทองผัดไข
0: ่
1: สลัดผักต้มจืดตำลึงถั่วงอกผัดเต้าหู้และข้าวโพดอ่อนผัดไข่นี่ผักล้วนๆนะฮะ5อย่างคุณพ่อคุณแม่คิดว่าใน5จานนี้ทำจากผักน้องเนมี่จะทานสักจาน2จานมั้ยฮะคิดยังไงครับ
4: คิดว่าไม่น่าทานค่ะ
1: แต่ถ้า5จานนี้ไม่ทานเลยเหรอครับ
4: ไม่น่าทานค่ะแต่ถ้าสมมติจะทานน่าจะเป็นต้มจืด
1: เพราะว่า
4: เพราะว่าซดแต่น้ำค่ะ
0: ก็คือถ้าทานไม่ทานแต่น้ำ
1: ก็ไม่ทานผักอยู่ดีคือต้มจืดตำลึงก็ซดแต่น้ำตำลึงผักไปคิดว่ายังไงไม่ทานแน่ทานก็ทานแค่น้ำแกงจืด
4: ใช่ค่ะ
1: น้องเนมี่สักจานไม่ลูกสักจานเถอะทานข้าวไปทานข้าวก่อนฟักทองฟักทองครับฟักทอง
0: ก็ไม่ทาน
1: ลุงทานเลยเนมี
0: ่โอ้ยมีผักด้วย
1: อันนี้

0: ักแต่น้ำเป็นจืดไม่เอาตำลึงปรากฏว่าน้องในมีดตักตำลึง
1: แม่น้ำตาจะไหลเห็นลูกตักตำลึงเข้าปากดีใจมาก
0: ต้องถามคุณหมอแล้วครับนี่นาจ๋า
2: อันนี้เราคือว่าเรามีออปชั่นมีทางเลือกให้เขาในส่วนของทางเลือกนี่เราคือจำกัดด้วยน้ำมีแต่ผักคือไม่มีอย่างอื่นเลยที่เขาเคยคุ้นเคยทานนะคะแล้วผักก็มีหลากหลายมีให้เขาได้ลองคิดว่าเขาเอ๊ะเขาน่าจะลองชิมอะไรนะคะจริงๆน้องเนมี่เขาไม่ผิดคอนเซ็ปต์ตัวเองน
1: ะ
2: ทำไมรู้ไหมเพราะเขาเลือกฟักทองฟักทองมันนิ่มอะค่ะดูแล้วมันนิ่มเขาก็ยังเลือกสิ่งที่นิ่มแกงจืดผักต้มมันดูเปื่อยๆอะไรเงี้ยเขายังทานแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกอะค่ะที่ดีเพราะว่าแสดงให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทานเนี่ยอาจจะยึดไอ้สิ่งที่เขาชอบอยู่เช่นทำให้นิ่มลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับเละเพราะไม่งั้นเขาก็จะติดชินกับการที่จะต้องกินของเละๆค่ะอยู่ตลอดไปไม่ยอมพยายามที่จะมาปรับให้กินของที่ต้องเคี้ยวมากขึ้นนะคะ
1: คุณแม่ได้ชื่นใจคุณลุงได้ชื่นใจกันไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปรู้จักนะคะกับน้องอีกคนนึงดีกว่าน้องโตโน่ค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ชื่ออะไรครับ
3: โตโน่ครับ
4: โตโน่ชอบทำอะไรมากที่สุด
3: ชอบทานอาหารครับ
4: ทานอะไรอ่ะ
3: ช็อกโกแลตครับเพราะว่ามันอร่อยครับ
0: โอ้โห
4: แล้วปกติเราไหม
3: แต่ผมเคยดูเรื่องผู้หญิงกินผักยาวแล้วเขาก็บินได
4: ้กินผักแล้วบินได้เหรอ
3: ถ้าพอผมกินผักไปบินไม่ได้เลย

0: เราเปลี่ยนครับเอาช็อกโกแลตหวานๆออกไปจากตู้เย็นและก็เปลี่ยนเป็นผลไม้เป็นของว่างแทนครับเมื่อโตโน่รู้สึกหิวก็เดินเข้ามาที่ตู้เย็น
1: ตอนนี้ชีวิตของโตโน่จะเปลี่ยนไปครับแม่คุณยายครับจากที่เปิดตู้เย็นมาเจอช็อกโกแลตตอนนี้เปิดตู้เย็นออกมาเจอเป็นผลไม้อยู่ในตู้เย็นแทนคุณแม่คุณยายคิดว่าน้องโตโน่จะหยิบทานไหมฮะ
2: คิดว่าหยิบนะคะ
1: คิดว่าหยิบอะไรครับ
2: แตงโม
1: คุณยายคุณยายบอกฟันธงเลยว่าหยิบแตงโมทำไมครับคุณยาย
2: ชอบทานค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่โตโน่จะชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กๆนะคะ
1: อ๋อชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
2: รู้จักคายเม็ดเอง
1: คายเม็ดได้เองด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: คุณแม่ภูมิใจมากนะครับเนี่ยโอ้โหคายเม็ดแตงโมได้เองด้วยมีผลไม้อยู่ในจานนี้หลายชนิดเลยครับ
2: ค
1: ุณแม่คุณยายบอกเลยทานแน่แตงโมแต่เปิดไปงงก่อนช็อกโกแลตหายไปไหนไปดูโตโน่สิครับ

ให้เลยทายถูกเป๊ะนะคะว่าเมื่อ

0: ไม่มีขนมทานผลไม้ก็ได้เป็นแตงโมของโปรด
1: ใช่อ
0: ันนี้ยังไงคะคุณหมอกุ้ง
1: ก็อันนี้คือแนวคิดว่าเราไม่อยากให้เขาทานขนมหรือว่าของขบเคี้ยวที่เราไม่อยากให้เขาทานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีอยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เองก็ยังชอบไงเราก็จะแอบซุกไว้ตรงนู้นตรงนี้เขาหาเจอนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเอาออกไปแล้วก็สิ่งที่เขาเปิดบ่อยๆตู้ที่เขาหยิบเคยหยิบกินบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราอยากให้เขาทานซะเช่นผักผลไม้นะคะแล้วก็อย่างที่ถ้าเกิดเขาชอบทานแตงโมเนี่ยก็อาจจะใส่ว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งช่วงแรกๆตอนหลังๆก็ค่อยๆเอาออกเพื่อที่จะให้เขาเลือกทานอาหารอย่างอื่นด้วย
0: หลากหลายมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างน้องโตโน่นี่ชอบทานช็อกโกแลตมากพอเลือกทานผลไม้ก็เลือกแตงโมก็ยังเลือกผลไม้ที่รสหวานอยู
1: ่
2: ครับเขาค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปเรื่อยๆด้วยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นที่คนที่บ้านก็ต้องอดใจอย่าเหมือนอยากเอาขนมเข้าบ้าน
1: ใช่
0: ด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับน้องฟ้ากันค่ะคุณผู้ชม
3: สวัสดีค่ะ
4: หนูชื่ออะไรคะ
3: ชื่อน้องฟ้าค่ะ
4: น้องฟ้าชอบกินอะไรบ้างคะ
3: กินขนมไข่ขนมหวาน
4: น้องฟ้ารู้จักข้าวกล้องไหมคะข้าวกล้องเป็นยังไงอ่ะ
3: เพราะข้าวกล้องมันมีน้ำด้วย
4: ข้าวขาวๆกับข้าวกล้องอันไหนอร่อยกว่าก
3: ันสีขาวข้าวสาร
4: หนูอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คะ
3: คุณแม่บอกว่าให้ป้าเข้าหน่อยเพราะคุณแม่ไม่ว่างคุณแม่จะกินข้าวเอง
0: เขี่ยผัก
2: นี่เขี่ยผักออกหมดเลยผักอยู่ไหนก็ผักนะฮะ

0: นี่ฮะเรานำอาหารมาเสิร์ฟน้องฟ้าทำเป็น2เมนู2จานแต่ใช้วิธีตกแต่งให้สวยงามเลยครับจานแรกเป็นข้าวผัดผัดจากข้าวกล้องเป็นข้าวผัดกุ้งครับกับอีกถ้วยนึงเป็นไข่ตุ๋นแต่ข้างในมีผักด้วยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องฟ้าจะทานอะไรทานจานไหนยังไงฮะ
1: สำหรับผมแล้วผมว่าน่าจะเป็นไข่ตุ๋น
0: ไข่ตุ๋น
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรครับพ่อ
1: คือปกติเนี่ยน้องฟ้าก็กินไข่ตุ๋นอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้ทานบ่อยอะไรแต่ว่าถึงแม้จะกินไข่ตุ๋นอะไรผักด้านล่างก็น่าจะเคลียร์ออก
0: อ๋อคือสมมติว่าตักไข่ตุ๋นลงไปเจอผักปุ๊บเฮ้ยผักไม่กินผักไม่กินผักเคลียร์ผักออกทันทีก็กินไข่แทน
1: แล้วก็ตักแต่ไข่กิน
0: แล้วถ้าข้าวผัดล่ะครับแม
2: ่ถ้าข้าวผัดก็น่าจะกินแต่กุ้งอะค่ะคือเลือกทาน
0: น้องฟ้าเลือกกินของแพงรู้ไหมน้องฟ้ากินเฉพาะของแพงแน่ๆ
2: คืออะไรที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะไม่กินเลยหรือว่าก็ต้องใช้เวลานานมากอะค่ะก
0: ็
2: คือจะนั่งอยู่อย่างนั้นนะคะ
3: จะไม่ทาน
0: นั่งใช้เวลาตัดสินใจเลยไปดูน้องฟ้ากันครับจะทำยังไงกับ2จานนี้
4: เรามีไข่ตุ๋นที่มีแครอทผสมกลมกลืนอยู่ด้วยแล้วก็ข้าวผัดข้าวกล้องน้องฟ้าเลือกตักข้าวกล้องครับแม่อยากกินดูสีสันน่ารับประทานแล้วก็ไข่ตุ๋นจะกินไหมเนี่ยไข่ตุ๋นน่ะมีแครอทครับ
0: ไข่ตุ๋น
3: มีแครอทอยู่นะ
0: โอ้ยแครอทด้วย
4: โอ้โหกินครับ
5: ร้อนไหมครับ
4: กินอย่างอร่อยอร่อยเลยครับ
3: ยอมทานแบบไม่มีการเขี่ยอะไรออก
0: ไม่เขี่ยไม่
3: เมื่อกี้เห็นเนาะไข่ตุ๋นมีแครอทสีส้มๆอยู่ด้วยนะคะน้องก็ยอมทานผิดคาดไหมคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ผิดคาดค่ะ
3: อธิบายยังไงดีคะคุณหมอกุ้งคะ
6: presentation อย่างเดียวดูสวยดูแปลกตาใช่ไหมคะอย่างข้าวกล้องเขาอาจจะไม่เคยทานเนาะแต่นี้มันจัดมาในรูปแบบที่สวยงามขณะที่คุณแม่บอกว่ายังจะเลือกกุ้งใช่ไหมคะและเขากลับเลือกตักข้าวอ่ะก็เขาคงเห็นว่าน่าสนใจและอยากจะลองชิมส่วนไข่ตุ๋นอ่ะพอดีเขาเคยกินหรือชอบมาแล้วแต่เขาก็ไม่เขี่ยออกนะคะแครอทคือวิธีการอันนึงที่เราจะจูงใจให้เด็กกินก็คือจัดรูปอาหารให้ดูสวยงามน่ารับประทานนะคะอย่างผักนี่อาจจะเลือกผักที่มีสีก่อนสีสดใสแล้วก็ไม่ขมเพื่อเป็นการเริ่มต้นให้เขาเลือกแล้วก็ชิมแล้วก็รู้สึกดีนะคะกับการกินผักนะคะ
3: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องมินนี่กันบ้างค่ะ
7: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องมินนี่ค่ะ
8: น้องมินนี่ชอบกินอะไรที่สุดคะ

0: คุณแม่คุณพ่ออ้วนไหม
1: ป้าป้าอ้วน
2: ป้าป้ากินน้อยน้อย
0: เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะป้าป้าจะอ้วนขึ้นทั้งบ้าน
0: หนูกินผักไหมคะ
1: กินผักบางคนนี่อย่างเดียว
0: อ่ะแล้วอย่างคุณอ่ะ
1: มะนาว
3: น้องมินนี่บอกว่าชอบกินแต่บรอกโคลี่ครับเราจึงจัดเมนูอมจืดผักตำลึงโดยมีเพื่อนๆกินด้วยเห็นเพื่อนกินเอาละสิ
4: คุณพ่อคุณแม่ครับน้องมินนี่ทานโอ้โหตะกี้บอกว่าชอบอะไรบ้างนะฮะเฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายนี่ของไม้ตายเด็กเลยใครเห็นไม่ได้หยิบดูดกินมันจริงๆเลยไก่ทอดก็ชอบกินแต่ละอย่างปรากฏว่าตอนนี้เราจะนำเพื่อน2คนฮะมานั่งทานข้าวกับน้องมินนี่แล้วให้เพื่อน2คนตักผักทานพ่อแม่คิดว่าน้องมินนี่จะทานตามเพื่อนไหมครับ
5: ทานครับผม
4: คิดว่าทานแต่น้องไม่ชอบทานผักเลยนะครับ
5: ถ้ามีเพื่อนเขาทานอยู่แล้วครับ
4: อ๋อถ้ามีเพื่อนทานทานด้วย
5: ใช่ครับ
4: คุณแม่เห็นด้วยกับคุณพ่อไหมครับ
6: ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาจะชอบแต่บรอกโคลี่อะค่ะผักอย่างอื่นก็จะแบบอิดออดบ้างแต่ในสถานการณ์นี้ไม่แน่ใจ
4: แล้วน้องมินนี่จะทานหรือไม่ทานฮะ
6: ไม่ทานค่ะ
4: คิดว่าไม่ทานแน่ๆมีเพื่อนนะฮะอ้าวเพื่อนจ๋าไปดูเพื่อนน้องมินนี่กันครับ
3: น้องมินนี่เห็นเพื่อนตากครับจะยังไงล่ะเนี่ยเห็นเพื่อนกินตัดสินใจตักกินด้วยโอ้โหกินตำลึงด้วยครับ
4: มินนี่กินตำลึงพ่อแม่ตำลึงโอ้โหนี่ทานด้วยครับคุณหมอครับ
7: ยังไงคะคุณหมอมีปัจจัยเรื่องของเพื่อนมาเกี่ยวข้องอันนี้ช่วยไหมคะ
8: ช่วยอย่างมากค่ะประมาณว่า peer pressure เนอะเพื่อนทำอะไรเราต้องทำตามไม่งั้นจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบก็ตามแต่ว่าเป็นมื้ออาหารเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ choice ไม่ค่อยเยอะด้วยนะตัวเลือกไม่ค่อยเยอะแล้วเพื่อนก็ทานอย่างอร่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกทานยากอะค่ะคืออาศัยว่าทานด้วยกันเราต้องทานเป็นตัวอย่างให้เขาดูด้วยนะคะ
7: อย่างนี้นี่เองคืออย่างน้อยถ้าไม่ได้ทานกับเพื่อนทานกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมน้องอีกหนึ่งท่านนะคะไปรู้จักกับน้องก่อนกันเลยค่ะ
9: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรคะ
9: ก่อนครับ
0: ก่อนอายุเท่าไหร่แล้วครับ
9: 30ครับ
0: ก่อนรู้ไหมว่าอ้วนคืออะไร
9: กินเยอะ
4: โดนัท
7: หนูเต็มที่มาก
4: เป็นฟราย
0: ก่อนรู้จักข้าวกล้องไหมครับข้าวกล้องเป็นยังไงคร
9: ับก็มันกล้องมันที่ไทยลูก
0: ก่อนชอบกินอะไรมากที่สุดครับ
9: ไก่ปลาหนึ่งปลาทอดปลาดุกหมูก้อนใหญ่ๆให้มันด้วย
4: มีก๋วยเตี๋ยวมาให้น้องกรสองชามชามปกติและชามใหญ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกรจะเลือกชามไหนฮะ
10: ชามใหญ่ค่ะ
4: ชามใหญ่
10: ใช่ค่ะ
4: แม่ไม่คิดเลย
7: ไม่คิดเลย
4: แม่พูดสวนทันทีชามใหญ่แน่ทำไมครับแม
10: ่ก็ปกติถ้าไปทานที่ร้านเขาก็จะสั่งพิเศษของเขาอยู่แล้วค
4: ่
10: ะ
4: โอ้คุณพ่อคุณแม่สั่งให้หรือน้องกรสั่งเองฮะ
10: สั่งเองค่ะ
4: น้องกรสั่งเองเลยสั่งยังไงคุณแม่เวลาเขาสั่ง
10: เขาก็จะบอกว่าเอาเล็กน้ำพิเศษอย่างเงี้ยค
4: ่
10: ะ
4: เล็กน้ำพิเศษ
10: ไม่ใส่พริก
4: ไม่ใส่พริกนอกนั้น
10: นอกนั้นใส่มา
4: ใส่หมดใส่ก็ให้เต็มแม็กไปเลยไปดูน้องกรกันครับชามปกติกับชามใหญ
11: ่กรครับมีก๋วยเตี๋ยว2ชามจะเลือกชามไหนครับ
12: ชามใหญ่ครับ
11: ชามใหญ่เนาะเอาเลยครับ

0: สูตร
1: ร้านนี้ครับร้านใหญ่ครับ
2: ไม่อีกร้านใหญ่เหรอ
0: ก็ยังเลือกจานใหญ่อยู่ดีนะข้าวผัด
3: จานเล็กไม่พอเหรอ
0: โอ้โห
3: ก่อนจะเลือกจานไหนครับ
1: จานใหญ่ครับ
3: ทำไมเลือกจานใหญ่อ่ะ
1: เพราะผมอยู่บ้านผมก็จะออกบางอย่าง
0: ก่อนก็กินเป็นสายจานใหญ่เข้าไปอีกบอกตรงๆฮะสนับสนุนให้น้องกรโตขึ้นเป็นครูเขาได้เป็นจานใหญ่แน่ๆครับพ่อแม่เลือกจานใหญ่ทุกอันเลยครับ
4: เขาเป็นเด็กชอบทานใช่ไหมคะเขาก็ต้องรู้สึกว่าต้องเลือกสิ่งที่เยอะไว้ก่อนเพราะว่ากลัวทานไม่พอเรื่องของเรื่องใช่ไหมคะทีนี้แล้วก็เขาอาจจะติดด้วยว่าไปแล้วก็จะสั่งพิเศษพิเศษตลอดเนี้ยทีนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่สำหรับเด็กอ้วนหรือน้ำหนักเยอะเนี่ยเราก็ต้องจำกัดปริมาณที่เราจะให้เขานะคะเพราะฉะนั้นแต่ละมื้อเนี่ยก็ต้องลดลงนะคะอาจจะลดลงครึ่งนึงหรือ1ใน3ด้วยซ้ำหรืออย่างไปที่ร้านเนี่ยเวลาที่ลูกสั่งชามพิเศษอาจจะต้องกระซิบกับร้านว่าเอามาแบบธรรมดาเลย
5: ให้ชามใหญ่
4: จะอะไรประมาณนี้ให้ปริมาณนี้มันพอดีสำหรับเขาอะค่ะ
0: คือน้องกรคงไม่สนน่ะน้องกรไม่สนอาหารหรอกสนจานหอยจานใหญ่อาหารที่ไหนก็ได้
5: ก็เป็นว
0: ิ
5: ธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันก็ใส่จานใหญ่แต่แบบอาจจะเกลี่ยให้มันดูแบบเยอะๆ
4: ปริมาณนี้ไม่ต้องเยอะเท่าที่ควรจะเป็น
5: ครับเราได้ฟังจากน้องๆนะคะครอบครัวไปแล้วนะคะคุณหมอพ่อจะสรุปเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกในแต่ละบ้านที่มันแตกต่างกันได้ยังไงบ้างคะ
4: ประการแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจแทนเขานะคะหลายๆท่านบอกว่าไม่กินนะไม่เลือกนะแต่จริงๆแล้วเขาทำใช่ไหมคะแต่ละสถานการณ์นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ลองปรับใช้ในที่บ้านอย่างเช่นกรณีที่ไม่กินแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างของผักหรือทำให้น่าสนใจนะคะหรือให้มีแต่ทางเลือกที่เป็นผักอย่างที่บอกอย่างเมื่อกี้นี่ห้าจานเนี่ยทางปฏิบัตินี่อาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะเราอาจจะเหลือแค่2จานแต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์หรือไม่มีสิ่งอื่นที่เราไม่อยากให้เขาทานนะคะหรืออาจจะถ่ายรูปสิ่งที่เขาเคยกินแล้วชอบไว้แล้วก็มาเลือกก่อนประมาณว่ามีเมนูเนาะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะวันนี้เราจะกินผักเมนูไหนดีแล้วก็ค่อยทําแทนที่จะต้องไปนั่งทําหลายๆอย่างแล้วก็เอามาแล้วอาจจะไม่ทานนะคะ
5: อ
4: ัน
5: นี้ก็เป็นวิธีการรับมือแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะมาร่วมกันทำความเข้าใจในพฤติกรรมการกินของลูกกันต่อนะคะกับการรับมือการแก้ไขพฤติกรรมนี้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะยังไงพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้

0: คะในช่วงนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัวจากทางบ้านซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวแรกของเราเลยดีกว่านะคะกับครอบครัวน้องชาญค่ะ
1: สวัสดีครับผมพ่อเชิดครับ
2: สวัสดีค่ะแม่เจนค่ะเราเป็นพ่อแม่ของน้องชาญทาชาแล้วก็ชาชาค่ะก็สามคนเนี่ยสายต่างกันเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องกินเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็ชอบการกินที่แตกต่างกันแล้วก็ตอนนี้ในบรรดาลูกสามคนเนี่ยคนที่คุณแม่ห่วงสุดก็จะเป็นน้องชาญพี่ชายคนโตเพราะว่าเขามีน้ำหนักที่เกินเกณฑ์ปกติไปค่อนข้างเยอะพอเขาเริ่มที่จะมีตัวที่ใหญ่ขึ้นตัวโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะความคล่องแคล่วก็น้อยลงอย่างอาการเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นได้ง่ายกว่าน้องสาวอันนี้คือเราประสบกับตัวเองอย่างเวลาเป็นไข้หวัดอะไรเนี่ยอย่างน้องสาวเขาใช้เวลาแค่ไม่เกินอาทิตย์เดียวหายชาเนี่ยเวลาเป็นหวัดทีจะต้อง2อาทิตย์จริงๆคุณแม่ก็พยายามที่จะคุมน้ำหนักเขาอยู่แต่คราวนี้ที่คุมเขาปัญหาที่คุณแม่เผชิญอยู่ก็คือเราไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักเขาได้แต่ว่าตอนนี้คุณแม่ทำได้เพียงแค่คุมไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้ก็คือเขาหนักอยู่แค่นี้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะถ้าคุณแม่จำได้บางทีเด็กๆเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าอะไรไม่ดีแต่บางทีเขาคงยังต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยอยู่เพราะเจอขนมเด็กร้อยทั้งร้อยก็ยังกินอยู่ก็ยังห้ามไม่ได้เราก็ยังต้องแบบถ้าเราแบบไม่เข้มแข็งเนี่ยลูกเราก็คงจะแบบไม่รอดจากโรคอ้วนเราก็เลยเหมือนกับว่ามันน่าจะเปลี่ยนบวกกับเราปล่อยปะร่างกายเนี่ยมันไม่คุ้มอะค่ะเราสามารถแก้ได้ก่อนที่มันจะเกิดณวันนี้ถ้าเรารอเนี่ยมันคงจะแก้ไม่ได้มันคงจะสายไปอะไรเงี้ยค่ะ

0: เดี๋ยวป้าเป๋ากับมามิจะไปวิ่งกันวันนี้ออกกำลังกายเราต้องลดความอ้วนมีอยู่หลักๆ2อย่างที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองก็คือกินกับออกกำลังกายเรื่องกินเราก็คือเราก็จะกินพวกอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นพวกผักผลไม้กินแต่ของสดที่มีประโยชน์แล้วก็จะเน้นตัดพวกหวานมันเค็ม
1: ผลไม้ดีไหม
2: ดีครับ
1: ด
2: ี
1: ด้วย
2: ดีเพราะว่ามีวิตามินเยอะครับจะได้ให้สายตาดีด้วย
3: แข็งแรง
2: กระดูก
3: แข็งแรง
2: ขึ้น
0: แล้วส่วนเรื่องออกกำลังกายก็คือช่วงหลังก็คือผมกับทางแม่เจนก็คือจะออกวิ่งกันเวลาวิ่งเนี่ยแล้วเราจะได้พวกเหรียญอะไรกลับมาก็ทำให้ค่อนข้างที่จะทำให้พวกเด็กๆทั้ง3เนี่ยตื่นเต้นพอสมควรแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากที่จะเป็นส่วนร่วมตรงนั้นด้วยอยากจะได้เหรียญอยากจะได้ถ้วยเขาก็จะคอยมาบอกว่าเนี่ยให้พาเขาไปด้วยนะพาสมัครให้ด้วยอยากไปวิ่งอยากไปเดินอะไรพวกนี้
4: คนที่จะต้องเปลี่ยนคนแรกก็จะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองหาความรู้เรื่องโภชนาการเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือเราต้องมีทั้งความรู้และเราต้องมีทั้งวินัยทั้งสองอย่างต้องทำไปพร้อมๆกันค่ะ

0: คุณบอกว่าครอบครัวน้องชาญนะฮะคุณพ่อคุณแม่มีบ้างไหมฮะเราลองมองหาตัวเราบ้างที่เราไม่ทำแต่อยากให้ลูกทำหรือทำแล้วทำให้ลูกเป็นแบบนี้เชิญครับพ่อแม่ครับ
1: ค่ะก็จะเริ่มจากเราต้องออกกำลังกายให้ลูกออกตาม
0: ทำไหมครับแม
1: ่ก็เริ่มค่ะก็จะมีคุณพ่อก็จะพากันหลังเลิกเรียน
0: ครับ
1: ไปสวนสาธารณะค่ะจากเริ่มแรกก็คือจะเป็นวิ่
0: ง
1: เขาวิ่งไม่ได
0: ้ครับ
1: เหนื่อยง่ายก
0: ็
1: เปลี่ยนเป็นเดิน
0: วิ่งไปก้าวนึงหยุดนะครับ
1: พอเดินก็ยังเหนื่อยอยู่ไม่ยอมร่วมมือ ก
0: ็
1: เลยเปลี่ยนเป็นจักรยาน
0: ครับ
1: จักรยานก็ได้สัก2รอบก็ต้องเป็นเข็นแทนเข็นเอาไปค่ะก็จะมีคุณพ่อเนี่ยค่ะต้องออกแรงเยอะหน่อย
0: โอ้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มดีขึ้นยังครับพ่อครับ
2: เริ่มดีขึ้นครับช่วงนี้ก็มีขี่บ้างจูงบ้าง
0: ขี่บ้างจูงบ้างเมื่อก่อนเข็นเป็นหลักเดี๋ยวนี้มีขี่ขึ้นบ้าง
3: คุณหมอกุ้งคะยังไงคะ
4: อันนี้น่าประทับใจมากๆเลยนะคะผู้อย่างที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราต้องปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยอยากให้เขาทำอะไรเนี่ยเราต้องเป็นตัวอย่าง
3: เป็น
4: ใช่เป็นโรมอดัลที่ดีนะคะอย่างอันนี้เขาตั้งใจจริงจังมากเลยอ่ะเขาเริ่มจากตัวเองก่อนก็ไปวิ่งลูกเห็นใช่ไหมคะพ่อแม่ไปทำกิจกรรมด้วยกันไปวิ่งกันทั้งบ้านฉันจะไม่วิ่งได้ยังไงก็ต้องไปด้วยกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้อีกครอบครัวนึงนะคะที่เล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆลองวิ่งไม่ไหวเปลี่ยนเป็นเดินแล้วมาเปลี่ยนเป็นจักรยานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากอีกอันนึงเพราะว่าเราก็ปรับไปให้เขาทำสิ่งที่เขาทำได้เขาจะได้มีกำลังใจก่อนนะคะแล้วก็แทนที่จะบังคับว่าต้องวิ่งอย่างเดียวห้ามทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
5: โอ้อันนี้ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็คือเรื่องของพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกทั้งในเรื่องของการออกกำลังแล้วก็ในเรื่องของรับประทานอาหารด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมอีกหนึ่งครอบครัวจากทางบ้านนะคะอันนี้เป็นครอบครัวของน้องพัพพิมค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะแม่ฝนนะคะ
1: พ่อเล็กครับ
0: ค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องพระพีมค่ะ
1: เรื่องสุขภาพเนี่ยน้องค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าเกิดมาโอเคเราเลี่ยงเรื่องของการเจ็บป่วยของเด็กไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับคนเด็กในวัยเดียวกันถือว่าป่วยค่อนข้างน้อยหรือถ้าเกิดป่วยเนี่ยก็หายเร็ว
0: คาดว่าที่สุขภาพดีนะคะคือต้องให้เครดิตกับเรื่องนมแม่เลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือไม่ได้เคยกินนมพวกนมผสมเป็นนมแม่ตั้งแต่เด็กจนโตค่ะ
1: คือมันแยกว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นช้าไปครับมันก็มีอีกอันนึงที่ผมแนะนำก็คือหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากพ่อแม่ก่อนพ่อแม่เนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยไม่กินผักแล้วอยากให้ลูกกินผักเนี่ยยาก
0: ลำบากเพราะว่าเมนูที่เราสั่งเนาะ
1: คือพ่อแม่เองยังไม่กินให้ลูกดูเนี่ยเด็กเขาจะมีพฤติกรรมในการที่จะเรียนแบบถ้าเกิดเรากินผักให้เขาดูเขาก็จะมองไอ้เรื่องกินผักเป็นเรื่องปกติแล้วเกิดไม่กินเลยเนี่ยอันนี้คุณต้องรับผิดชอบตัวพ่อแม่เองนะครับ
0: อีกอันเมื่อสักครู่คือการไม่คิดแทนเด็กว่าเหมือนบางอย่างมันขมหรือเปล่ามันสมมติคุณแม่ไม่ทานผักไม่ทานถั่วงอกเวลาไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยค่ะเวลาสั่งก็จะสั่งของเด็กคือจะไม่ใส่ผงชูรสอะไรแค่นั้นแต่ว่าใครนะคนทำคนขายก็จะใส่ผักได้ไหมคะของเด็กคือแบบใส่ได้ค่ะคืออย่าคิดแทนเด็กว่าเด็กทานไม่ได้ให้เขาลองแล้วก็ชอบไม่ชอบก็คืออีกเรื่องนึงคือถ้าไม่ชอบอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นผักอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะลองให้มันหลากหลายแล้วก็ปรับเปลี่ยนสภาพของตัวผักไปอะไรเงี้ยใบใหญ่ที่สุด
2: ใหญ่ที่สุดใหญ่ใส่ลูกใบวางไว้
0: วางหงายโอเควางลงปึ๊บแล้วก็เกลี่ยให้บางๆเอาช้อนเล็กๆ
1: อย่างที่เราทำเนี่ยคือเราเน้นเรื่องความสะอาดโภชนาการของอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องรสชาติเนี่ยไปได้เลยเรากินใหจืดให้มันเพลนที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่มีการปรุงแต่งนะครับเพียงแต่ว่าเราให้ลูกเรากินเพราะนั้นเรื่องรสชาติก็คือกินจืดๆไปแต่เน้นเรื่องของการทำกิจกรรมสร้างจินตนาการให้กับเด็กมากกว่านะครับ
0: โอเคเราแป๊บนึงนะครับยังไม่สุดนะครับ
3: ในสมเ
0: กลแก่สวยๆแต่ถ้าแก่แล้วไม่สวยไม่เป็นไรไหม
3: ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไร

0: โหหลายอย่างน่ากินมากอย่างนี้เขาต้องมีฝีมือมากเลยค่ะถึงจะทำแบบที่คุณแม่ทำได
1: ้อาหารที่ทำให้ลูกเนี่ย
2: ไม่จำเป็นครับผมชิงตอบเลยครับไม่จำเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแฟนเริ่มต้นจากคนที่ทำครัวไม่เป็นอย่าพูดว่าทำครัวเลยครับเดินเข้าครัวคือเดินไปหยิบของในตู้เย็นเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าก็อาศัยว่าความเอาใจใส่ความตั้งใจฉันอยากจะทำอย่างนี้ให้ลูกฉันกินนะครับก็เน้นเรื่องความตั้งใจว่าอยากจะทำแล้วจริงๆมันก็เริ่มจากง่ายๆนะครับต้มไข่ปอกไข่แค่นี้ก็ถือว่าทำเป็นผลงานชิ้นหนึ่งแล้วนะคร
1: ับขอเล่าเรื่องหลังไมค์จะมีคนมีคุณแม่หลังไมค์ไปปรึกษาหลายๆเรื่องแล้วจะมีอยู่ท่านนึงเนี่ยเห็นอาหารที่ทำแล้วก็ทำเรียนแบบบ้างเสร็จแล้วถ่ายรูปนั้นน่ะส่งมาให้ซึ่งตอนที่เห็นรูปนะคะก็จะแบบมือใหม่มากๆอะไรเงี้ยดูแบบเออแต่สิ่งที่คุณแม่เขาเล่ามาคือคุณฝนไปทำตามที่คุณฝนทำให้ลูกอะค่ะลูกเห็นครั้งแรกเนี่ยคือลูกแบบโอ้โหคือหน้าตาเขาแบบคือหน้าตาเขาดีใจมากทางที่แบบเวลาเราเห็นอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือความพยายามของแม่แม้กระทั่งออกมาหน้าตายังไงคือพอลูกเห็นลูกคงรู้สึกได้ถึงความพยายามที่แม่อยากทำให้ที่จะส่งถึงเขาอะไรเงี้ยเขาบอกลูกแบบมื้อนั้นนี่คือแบบกินไปยิ้มไปอ่ะ

0: ยกคิ้วโป้งให้เลยค่ะ
1: งานศิลปะจริงๆเนี่ยนะ
0: ที่สุดคุณแม่เก่งมากลองถามคุณ
1: ใช่แล้ว
0: คุณแม่หลายๆท่านดูเรื่องของการควบคุมโภชนาการให้กับลูกนะคะแล้วก็มีการตกแต่งอาหารให้ดูน่ารับประทานมีบ้านไหนเคยทำ
1: มีใครเคยทำบ้างครับ
2: ก็เคยตกแต่งอาหารนะคะก็คือให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำเลย
1: ครับ
2: เพราะว่าเขาจะได้รู้สึกสนุกแล้วก็อยากทานก็คือให้เขาทำอย่างง่ายๆค่ะเซนด์วิชกดเป็นรูปกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็อย่างพวกผักเนี่ยจะให้เขามากดพิมพ์กดเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปดาวเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทำแล้วเนี่ยเขาก็กินไม่หมดกัน
1: อย่างนี้เป็นไงครับคุณหมอครับ
3: ค่ะอันนี้ก็จริงๆเป็นสิ่งดีที่ว่าจะให้เขามีการส่วนร่วมนะคะแล้วจริงๆแล้วเขามีการออกแบบของเขาเองด้วยคือเขาก็เป็นคนที่เลือกเขาจะกินอะไรแต่คุณแม่อาจจะเสริมผักบางอย่างเข้าไปค่อยๆเพิ่มเข้าไปอะค่ะเช่นแครอทมันจะเป็นสีหน่อยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีรสออกหวานๆนิดนึงอย่างเงี้ยบางทีใส่ลูกเกดเข้าไปนิดนึงให้มันมีความน่ากินหรือว่ามีรสชาติธรรมชาติเพิ่มเข้าไปอะค่ะก็จะทำให้เขาทานได้หมดแล้วก็อาจจะเริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนว่าเขาจะได้ทานให้หมดทีเดียวนะคะไม่งั้นถ้าทำเป็นชิ้นใหญ่มากๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าความที่ไม่ค่อยอยากจะชอบรับประทานอยู่แล้วก็อาจจะทานได้น้อยพอเขาทานหมดเราจะได้ชมเขาด้วยนี่เราทำฝีมือเราอร่อยนะแล้วก็หนูก็ทานได้หมดด้วยนะคะ
0: เอาละค่ะเราได้เรียนรู้เทคนิคดีๆจากครอบครัวจากทางบ้านไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีเขาเรียกว่ายุทธวิธีการปรับพฤติกรรมนะคะการกินของลูกวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่ากับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะอันนี้เป็นยุทธวิธีการเล่นนะคะขอตั้งชื่อว่าเป็นการเล่นเมนูคุณหนูหันษา
1: ครับ
3: อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกๆเนี่ยสนใจในอาหารที่เราอยากให้เขาทานมากขึ้นนะคะ
0: ขอให้คุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านลองทำเมนูของตัวเองแล้วตั้งชื่อเมนูให้เราด้วย
1: โอ้ตั้งชื่อเมนูด้วยเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้ว5 4 3 2
1: เริ่มเลยครับ

0: คุณแม่นิน่าครับคุณหมอครับนอกจากเราทำเมนูคุณหนูหันษาเนี่ยให้กับคุณลูกได้ทานแล้วเรายังสามารถชวนลูกมาทำได้ด้วยนะฮะเชิญน้องโตโน่ครับ
1: โอ้น้องโตโน่ขอเชิญครับเอามาเลย

0: เดี๋ยวนะขอถามคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านว่าสนุกไหมคะสนุกเนาะนี่ไงบางทีเรารู้สึกเราไม่มีเวลาแต่พอได้ทำจริง
1: ๆ
0: มันสนุกอาทิตย์นึงอาจจะมีสักวันนึงก็ได้ที่มาร่วมกันทำอะไรอย่างนี้กับลูกใช
2: ่ไหมคะใช่ค่ะก็จะได้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะอย่างน้อยอย่างที่เคยคุยกันไว้ว่าอย่างน้อยๆต้องมีกิจกรรมร่วมกันวันนึงเนี่ยทำอะไรร่วมกันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่อาจจะทำกับลูกนอกจากไปออกกำลังกายพวกหรือว่าทำอย่างอื่นแล้วนะคะ
1: ครับครอบครัวแรกคุณลุงคุณแม่โชว์ก่อนฮะด้วยความภูมิใจชื่อเมนูอะไรครับคุณแม
3: ่หมูไก่ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้ง
1: หมูไก่ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งแล้วหน้าตาได้เลยนะครับฟุ้งฟริ้งมากมากเลยอ่ะนี่ฮะครอบครัวซูชิตั้งชื่อว่าอะไรครับพ่อครับ
4: Family Sushi ครับ
1: Family Sushi นี่ซูชิของครอบครัวน่ารักมากเลยฮะโตโน่ครับโผล่หน่อยลูกโผล่นี่โผล่คุณแม่ตั้งชื่อว่าไงบ้างครับคุณแม
3: ่ปลาลุยซุปค่ะ
1: ปลาลุยซุปอ๋อเพราะว่ามีปลาแล้วก็มีน้ำซุปอยู่เป็นปลาลุยซุปนี่มีก้อนใหญ่กับก้อนเล็กด้วยฮะ
5: พี่น้องหันษาค่ะ
1: พี่น้องหันษา
5: ใช่เพราะว่ามีพี่สาวค่ะแล้วก็น้องชายค่ะ
1: อ๋อนี่
5: อารมณ์ดีทั้งคู
1: ่น้องชายยิ้มทั้งคู่เลย
0: น่ารักมาก
1: ขอบคุณมากครับและมาถึงนี่ฮะคนที่คุณแม่นิน่าบอกว่า
0: ภูมิใจนำเสนอค่ะ
1: ยังไงบ้างนิน่าย
0: ังไงคะเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรคะคุณพ่อ
3: หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวน
1: ครับอันนี้เป็นชื่อหรือประโยคบอกเล่าครับแม่หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวนนี่คือชื่อเมนูนี้หมีน้อยแล้วมันเกี่ยวอะไรรถไฟครับพ่อฮะ
6: ลูกชอบขึ้นรถไฟครับ
1: อ๋อหมีน้อยอันนี้เป็นรถไฟก็เลยทำเป็นหมีน้อยขึ้นรถไฟเล่นในสวนโอ้ยปรบมือ
2: รู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นความรักความใส่ใจแล้วก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่ทำให้ลูกเนี่ยมาสนใจอาหารหรือรับประทานอาหารนะคะที่เราทำอย่างครอบครัวนี้ก็บอกว่าเคยทำกับลูกๆแล้วนะคะสนุกเนาะนะคะแล้วก็ทำให้มีจินตนาการแล้วถ้าเกิดว่าลูกมาทำพร้อมกับเราด้วยเนี่ยก็จะเป็นการเสริมจินตนาการให้เขาอีกรูปแบบนึงด้วยนะคะนอกจากให้เขากินอย่างถูกต้องแล้วก็เสริมเรื่องพัฒนาการเรื่องจินตนาการด้วยนะคะสร้างสรรค์ด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ถือว่าเป็นยุทธวิธีการเล่นที่มีประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์ด้วยเร
1: ื่อง
0: ของการส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องเดี๋ยวต่อกันนะคะเราจะไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีนี่ก็สำคัญมากๆเหมือนกันเรื่องของยุทธวิธีการคุยค่ะของยุทธวิธีการคุยกันบ้างนะคะก็เช่นเคยเราจะมีประโยคที่ควรพูดและไม่ควรพูดแต่มาเริ่มที่ไม่ควรพูดก่อนดีกว่านะคะคุณหมอกุ้งพี่บอยคะ
1: อ้าวนี่ประโยคแรกฮะถ้าไม่กินแม่ไม่รักนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของลูกกินยากเคยพูดประโยคนี้บ้างไหมฮะ
4: เคยแต่แบบว่าถ้าไม่กินห้ามไปเล่นนะ
1: ถ้าไม่กินก็อย่าไปเล่นนะต้องกินก่อนที่จะไปเล่นได้ใช่ครับคุณหมอครับ
2: อันนี้เราก็ไม่อยากจะให้เอาความรักมาเป็นเครื่องต่อรองถ้าเกิดว่าถ้าจะพูดเนี่ยสิ่งที่ควรจะพูดคือถ้ากินแล้วเราจะไปทำอะไรต่อไปคือไม่ใช่บอกว่าไม่กินไม่ให้เล่นคือกินแล้วก่อนเราควรจะกินก่อนนะเพื่อที่ไปเล่นเราจะได้มีพลังแล้วก็ไปเล่นก็จะได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นวิธีที่ใช้วิธีคุยกับเขาให้เขาเห็นมุมมองของว่ากินแล้วดียังไงมากกว่าที่จะใช้อะไรเป็นครูหรือต่อรองนะคะ
1: ครับอ้าวนี่ประโยคต่อไปนี้ต้องบอกยอดนิยมประโยคนี้โอ้โหใครก็พูดนี่เลยผมอาจจะทำไม่อินนะ
0: อ
1: ันนี้ชูอันนี้ชูอันนี้พูดนะ
0: ไม่กินก็ไม่ต้องกิน
1: ไม่กินก็ไม่ต้องกินโอ้ย
2: เสมือนว่าเคยพูดมาแล้ว
1: พูดไหมครับ
3: มีคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็จะพูดว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินแต่ว่าคืนนี้จะไม่มีให้กินแล้วนะ
1: คุณลุงเรียนแบบพ่อให้หน่อยฮะเอาเสียแบบพ่อเลย
7: ทำไม่กินก็ไม่ต้องกินนะคืนนี้อดไปเลยโหดไปหน่อย
1: ด้วยไหมฮะคุณพ่อคุณแม
8: ่ถ้าบอกไม่กินนี่ดีใจค่ะถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินนี่ดีใจ
1: ดีใจ
8: แต่ต้องบอกว่าไม่ให้กินขนม
1: อ๋อแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินฮ่าดูสิโอ้โหนี่พ่อแม่รู้ใจหนูจังเลยอย่างนี้เหรอฮะโอ
2: ้ถือว่าการเป็นคืออันพูดแบบประชดใช่ไหม
1: คร
2: ับ แล้วเด็กเขาก็เห็นไหมแม่อนุญาตเราไม่ต้องกิน
3: จ
2: ริงที่บอกใช่คุณแม่จะใช้วิธีว่ากินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำกิจกรรมที่เขาชอ
1: บ
2: นะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือเปลี่ยนให้มันเป็น positive ไปว่ากินอันนี้แล้วค่อยไปทำอีกอันนึงนะคะดีกว่าที่จะบอกไม่กินก็ไม่ต้องกินเนี่ยมันเป็นการประชดแล้วก็เขาจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนให้พฤติกรรมเขาในการที่เขาจะเป็นคนที่พูดลักษณะประชดประชันอย่างนี้ต่อไปค่ะ
0: นี้เอง
1: แล้วเนี่ยประโยคต่อไป
0: เออมันต่อเนื่อง
1: เข้าต่อเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เลยประโยคต่อไปนี่เลยฮะถ้ากินข้าวเดี๋ยวจะให้กินขนมนะลูกนะ
0: โอ้อ้อนวอนเลย
2: อันนี้ฟังแล้วมันจะเหมือนให้สินบนหน่อยๆเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็จริงๆแล้วกินขนมอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่อยากให้เขาทำเยอะถูกไหมคะทีนี้เราก็ไม่อยากเอาสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำอยู่แล้วมาเป็นรางวัลน่ะเราก็ต้องเปลี่ยนให้รางวัลเป็นสิ่งอื่นเช่นเดี๋ยวจะให้ดาวนะคะเก็บสะสมความดีอย่างเงี้ยไปนะคะซึ่งเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าที่จะเอาขนมเอาอาหารมาเป็นรางวัลหรือเครื่องต่อรองค่ะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะจากที่ไม่ควรพูดเรามาดูประโยคที่ควรพูดหรือควรแนะนำให้กับลูก
1: ครับประโยคที่ควรพูดประโยคแรกคือเมื่อเขือเทศสีแดงน่ากินจังเลย
0: เอ้ยเชิญชวนมากเลย
2: อันนี้ก็เป็นการเชิญชวนให้เขากินผักนะคะโดยอาศัยลักษณะของเด่นของผักมาอย่างมะเขือเทศสีแดงนะคะมันก็สีสดใสแล้วก็พูดอย่างนั้นไปว่าเป็นการเชิญชวนเขานะคะบอกคุณนะแล้วเขาจะได้รู้จักสีด้วย
1: ดูประโยคต่อไปนะฮะประโยคที่ควรพูดมะนาวเปรี้ยวจี๊ดทำเมนูอะไรได้บ้างนะ
0: ตั้งคำถาม
2: ใช่เป็นการบอกถึงรสของผักหรือผลไม้นะคะที่เขาเคยรับประทานแล้วก็เป็นการที่ถามไงอย่างที่บอกว่าเราจะไปทำอะไรดีแล้วก็ดีไม่ดีก็มีกิจกรรมต่อไปเขาบอกว่าไปทำน้ำมะนาวก็ไปทำน้ำมะนาวกันนะคะก็ให้มีการต่อเนื่องหลังจากการพูดคุยแล้วก็เป็นการเล่นต่อไป
0: มีกิจกรรมได้ทำกันในครอบครัวได้ด้วยนะคะ
1: แล้วก็ประโยคต่อไปครับกินผักบุ้งแล้วจะตาหวาน
2: นี่ก็บอกประโยชน์ของอาหารที่เขาจะกินนะคะแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจว่าวิตามินแล้วดียังไงนี่ก็จะเป็นบอกเป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยว่าตาหวานนะหรือกินอันนี้แล้วจะสูงขึ้นนะนะคะ
0: นะคะโอ้โหนี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการคุ
1: ย
0: โดยสรุปก็คือเราก็ควรจะเหมือนกับว่าชี้ชวนเป็นลักษณะชี้ชวนเชิญชวนให้ลูกสนใจความหลากหลายของอาหารที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมคะคุณหมอผ่านไปมียุทธวิธีการเล่นการคุย
1: คุยแล้ว
0: คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูยุทธวิธีการอ่านกันบ้างค่ะยุทธวิธีการอ่านกันบ้างนะคะ
1: เราพาลูกไปข้างนอกใน5สินค้าหรือต่างๆเนี่ยเห็น

0: เคยเจอบางบ้านค่ะทุกอย่างปอกมาหมดแล้วส้มก็เป็นกลีบๆเรียงอยู่ในจานเงาะก็คว้านมาอย่างดี
1: คว้านเม็ดออกไปแล้วเห็นแต่เนื้อสวยๆเลย
0: พอไปเจอจริงๆไม่รู้นี่อะไรอันนี้นะคะนอกจากอ่านป้ายแล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าก่อนจะปอกก็อาจจะต้องมานำให้ลูกดูนิดนึงค่ะเป็นอะไรแล้วถ้าโตหน่อยนี่อาจจะสอนเรื่องใส่ถุงแล้วชั่งกี่ลูกนี่กี่เป็นกิโลกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะกี่กรัมอะไรเงี้ยเขาอาจจะสอนการชั่งตรงวัดถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อย
2: แล้วอย่างลักษณะอย่างเครื่องดื่มแบบนี้อ่านยังไงก็บอกอ่านวันหมดอายุอย่างเงี้ยนะคร
0: ับใช่พวกเครื่องดื่มหรือของที่มันมีวันหมดอายุอะค่ะเราก็สอนให้เขาดูฉลากอันนี้ง่ายๆว่าเราจะหยิบอันนี้นมเนี่ยปกติกล่องนึงเนี่ยเราใช้เวลากินกี่วันแล้ววันหมดอายุเนี่ยก็จะสอนเรื่องเวลาเรื่องการให้เขารู้จักระวังในการเลือกซื้อของ
2: คุณพ่อคุณแม่ครับมีครอบครัวไหนเคยให้ลูกพูดเกี่ยวกับอย่างนี้ไหมครับในฉลากหมดอายุอะไรต่างๆแบบนี้
3: สอนการอ่านเกี่ยวกับก็โตโน่ชอบทานนมใช่ไหมคะก็จะบอกว่าไปเดี๋ยวแม่พาไปซื้อนมก็ไปซื้อร้านสะดวกซื้อวิ่งเข้าไปถึงคว้าขวดแรกก่
2: อ
3: นหยุดทีนี้ก็เลยสอนลูกว่าให้ดูวันหมดอายุนะลูกเขายังเล็กอยู่ไงคะจะ4ขวบก็เลยบอกว่าอันนี้ตัว E เนี่ยคือวันหมดอายุลูกเนี่ยอันนี้ E ก็จะทำท่าให้เขาดูแล้วก็บอกเขาเนี่ยวันนี้วันที่17นะลูกนะเนี่ยอันที่หนูหยิบมาเนี่ยมันอยู่ได้แค่วันที่18เพราะฉะนั้นหนูต้องเนี่ยเอาดูหน่อยลูกให้มันเป็น19 20อะไรก็ว่าไปให้มันเลยหน่อยหนูจะได้เก็บไว้
2: มีเวลาในการที่จะเอาไว้กินหน่อย
3: ใช่ค่ะ
4: เรื่องการสอนอะไรกับเด็กต้องทำซ้ำ
0: ใช่ต้องทำซ้ำเขาอาจจะยังเล็กอยู่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าพอทำซ้ำๆอันนี้สำคัญนะคะเขาจะรู้แล้วล่ะว่าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรนะคะเขาก็จะเคยชินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกเฮ้ยเขาไม่ทำแล้วก็ปล่อยไปเราไม่ทำซ้ำนะคะเขาก็จะไม่ทำต่อไปใช
4: ่โหนะคะเห็นไหมคะก็อย่างที่คุณหมอกุ้งได้บอกนะคะมันไม่ใช่สำคัญแค่เรื่องของการได้อ่านได้ฝึกการอ่านมันเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวก็ช่วยสร้างเรื่องของพัฒนาการให้กับลูกด้วย
2: ครับ
4: นะคะเอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะยุทธวิธีเล่นคุยอ่านเรื่องของการปรับพฤติกรรมลูกในการกินให้เหมาะสมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทำได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะยังไงเนี่ยเรื่องของการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะพี่บอยคะ
2: ใช่แล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณคุณหมอกุ้งขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณด้วยครับแล้วก็ขอบคุณครับทั้ง5ครอบครัวเราเลยขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณค่ะ
2: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
4: ใช่แล้วค่ะเรื่องอาหารและนิสัยการกินของลูกนั้นสำคัญนะคะตั้งแต่ตอนนี้จนโตขึ้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมให้กับลูกเนี่ยพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได
2: ้พ่อแม่สู้สู้I'm gonna go to

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ุขใจช่วยคุณยายขายขนม
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมนับหนึ่งจึงมาช่วยคุณยายขายขนมเพื่อนๆไปทำภารกิจขายขนมกับนับหนึ่งกันนะคุณยายให้นับหนึ่งจัดขนมครกใส่กระทงใบตองกระทงละ5ชิ้นกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพด2ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่าและกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพด3ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่า
2: เพื่อนๆลองช่วยนับ1เขียนเศษส่วนแสดงจำนวนขนมครกหน้าข้าวโพดในแต่ละกระทงและเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากัน
0: กระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่2ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน5กระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่3ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน5เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน5
2: ถูกต้องไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคน
0: ต่อไปคุณยายให้นับ1เอาวุ้นถาดแฟนซีออกมาวางขายมี4สีด้วยกันและแต่ละสีตัดแบ่งออกเป็น6ชิ้น
2: ตอนนี้วุ้นแต่ละสีเหลือจำนวนชิ้นไม่เท่ากันเพื่อนๆลองช่วยนับ1เติมเศษส่วนแสดงจำนวนของวุ้นที่เหลือแต่ละสีและเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยให้ถูกต้องกัน

0: สีเหลืองเหลืออยู่3ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน6สีชมพูเหลืออยู่5ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ5ส่วน6สีเขียวเหลืออยู่2ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน6และสีฟ้าเหลืออยู่6ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ6ส่วน6หากนำมาเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้เศษ6ส่วน6เศษ5ส่วน6เศษ3ส่วน6และเศษ2ส่วน6
1: เก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับเงินค่าตอบแทนจากการช่วยคุณยายขายขนมไปเลย
0: ว้าวขอบคุณค่ะพวกเราทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้อง

0: ยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือ 8:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณแม่นิน่าครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะพบกับเราสองคนได้รายการพ่อแม
0: ่สู้สู
1: ้รายการวาไรตี้ทอล์คเชียร์นะคะที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกค่ะ

0: เรามาคุยอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆครอบครัวต้องเจอเลย
1: เรื่องของการกินของลูก
0: ใช่ครับกินเยอะไป
1: ก็มีปัญหาก
0: ินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ค่อยกิน
1: อิ่มทิพย์บางทีอยากจะถามลูกหนูอิ่มทิพย์เหรอลูกเอาไม่กินอะไรเลย
0: เอาอะไรเข้าตัวไปเติบโตเดี๋ยวไม่กินอะไรเลย
1: ปัญหานี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถแก้ไขได้นะคะแล้ววันนี้นะคะมาปรับทุกข์กันแล้วใช่ไหมยังมีครอบครัวร่วมอุดมการณ์ของเราอีก5ครอบครัวนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของประเด็นของการรับประทานอาหารของลูก
0: และตอนนี้ขอเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับครอบครัวครอบครัวไหนกินยากครับ
1: ม
0: ีสองครอบครั
1: ว
0: ครอบครัวไหนกินเยอะครับสามครอบครัวสองยากสามเยอะ
1: ลองเล่าให้เป็นแบบตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
2: พิซซ่านี่สามารถ3ชิ้นได้ค่ะ
0: พิซซ่า3ชิ้น
2: เด็ก4ขวบ
0: 4ขวบ
2: 3ชิ้นต่อด้วยไก
0: ่ไก่เป็นชิ้นหรือเป็นตัวครับแม
2: ่เป็นชิ้นก็
0: 3ชิ้นแล้วโอ้โหนี่สามารถกินต่อเนื่องกันได้อย่างนี้เลยฮะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ย
1: อ่ะเดี๋ยวมีทานยาก
0: ฮะ
1: ทานยากยังไงคะ
3: ค่ะแค่เห็นก็อิ่มแล้วอะค่ะ
1: บางทีสงสัยไหมคะลูกอิ่มทิพย์หรือเปล่า
3: คิดเหมือนกันนะคะคือเขาจะกินได้น้อยมากอะค่ะคือเอามาเนี่ยปริมาณน้อยแล้วพอถ้าเยอะเนี่ยเขาจะไม่ทานเลยถ้ากินไปแล้วรสชาติไม่ถูกใจเนี่ยเขาคายเลยแล้วก็เขาก็จะบอกแต่ว่าเขาไม่อร่อยไม่ชอบไม่อยากกินแล้วกินนี่ก็จะเหลือทุกครั้งอะค่ะ
4: ก็ทานยากนี่ก็จะทานผักก็จะต้องต้มจนนิ่มก่อนนะคะเปื่อยส่วนเนื้อสัตว์ก็จะทานแต่ปลาถ้าเกิดเคี้ยวแล้วเจออะไรเหนียวเหนียวหน่อยก็จะคายแล้วค่ะ
0: อ๋อเจอของที่เคี้ยวยาก
4: ใช่
0: ก็จะไม่พยายามเคี้ยวเลยค่ะ
4: วันไหนที่กินหมดนี่เหมือนถูกลอตเตอรี่ค่ะ
1: ดีใจจุดพลุบัง
0: จุดพลุกันไปเลย
1: ดีใจมากนี่ไงคะนี่ก็เป็นปัญหาที่หลายๆบ้านหลายๆครอบครัวเจอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญจะมาร่วมพูดคุยด้วยนะคะขอเชิญพบกับคุณหมอกุ้งค่ะ
0: สวัสดีครับหมอกุ้งครับ
1: คุณหมอกุ้งค่ะเป็นยังไงคะเรื่องของพฤติกรรมเด็กในเรื่องของการรับประทานอาหารว่าจะเป็นกินยากหรือว่ากินเยอะ
5: อันนี้เป็นปัญหาที่เจอต้องเรียกว่าเจอทุกบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะกินยากกินเกินในความกินเกินบางทีก็กินไม่หลากหลายคือกินซ้ำๆนะคะเจอบ่อยแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันก
0: ็
5: คือว่าเด็กเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆไม่ยากเลยนะคะแต่อาจจะต้องเริ่มที่ตัวคนเลี้ยงดูหรือคุณพ่อคุณแม่อันนี้ตัวเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเราต้อง take control back นะคะต้องมาเป็นคนคุมเกมปล่อยให้ลูกคุมเกมค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของ guessing game การเกมไทยใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องเนมี่เลยค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: หนูชื่ออะไรคะ
6: เนมี
7: ่เนมี่ชอบกินอะไรมากที่สุดคะ
6: กินปลาแล้วก็ไข่แล้วก็กินข้าวทีเดียวเนมี่กินหมดเลย
0: นี่ฮะทักทานนี่ฮะเนี่ย
8: สายเด็กนี่เลย
9: เนมี่เนมี่ชอบกินผักไหมคะ
7: ทำไมเนมี่ถึงไม่ชอบกินผัก
6: มันไม่อร่อยหรอกคุณ
10: น้องเนมี่บอกว่าผักนะไม่อร่อยครับเรามีเมนูที่มีผักเป็นส่วนประกอบอยู่5จานด้วยกัน
0: น้องเนมี่บอกว่าชอบปลาชอบไข่ชอบข้าวไม่กินผักเราจึงจัดเมนูชุดพิเศษให้น้องเนมี่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นเมนูที่ทำจากผัก5อย่างมีฟักทองผัดไข
1: ่
0: สลัดผักต้มจืดตำลึงถั่วงอกผัดเต้าหู้และข้าวโพดอ่อนผัดไข่นี่ผักล้วนๆนะฮะ5อย่างคุณพ่อคุณแม่คิดว่าใน5จานนี้ทำจากผักน้องเนมี่จะทานสักจาน2จานนี่ฮะคิดยังไงครับ
4: คิดว่าไม่น่าทานค่ะ
0: แต่5จานนี้ไม่ทานเลยเหรอครับ
4: ไม่น่าทานค่ะแต่ถ้าสมมติจะทานน่าจะเป็นต้มจืด
0: เพราะว่า
4: สดแต่น้ำค่ะ
1: ก็คือไม่ทานไม่ทานแต่น้ำ
0: ก็ไม่ทานผักอยู่ดีคือต้มจืดตำลึงก็สดแต่น้ำตำลึงผักไปคิดว่ายังไงไม่ทานแน่ทานก็ทานแค่น้ำกันจืด
4: ใช่ค่ะ
0: น้องเนมี่สักจานไม่ลูกสักจาน

0: ข้าวไปทานข้าวก่อนฟักทองฟักทองครับฟักทอง
1: ก็ไม่ไม่ข
0: ายลุงทานเลยเนมี
1: ่โอ้ยมีผักด้วย
0: อันนี้

0: จะตักแต่น้ำเป็นจืดไม่เอาตำลึงปรากฏว่าน้องในนี่ตักตำลึง
1: แม่น้ำตาจะไหลให้ลูกตักตำลึงเข้าปากดีใจมาก
0: ต้องถามคุณหมอแล้วครับนี่นาจ๋า
2: อันนี้เราคือว่าเรามีออปชันมีทางเลือกให้เขาในส่วนของทางเลือกนี่เราคือจำกัดด้วยน้ำมีแต่ผักคือไม่มีอย่างอื่นเลยที่เขาเคยคุ้นเคยทานนะคะแล้วผักก็มีหลากหลายมีให้เขาได้ลองคิดว่าเขาเอ๊ะเขาน่าจะลองชิมอะไรนะคะจริงๆน้องเนมี่เขาไม่ผิดคอนเซปต์ตัวเองนะทำไมรู้ไหมเพราะเขาเลือกฟักทองฟักทองมันนิ่มอะค่ะดูแล้วมันนิ่มเขายังเขาก็ยังเลือกสิ่งที่นิ่มแกงจืดผักต้มมันดูเปื่อยๆอะไรเงี้ยเขายังทานแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกอะค่ะที่ดีเพราะว่าแสดงให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทานเนี่ยอาจจะยึดไอสิ่งที่เขาชอบอยู่เช่นทำให้นิ่มลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับเละเพราะไม่งั้นเขาก็จะติดชินกับการที่จะต้องกินของเละๆค่ะอยู่ตลอดไปไม่ยอมพยายามที่จะมาปรับให้กินของที่ต้องเคี้ยวมากขึ้นนะคะ
1: คุณแม่ได้ชื่นใจคุณลุงได้ชื่นใจกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักนะคะกับน้องอีกคนนึงดีกว่าน้องโตโน่ค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: หนูชื่ออะไรครับ
3: โตโน่ครับ
4: โตโน่ชอบทำอะไรมากที่สุด
3: ชอบทานอาหารครับ
4: ทานอะไรอ่ะ
3: ช็อกโกแลตครับเพราะว่ามันอร่อยครับ
0: โอ้โห
4: แล้วปกติเรากินผักไหม
3: แต่ผมเคยดูเรื่องผู้หญิงกินผักยาวแล้วเขาก็บินได
4: ้กินผักแล้วบินได้เหรอ
3: ถ้าพอผมกินผักไปบินไม่ได้เลย

0: เราเปลี่ยนครับเอาช็อกโกแลตหวานๆออกไปจากตู้เย็นและก็เปลี่ยนเป็นผลไม้เป็นของว่างแทนครับเมื่อโตโน่รู้สึกหิวก็เดินเข้ามาที่ตู้เย็น
1: ตอนนี้ชีวิตของโตโน่จะเปลี่ยนไปครับแม่คุณยายครับจากที่เปิดตู้เย็นมาเจอช็อกโกแลตตอนนี้เปิดตู้เย็นออกมาเจอเป็นผลไม้อยู่ในตู้เย็นแทนคุณแม่คุณยายคิดว่าน้องโตโน่จะหยิบทานไหมฮะ
2: คิดว่าหยิบนะคะ
1: คิดว่าหยิบอะไรครับ
2: แตงโม
1: คุณยายบอกฟันธงเลยว่าหยิบแตงโมทำไมครับคุณยาย
2: ชอบทานค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่โตโน่จะชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กๆนะคะ
1: อ๋อชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้ว
2: รู้จักคายเม็ดเอง
1: คายเม็ดได้เองด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: คุณแม่ภูมิใจมากนะครับเนี่ยโอ้โหคายเม็ดแตงโมได้เองด้วยมีผลไม้อยู่ในจานนี้หลายชนิดเลยครับ
2: ค
1: ุณแม่คุณยายบอกเลยทานแน่แตงโมแต่เปิดไปงงก่อนช็อกโกแลตหายไปไหนไปดูโตโน่สิครับ

0: ะว่าเมื่อไม่มีขนมทานผลไม้ก็ได้เป็นแตงโมของโปรดอันนี้ยังไงคะคุณหมอกุ้งคะ
1: ก็อันนี้คือแนวคิดว่าเราไม่อยากให้เขาทานขนมหรือว่าของขบเคี้ยวที่เราไม่อยากให้เขาทานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีอยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เองก็ยังชอบไงเราก็จะแอบซุกไว้ตรงนู้นตรงนี้เขาหาเจอนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเอาออกไปแล้วก็สิ่งที่เขาเปิดบ่อยๆตู้ที่เขาหยิบเคยหยิบกินบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราอยากให้เขาทานซะเช่นผักผลไม้นะคะแล้วก็อย่างที่ถ้าเกิดเขาชอบทานแตงโมเนี่ยก็อาจจะใส่ว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งช่วงแรกๆตอนหลังๆก็ค่อยๆเอาออกเพื่อที่จะให้เขาเลือกทานอาหารอย่างอื่นด้วย
0: หลากหลายมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างน้องโตโน่นี่ชอบทานช็อกโกแลตมากพอเลือกทานผลไม้ก็เลือกแตงโมก็ยัง

0: เลือกผลไม้ที่รสหวานอยู่ครับเขาค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปเรื่อยๆด้วยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นที่คนที่บ้านก็ต้องอดใจอย่าเหมือนอยากเอาขนมเข้าบ้านด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับน้องฟ้ากันค่ะคุณผู้ชม
2: สวัสดีค่ะ
3: หนูชื่ออะไรคะ
2: ชื่อน้องฟ้าค่ะ
3: น้องฟ้าชอบกินอะไรบ้างคะ
2: กินขนมไข่ขนมหวาน
3: น้องฟ้ารู้จักข้าวกล้องไหมคะข้าวกล้องเป็นยังไงอ่ะ
2: เพราะข้าวกล้องมันมีน้ำด้วย
3: ข้าวขาวๆกับข้าวกล้องอันไหนอร่อยกว่ากัน
2: สีขาวข้าวสาร
3: หนูอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คะ
2: คุณแม่บอกว่าให้ป้าเข้านอนเพราะคุณแม่ไม่ว่างคุณแม่จะกินข้าวเอง
1: เขี่ยผัก
0: นี่เขี่ยผักออกหมดเลยผักอยู่ไหนก็ผักนะฮะ

0: นี่ฮะเรานำอาหารมาเสิร์ฟน้องฟ้าทำเป็น2เมนู2จานแต่ใช้วิธีตกแต่งให้สวยงามเลยครับจานแรกเป็นข้าวผัดผัดจากข้าวกล้องเป็นข้าวผัดกุ้งครับกับอีกถ้วยนึงเป็นไข่ตุ๋นแต่ข้างในมีผักด้วยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องฟ้าจะทานอะไรทานจานไหนยังไงฮะ
1: สำหรับผมแล้วผมว่าน่าจะเป็นไข่ตุ๋น
0: ไข่ตุ๋น
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรครับพ่อ
1: คือปกติเนี่ยน้องฟ้าก็กินไข่ตุ๋นอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้ทานบ่อยอะไรแต่ว่าถึงแม้จะกินไข่ตุ๋นอะไรผักด้านล่างก็น่าจะเคลียร์ออก
0: อ๋อคือสมมติว่าตักไข่ตุ๋นลงไปเจอผักปุ๊บเฮ้ยผักไม่กินเคลียร์ผักออกทันทีก็กินไข่แทน
1: แล้วก็ตักแต่ไข่กิน
0: แล้วถ้าข้าวผัดล่ะครับแม
2: ่ถ้าข้าวผัดก็น่าจะกินแต่กุ้งอะค่ะ
0: น้องฟ้าเลือกกินของแพงรู้น้องฟ้ากินเฉพาะของแพงแน่ๆ
2: อะไรที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะไม่กินเลยหรือว่าก็ต้องใช้เวลานานมากอะค่ะก
0: ็
2: คือจะนั่งอยู่อย่างนั้นนะคะไม่ทาน
0: นั่งใช้เวลาตัดสินใจเลยไปดูน้องฟ้ากันครับจะทำยังไงกับ2จานนี้
3: เรามีไข่ตุ๋นที่มีแครอทผสมกลมกลืนอยู่ด้วยแล้วก็ข้าวผัดข้าวกล้องน้องฟ้าเลือกตักข้าวกล้องครับแม่อยากกินดูสีสันน่ารับประทานแล้วก็ไข่ตุ๋นจะกินไหมเนี่ยไข่ตุ๋นน่ะมีแครอทครับ
0: ไข่ตุ๋น
4: มีแครอทอยู่นะ
0: โอ้ยแครอทด้วย
3: โอ้โหกินครับ
5: ร้อนไหมครับ
3: กินอย่างอร่อยอร่อยเลยครับ
4: ยอมทานแบบไม่มีการเขี่ยอะไรออก
0: ไม่เขี่ยไม่
4: เมื่อกี้เห็นเนาะไข่ตุ๋นมีแครอทสีส้มๆอยู่ด้วยนะคะน้องก็ยอมทานผิดคาดไหมคะคุณพ่อคุณแม่
2: ผิดคาดค
4: ่
2: ะ
4: อธิบายยังไงดีคะคุณหมอกุ้งคะ
6: presentation อย่างเดียวดูสวยดูแปลกตาใช่ไหมคะอย่างข้าวกล้องเขาอาจจะไม่เคยทานเนาะแต่นี้มันจัดมาในรูปแบบที่สวยงามขณะที่คุณแม่บอกว่ายังจะเลือกกุ้งใช่ไหมคะและเขากับเลือกตักข้าวอ่ะก็เขาคงเห็นว่าน่าสนใจและอยากจะลองชิมส่วนไข่ตุ๋นอ่ะพอดีเขาเคยกินหรือชอบมาแล้วแต่เขาก็ไม่เขี่ยออกนะคะแครอทคือวิธีการอันนึงที่เราจะจูงใจให้เด็กกินก็คือจัดรูปอาหารให้ดูสวยงามน่ารับประทานนะคะอย่างผักนี่อาจจะเลือกผักที่มีสีก่อนสีสดใสแล้วก็ไม่ขมเพื่อเป็นการเริ่มต้นให้เขาเลือกแล้วก็ชิมแล้วก็รู้สึกดีนะคะกับการกินผักนะคะ
4: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องมินนี่กันบ้างค่ะ
7: สวัสดีค่ะชื่อน้องมินนี่ค่ะ
8: น้องมินนี่ชอบกินอะไรที่สุดคะ
7: ข้าวผัดปูเป็นฝอย

0: คุณแม่คุณพ่ออ้วนไหม
1: ป้าป้าอ้วน
2: ป้าป้ากินน้อยน้อย
0: เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะป้าป้าจะอ้วนขึ้นทั้งบ้าน
0: หนูกินผักไหมคะ
1: กินผักบางคนนี่อย่างเดียว
0: อ่ะแล้วอย่างคุณอ่ะ
1: มะนาว
3: น้องมินนี่บอกว่าชอบกินแต่บรอกโคลี่ครับเราจึงจัดเมนูต้มจืดผักตำลึงโดยมีเพื่อนๆกินด้วยเห็นเพื่อนกินเอาละสิ
4: คุณพ่อคุณแม่ครับน้องมินนี่ทานโอ้โหตะกี้บอกว่าชอบอะไรบ้างนะฮะเฟรนฟรายเฟรนฟรายนี่ของไม้ตายเด็กเลยใครเห็นไม่ได้หยิบดูดกินมันๆจริงๆเลยไก่ทอดก็ชอบกินกินแต่ละอย่างปรากฏว่าตอนนี้เราจะนำเพื่อน2คนฮะมานั่งทานข้าวกับน้องมินนี่แล้วให้เพื่อน2คนตักผักทานพ่อแม่คิดว่าน้องมินนี่จะทานตามเพื่อนไหมครับ
5: ทานครับผม
4: คิดว่าทานแต่น้องไม่ชอบทานผักเลยนะครับ
5: ถ้ามีเพื่อนเขาทานอยู่แล้วครับ
4: อ๋อถ้ามีเพื่อนทานทานด้วย
5: ใช่ครับ
4: คุณแม่เห็นด้วยกับคุณพ่อไหมครับ
6: ค่อยแน่ใจเพราะว่าเขาจะชอบแต่บรอกโคลี่อะค่ะผักอื่นก็จะแบบอิดออดบ้างแต่ในสถานการณ์นี้ไม่แน่ใจ
4: แล้วน้องมินนี่จะทานหรือไม่ทานฮะ
6: ไม่ทานค่ะ
4: คิดว่าไม่ทานแน่ๆมีเพื่อนนะฮะอ้าวเพื่อนจ๋าไปดูเพื่อนน้องมินนี่กันครับ
3: น้องมินนี่เห็นเพื่อนตากครับจะยังไงล่ะเนี่ยเห็นเพื่อนกินตัดสินใจตักกินด้วยโอ้โหกินตำลึงด้วยครับ
4: มินนี่กินตำลึงพ่อแม่ตำลึงโอ้โหนี่ทานด้วยครับคุณหมอครับ
7: ยังไงคะคุณหมอมีปัจจัยเรื่องของเพื่อนมาเกี่ยวข้องอันนี้ช่วยไหมคะ
8: ช่วยอย่างมากค่ะประมาณว่า peer pressure เนอะเพื่อนทำอะไรเราต้องทำตามไม่งั้นจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบก็ตามแต่ว่าเป็นมื้ออาหารเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ choice ไม่ค่อยเยอะด้วยนะตัวเลือกไม่ค่อยเยอะแล้วเพื่อนก็ทานอย่างอร่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกทานยากอะค่ะคืออาศัยว่าทานด้วยกันเราต้องทานเป็นตัวอย่างให้เขาดูด้วยนะคะ
7: อย่างนี้นี่เองคืออย่างน้อยถ้าไม่ได้ทานกับเพื่อนทานกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมน้องอีกหนึ่งท่านนะคะไปรู้จักกับน้องก่อนกันเลยค่ะ
9: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรคะ
9: ก่อนครับ
0: ก่อนอายุเท่าไหร่แล้วครับ
9: 30ครับ
0: ก่อนรู้ไหมว่าอ้วนคืออะไร
9: กินเยอะ
4: โดนัท
7: หนูเต็มที่มาก
4: เฟรนฟราย
0: ก่อนรู้จักข้าวกล้องไหมครับข้าวกล้องเป็นยังไงคร
9: ับก็มันกล้องมันที่ไทยลูก
0: ก่อนชอบกินอะไรมากที่สุดคร
9: ับ ไก่ปลาหนึ่งปลาทอดปลาดุกหมูก้อใหญ่ๆให้มันด้วย
4: แม่ครับมีก๋วยเตี๋ยวมาให้น้องกรสองชามชามปกติและชามใหญ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกรจะเลือกชามไหนฮะ
10: ชามใหญ่ค่ะ
4: ชามใหญ่
10: ใช่ค
4: ่
10: ะ
4: แม่ไม่คิดเลย
7: ไม่คิดเลย
4: แม่พูดสวนทันทีชามใหญ่แน่ทำไมครับแม
10: ่ก็ปกติถ้าไปทานที่ร้านเขาก็จะสั่งพิเศษของเขาอยู่แล้วค
4: ่
10: ะ
4: โอ้คุณพ่อคุณแม่สั่งให้หรือน้องกรสั่งเองฮะ
10: สั่งเองค่ะ
4: น้องกรสั่งเองเลยสั่งยังไงครับแม่เวลาเขาสั่ง
10: เขาก็จะบอกว่าเอาเล็กน้ำพิเศษอย่างเงี้ยค
4: ่
10: ะ
4: เล็กน้ำพิเศษ
10: ไม่ใส่พริก
4: ไม่ใส่พริกนอกนั้น
10: นอกนั้นใส่มา
4: ใส่หมดใส่ก็ให้เต็มแม็กไปเลยไปดูน้องกรกันครับชามปกติกับชามใหญ
11: ่กรครับมีก๋วยเตี๋ยว2ชามจะเลือกชามไหนครับ
12: ชามใหญ่ครับ
11: ชามใหญ่เนาะเอาเลยครับ
4: นี่คือลูกสูตร
12: ชามนี้ครับชามใหญ่ครับ
4: ไม่อีกชามใหญ่เหรอ
12: ชามใหญ่ครับ
4: ก็ยังเลือกชามใหญ่อยู่ดีนะข้าวผัด
11: จานเล็กไม่พอเหรอ
4: โอ้โห
11: จะเลือกจานไหนครับ
12: จานใหญ่ครับ
11: ทำไมเลือกจานใหญ่อ่ะ

0: บอกตรงๆฮะสนับสนุนให้น้องกรโตขึ้นเป็นครูเขาได้เป็นจานใหญ่แน่ๆครับพ่อแม
1: ่
0: เลือกจานใหญ่ทุกอันเลยครับ
2: เขาเป็นเด็กชอบทานใช่ไหมคะเขาก็ต้องรู้สึกว่าต้องเลือกสิ่งที่เยอะไว้ก่อนเพราะว่ากลัวทานไม่พอเรื่องของเรื่องใช่ไหมคะทีนี้แล้วก็เขาอาจจะติดด้วยว่าไปแล้วก็จะสั่งพิเศษพิเศษตลอดเนี้ยทีนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่สำหรับเด็กอ้วนหรือน้ำหนักเยอะเนี่ยเราก็ต้องจำกัดปริมาณที่เราจะให้เขานะคะเพราะฉะนั้นแต่ละมื้อเนี่ยก็ต้องลดลงนะคะอาจจะลดลงครึ่งนึงหรือ1ใน3ด้วยซ้ำหรืออย่างไปที่ร้านเนี่ยเวลาที่ลูกสั่งชามพิเศษอาจจะต้องกระซิบกับร้านว่าเอามาแบบธรรมดาเลย
1: ไม่ใช่ชามใหญ่จ
2: ะอะไรประมาณนี้ให้ปริมาณนี้มันพอดีสำหรับเขาอะค่ะ
0: คือน้องกรคงไม่สนน่ะน้องกรไม่สนอาหารหรอกสนจานขอให้เป็นจานใหญ่อาหารหนักไหนก็ได้
1: ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันก็ใส่จานใหญ่แต่แบบอาจจะเกลี่ยให้มันดูแบบเยอะๆ
2: ปริมาณนี้ไม่ต้องเยอะเท่าที่ควรจะเป็น
1: ครับเราได้ฟังจากน้องๆ นะคะครอบครัวไปแล้วนะคะคุณหมอพ่อจะสรุปเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกในแต่ละบ้านที่มันแตกต่างกันได้ยังไงบ้างคะ
2: ประการแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจแทนเขานะคะหลายๆท่านบอกว่าไม่กินนะไม่เลือกนะแต่จริงๆแล้วเขาทำใช่ไหมคะแต่ละสถานการณ์นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ลองปรับใช้ในที่บ้านอย่างเช่นกรณีที่ไม่กินแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างของผักหรือทำให้น่าสนใจนะคะหรือให้มีแต่ทางเลือกที่เป็นผักอย่างที่บอกอย่างเมื่อกี้นี่ห้าจานเนี่ยทางปฏิบัตินี่อาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะเราอาจจะเหลือแค่2จานแต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์หรือไม่มีสิ่งอื่นที่เราไม่อยากให้เขาทานนะคะหรืออาจจะถ่ายรูปสิ่งที่เขาเคยกินแล้วชอบไว้แล้วก็มาเลือกก่อนประมาณว่ามีเมนูเนาะแล้วก็บอกว่าวันนี้เราจะกินผักเมนูไหนดีแล้วก็ค่อยทําแทนที่จะต้องไปนั่งทําหลายๆอย่างแล้วก็เอามาแล้วอาจจะไม่ทานนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นวิธีการรับมือแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะมาร่วมกันทำความเข้าใจในพฤติกรรมการกินของลูกกันต่อนะคะกับการรับมือการแก้ไขพฤติกรรมนี้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะยังไงพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้

0: คะในช่วงนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัวจากทางบ้านซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวแรกของเราเลยดีกว่านะคะกับครอบครัวน้องชาญค่ะ
1: สวัสดีครับผมพ่อเชิดครับ
2: สวัสดีค่ะแม่เจนค่ะเราเป็นพ่อแม่ของน้องชาญทาชาแล้วก็ชาชาค่ะก็3คนเนี่ยเขาก็นิสัยต่างกันเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องกินเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็ชอบการกินที่แตกต่างกันแล้วก็ตอนนี้ในบรรดาลูก3คนเนี่ยคนที่คุณแม่ห่วงสุดก็จะเป็นน้องชาญพี่ชายคนโตเพราะว่าเขามีน้ำหนักที่เกินเกณฑ์ปกติไปค่อนข้างเยอะพอเขาเริ่มที่จะมีตัวที่ใหญ่ขึ้นตัวโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะความคล่องแคล่วก็น้อยลงอย่างอาการเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นได้ง่ายกว่าน้องสาวอันนี้คือเราประสบกับตัวเองอย่างเวลาเป็นไข้หวัดอะไรเนี่ยอย่างน้องสาวเขาใช้เวลาแค่ไม่เกินอาทิตย์เดียวหายชาเนี่ยเวลาเป็นหวัดทีจะต้อง2อาทิตย์จริงๆคุณแม่ก็พยายามที่จะคุมน้ำหนักเขาอยู่แต่คราวนี้ที่คุมปัญหาที่คุณแม่เผชิญอยู่ก็คือเราไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักเขาได้แต่ว่าตอนนี้คุณแม่ทำได้เพียงแค่คุมไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้ก็คือเขาหนักอยู่แค่นี้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะถ้าคุณแม่จำได้บางทีเด็กๆเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าอะไรไม่ดีแต่บางทีเขาคงยังต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยอยู่เพราะเจอขนมเด็กร้อยทั้งร้อยก็ยังกินอยู่ก็ยังห้ามไม่ได้เราก็ยังต้องแบบถ้าเราแบบไม่เข้มแข็งเนี่ยลูกเราก็คงจะแบบไม่รอดจากโรคอ้วนเราก็เลยเหมือนกับว่ามันน่าจะเปลี่ยนบวกกับเราปล่อยปะร่างกายเนี่ยมันไม่คุ้มอะค่ะเราสามารถแก้ได้ก่อนที่มันจะเกิดณวันนี้ถ้าเรารอเนี่ยมันคงจะแก้ไม่ได้มันคงจะสายไปอะไรเงี้ยค่ะ

0: เดี๋ยวป้าเป๋ากับมามีจะไปวิ่งกันวันนี้ออกกำลังกายเราต้องลดความอ้วนมีอยู่หลักๆ2อย่างที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองก็คือกินกับออกกำลังกายเรื่องกินเราก็คือเราก็จะกินพวกอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นพวกผักผลไม้กินแต่ของสดที่มีประโยชน์แล้วก็จะเน้นตัดพวกหวานมันเค็ม
1: ผลไม้ดีไหม
2: ดีครับ
1: ด
2: ี
1: ด
2: ีเพราะว่ามีวิตามินเยอะครับจะได้ให้สายตาดีด้วย
3: แข็งแรง
2: กระดูก
3: แข็งแรง
2: ขึ้น
0: แล้วส่วนเรื่องออกกำลังกายก็คือช่วงหลังก็คือผมกับทางแม่เจนก็คือจะออกวิ่งกันเวลาวิ่งเนี่ยแล้วเราจะได้พวกเหรียญอะไรกลับมาก็ทำให้ค่อนข้างที่จะทำให้พวกเด็กๆทั้ง3เนี่ยตื่นเต้นพอสมควรแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากที่จะเป็นส่วนร่วมตรงนั้นด้วยอยากจะได้เหรียญอยากจะได้ถ้วยเขาก็จะคอยมาบอกว่าเนี่ยให้พาเขาไปด้วยนะพาสมัครให้ด้วยอยากไปวิ่งอยากไปเดินอะไรพวกนี
4: ้คนที่จะต้องเปลี่ยนคนแรกก็จะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองหาความรู้เรื่องโภชนาการเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือเราต้องมีทั้งความรู้และเราต้องมีทั้งวินัยทั้งสองอย่างต้องทำไปพร้อมๆกันค่ะ

0: คุณบอกว่าครอบครัวน้องชาญนะฮะคุณพ่อคุณแม่มีบ้างไหมฮะเราลองมองหาตัวเราบ้างที่เราไม่ทำแต่อยากให้ลูกทำหรือทำแล้วทำให้ลูกเป็นแบบนี้เชิญครับพ่อแม่ครับ
1: ค่ะก็จะเริ่มจากเราต้องออกกำลังกายให้ลูกออกตาม
0: ทำไหมครับแม
1: ่ก็เริ่มค่ะก็จะมีคุณพ่อก็จะพากันหลังเลิกเรียน
0: ไ
1: ปสวนสาธารณะค่ะจากเริ่มแรกก็คือจะเป็นวิ่งเขาวิ่งไม่ได
0: ้
1: เหนื่อยง่ายก็เปลี่ยนเป็นเดิน
0: วิ่งไปก้าวนึงหยุดนะครับ
1: พอเดินก็ยังเหนื่อยอยู่ไม่ยอมร่วมมือก็เลยเปลี่ยนเป็นจักรยาน
0: ครับ
1: จักรยานก็ได้สัก2รอบก็ต้องเป็นเข็นแทนเข็นตามไปค่ะก็จะมีคุณพ่อเนี่ยค่ะต้องออกแรงเยอะหน่อย
0: โอ้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มดีขึ้นยังครับพ
2: ่อช่วงนี้ก็มีขี่บ้างจูงบ้าง
0: ใช้บ้างจูงบ้างเมื่อก่อนเข็นเป็นหลักเดี๋ยวนี้มีขี่ขึ้นบ้าง
3: คุณหมอกุ้งคะยังไงครับ
4: อันนี้น่าประทับใจมากๆเลยนะคะผู้อย่างที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราต้องปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยอยากให้เขาทำอะไรเนี่ยเราต้องเป็นตัวอย่าง
3: เป็
4: นใช่เป็นโรลโมเดลที่ดีนะคะอย่างอันนี้เขาตั้งใจจริงจังมากเลยอ่ะเขาเริ่มจากตัวเองก่อนก็ไปวิ่งลูกเห็นใช่ไหมคะเออพ่อแม่ไปทำกิจกรรมด้วยกันไปวิ่งกันทั้งบ้านฉันจะไม่วิ่งได้ยังไงก็ต้องไปด้วยกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้อีกครอบครัวนึงนะคะที่เล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆลองวิ่งไม่ไหวเปลี่ยนเป็นเดินแล้วมาเปลี่ยนเป็นจักรยานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากอีกอันนึงเพราะว่าเราก็ปรับไปให้เขาทำสิ่งที่เขาทำได้เขาจะได้มีกำลังใจก่อนนะคะแล้วก็แทนที่จะบังคับว่าต้องวิ่งอย่างเดียวห้ามทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
5: โอ้อันนี้ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็คือเรื่องของพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกทั้งในเรื่องของการออกกำลังแล้วก็ในเรื่องของรับประทานอาหารด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมอีกหนึ่งครอบครัวจากทางบ้านนะคะอันนี้เป็นครอบครัวของน้องพัพพีมค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะแม่ฝนนะคะ
7: พ่อเล็กครับ
6: ค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องพัพพีมค่ะ
7: เรื่องสุขภาพเนี่ยน้องค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าเกิดมาโอเคเราเลี่ยงเรื่องของการเจ็บป่วยของเด็กไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับคนเด็กในวัยเดียวกันถือว่าป่วยค่อนข้างน้อยหรือถ้าเกิดป่วยเนี่ยก็หายเร็ว
6: คาดว่าที่สุขภาพดีนะคะคือต้องให้เครดิตกับเรื่องนมแม่เลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือไม่ได้เคยกินนมพวกนมผสมเป็นนมแม่ตั้งแต่เด็กจนโตค่ะ
7: คือมันแย่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นช้าไปครับมันก็

0: มีอีกอันนึงที่ผมแนะนำก็คือหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากพ่อแม่ก่อนพ่อแม่เนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยไม่กินผักและอยากให้ลูกกินผักเนี่ยยาก
1: ลำบากเพราะว่าเมนูที่เราสั่ง
0: คือพ่อแม่เองยังไม่กินให้ลูกดูเนี่ยเด็กเขาจะมีพฤติกรรมในการที่จะเรียนแบบถ้าเกิดเรากินผักให้เขาดูเขาก็จะมองไอ้เรื่องกินผักเป็นเรื่องปกติแล้วเกิดไม่กินเลยเนี่ยอันนี้คุณต้องรับผิดชอบตัวพ่อแม่เองนะครับ
1: อีกอันเมื่อสักครู่คือการไม่คิดแทนเด็กว่าเหมือนบางอย่างมันขมหรือเปล่ามันสมมติคุณแม่ไม่ทานผักไม่ทานถั่วงอกเวลาไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยค่ะเวลาสั่งก็จะสั่งของเด็กคือจะไม่ใส่ผงชูรสเลยแค่นั้นแต่ว่าใครนะคนทำคนขายก็จะใส่ผักได้ไหมคะของเด็กคือแบบใส่ได้ค่ะคืออย่าคิดแทนเด็กว่าเด็กทานไม่ได้ให้เขาลองแล้วก็ชอบไม่ชอบก็คืออีกเรื่องนึงคือถ้าไม่ชอบอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นผักอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะลองให้มันหลากหลายแล้วก็ปรับเปลี่ยนสภาพของตัวผักไปอะไรเงี้ยใบใหญ่ที่สุด
2: ใหญ่ที่สุดใหญ่ใส่ลูกบอลวางไว
1: ้วางหงายโอเควางลงปึ๊บแล้วก็เกลี่ยให้บาง
0: ๆ
1: เอาช้อนเล็กๆ
0: อย่างที่เราทำเนี่ยคือเราเน้นเรื่องความสะอาดโภชนาการของอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องรสชาติเนี่ยลืมไปได้เลยเรากินให้จืดให้มันเพลนที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่มีการปรุงแต่งนะครับเพียงแต่ว่าเราให้ลูกเรากินเพราะฉะนั้นเรื่องรสชาติก็คือกินจืดๆไปแต่เน้นเรื่องของการทำกิจกรรมสร้างจินตนาการให้กับเด็กมากกว่านะครับ
1: โอเคเรา
3: ก็
1: ค
3: ือ
1: เน
3: ื้อ
1: ท
3: าร์
1: ตย
3: ัง
1: ไม่ส
3: ุ
1: กนะคะ
3: ในเมนูสามเกลือ
1: แกะสวยๆแต่ถ้าแกะแล้วไม่สวยไม่เป็นไรไหม
3: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร

0: โอ้โหหลายอย่างน่ากินมากอย่างนี้เขาต้องมีฝีมือมากเลยค่ะถึงจะทำแบบที่คุณแม่ทำได
1: ้อาหารที่ทำให้ลูกเนี่ย
2: ไม่จำเป็นครับผมชิงตอบเลยครับไม่จำเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแฟนเริ่มต้นจากคนที่ทำครัวไม่เป็นอย่าพูดว่าทำครัวเลยครับเดินเข้าครัวคือเดินไปหยิบของในตู้เย็นเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าก็อาศัยว่าความเอาใจใส่ความตั้งใจฉันอยากจะทำอย่างนี้ให้ลูกฉันกินนะครับก็เน้นเรื่องความตั้งใจว่าอยากจะทำแล้วจริงๆมันก็เริ่มจากง่ายๆนะครับต้มไข่ปอกไข่แค่นี้ก็ถือว่าทำเป็นผลงานชิ้นหนึ่งละ
1: ขอเล่าเรื่องหลังไมค์จะมีคนมีคุณแม่หลังไมค์ไปปรึกษาหลายๆเรื่องแล้วจะมีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยเห็นอาหารที่ทำแล้วก็ทำเรียนแบบบ้างเสร็จแล้วถ่ายรูปนั้นส่งมาให้ซึ่งตอนที่เห็นรูปนะคะก็จะแบบมือใหม่มากๆอะไรเงี้ยดูแบบแต่สิ่งที่คุณแม่เขาเล่ามาคือคุณฝนไปทำตามที่คุณฝนทำให้ลูกอะค่ะลูกเห็นครั้งแรกเนี่ยคือลูกแบบโอ้โหคือหน้าตาเขาแบบคือหน้าตาเขาดีใจมากทางที่แบบเวลาเราเห็นอย่างนี้เราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือความพยายามของแม่และกระทั่งออกมาหน้าตายังไงคือพอลูกเห็นลูกคงรู้สึกได้ถึงความพยายามที่แม่อยากทำให้ที่จะส่งถึงเขาอะไรเงี้ยเขาบอกลูกแบบมื้อนั้นนี่คือแบบกินไปยิ้มไปอ่ะ

0: ยกคิ้วโป้งให้เลยค่ะ
1: งานศิลปะจริงๆนะน่ะ
0: ที่สุดคุณแม่เก่งมากลองถามคุณ
1: แม่
0: คุณแม่หลายๆท่านดูเรื่องของการควบคุมโภชนาการให้กับลูกนะคะแล้วก็มีการตกแต่งอาหารให้ดูน่ารับประทานมีบ้านไหนเคยทำ
1: มีใครเคยทำบ้างครับ
2: ก็เคยตกแต่งอาหารนะคะก็คือให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำเลยเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกสนุกแล้วก็อยากทานก็คือให้เขาทำอย่างง่ายๆค่ะเซนด์วิชกดเป็นรูปกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างพวกผักเนี่ยจะให้เขามากดพิมพ์กดเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปดาวเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทำแล้วเนี่ยเขาก็กินไม่หมดกัน
1: อย่างนี้เป็นไงครับคุณหมอครับ
3: ค่ะอันนี้ก็จริงๆเป็นสิ่งดีที่ว่าจะให้เขามีการส่วนร่วมนะคะแล้วจริงๆแล้วเขามีการออกแบบของเขาเองด้วยคือเขาก็เป็นคนที่เลือกเขาจะกินอะไรแต่คุณแม่อาจจะเสริมผักบางอย่างเข้าไปค่อยๆเพิ่มเข้าไปอะค่ะเช่นแครอทมันจะเป็นสีหน่อยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมี

0: สออกหวานหวานนิดนึงอย่างเงี้ยบางทีใส่ลูกเกดเข้าไปนิดนึงให้มันมีความน่ากินหรือว่ามีรสชาติธรรมชาติเพิ่มเข้าไปอะค่ะก็จะทำให้เขาทานได้หมดแล้วก็อาจจะเริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนว่าเขาจะได้ทานให้หมดทีเดียวนะคะไม่งั้นถ้าทำเป็นชิ้นใหญ่มากๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าความที่ไม่ค่อยอยากจะชอบรับประทานอยู่แล้วก็อาจจะทานได้น้อยพอเขาทานหมดเราจะได้ชมเขาด้วยว่านี่เราทำฝีมือเราอร่อยนะแล้วก็หนูก็ทานได้หมดด้วยนะคะ
1: เอาละค่ะเราได้เรียนรู้เทคนิคดีๆจากครอบครัวจากทางบ้านไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีเขาเรียกว่ายุทธวิธีการปรับพฤติกรรมนะคะการกินของลูกวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่ากับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะอันนี้เป็นยุทธวิธีการเล่นนะคะขอตั้งชื่อว่าเป็นการเล่นเมนูคุณหนูหันษา
2: ครับ
0: อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกๆเนี่ยสนใจในอาหารที่เราอยากให้เขาทานมากขึ้นนะคะ
1: ขอให้คุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านลองทำเมนูของตัวเองแล้วตั้งชื่อเมนูให้เราด้วย
2: โอ้ตั้งชื่อเมนูด้วยเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้วห้าสี่สามสอง
2: เริ่มเลยครับ
1: ค

0: นาครับคุณหมอครับนอกจากเราจะทำเมนูคุณหนูหันษาเนี่ยให้กับคุณลูกได้ทานแล้วเรายังสามารถชวนลูกมาทำได้ด้วยนะฮะเชิญน้องโตโน่ครับ
1: โอ้น้องโตโน่ขอเชิญครับ

0: เดี๋ยวนะขอถามคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านว่าสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกเนาะนี่ไงบางทีเรารู้สึกเราไม่มีเวลาแต่พอได้ทำจริง
2: ๆ
0: มันสนุกอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีสักวันหนึ่งก็ได้ที่มาร่วมกันทำอะไรอย่างนี้กับลูกใช
1: ่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็จะได้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะอย่างน้อยอย่างที่เคยคุยกันไว้ว่าอย่างน้อยๆต้องมีกิจกรรมร่วมกันวันนึงเนี่ยทำอะไรร่วมกันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่อาจจะทำกับลูกนอกจากไปออกกำลังกายหรือว่าทำอย่างอื่นแล้วนะคะ
2: ครับครอบครัวแรกคุณลุงคุณแม่โชว์ก่อนฮะด้วยความภูมิใจชื่อเมนูอะไรครับคุณแม
3: ่หมูไก่ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้ง
2: หมูไก่ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งแล้วหน้าตาได้เลยนะครับฟุ้งฟริ้งมากมากเลยอ่ะนี่ฮะครอบครัวซูชิตั้งชื่อว่าอะไรครับพ่อครับ
4: Family Sushi ครับ
2: Family Sushi นี่ซูชิกับครอบครัวน่ารักมากเลยฮะโตโน่ครับโผล่หน่อยลูกโผล่
4: นี่โ
2: ผล่คุณแม่ตั้งชื่อว่าไงบ้างครับคุณแม
3: ่ปลาลุยซุปค่ะ
2: ปลาลุยซุปอ๋อเพราะว่ามีปลาแล้วก็มีน้ำซุปอยู่เป็นปลาลุยซุปนี่มีก้อนใหญ่กับก้อนเล็กด้วยฮะ
5: พี่น้องหันษาค่ะ
2: พี่น้องหันษา
5: ใช่เพราะว่ามีพี่สาวค่ะแล้วก็น้องชายค่ะ
2: อ๋อนี่
5: อารมณ์ดีทั้งคู
2: ่น้องชายยิ้มทั้งคู่เลย
0: น่ารักมาก
2: ขอบคุณมากครับแล้วมาถึงนี่ฮะที่คุณแม่นิน่าบอกว่า
0: ภูมิใจนำเสนอค่ะ
2: ยังไงบ้างนิน่าย
0: ังไงคะเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรคะคุณพ่อ
6: หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวน
2: ค่ะอันนี้เป็นชื่อหรือประโยคบอกเล่าครับแม่หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวนนี่คือชื่อเมนูนี้หมีน้อยแล้วมันเกี่ยวอะไรรถไฟครับพ่อฮะ
7: ลูกชอบขึ้นรถไฟครับ
2: อ๋อหมีน้อยอันนี้เป็นรถไฟก็เลยทำเป็นหมีน้อยขึ้นรถไฟเล่นในสวนโอ้ยปรบมือ
1: รู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นความรักความใส่ใจแล้วก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่ทำให้ลูกเนี่ยมาสนใจอาหารหรือรับประทานอาหารนะคะที่เราทำอย่างครอบครัวนี้ก็บอกว่าเคยทำกับลูกๆแล้วนะคะสนุกเนาะนะคะแล้วก็ทำให้มีจินตนาการแล้วถ้าเกิดว่าลูกมาทำพร้อมกับเราด้วยเนี่ยก็จะเป็นการเสริมจินตนาการให้เขาอีกรูปแบบนึงด้วยนะคะนอกจากให้เขากินอย่างถูกต้องแล้วก็เสริมเรื่องพัฒนาการเรื่องจินตนาการด้วยนะคะสร้างสรรค์ด้วยค
2: ่
1: ะ
0: สุดยอดถือว่าเป็นยุทธวิธีการเล่นที่มีประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์ด้วยเร
2: ื่อง
0: ของการส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องเดี๋ยวต่อกันนะคะเราจะไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีนี่ก็สำคัญมากๆเหมือนกันเรื่องของยุทธวิธีการคุยค่ะของยุทธวิธีการคุยกันบ้างนะคะก็เช่นเคยเราจะมีประโยคที่ควรพูดและไม่ควรพูดแต่มาเริ่มที่ไม่ควรพูดก่อนดีกว่านะคะคุณหมอกุ้งพี่บอยคะ
2: อ้าวมีประโยคแรกฮะถ้าไม่กินแม่ไม่รักนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของลูกกินยากเคยพูดประโยคนี้บ้างไหมฮะ
4: เคยแต่แบบว่าถ้าไม่กินห้ามไปเล่นนะ
2: ถ้าไม่กินก็อย่าไปเล่นนะต้องกินก่อนจะไปเล่นได้ใช่ครับคุณหมอครับ
1: อันนี้เราก็ไม่อยากจะให้เอาความรักมาเป็นเครื่องต่อรองถ้าจะพูดเนี่ยสิ่งที่ควรจะพูดคือถ้ากินแล้วเราจะไปทำอะไรต่อไปคือไม่ใช่บอกว่าไม่กินไม่ให้เล่นคือกินแล้วก่อนเราควรจะกินก่อนนะเพื่อที่ไปเล่นเราจะได้มีพลังแล้วก็ไปเล่นก็จะได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นวิธีที่ใช้วิธีคุยกับเขาให้เขาเห็นมุมมองของว่ากินแล้วดียังไงมากกว่าที่จะใช้อะไรเป็นครูหรือต่อรองนะคะ
2: ครับอ้าวนี่ประโยคต่อไปนี้ต้องบอกยอดนิยมประโยคนี้โอ้โหใครก็พูดนี่เลยผมอาจจะทำไม่อินนะ
0: อ
2: ันนี้ชูอันนี้ชูอันนี้พูดนะ
0: ไม่กินก็ไม่ต้องกิน
2: ไม่กินก็ไม่ต้องกินโอ้ย
1: เสมือนว่าเคยพูดมาแล้ว
2: พูดไหมครับ
6: มีคุณพ่อค่ะคุณพ่อเขาจะพูดว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินแต่ว่าคืนนี้จะไม่มีให้กินแล้วนะ
2: คุณลุงเรียนแบบพ่อให้หน่อยฮะเอาเสียแบบพ่อเลย
4: ทำไมกินก็ไม่ต้องกินนะคืนนี้อดไปเลยโหดไปหน่อย
2: ด้วยไหมฮะคุณแม
8: ่ถ้าบอกไม่กินนี่ดีใจค่ะถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินนี่ดีใจ
2: ดีใจ
8: แต่ต้องบอกว่าไม่ให้กินขนม
2: อ๋อแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินฮ่าดูสิโอ้โหนี่พ่อแม่รู้ใจหนูจังเลยอย่างนี้เหรอฮะโอ
1: ้ถือว่าการเป็นการพูดแบบประชดใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วเด็กเขาก็เห็นไหมแม่อนุญาตเราไม่ต้องกิน
0: ดีใจจ
1: ังที่บอกใช่คุณแม่จะใช้วิธีว่ากินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำกิจกรรมที่เขาชอบนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือเปลี่ยนให้มันเป็น positive ไปว่ากินอันนี้แล้วค่อยไปทำอีกอันนึงนะคะดีกว่าที่จะบอกไม่กินก็ไม่ต้องกินเนี่ยมันเป็นการประชดแล้วก็เขาจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนให้พฤติกรรมเขาในการที่เขาจะเป็นคนที่พูดลักษณะ ประชดประชันอย่างเงี้ยต่อไปค
2: ่ะแล้วเนี่ยประโยคต่อไป
0: เออมันต่อเนื่อง
2: เข้าต่อเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เลยประโยคต่อไปนี่เลยฮะถ้ากินข้าวเดี๋ยวจะให้กินขนมนะลูกนะ
0: โอ้อ้อนวอนเลย
1: อันนี้ฟังแล้วมันจะเหมือนให้สินบนหน่อยๆเนาะแล้วก็จริงๆแล้วกินขนมอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่อยากให้เขาทำเยอะถูกไหมคะทีนี้เราก็ไม่อยากเอาสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำอยู่แล้วมาเป็นรางวัลอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนให้รางวัลเป็นสิ่งอื่นเช่นเดี๋ยวจะให้ดาวนะคะเก็บสะสมความดีอย่างเงี้ยไปนะคะซึ่งเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าที่จะเอาขนมเอาอาหารมาเป็นรางวัลหรือเครื่องต่อรองค่ะ
2: ครับ
0: เอาละค่ะจากที่ไม่ควรพูดเรามาดูประโยคที่ควรพูดหรือควรแนะนำให้กับลูก
2: ครับประโยคที่ควรพูดประโยคแรกคือเมื่อเขือเทศสีแดงน่ากินจังเลย
0: เอ้ยเชิญชวนมากเลย
1: อันนี้ก็เป็นการเชิญชวนให้เขากินผักนะคะโดยอาศัยลักษณะของเด่นของผักอย่างมะเขือเทศสีแดงนะคะมันก็สีสดใสแล้วก็พูดอย่างนั้นไปว่าเป็นการเชิญชวนเขานะคะบอกคุณนักศึกษาแล้วเขาจะได้รู้จักสีด้วย
2: ดูประโยคต่อไปนะฮะประโยคที่ควรพูดมะนาวเปรี้ยวจี๊ดทำเมนูอะไรได้บ้างนะ
0: ตั้งคำถาม
1: ใช่เป็นการบอกถึงรสของผักหรือผลไม้นะคะที่เขาเคยรับประทานแล้วก็เป็นการที่ถามไงอย่างที่คุณนิน่าบอกว่าเราจะไปทำอะไรดีแล้วก็ดีไม่ดีก็มีกิจกรรมต่อไปเขาบอกว่าไปทำน้ำมะนาวก็ไปทำน้ำมะนาวกันนะคะก็ให้มีการต่อเนื่องหลังจากการพูดคุยแล้วก็เป็นการเล่นต่อไป
0: มีกิจกรรมได้ทำกันในครอบครัวได้ด้วย
2: ครับแล้วก็ประโยคต่อไปครับกินผักบุ้งแล้วจะตาหวาน
1: นี่ก็บอกประโยชน์ของอาหารที่เขาจะกินนะคะแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจว่าวิตามินแล้วดียังไงนี่ก็จะเป็นบอกเป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยว่าตาหวานนะหรือกินอันนี้แล้วจะสูงขึ้นนะนะคะ
0: นะคะโอ้โหนี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการคุ
2: ย
0: โดยสรุปก็คือเราก็ควรจะเหมือนกับว่าชี้ชวนเป็นลักษณะชี้ชวนเชิญชวนให้ลูกสนใจความหลากหลายของอาหารที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมคุณหมอผ่านไปมียุทธวิธีการเล่นการคุย
2: คุยแล้ว
0: คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูยุทธวิธีการกันบ้างค่ะยุทธวิธีการอ่านกันบ้างนะคะ
2: เราพาลูกไปข้างนอกในห้างสินค้าหรือต่างๆเนี่ยเห็นของนี่สอนให้ลูกบอกลูกกันอ่านกันได้เลย
1: ใช่ใช่ก็จะได้ฝึกตัวสะกดการอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการอ่านแล้วรีเลทกับอาหารนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารนี่จะยังไงก็คืออันแรกก็คืออ่านป้ายว่าเป็นชนิดอะไรผักนี่เรียกว่าอะไรนะคะให้เขารู้จากรูปร่างหน้าตาของผักอันนี้ส้มอันนี้ฟักทองเพราะว่าเคยเจอบางบ้านค่ะ

0: ทุกอย่างปอกมาหมดแล้วส้มก็เป็นกลีบๆเรียงอยู่ในจานเงาะก็คว้านมาอย่างดี
1: เงาะคว้านเม็ดออกไปแล้วเห็นแต่เนื้อสวยๆเลย
0: พอไปเจอจริงๆไม่รู้นี่อะไรอันนี้นะคะนอกจากอ่านป้ายแล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าก่อนจะปอกก็อาจจะต้องมานำให้ลูกดูนิดนึงค่ะเป็นอะไรแล้วเขาโตหน่อยนี่อาจจะ

0: อันนี้นมเนี่ยปกติกล่องนึงเนี่ยเราใช้เวลากินกี่วันแล้ววันหมดอายุเนี่ยก็จะสอนเรื่องเวลาเรื่องการให้เขารู้จักระวังในการเลือกซื้อของ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับมีครอบครัวไหนเคยให้ลูกพูดเกี่ยวกับอย่างนี้ไหมครับสลากหมดอายุอะไรต่างๆแบบนี้
2: การอ่านเกี่ยวกับ
3: ก็โตโน่ชอบทานนมใช่ไหมคะก็จะบอกว่าป่ะเดี๋ยวแม่พาไปซื้อนมก็ไปซื้อร้านสะดวกซื
1: ้
3: อวิ่งเข้าไปถึงคว้าขวดแรกก่อน
1: หยุด
3: ทีนี้ก็เลยสอนลูกว่าให้ดูวันหมดอายุนะลูกเขายังเล็กอยู่ไงคะจะ4ขวบก็เลยบอกว่าอันนี้ตัว E เนี่ยคือวันหมดอายุลูกเนี่ยอันนี้ E ก็จะทําได้เขาดูแล้วก็บอกเขาวันนี้วันที่17นะลูกนะเนี่ยอันที่หนูหยิบมาเนี่ยมันอยู่ได้แค่วันที่18เพราะฉะนั้นหนูต้องเนี่ยเอาดูหน่อยลูกให้มันเป็น19 20อะไรก็ว่าไปให้มันเลยหน่อยหนูจะได้เก็บไว้
1: มีเวลาในการที่จะเอาไว้กินหน่อย
3: ใช่ค่ะ
4: เรื่องการสอนอะไรกับเด็กต้องทำซ้ำ
0: ใช่ต้องทำซ้ำเขาอาจจะยังเล็กอยู่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าพอทำซ้ำๆอันนี้สำคัญนะคะเขาจะรู้แล้วแหละว่าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรนะคะเขาก็จะเคยชินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกเฮ้ยเขาไม่ทำแล้วก็ปล่อยไปเราไม่ทำซ้ำนะคะเขาก็จะไม่ทำต่อไปใช
4: ่โหนะคะเห็นไหมคะก็อย่างที่คุณหมอกุ้งได้บอกนะคะมันไม่ใช่สำคัญแค่เรื่องของการได้อ่านได้ฝึกการอ่านมันเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวก็ช่วยสร้างเรื่องของพัฒนาการให้กับลูกด้วย
1: ครับ
4: นะคะเอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะยุทธวิธีเล่นคุยอ่านเรื่องของการปรับพฤติกรรมลูกในการกินให้เหมาะสมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทำได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะยังไงเนี่ยเรื่องของการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะพี่บอยคะ
1: ใช่แล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณคุณหมอกุ้งขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณด้วยครับแล้วก็ขอบคุณครับทั้ง5ครอบครัวเราเลยขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณค่ะ
1: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
4: ใช่แล้วค่ะเรื่องอาหารและนิสัยการกินของลูกนั้นสำคัญนะคะตั้งแต่ตอนนี้จนโตขึ้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมให้กับลูกเนี่ยพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได้
1: พ่อแม่สู้ๆสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: วิดดี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิดดี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
3: ที่วิดดี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรพ์นั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิดดี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงและก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์น

0: และยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโพรงและต้นสนด้วยนะ
1: อย่างนี้นี่เองทีแรกทางนี้ทางนี้จำวิตตี้กับพี่แว่นได้ไหม
0: วิตตี้ระวังทีเร็กซ์กำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากินเร็ววิตตี้มันจะตามเราทันแล้ว
1: โอ้ย
0: วิตตี้รีบลุกเร็ว
1: ช่วยด้วย
2: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่หลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กซ์เอง
1: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
0: นี่คือแองคิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายารถถังดึกดำบรรพ
1: ์ว้าวรถถังเหรอเท่จังเลย

0: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: ขอบคุณนะครับแองคิโลซอรัส
2: น้องๆดูวิตตี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้แองคิโลซอรัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
3: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
1: โหเท่สุดๆไปเลยวิตตี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิตตี้ต้องทำอย่างไรครับ
3: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
2: จริงๆวิตตี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรพ์แองคิโลซอรัสน้องๆ

0: จะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิดดี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆน่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองกิโลซอรัสได้แน่นอนวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

วัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y อีกครั้งแล้วนะครับและเช้านี้เราได้เดินทางที่วัดอรุณเพื่อที่จะมาหาแขกเชิญของเราครับแขกเชิญวัยรุ่นของเราวันนี้เป็นเด็กคนหนึ่งที่เก่งภาษาอังกฤษมากทั้งการพูดอ่านเขียนนี่เขาสุดยอดมากครับน้อง

ดีครับผมธนโชคนพบูลชื่อเล่นชื่อแชมป์อายุ15ปีครับผมคิดว่าความสำคัญความจำเป็นของภาษาในชีวิตเนี่ยส่วนมากจะมาจากการสื่อสารครับการสื่อสารกับชาวต่างชาติการสื่อสารกับคุณครูการสื่อสารกับผู้คนที่เรารู้จักที่ว่าพูดภาษาอื่นๆเป็นนะครับแล้วก็มาจากการดูสื่อการซึมซับสื่อไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นเพลงหรือว่าจะเป็นเกมหรือว่าจะเป็นหนังสือก็ตามครับภาษาอังกฤษหรือทักษะอะไรก็ตามผมคิดว่าความยากหรือว่าไม่ยากเนี่ยมาจากการที่ว่าชอบหรือไม่ชอบมากกว่า

0: พี่ได้ยินมาว่าน้องเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยอีกแบบที่ถึงขั้นที่ว่าพูดภาษาอังกฤษคล่องกว่าภาษาไทย
1: ก็จริงอยู่มั้งครับ
2: จริงอยู่มั้งเหรอ
1: ครับ
2: ไม่พี่ว่ามันต้องจริงก็แหละ
1: ครับจริงก็ได้จริงก็ได
0: ้อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องแชมป์เริ่มที่จะสนใจภาษาอังกฤษล่ะครับ
1: ส่วนมากก็มาจากคุณครูนะคร
0: ับ
1: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อม
0: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อมคุณครูนี่คือคุณครูยังไงฮะทำไมถึงต้องเป็นคุณครู
1: ผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็น่าจะเหมือนกันก็คือจะไม่ค่อยชอบเรียน
0: ครับ
1: เพราะว่าจะมีการแบบเหมือนโดดอะครับก็คือจะมีคุณครูที่ว่าชอบสั่งงานคุณครูที่ว่าชอบดุให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนในห้อง
0: ครับ
1: แต่ผมคิดว่าพอมีคุณครูที่สอนมาจากแพชชั่นสอนมาจากใจเนี่ยต้องการให้นักเรียนเนี่ยเขาดีขึ้นจริงต้องการให้นักเรียนมีอนาคตที่ดีจริงๆเนี่ยก็เป็นแรงผลักดันให้นักเรียนเรียนดีขึ้นด้วยครับ
0: อ๋อนี่แต่พี่ว่ามันต้องมีจุดสักอย่างสิที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณครูคนนี้เขาคุณครูเนี่ยเขาแตกต่างกับคุณครูคนอื่นยังไงอะทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราถึงสนใจคุณครูคนนี้มาก
1: ผมว่าน่าจะมาจากการที่ว่าคุณครูเขาเป็นคนที่เข้าใจนักเรียนนะครับเข้าใจนักเรียนในการที่แบบเข้าใจว่านักเรียนต้องการอะไรบ้างไม่ต้องการอะไรบ้างแบบอาจจะไม่ต้องการโดนทำโทษอาจจะต้องการการคุยโดยมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วครูนี่คือสอนภาษาอังกฤษ
1: ใช่ครับ
0: ตอนเราอยู่ตอนนั้นปอะไรครับ
1: ประมาณน่าจะปสามนะ
0: ปสาม
1: ครับผม
0: ก็คือพอเจอครูคนนั้นทำให้เราเริ่มสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น
1: ครับผม
0: ทำไมถึงภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษมันสนุกยังไงครับ
1: คือภาษาอังกฤษมันก็เหมือนการเรียนภาษาหนึ่งนะครับผมว่าการที่ว่ามันสนุกมันสนุกเนี่ยไม่ได้มาจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่การที่สนุกเนี่ยมาจากผลลัพธ์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าครับก็คือเหมือนพอได้รู้ภาษาใหม่เนี่ยก็คือคุณก็รู้ฟังอะไรออกฟังเพลงออกฟังภาพยนตร์ออกอ่านหนังสือออกอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือพอคุณสามารถมีสื่อในการมีสื่อให้ดูเยอะขึ้นเนี่ยมีสื่อให้ดูซับเยอะขึ้นเนี่ยคุณก็จะหาความสนุกจากการเรียนภาษาได้เอง
0: ก็คือเราต้องชอบมันด้วยปะ
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าอันนี้คือตั้งแต่เราเจอคุณครูที่ใช่แล้วเราก็พอได้เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นเราก็ชอบมันมาเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็พัฒนามาเรื่อย
1: ๆ
0: ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยหรือเปล่าคร
1: ับ ครับเป็นคนไทย
0: ก็คือเติบโตมากับครอบครัวคนไทยถูกไหมฮะก็ไม่ได้มีคุณพ่อที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคุณแม่ที่พูดภาษาอังกฤษด้วยโรงเรียนที่เราเรียนเป็นโรงเรียนไทยไหมครับ
1: เป็นโรงเรียน EP ครับก็คือเป็น2ภาษา
0: เป็นโรงเรียน2ภาษา EP นี้เอาจริงพี่ไม่เคยเรียน EP
1: ครับ
0: พี่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว EP เนี่ยมันภาษาอังกฤษมันคุณครูพูดภาษาอังกฤษเลยป่ะ
1: ครับเป็นภาษาอังกฤษ
0: อ๋อคุณครูพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วสิ่งที่เรียนน่ะภาษาอังกฤษมั้ย
1: สิ่งที่เรียนส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษครับจะมีบางวิชาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็คือสังคมประวัติแล้วก็ไทย
0: อ๋อก็มีเป็น3วิชาพวกนี้ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์หรืออันอื่นๆก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็ทําให้เรายิ่งเก่งมากขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ครับนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนี่เราเก่งวิชาอื่นบ้างไหมครับ
1: ก็อาจจะมีเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
0: วิทยาศาสตร์แหละครับวิทยาศาสตร์นี่คือวิทยาศาสตร์เฉยๆใช่ไหม
1: ครับผมก็คืออ
0: ๋อใช่เราอยู่ม .3 อยู่โอเคโอเคยังไม่มีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วนอกจากไอ้วิชานี้แล้วเนี่ยมีอะไรไหมครับ
1: วิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษเป็น2วิชาที่ผมเก่งสุด
0: ที่เก่งที่สุด
1: ครับผม
0: ภาษาอังกฤษเก่งที่สุดแล้วยังมี

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิทย์ดีว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวของแข็งเช่นเคี้ยวน้ำแข็งหรือใช้ฟันฉีกถุงขนมเพราะจะทำให้ฟันของเราเสียหายได้
0: พี่แว่นว่านอกจากนี้เราควรจะเปลี่ยนแปลงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปลงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์อากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ตอนแผนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้แผนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนเพื่อนเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนเพื่อนเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆ

0: เรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม่โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว yeah! เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าก
1: ูก็ได้ถือโอกาสกล่าวคำอำลากับเขาและเพื่อนแต่แล้วลักกี้ก็พาจูลี่ตามปู่มาเพื่อขอเดินทางร่วมกับปู่เป็นครั้งสุดท้ายพวกเราก็เลยเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเวจจี้เวจจี้ด้วยกันเมื่อเดินทางมาด้วยกันปู่จึงได้รู้โอ้ยขืนกันอยู่ผมแตกตายแน่เลย
2: ผมนึกว่าปู่จะว่าผมอีกรอบซะอีกฮะเสียงอะไรอีกครับปู่อย่าบอกว่ายังมีต่ออีกรอบจริงๆนะเอ๋นั่นปลานี่นะเว้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะครับคุณปู
1: ่ก็คงเป็นเพราะพลังพิเศษของจูลี่อีกนั่นแหละ
2: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับ
1: กุ้งหอยปูปลาพวกนี้นะเราไม่ได้ต้องการนำมาทำเป็นอาหารกินเพื่อประทังชีวิตจึงสมควรที่จะต้องปล่อยพวกเขากลับลงทะเลไปดังนั้นเริ่มปฏิบัติการจับปูปลาปล่อยกลับลงทะเลเดี๋ยวนี้
2: ครับผม
1: ไอ้ไอ้ปูปลาไปเลยโชคดีนะเร็วเข้าฟังทองเร็วเข้าช่วยกันช่วยกัน
3: ตัวสุดท้ายแล้ว
1: ไปเลยโชคดีโชคดี
2: เฮ้ยจับลงทะเลไปหมดจนได
3: ้อีกแล้วอันนี้
2: ข่าวนี้อะไรกันครับเนี่ย
1: ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เห็นผิวเรือต้องจมลงแน่ทุกคนรีบช่วยกันปล่อยน้ำออกจากเรือโดยด่วนเลยเร็วทุกคนทำได้ดีมาก
3: ขอบคุณครับคุณปู
1: ่
3: แต่ว่าคราวนี้ผมหมดแรงจริงๆแล้วนะครับเอาอีกแล้วแม่จ๋า
1: เฮ้แต่ว่าเสียงนั้นดังมาจากทางห้องของจูลี่นี่นะไปเร็ว
2: จูลี่ใครนั่นมัน
1: โอ้ที่แท้พลังพิเศษของเจ้าปั่นปวดจนเกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นในคืนนี้ก็เพราะว่าเจ้าปวดท้องจะออกไข่เองหรอกเหรอเนี่ยฮะโอ้ไม่เป็นไรจะไม่มีอะไรต้องขอโทษหรอกความยากลำบากที่พวกเราเพิ่งเผชิญกันมานั้นมันเทียบไม่ได้เลยกับความยากลำบากของผู้ที่เป็นแม่ที่ต้องอุ้มท้องและคลอดน้องเจ้าแม้สักนิดเดียว
2: และเพื่อเป็นการฉลองให้กับจูลี่คุณปู่ก็เลยบอกให้ฉันชวนทุกคนออกมาเที่ยวด้วยกันแบบนี้ยังไงล่ะ
4: ขอบใจนะตาทอง

0: ดีใจด้วยนะทั้งสองคนนี่พวกเรามาร้องเพลงแสดงความยินดีให้กับจูลี่ที่ได้เป็นคุณแม่คนใหม่กันเถอะ
1: เย้

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: อย่าลืมตัวแบบนี้อีกล่ะถ้าน้ำก็ต้องสวมห่วงยางหรือว่าชูชีพเอาไว้ทุกครั้งนะอย่าลืม
1: ครับคุณปู่โอ้โห
2: โอ้น่ารักดูเหมือนว่าคุณโลมาเขาอยากจะเล่นกับพวกเราด้วยนะ
3: เอ๊ะงั้นพวกเราก็ได้เพื่อนใหม่แล้วนะสิเย้
2: เย้ขนมที่จูลี่เสร็จขึ้นมาเนี่ยอร่อยจังเลยเนอะ
4: น่าหนาสิฉันกินเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยล่ะ
1: อร่อยจริงๆนะจูลี
4: ่ว่าแต่พวกเรากินอาหารว่างกันเสร็จแล้วคุณโลมาจะกลับมาเล่นกับพวกเราอีกตามสัญญาหรือเปล่าน้อ
2: ต้องมาสิก็พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นาม
3: าโน่นแล้วยังไงล่ะไปกันเลยไปเอ๋ทำไมครีบหลังของนายถึงกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วล่ะเมื่อกี้นี้ยังไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนี่นา
4: สงสัยจะโดนใครแกล้งมาแน่เลย
3: แบบนี้พวกเราคงต้องหาทางช่วยเขาซะแล้วล่ะ
2: ข้าวโพดเขาบอกว่าแบบเนี้ยถึงเวลาต้องใช้สิ่งนั้นแล้วล่ะ
1: จริงด้วย
2: แล้วสิ่งนั้นคืออะไรเหรอข้าวโพด
5: ปะโถเขียวหวานจำไม่ได้แล้วทำไมไม่ถามข้าวโพดเขาให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาบอกพวกเราเล่า
4: สิ่งนั้นที่ว่าเขียวหวานเป็นคนบอกให้ฉันเอามาด้วยเผื่อว่าถ้ามีเวลาจะได้ตามเจ้าเหลืองมาเล่นด้วยกันยังไงล่ะ
2: อ๋อจริงด้วยสินะ
0: เอ๋สิ่งนี้ก็คือพลุนี่นะ
4: วันนั้นเป็นวันที่ผมเปลี่ยนใจไม่ย้ายไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพวกคุณเรือดำน้ำสีชมพูก็เลยพาพวกเราเดินทางกลับมา
6: คือว่าลูกชายของฉันขอมอบของสิ่งนี้ไว้ให้กับเธอและเพื่อนๆ นะจ๊ะ
4: ของนี่คืออะไรเหรอครับ
6: นี่เป็นพลุวิเศษสำหรับไว้ให้พวกเธอเรียกพวกเรามาหาได้ทุกเมื่อยังไงล่ะจ๊ะ
4: ขอบคุณมากนะครับคุณเรือดำน้ำสีชมพูแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะ
0: เป็นอย่างนี้เองนั่นเหร
3: อว่าแต่พลุนี้เขาใช้ยังไงล่ะครับคุณโป
0: ก็คงแบบนี้ล่ะมั้งนี่ดึง

0: จะตามไปช่วยคุณโลมาที่ใต้ทะเลอย่างนั้นเหรอพวกเธอนี่ใจดีไม่เปลี่ยนเลยนะแบบนี้พวกเราคงต้องขยายร่างแล้วล่ะลูก
1: ครับแม่

พวกเราออกเดินทางกันเลย

0: ที่นี่น่ะเหรอที่นายโดนแกล้ง
1: เอ๊ะที่นี่เป็นถ้ำไข่มุกวิเศษนี่นา
2: ถ้ำไข่มุกวิเศษเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะจ้า

0: ณอีก2อาทิตย์ก็จะเป็น3เดือน
1: ครับ
0: ท้องที่2ก็อีกประมาณอีกอาทิตย์นึงก็จะครบ3เดือนอะไรเงี้ยก็แท้งอะไรเงี้ยมันไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีการเจ็บไม่มีอาการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีมันคล้ายๆตกขาวอะแต่เป็นสีคล้ำๆดำๆค่ายอินเทอร์เน็ตถามหรือว่าถามในอินเทอร์เน็ตเขาก็สาวผ่านช่องคลอดแล้วค่ะสาวหน้าท้องช่องคลอดปุ๊บเขาก็บอกว่าก็เด็กอยู่เติบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ท้องที่สองเป็นไงบ้างครับ
0: เรามีอยู่วันหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าห้องน้ำไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเหมือนกันไม่มีเตือนเข้าห้องน้ำปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเป็นเลือดสดเลยคราวนี้เป็นสดสดสีแดงเลยอ่ะหยดติ๋งติ๋งเลยค่ะแบบเฮ้ยหยดลงในห้องน้ำเข้าไปเฮ้ยก็แบบรู้ละค่ะนี่คือไม่มีการงงว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วรู้ละสุดเลยสุดแบบมันที่แบบอะไรเราอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลมันปุ๊บหมอก็แค่สาวหน้าท้องเพราะท้องสองมันใกล้สามเดือนแล้วก็เท้าหน้าท้องจากที่เราเคยมองนอนมองเขาว่าแบบเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงแบบลูกเรามีชีวิตอะไรเงี
1: ้
0: ยแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะถ่ายว่าแล้วมีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบคำนี้ต้องได้อะไรเงี้ยพอพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเงียบเด็กจะเติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
1: ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งท้องมากที่สุดเลย
2: 3เดือนแรกครับ3เดือนแรกถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็มีตัวเลขโดยประมาณว่า100คนที่ตั้งท้องพร้อมกันจะมี 10-15 คนที่ไปไม่ถึงฝั่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร บางส่วนเนี่ยเราทราบสาเหตุเช่นมีการกระทบกระเทือนคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับบางส่วนเกิดจากตัวเด็กที่ไม่สมบูรณ์มีหลายๆภาวะที่การแท้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือเช่นคุณแม่มีโรคประจำตัวแล้วเกิดการตั้งท้องขึ้นแล้วการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้โรคประจำตัวเนี่ยแย่ลงแล้วก็จำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อให้เกิดการแท้งขึ้นอายุเยอะเนี่ยตั้งท้องก็ยากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องตกใจแต่โดยทั่วไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25-30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี
1: ่
2: ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงคันแก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการลื่นพัดตกหกล้มในบ้านคงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียอกเสียใจจากการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจอาจจะยังไม่กลับสู่ปกติมีการเสียเลือดเกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจนะครับให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
3: พี่ข้าวนอนตื่นสายพี่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
1: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี
0: ้แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
1: ครับ
0: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะพี่เขากินนมแม
4: ่โอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ฝ้ายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตต้องแท้งถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งที่3นั้นก็ประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีน้องปันพันดาวน่ารักสดใสนะคะมาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
1: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่าให้ไปฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มครรภ์ตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมดังที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
5: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงครรภ์ด้วยอาหารการกินค่ะ
6: เดี๋ยวมันทุกวันละแบบ

0: 4-6 แก้ว
1: นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
2: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินไหมหมอ
3: ให้คำตอบทุกข้อสงสัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้อะไรไม่ควรกิน
4: ต้มตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
3: ในเป็นพ่อเป็นแม่เสาร์หน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
2: ส่วนตอนนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

ักษาไว้

ช่างตื่น

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธ7มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และดาวอภิสรานะคะวันนี้หลายๆคนมีความสุขเงินเดือนออก
0: เรายังมีเลส
2: ไน
0: ท์
2: สิ้นเดือนแล้วครับเร็วมากเลยนะ
1: กำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนเมษาแล้ว
0: คือมาแล้วก็ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ไม่ไปเนี่ยคือรายการนี้เรายังอยู่คุณผู้ชม
1: ให้ความรู
0: ้นะจะเปลี่ยนเดือนจะวันสิ้นเดือนจะอะไรเราก็ยังอยู่ค่ะและแน่นอนวันนี้เรามีอาจารย์หมอที่น่ารักมาตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมด้วยท่านแรกเลยนะคะอาจารย์หมอแอ๊ดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยาค่ะสวัสดีอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
1: จะได้หายไปประมาณเดือนนึงซึ่งอาจารย์แอดเชื่อไหมว่ามีคนถามคำถามเกี่ยวกับรังสีวิทยาเข้ามาเยอะเนาะเยอะเลยแล้วก็เราบอกว่าต้องรอผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับภาควิชาอาจารย
0: ์
1: แอด
0: มีถามเรื่องคืนลงคืนแร่รังสีอะไรโอ้โหถามกันมาเยอะคนที่เป็นไทรอย
2: ดีมากเลยครับ
0: น่าถามมาเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมค่ะถามได้อะไรที่เกี่ยวกับรังสีมีอะไรอาจารย์มันมีอะไร MRICT สแกน
2: โอ้เดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือทางรังสีวิทยาการแพทย์นี่เราเยอะมากเลยเช่นเราเข้าอุโมงค์ในการตรวจร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเรียกว่า CT สแกนนะครับเครื่องสร้างภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือตัว MRI นะครับการใช้อุลตราซาวด์ทางการแพทย์การตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรมหรือเอ็กซเรย์เต้านมนะครับรวมถึงการเข้าเครื่องทางเวชศาสตร์ยูเคียต่างๆเช่นเพทสแกนรวมถึงการนำรังสีนะมารักษาทางการแพทย์เช่นรักษาโรคมะเร็งรักษาไทรอยต่างๆ
1: เดี๋ยววันนี้เคลียร์ทุกคำถามที่คุณผู้ชมสนใจส่วนอีกหนึ่งท่าน
0: นี่อันนี้ก็หายหน้าไปนานคุณผู้ชมคิดถึงนะคะแล้วในช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องติดตามอาจารย์เลยเพราะว่าอาจารย์แก๊ปนะคะจะคอยดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ปุงควาศรีเจริญจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะสวัสดีอาจารย์แก๊ป
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องฉุกเฉินเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเพราะฉะนั้นทุกเรื่องทุกโรคในเบื้องต้นจะต้องผ่านทางอาจารย์แก๊ปไปนะคะสามารถทำได้
1: อาจารย์แก๊ปจะรออยู่
0: ที่ห้องฉุกเฉินไม่เคยว่างนะคุณผู้ชม24ชั่วโมงเลยเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ครับก็โรคทั่วไปอาการทั่วไปที่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรหรือว่าจะต้องทำยังไงต่อนี่ก็ปรึกษาได้
1: บางทีเราไปห้องฉุกเฉินประมาณตีหนึ่งตีสองอาจารย
0: ์อันนี้พิศลาชอบไปเที่ยวโรงพยาบาลอ
2: าจาร
0: ย
2: ์
1: สักพักมีคนใส่ชุดฟุตบอลน่ะชุดเตะบอลเดินผ่านไปแล้วก็แบบว่าเขาไม่เข้ามาตังดุจังเลยสักพักหนึ่งเขากลับมาใหม่เป็นชุดกราว
2: คุณหมอไปเตะฟุตบอลมาแล้วก็มาเข้าเวร
1: รออยู่ตรงนั้นรอคนไข้อาจารย์แก๊ปเคยทำไหมอ่ะ
2: ไม่แน่ใจผมยังไม่เข้าใจแล้วเกี่ยวอะไรกับชุดฟุตบอล
1: ไม่ใช่ก็เป็นชุดนอนเขาไงอาจารย์เข้าใจไหมคือว่าถ้าสมมติว่ามีคนไข้อาจารย์ก็คือเหมือนกับว่า
2: เป็นชุดอยู่เวร
1: เป็นชุดอยู่เวรสักพักอาจารย์ก็คือแบบเอาละมีคนไข้มาละก็แต่งรอมาเลยเขาเลย
0: นะเออนี่แหละแต่ว่าโรคฉุกเฉิน
1: สลับมาก
0: คือใครไม่เจอไม่รู้อย่างพิศลาเคยเข้าโรงพยาบาลตอนดึกจะรู้เลยว่าคุณหมอที่อยู่เวรฉุกเฉินสำคัญมาก
1: คือเราก็ง่วงคุณหมอก็ต้องง่วงแต่ว่าคุณหมอให้การดูแลรักษาเต็มที่เพราะฉะนั้นนะคะกลางค่ำกลางคืนอุ่นใจ24ชั่วโมงนะคะแผนกของอาจารย์แก๊ปอยู่กับพวกเรา
0: ใช่ค่ะแล้ววันนี้คุณผู้ชมก็สามารถถามคำถามได้ทุกเรื่องทุกโรคจะเรื่องเกี่ยวกับรังสีก็ถามได้หมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมหมายเลขก็คือ023547105นะคะ023547105ส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะเข้าไปในแฟนเพจเรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยู่ที่ไหน

0: ในโลกใบนี้สามารถถามคำถามและสามารถอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้เลย1ชั่วโมงเต็มเหมือนมีคุณหมอมานั่งอยู่ใกล้ๆเลยค่ะและข้อมูลอันนี้สำคัญมากหลายท่านนะคะเวลาถามคำถามถามกว้างมากเลยและอาจารย์ก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีเพราะว่าเวลามันกว้างมากไปนะคะมันก็จะไม่ได้คำตอบที่ควรจะได้ดังนั้นคุณผู้ชมคะคำถามที่จะถามนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องประกอบไปด้วยนะคะเรื่องราวที่ประกอบไปอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงแพ้ยานะคะอาการของโรคมีไหมอาการของโรคเป็นอะไรอย่างไรอันนี้เป็นข้อมูลที่คุณผู้ชมนะคะจะต้องฝากส่งมาให้อาจารย์เราด้วยนะคะจะได้สามารถให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้อย่างถูกต้องนะคะ
1: คำถามมาแล้ว
0: โอ้โหหนักมาก
2: บอกว่าเป็นเรื่องของความฮอตฮิตจริงๆ
3: จะว่ายินดีเลยครับ
2: คุณวันอายุ55น้ำหนัก70เป็นสายแรกของวันนี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะคะส่วนสูง180เซนติเมตรค่ะอยากทราบว่าอายุ55ปีควรที่จะเอ็กซเรย์อะไรบ้างเพื่อตรวจคัดกรองโรคอาจารย
3: ์ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับคือคำว่าคัดกรองแสดงว่าไม่มีอาการนะครับเช่นสมมติว่าเรามีภาวะทางสุขภาพที่ปกติเราอยากจะคัดกรองโรคเหมือนตรวจสุขภาพหรือว่าเช็คอัพประจำปีครับก็โจทย์คุณวันเนี่ยอาจจะเป็นส่วนสูง180ผมเดาว่าน่าจะเป็นสุภาพบุรุษนะครับหรือว่าสุภาพสตรีก็แล้วแต่เดี๋ยวเราแบ่งเป็นสุภาพบุรุษก่อนละกันนะครับสุภาพบุรุษอายุ55ปีเนี่ยหนึ่งก็คือในส่วนของการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะมีการตรวจร่างกายโดยคุณหมอก่อนนะครับแล้วก็ซักประวัติความเสี่ยงต่างๆปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับจากนั้นก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับในเชิงรังสีวิทยาเนี่ยเราจะมีการตรวจที่สำคัญหลายอย่างทีเดียวนะครับเช่นการตรวจเอ็กซเรย์ปอดหรือตัวเอ็กซเรย์ทรวงอกเนี่ยเราดูอะไรบ้างนะครับเช่นเราดูว่ามีโรคติดเชื้อที่เราเจอได้บ่อยๆในประเทศของเรานะครับเช่นวัณโรคปอดนะครับมีเรื่องของจุดที่ปอดเรื่องของมะเร็งหรือเปล่าน
2: ะ
3: ครับหัวใจโตไหมเส้นเลือดปกติไหมเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่ามีโรคประจำตัวบางอย่างแต่ว่ายังไม่มีอาการก็จะมีปรากฏความผิดปกติอันนี้ได้อีกอันนึงเนี่ยที่เราไม่ใช้เอ็กซเรย์เราใช้อุลตราซาวด
2: ์
3: นะครับหรือว่าการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงอันนี้เราก็ตรวจในช่องท้องครับตรวจดูอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยตรวจต่อมลูกหมากนะครับกระเพาะปัสสาวะตรวจตับม้ามไตสองข้างตับอ่อนนะครับแล้วก็หลอดเลือดแดงใหญ่นะครับที่อยู่ใจกลางของลำตัวนะครับว่ามันมีก้อนมะเร็งไหมมีนิ่วไหมท่อไตหรือว่าท่อระบบน้ำดีเนี่ยปกติมีการอุดตันหรือไม่นะครับมีลักษณะของก้อนหรืออะไรที่จะสงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าสำหรับสุภาพบุรุษเราก็จะดูว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันโตไหมนะครับเป็นเรื่องของในส่วนของตัวต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าที่เราเจอได้ในคนที่สูงวัยนะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีบ้างนะครับก็จากตัวอุลตราซาวด์เองเนี่ยเราก็จะดูช่องท้องโดยเฉพาะ อวัยวะของสตรีนะครับที่สำคัญคือมดลูกรังไข่ทั้งสองข้
2: าง
3: เชื่อไหมครับว่าในสุภาพสตรีเนี่ยมะเร็งรังไข่เนี่ยบางทีไม่มีอาการหรือว่ามันค่อนข้างซ่อนเลนทีเดียว
2: แต่อันตราซาวด์สามารถบอก
3: สามารถที่จะดูก้อนในเชิงกรานได้ดูมดลูกได้มีก้อนไห
2: ม
3: นะครับมีความหนาตัวที่ผิดปกตินะครับของตัวผนังมดลูกหรือเปล่าแล้วก็ส่วนบนคล้ายๆคุณสุภาพบุรุษนะครับดูตับไตตับอ่อนต่างๆเอ็กซเรย์ปอดเช่นเดียวกันที่เพิ่มเติมสำหรับสุภาพสตรีคือเอ็กซเรย์เต้านม
2: แมมโมแกรม
3: นะครับหรือว่าแมมโมแกรมเราทำทั้งเอ็กซเรย์เต้านมทั้งอุลตราซาวด์เพราะว่าในสุภาพสตรีเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ในการคัดกรองในส่วนของมะเร็งเต้านม
2: อย่าง55นี่ควรจะคัดกรองแล้ว
3: ควรจะคัดกรองตั้งแต่อายุ50ปีครับทีนี้เนี่ยก่อนเร็วอายุน้อยกว่า50ปีคัดกรองด้วยไงนะครับ1ก็คือตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองบวกกับอุลตราซาวด
2: ์
3: ตัวอุลตราซาวด์นี้มันปราศจากรังสีเราสามารถที่จะตรวจคัดกรองได้นะครับในกรณีที่มีครอบครัวสายตรงเป็นโรคของเต้านม
2: หรือ
3: เช่นคุณแม่ของคนไข้หรือว่าคุณยายของคนไข้เนี่ยเป็นเต้านมอันนี้อาจจะต้องตรวจคัดกรองแมมโมแกรมก่อนอายุ50ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจทางรังสีวิทยาร่วมกับการตรวจร่างกายแล้วก็ดูเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยคัดกรองโรคที่สำคัญต่างๆได
2: ้ระดับหนึ่งซึ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดไม่มีความเจ็บปวดใดๆเลย
3: อ่ะมันก็อาจจะมี
2: ดิฉันเคยตรวจเมโมแกรมหลายคนเขาบอกว่าเจ็บไม่เจ็บ
3: อ่ะก็ต้องบอกว่าก็อาจจะต้องมีการเรื่องของดึงเนื้อเต้านม
2: นิดหน่อย
3: อาจจะต้องมีการวางจุดที่ต้องตรวจตัวเลเต้านมบางคนเนื้อเต้านมท่านน้อยนิดนึงก็อาจจะรู้สึก ตึงๆบ้างนะครับก็อาจจะมีความไม่สะดวกไม่สบายบ้าง
2: แต่เดียวอาจารย์
3: ใช่ครับแต่ว่าประโยชน์ที่ได้คือการคัดกรองโรคมะเร็งซึ่งเราบาลานซ์กันแล้วว่า
2: คุ้ม
3: ประโยชน์ที่ได้เนี่ยมากกว่าอีกอันนึงคือตรวจอุลตราซาวด์เนี่ยเราต้องกั้นปัสสาวะอันนี้ก็จะมีคนก็ไม่เข้าอกไม่เข้าใจกับเรานิดหน่อยว่า
2: ก่อนห้องหน้าห้องตรวจเขาจะให้เราดื่ม
3: น้ำ
2: แล้วเราก็บอกว่าไม่หิว
3: ค
2: ุณต้องดื่ม
3: ครับแน่นอนครับเพราะว่าเราใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเนี่ยเราประเมินอวัยวะต่างๆนะครับแน่นอนเราต้องอาศัยตัวพาขึ้นเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะให้ทุกท่านเนี่ยดื่มน้ำสะอาดนะครับเพื่อกลั้นปัสสาวะ
0: เพื่อให้มีน้ำเป็นตัวนำคลื่นเสียง
3: เพราะว่าเราต้องการจะดูมดลูกรังไข่ในสุภาพสตรีเราต้องการจะดูต่อมลูกหมากให้ชัดๆเลยในสุภาพบุรุษรวมถึงเนื้องอกนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเช่นกัน
2: คือถ้าเกิดเราทานน้ำเข้าไปแล้วกลั้นปัสสาวะเนี่ยมันจะทำให้ภาพเห็นชัดเจนถูกไหมอาจารย์แล้วก็จะง่ายต่อการที่จะวินิจฉัยนะคะ
3: ค่ะ
0: มาที่คำถามจากคุณผู้ชมที่ชมอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะคุณมาริสาบอกว่าเมื่อคืนที่นี่มีข่าวรัฐเนี่ยหยุดให้วัคซีนของแอสตราเซเนกาชั่วคราวอีกแล้วกับคนที่อายุต่ำกว่า60เพราะว่าพบผู้ที่ได้รับยาแล้วมีผลกระทบเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองถึงเสียชีวิตที่นี่9รายนะคะดิฉันอายุ48สูง162หนัก58มีโรคประจำตัวอยู่ด้วยคือ1โรคภูมิแพ้ที่ไวต่อทางเดินลมหายใจดูเหมือนมีอาการมากขึ้นจึงมีหอบหืดร่วมด้วยเมื่ออายุมากขึ้นและเมื่อได้ย้ายมาอยู่ที่นี่14ปีแล้วตอนนี้ทำการบำบัดภูมิแพ้ด้วยวิธีนี้นะคะรบกวนอาจารย์แก็บดูหน่อยนะคะแล้วก็บอกว่าโรคเส้นเลือดฝอยที่ขาคิดว่ายังไม่ถึงขั้นเส้นเลือดขอดเพราะว่าไม่มีอาการเส้นเลือดปูดบวมขึ้นมาบนผิวหนังจะมองเห็นเป็นเส้นเลือดแตกฝอยบางๆจากผิวหนังนะคะคุณหมอโรคผิวหนังที่นี่เคยทำอัลตราซาวด์ผลบนผิวก็ดูบอกว่าไม่ถึงขั้นร้ายแรงเคยมีประวัติตรวจสอบคอเลสเตอรอลสูงแต่ไม่ได้ตรวจทุกปีล่าสุดตรวจเรื่องไขมันเส้นเลือด7ปีก่อนครอบครัวมีประวัติโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดทั้งพ่อแม่และพี่สาวคำถามมี2ข้อข้อแรกเลยคือดิฉันมีความเสี่ยงไหมในการตัดสินใจที่จะฉีดวัคซีนตัวไหนดีนะคะแอสตราเซเนกาทางรัฐก็คือมีคำสั่งให้กลับมาใช้ตัวนี้ได้ก่อนจะตัดสินใจฉีดคงต้องปรึกษาหมอประจำที่นี่นะคะอย่างละเอียดด้วยแน่นอนแต่ด้วยความที่ภาษาเยอรมันยากก็เลยบอกว่าโดยเฉพาะศัพท์ทางเทคนิคก็เลยขอความรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะและก็ทำไมถึงงดใช้ชั่วคราวกับคนที่อายุน้อยกว่า60นะคะ
2: ละเอียดมาก
0: ใช่
2: เพราะว่าเยอรมันตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเช้าน
0: ะคะอันนี้รบกวนยังไงดีสมมติว่าถ้าโรคภัยแค่เจ็บจากที่ดูสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมคะจ๊ะ
3: คือเท่าที่ดูเนี่ยเวลาที่จะฉีดวัคซีนเราพูดกลางๆไม่ได้พลาดทิ้ง
0: แ
3: บรนด์ไหนแบรนด์หนึ่งดีกว่าไหมครับก็เวลาที่มีการประกาศใช้วัคซีนนะครับมันก็จะมีกระบวนการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าจะมาผ่านในประเทศไทยก็จะต้องในส่วนขององค์การอาหารและยาก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยทีนี้ถ้ามันมีการรายงานอุบัติการณ์ของเรียกว่าผลอันไม่พึงประสงค์จากวัคซีนนะครับโดยในแต่ละนโยบายในแต่ละประเทศเนี่ยก็ป้องกันเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนก็อาจจะต้องมีการหยุดระงับการใช้ชั่วคราวแล้วก็มีการทบทวนนะครับว่าในกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่ฉีดไปนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุและผลหรือว่ามันเกิดจากตัวนี้จริงหรือเปล่าก็แน่นอนอาจจะมีการระงับใช้ชั่วคราวซึ่งก็
2: เพื่อที่จะไปศึกษาวิจัย
0: ให้ละเอียด
2: แม่จ้า
3: เพื่อที่จะดูเรื่องของความปลอดภัย
2: มันเกิดจากอะไรกันแน่ในเคสที่เขาเกิดขึ้น
3: ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้วัคซีนมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่และโลกที่เรากำลังเผชิญมันก็มีความใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นละเอียดอ่อนเนี่ยก็อาจจะต้องระงับไปก่อนนะครับเช่นมีโรคร่วมเยอะ
0: โรคอะไรบ้างไหมคะที่อาจารย์ที่แบบอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนการฉีดหรืออะไรเงี้ยโรคภัยไข้เจ็บถ้าเป็นอะไรต้องแจ้งก่อน
3: คือผมคิดว่าในสุขภาพส่วนตัวเนี่ยคือต้องบอกคุณหมอแล้วก็ทีมแพทย์และพยาบาลทั้งหมดนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรมั้ยอันนี้ก็อาจจะต้องบอกนะครับแล้วก็ในกระบวนการการฉีดเนี่ยก็จะต้องมีการอย่างเงี้ยครับซักประวัติตรวจร่างกายหาปัจจัยเสี่ยงนะครับหลังฉีดแล้วก็จะต้องมีการติดตาม
2: ติดเพราะต้องฉีด2เข็มถูกไหม
3: ก็มีทั้งกรณีที่เป็นต้องฉีด2เข็มแล้วก็เข็มเดียวครับมีรายละเอียดเยอะพอสมควรครับแต่ว่าผมคิดว่าในกรณีที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะสอบถามได้แล้วก็แนะนำว่าต้องบอกข้อมูลของสุขภาพของทุกท่านอย่างละเอียดนะครับเพราะว่ามีความสำคัญในการที่จะ
2: รับวัคซีน
3: เฝ้าระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ
0: อันนี้คือบอกว่าวัคซีนเนี่ยงดใช้เฉพาะในคนอายุน้อยแต่60ให้ฉีดอันนี้ได้ ดังนั้นเนี้ยแต่ละประเทศก็นโยบายไม่เหมือนกัน
3: ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลักการคล้ายๆกันคือทุกคนต้องห่วงใยเรื่องของความปลอดภัยของประชาชน
0: เป็นหลักค่ะเดี๋ยวติดตามต่อไปแต่อย่างไรถ้าคุณมาริสามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบอกกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลก่อนจะฉีดเน
2: า
0: ะ
2: แต่ขอบคุณด้วยนะคะที่รับชมจากเยอรมันเดี๋ยวอาจารย์แอร์จะช่วยแปลเป็นภาษาเยอรมันเชิญค่ะ
3: เยอระมันครับ
0: เยอระดานอาจารย์แกรับวัคซีนยัง
1: ค
0: ะ
1: อ๋อยังเลยครับ
0: รอคิวรอคิว
3: ของผมนี่ลงชื่อตอบแบบสอบถาม
0: เรียบร้อยหมดแล้ว
3: แล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างดีนะครับและที่สำคัญก็คือว่าอย่าลืมนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราเนี่ยถ้าท่านก็เป็นในกลุ่มที่เป็นละเอียดอ่อนแล้วก็นั้นด้วยนะครับความจริงพวกเราที่ฉีดเนี่ยหนึ่งก็คือเราในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับเราก็คงอาจจะต้องทำเป็นเรื่องของแบบอย่างให้ชัดเจนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราทำก็เพื่อที่จะมองในเชิงภาพใหญ่นะครับว่าเราต้องการไม่ให้โรคเนี่ยมีการระบาดไปสู่กลุ่มที่ละเอียดอ่อนนะครับเช่นกลุ่มที่มีโรคร่วมกลุ่มเด็กแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงวัคซีนได้มีความปลอดภัยก็เชิญชวนนะ
2: อาจารย์ก็แนะนำให้ฉีดนะคะเพราะว่าประชาชนตอนนี้บางส่วนก็ได้รับแล้วสำหรับกลุ่มเสี่ยงหรือการจัดทำโซนนิ่งพื้นที่ต่างๆบุคลากรการแพทย์ได้แน่ๆแต่กำลังรอให้ทั่วถึง
3: ครับผม
0: ค่ะมีคำถามจากคุณวรัญญาไหมคะ
2: คุณวรัญญาอายุ58ปีค่ะน้ำหนัก 58.3 ส่วนสูง163เซนติเมตรบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมทางด้านขวาผ่าตัดแล้วก็ให้คีโมแล้วก็ฉายแสงนะคะเรียบร้อยไปแล้วเมื่อปี63เดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้แต่ตอนนี้ค่ะมือด้านขวาบวมขึ้นมานิดหน่อยอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าเกี่ยวกับมะเร็งไหมเพราะเป็นมาจนถึงปัจจุบันน่าจะประมาณ3เดือนกว่าก็ยังไม่หายควรจะรักษาอย่างไรคะ
3: ครับหลังโจทย์ก็คือว่าเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมทางด้านขวาได้รับการผ่าตัดนะครับซึ่งก็จะมีการผ่าตัดตัวเนื้อเต้านมแล้วก็มีการเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณตรงที่ผ่าตัดรวมถึงรักแร้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยหลังจากการที่รักษาด้วยการผ่าตัดเนี่ยจะมีการฉายแสงบริเวณที่ผ่าตัดรวมถึงตรงรักแร้นะครับเพื่อกำจัดเรื่องของตัวมะเร็งทั้งหมดที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับทีนี้หลังผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีเรื่องของแขนบวมได้โดยเฉพาะแขนข้างขวาเป็นไปได้เหมือนกันครับที่อาจจะเป็นผลจากการผ่าตัดรวมถึงการฉายแสงด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังครับว่าอาการบวมเนี่ยอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นๆด้วยนะครับเช่นบางคนมีหลอดเลือดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดก็เป็นไปได้ที่จะมีแขนบวมหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการอักเสบติดเชื้อเราต้องสังเกตอาการนะครับทีนี้ถ้าบวมเนี่ยอาจจะต้องดูครับมันมีสัญญาณบางอย่างเช่นถ้าบวมมากจนปวดหรือว่ามีไข
2: ้
3: หรือมีอักเสบบวมแดงร้อนอันนี้มันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีอันนี้อาจจะต้องมาโรงพยาบาลนะครับแต่ทีนี้ในเบื้องต้นถ้าบวมไม่มาก
2: เรา
3: อาจจะจัดท่าทางเช่นเราเอาแขนที่บวมเนี่ยวางไว้ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีการนวดประคบนะครับรักษาตามอาการและดูซิว่ามันดีขึ้นไหมมีสัญญาณอันตรายนะครับยกตัวอย่างเช่นการบวมมันเป็นมากขึ้นเรื่อย
2: ๆ
3: มีอาการปวดมีไข้ลักษณะบวมแดงร้อนอย
2: ่
3: างนี้นะครับเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับหรือว่าบริเวณแผลผ่าตัดหรือว่าฉายแสงเนี่ยมีความแฉะมีความลักษณะของหนองนะครับไม่แห้งอักเสบบวมแดงอันนี้อาจจะต้องมาเพราะเป็นสัญญาณที่อาจจะว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อทีนี้เนี่ยหลังการฉายแสงหลังการผ่าตัดนะครับคุณหมอผู้ดูแลเนี่ยท่านก็จะนัดติดตาม
2: อ
3: ันนี้คุณก็จะต้องไปตามนัดนะครับเพราะว่าคุณหมอก็คงจะประเมินนะครับว่าผลจากการฉายแสงรวมถึงการผ่าตัดเนี่ยมัน
2: เป็นไปตามเป้าหมาย
3: ไหมใช่มันควบคุมโรคได้หรือเปล่า มีการกลับมาของมะเร็งหรือเปล่าทีนี้ถ้าถามว่ามันเกี่ยวกับมะเร็งไหมมันอาจจะเกี่ยวและอาจจะไม่เกี่ยวครับเพราะนั้นแนะนำดูแลตัวเองเบื้องต้นสังเกตสัญญาณอันตรายแล้วก็มาติดตามตามที่คุณหมอนัดนะครับซ
2: ึ่
3: ง คุณหมอรังสีแพทย์ที่ท่านที่จะฉายแสงท่านหลังที่จะทำการรักษานะครับท่านก็จะนัดคนไข้มาติดตามนะครับว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการฉายแสงหรือว่ามีการกลับมาของตัวโรคหรือเปล่าย
2: ังฉายแสงก็ต้องนัดมา follow เหมือนกัน
3: แน่นอนครับแน่นอนทีนี้ follow เนี่ยติดตามเนี่ยเขาก็ดูตั้งแต่เรื่องของการตรวจร่างกายนะครับว่าแผลตรงผ่าตัดรวมถึงบริเวณฉายแสงเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนไหมเช่นผิวหนังตรงนั้นมันอาจจะแห้งนะครับรวมถึงว่าอาจจะมีสีหรือว่าความแข็งของผิวหนังที
2: ่เปลี่ยนไป
3: ซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากฉายแสงนะครับทีนี้ก็มีการรักษาตามอาการมีการทาโลชั่นการดูแลรักษาแผลตรงนั้นนอกจากนี้ในทางรังสีวิทยาเนี่ยเราอาจจะต้องทำอุลตราซาวด์นะครับบริเวณที่ผ่าตัดรวมถึงการทำแมมโมแกรมในเต้านมฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อติดตามว่ามันไม่ได้มีรอยโรค ที่มันกำเริบขึ้นนะครับ
2: ค่ะยังไงก็ตามให้กำลังใจนะคะคุณวรัญญาเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยเรื่องของการรักษามะเร็งสามารถหายขาดได
3: ้อันนี้จริงที่สุดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการรักษามะเร็งปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีการรักษาที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าคุณจะเป็นมะเร็งเนี่ยแต่เราก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิภาวรรณบ้างนะคะคุณนิภาวรรณบอกว่าภาวะสโตรกเป็นอย่างไรคะ
1: ภาวะสโตรกก็คือเป็นภาวะที่หลอดเลือดสมองมีความผิดปกติ

0: ินะครับอาจจะมีอาการอุดนะครับหรือว่ามีหลอดเลือดสมองแตกก็ได้ก็ถือว่าเป็นโสโตรกเหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่าสมองที่มีปัญหาเนี่ยส่วนที่มีปัญหาอย่างเช่นหลอดเลือดสมองอุดตันเนี่ยส่วนที่หลอดเลือดนั้นไปเลี้ยงก็จะเกิดการขาดเลือดพอเกิดขาดเลือดก็จะมีอาการทางสมองในส่วนนั้นๆแล้วแต่ว่าสมองส่วนนั้นเลี้ยงช่วยอะไรบ้างใช่แต่คร่าวๆหลักๆคร่าวๆเนี่ยก็คือสังเกตได้ก็คือจากพูดไม่ชัดปากเบี้ยวแล้วก็แขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งถ้าเกิดมีเนี่ยเราก็จะสงสัยว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดสมองก็แนะนำว่าน่าจะต้องมาโรงพยาบาลซึ่งปกติการรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างมีความรวดเร็วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหลอดเลือดสมองอุดตันเนี่ยถ้าเกิดมันอุดช่วงแรกเนี่ยก็คือจะสมองขาดเลือดแต่ถ้าเกิดอุดนานขึ้นก็คือเนื้อสมองก็จะเสียหายหรือว่าตายไปโอกาสที่จะกลับมามีชีวิตก็น้อยลงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาได้เร็วเนี่ยเราก็ตรวจพบว่าเป็นได้เร็วแล้วก็ให้การรักษาอย่างเร็วเนี่ยช่วงที่สมองยังไม่เสียยังตัวเซลล์ยังไม่เสียชีวิตอย่างนี้นะครับก็คือสามารถให้เปิดหลอดเลือดได้ถ้าเกิดเป็นกรณีของสมองขาดเลือดนะครับแต่ว่าการที่แยกเนี่ยเราต้องแยกก่อนว่าเป็นสมองขาดเลือดหรือเลือดออกที่เลือดสมองแตกหรือว่าสมองขาดเลือดโดยการอาศัยการทำ CT สแกนก็คือมาโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็จะรีบทำ CT สแกนส่วนใหญ่ก็จะมีตัวชี้วัดว่าเราอยากจะได้ CT สแกนใน20นาที
1: สมมติว่ามาโรงพยาบาลปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องทำคือ CT สแกน
0: ใช่แต่ว่าเราอาจจะต้องแยกก่อนว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเพราะว่าอย่างบางกรณีบางคนเป็นกรณีของน้ำตาลต่ำก็ทำให้มีอาการคล้ายๆของหลอดเลือดสมองคือเราก็อาจจะมีการเจาะเลือดระหว่างที่กำลังรอไปทำ CT สแกนแล้วพอทำ CT สแกนเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเป็นกรณีของขาดเลือดหรือเลือดออกแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะมีหมอระบบประสาทมาช่วยดูถ้าเกิดเป็นกรณีของขาดเลือดและมาเร็วใน3ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับก็จะเปิดหลอดเลือด
1: 3ชั่วโมง
0: 3ชั่วโมง
1: ครับ
0: ใช่คือยิ่งเร็วยิ่งดีอย่างเช่นถ้าเกิดได้ยาใน1ชั่วโมงจริงดีกว่า2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมง
1: เร็วยิ่งเร็วยิ่งด
0: ีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่มากขึ้นเนี่ยพอดียามันเป็นยาเปิดหลอดเลือดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อเสียก็มีความเสี่ยงก็คือให้แล้วมีโอกาสเลือดออกในสมองเช่นกันถ้าเกิดว่าให้เร็วเนี่ยโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากยาก็จะมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับผลเสียที่จะเกิดจากยาแต่ถ้าเกิดว่าได้ช้าเนี่ยสมองส่วนที่เสียหายเยอะให้ยาไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แต่ว่าดันต้องไปเสี่ยงกับภาวะเลือดออกในสมองอย่างเงี้ยก็จะเสี่ยงเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเกิดว่ามาช้าหรือมานานส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้ให้ยาอย่างเช่นว่าเป็นมาวันนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้จะมีกรณีของถ้าเกิดว่าเป็นลิ่มเลือดที่วิ่งมาอุดคือมันจะมีสองกรณีของไขมันแตกแล้วเกิดลิ่มเลือดเกาะใช่ไหมครับกับลิ่มเลือดวิ่งมาอุดถ้าลิ่มเลือดวิ่งมาอุดก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีการดึงลากตัวลิ่มเลือดออกมาใช่อัน
1: นี้ก็คือจะรู้ได้ต้อง CT สแกน
0: ใช่แต่อันนี้ระยะเวลาอาจจะนานขึ้นหน่อยอาจจะประมาณ24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: แต่ว่าก็คือสรุปก็คือถ้าเกิดสงสัยกรณีของสโตรกเนี่ยก็คือรีรอไม่ได
1: ้ส่งโรงพยาบาลทันที
0: ควรต้องมาโรงพยาบาลทันทีบางทีเราเจออย่างเช่นว่ารอลูกกลับมาก่อน
1: หรือว่ารอตอนเช้าไปก็ได
0: ้ใช่คือแบบขอลองนอนดูก่อนเผื่อหายอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อะไรคือสัญญาณอาจารย์ที่ว่านอนต่อไม่ได้แล้วต้องไป
0: คือจริงๆถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติที่เป็นแบบฉับพลันทันทีทันใดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดก่อนอย
2: ่
0: างเช่นว่ากำลังล้างจานอยู่ก็รู้สึกไม่ค่อยมีแรงที่
1: อ่อนแรง
0: ทรงตัวไม่อยู่หรืออยู่ๆก็พูดไม่ชัดอะไรที่มันเป็นแบบทันทีทันใดไม่เคยเป็นมาก่อน
1: ฉับพลันทันทีทันใด
0: เราแต่ต้องนึกถึงพวกหลอดเลือดก่อนเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนะครับเป็นแบบฉับพลันทันทีทันใดอันนี้ก็ควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลเพื่อมาตรวจเช็คว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่า
1: อยู่บ้านคนเดียวโทรเบอร์อะไรคะอาจารย
0: ์1669ครับ
1: คุณผู้ชมจดเลยตัวใหญ่ๆแปะไว้เลย1669เพราะผู้สูงอายุบางท่านอยู่บ้านคนเดียว
3: ไม่รู้จะโทรหาใคร
1: 1669
3: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิดนะคะ
1: คุณนิดนะคะอายุ62ปีส่วนสูง162เซนติเมตรน้ำหนัก43บอกว่ามีอาการนิ้วชี้บวมไปหาหมอบอกว่าเส้นเอ็นอักเส
2: บ
1: แต่อาการยังไม่ดีขึ้นตอนนี้ปวดมากควรทำยังไงดีอาจารย์คะ
2: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะต้องมีระยะเวลานะ
1: คร
0: ับระยะเวลาในการหายเนี่ยแล้วแต่การใช้งานด้วยครับอย่างน้อยเนี่ย1สัปดาห์
1: ไม่ได้หายทันที
0: ใช่ก็คืออาจจะใช้ยาบรรเทาอาการปวดแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานอาจจะต้องลดการใช้งาน
1: พักกิจกรรม
0: ใช่ถ้าเกิดว่าเรายังใช้งานในลักษณะที่มีความเสี่ยงเช่นว่าเส้นเอ็นอักเสบเพราะว่าอย่างเช่นว่าไปใช้นิ้วเยอะหรือว่าในกรณีของทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนทำงานละเอียดเย็บผ้าหรือว่าในกรณีของร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้ต้องใช้ซ้ำๆส่วนใหญ่ประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน1เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามั

0: าการไม่หายหรือว่าเป็นต่อเนื่องอาจจะต้องลองมาคุยกับคุณหมอดูว
1: ่
0: ามีเหตุหรืออะไรอย่างอื่นหรือเปล่า
1: ครับแต่อย่างไรก็ตามต้อง
2: ทีนี้
1: รอนิดนึงอาจารย์เป็นไงเอ็นอักเสบ
2: เห็นบอกว่ามีอาการปวดในเบื้องต้นคงจะต้องบรรเทาปวดได
1: ้
2: นะครับจริงยาแก้ปวดมีตั้งแต่ที่อ่อนๆหน่อยแต่ยังพอได้เช่นพาราเซตามอลเนี่ยกินได้เลยนะครับแน่นอนถ้าอันนี้ค่อนข้างปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเรื่องแผลทางเดินอาหาร
1: กัด
2: กระเพาะอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยทานได้เลยนะครับแล้วก็ความจริงมันจะมียาลดการอักเสบของเส้นเอ็นซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้นะครับก็จะเป็นกลุ่มลดการอักเสบในกลุ่มนี้ต้องทานอย่างระมัดระวังเพราะว่าอย่างที่ทราบบางทีมันระคายเคืองกระเพาะนะชื่อเขาคือเอ็นเซดนะครับตัวนี้ก็ทานได้เมื่อปวดตามคำสั่งของแพทย์แล้วก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็อย่าไปทานตอนท้องว่างเพราะว่ามันอาจจะระคายเคืองทางเดินอาหารแล้วก็ใช้เมื่อปวดนะครับเมื่ออาการปวดบรรเทาแล้วเนี่ย ก็หยุดนะครับเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีผลต่อไตด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเนื่องจากมันมีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างเยอะคุณหมอก็จะพิจารณาให้เป็นรายๆไปแล้วให้อย่างระมัดระวัง
1: อย่างเอ็นเซดกับพารามีข้อบ่งชี้อะไรถึงต้องให้เอ็นเซด
2: ก็ถ้าเอ็นเซดชื่อเขาเลยครับมันเป็นยาที่ลดการอักเสบ
1: โดยเฉพาะ
2: พาราเซตามอลเนี่ยลดปวดนะครับแต่ว่าเอ็นเซดเนี่ยลดทั้งปวดและลดทั้งการอักเสบทีนี้ถ้าเอ็นมันเกิดจากการอักเสบเนี่ยนอกจากเราจะพักแล้วเนี่ยถ้าเรารับประทานยาเอ็นเซดร่วมด้วย
1: จะดีขึ้น
2: ก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่ามันต้องไปด้วยกันนะครับพักเนี่ยต้องพักจริงๆถ้ามันเราใช้นิ้วใช้ข้ออะไรพวกนี้เราก็จะต้องหยุดพักนะครับแล้วก็รับประทานยาและสังเกตอาการนะครับว่าดีขึ้นหรือเปล่า
0: แต่ถ้าไม่ได้ใช้แล้วปวดมากขึ้นหรือว่าบวมแดงร้อนมากขึ้นจริงๆแล้วอักเสบเนี่ยเกิดได้จากการใช้งานเยอะ
1: ค่ะ
0: ติดเชื้อก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นถ้าบางคนเป็นเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะติดเชื
1: ้อ
0: ปกติที่จะไม่ติดกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างเส้นเอ็นส่วนใหญ่จะไม่ติดเชื้อที่เส้นเอ็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเส้นเอ็นอักเสบจากการติดเชื้อเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ถ้ากรณีของมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่าอาจจะทำงานเกี่ยวกับพวกหอยพวกปูหรืออะไรเงี้ยเราไปจับแล้วถูก
1: ทิ่ม
0: ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในลักษณะของติดเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน
1: อย่างพวกปลาสด
0: ใช่
1: อาหารทะเลสด
0: ใช่อย่างอันนี้ก็จะต้องใช้พวกยาฆ่าเชื้อที่เป็นยาฆ่าเชื้อเป็นยาปฏิชีวนะ
1: นั่นอีกเรื่องนึง
0: ใช่แต่คือวิธีสังเกตง่ายๆก็คือดูว่าถ้าเกิดเป็นจากการใช้งานเนี่ยพอพักพอหยุดใช้กินยามันจะค่อยๆดีขึ้นครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของเป
1: ็
0: นมากขึ้นบวมแดงร้อนเป็นมากขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของติดเชื้อด้วยอันนี้ก็อาจจะต้องมาตรวจมาเช็คดูครับ
2: ค่ะ
1: ไปที่คำถามจากคุณธัญนันท์นะคะวันนี้ในแฟนเพจ Drama Channel คนดูเยอะมากแล้วก็ถามคำถามมาเยอะมากนะคะคุณธัญนันท์บอกว่าอายุ21ปีปวดหัวไมเกรนคุณหมอให้โทพิราเมดนะคะจาน1เม็ดตอนเช้ากับอีตัวนี้ค่ะ
0: ฟูนาลีซีน
1: 2เม็ดก่อนนอนก่อนหน้านั้นนะคะก็ได้ตัวนี้1เม็ดก่อนนอนนะคะอีก1เม็ดมีเช้าเย็นด้วยทีนี้ปวดประจำเดือนนะคะมาน้อยแต่1เดือน2ครั้งมาทั้งตอนกินยานะคะตัวที่อาจารย์แก๊ปเห็นแล้วแต่แทบไม่ปวดท้องเลยปวดแต่หัวตั้งแต่เปลี่ยนยามาชามือชาเท้ามากเลยถามว่ามันเกี่ยวกับยาไหมแล้วก็ไอ้ตัวยาโทพิราเมดเนี่ยลดอาการกระตุกของขาได้ไหม
0: ตัวโทพิราเมดเนี่ยจะเป็นกลุ่มยากันชักกันนะครับที่ใช้ในภาวะไมเกรนได
1: ้
0: ก็คือช่วยลดในกรณีของคนไข้ที่เป็นไมเกรนได้แต่ว่ามีในเรื่องของประจำเดือนอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เหมือนกันนะครับส่วนตัวฟูนาลิซีนเนี่ยจะเป็นยาที่ช่วยลดอาการเวียนศีรษะนะครับกรณีของพวกพาโนลอลเนี่ยจะเป็นยาที่ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจเหมือนกับว่ามีภาวะกังวลหรือชีพจรเต้นเร็วหรืออะไรเงี้ยตัวพวกพาโนลอลก็จะช่วยนะครับจริงๆถ้าเกิดว่ามีอาการเกี่ยวกับอย่างสงสัยจะเป็นจากยาเนี่ยผมจะแนะนำว่าจริงๆยากลุ่มอย่างโทพิราเมดเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้เองคุณจะต้องได้จากคำสั่งแพทย
1: ์
0: เพราะว่าตัวยาก็จะมีภาวะแทรกซ้อนมีอะไรถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติก็แนะนำว่าลองอาจจะลองไปคุยกับคุณหมอที่เป็นคนสั่งจ่ายยานะครับว่ากินอันนี้แล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็เวลาใช้ยาเนี่ยเราจะประเมินจากความเสี่ยงนะครับกับผลประโยชน์จากยาก็คือถ้าเกิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้ยาตัวนี้บ้างหรือว่าความเสี่ยงมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างถ้าเกิดเรามีอาการผิดปกติบางทีอาจจะไม่ได้เป็นอาการทั่วไปที่ใช้ยาตัวนี้จะเป็นแต่อาจจะเป็นในบางคนที่ใช้ยาตัวนี้หรืออาจจะเป็นกรณีอื่นอย่างเช่นว่าไม่มีรายงานเลยว่าคนใช้ยาตัวนี้จะมีอาการนี้อย่างเงี้ยก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวยานะครับลองไปคุยกับคุณหมอที่สั่งจ่ายยาดูแต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรไปปรับยาตัวโทพิราเมดค่อนข้างเป็นยาเฉพาะทางก็คือเหมือนไม่เหมือนพารา

0: ส่วนใหญ่ก็คือเป็นยาสามัญประจำบ้านที่กินอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำว่าถ้าเกิดไม่แน่ใจลองไปปรึกษากับคุณหมอดูอีกทีนึงดีกว่าครับ
1: ค่ะแต่ไม่แนะนำให้ปรับยาลดยาเองนะคะคุณพรพันธ์ถามเรื่องของวัคซีนโควิด-19 วันนี้หลายๆท่านก็สนใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะ
2: ค
1: ุณพรพันธ์อายุ68ปีบอกว่าถามให้พี่สาวพี่สาวเนี่ยเป็นคนที่จะความดันโลหิตสูงเฉพาะตอนไปตรวจที่โรงพยาบาล
3: คือกลัวเสื้อขาว คือโชว์คุณหมอ
2: เฉพาะเวลาที่
3: บ
2: ้
3: านก
2: ็
3: ค
2: ือ
3: ความดันปกติ
2: ตื่นเต้น
1: หลายคนเป็นถ้าไปฉีดวัคซีนโควิด-19จะมีปัญหาอะไรไหมคะ
2: ในเบื้องต้นไม่มีข้อมูลว่าลักษณะ
1: ความด
2: ันสูงเนี่ยจะเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มที่จะต้องฉีดนะครับแล้วก็เข้าถึงวัคซีนได้ก็แนะนำให้ฉีดนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของภาวะแทรกซ้อนผลอาการอันไม่พึงประสงค์จากยาใหม่ๆเหล่านี้นะครับมันต้องการข้อมูลครับเพราะนั้นเราคงต้องเฝ้าระวังและติดตามครับก็แนะนำว่าเราไม่ประมาทนะครับเราติดตามนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นคิดว่าในกรณีนี้ยังสามารถที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนได้คร
1: ับ
2: อ
1: ย่างดาวคิดว่าคุณพรพันธ์น่าจะกังวลว่าอยู่บ้านอ่ะความดันปกติแต่ทีนี้พอไปฉีดมันต้องไปที่โรงพยาบาลอาจารย์ได้บอกไหมคะแล้วก็พอวัดด่านแรกเลยเขาต้องวัดความดันเกิดสูงขึ้นมาอีกจะฉีดได้ไหมหรือต้องกลับบ้าน
2: เขาคงต้องดูสัญญาณชีพอย่างอื่นด้วยไหมครับชีพจรเป็นอย่างไรตอนนั้นมีอาการอะไรอย่างอื่นไหมแล้วก็ความจริงเนี่ยบางทีพวกเราเนี่ยแค่เดินเหนื่อยหรือว่าเราม
3: ี
2: ความเครียดความกดดันใดๆอากาศร้อนเมษายนอย่างเงี้ยครับมันก็ขึ้นสูงได้วันนี้เวลาที่เราดูประเมินเรื่องของความดันนะครับเราคงจะต้องไม่ใช่ประเมินแค่ครั้งเดียวอาจจะต้องติดตามนะครับก็ต้องประเมินด้วยครับคือตัวความดันสูงนี่น่าสนใจเหมือนกันก็แนะนำว่ามันอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่คิดว่าเขาจะต้องตรวจแล้วก็ติดตามอะคร
3: ับ เหมือนวันนั้นมีอาจารย์แจ็คมาแล้วก็มีคนมาถามอาจารย์เรื่องความดันสูงกับการฉีดวัคซีนอาจารย์บอกว่าถ้าสมมติว่ามันสูงครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องให้คนไข้ที่มาฉีดวัคซีนเนี่ยต้องพักก่อนแล้วให้ความดันมันอยู่ในระดับแบบปกติ 120 130 อะไรเงี้ยก็จะฉีดได้แต่หลายคนโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคกลัวอะไรเงี้ยพอมาถึงแล้วเดี๋ยวมันจะลดแรกๆอาจจะสูงนะคะ
2: ที่เห็นคุณหมอใส่เสื้อกาว
3: ใช่เห็นคุณหมอหล่อแพ
2: ้ตื่นเต้น
1: เป็นพี่ดาวไม่เป็นแต่คุณแม่เป็นทุกครั้ง
2: พอเห็นเสื้อกาวปุ๊บ
1: 200พอเห็นคุณพ่อปั๊บว้าความดันลดความดันตกพอเห็นคุณหมอความดันขึ้น
3: เป็นความตื่นเต้นเนาะเวลาไปโรงพยาบาล
2: ดีครับ
1: นะคะแต่อันนี้ก็คือหลายๆคนเป็นเรื่องนี้แต่ว่ามีความกังวลแต่อาจารย์แอบบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกัน
2: ครับไม่น่าจะเกี่ยวกัน
3: ค่ะค่ะมาที่คำถามจากคุณจามรีนะคะคุณจามรีบอกว่ามีสามีนะคะเป็นมะเร็งปอดในระยะสุดท้ายแล้วก็เป็นถุงลมโป่งพองด้วยมีอาการเจ็บที่บริเวณหน้าอกคุณหมอเนี่ยให้มอร์ฟีนกินนะคะเช้าและเย็นเลยถามมาว่าสามารถขึ้นเครื่องหรือว่าเดินทางได้บ้างไหมคะคือตอนนี้เนี่ยคุณหมอรักษาแบบให้ยามุ่งเป้านะคะสามีเนี่ยอายุ74ปีแล้วน่าจะอยากเดินทางแล้วถ้าเดินทางไกลกลัวสามีจะไม่ไหวก็เลยบอกจะขึ้นเครื่องได้ไหม
1: ได้ไหมอาจารย
2: ์ก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงนะครับเพราะว่ามีถุงลมโป่งพองแน่นอนครับก็อาจจะมีความเสี่ยงว่าเวลาที่เปลี่ยนความดันเช่นการขึ้นไปอยู่ที่การบินนะครับก็ถามว่าระหว่างคนที่ปอดปกติกับคนที่เป็นถุงลมโป่งพองคนที่เป็นถุงลมโป่งพองย่อมมีความเสี่ยงในการที่จะยกตัวอย่างเช่นปอดแต
1: ก
2: ได้ครับและที่สำคัญก็คือเป็นถุงลมโป่งพองแล้วก็เป็นเรื่องของโรคมะเร็งซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีการเช่นมันมีการลุกล้ำเข้าไปในเยื่อหุ้มปอดมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันกินกระดูกด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันคือตอบยากเหมือนกันว่ามันจะ fit to fly แค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะถามคุณหมอที่ประเมินโรคนะครับเช่นบางคนเป็นถุงลมโป่งพองแต่จริงแล้วเป็นไม่มาก
1: พอได้
2: หรือว่าบางคนเป็นตะกรมเด่นไม่ได้เป็นถุงลมโป่งพองเยอะนะครับแต่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในคำตอบคำถามและคำตอบเนี่ยคงต้องพิจารณาเป็นหลายๆไปนะครับบางคนเขาเป็นถุงลมโป่งพองมากจริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงว่าถ้าขึ้นไปก็อาจจะปอดแตกได้นะแต่บางคนเขาเป็นไม่มากมันก็สามารถที่จะบินได้เช่นกัน
0: คือก็จะมีประเด็นอยู่ก็คือจะมีเรื่องของออกซิเจนนะครับอย่างปกติถ้าเกิดเราอยู่ใน
1: พื้นราบ
0: เนี่ยก็คือ1บรรยากาศเนี่ยก็คือออกซิเจนจะสูงกว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปที่สูงออกซิเจนจะลดลงแต่ว่าปกติเครื่องบินส่วนใหญ่จะบินสูงประมาณ 30,000 ฟุตนะครับซึ่งปกติเราอยู่ไม่ได้แต่ว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินเขาจะปรับความดันบรรยากาศในเครื่องให้ลงมาเหมือนประมาณสัก 6,000 ฟุตซึ่งจริงๆแล้ว 6,000 ฟุตเนี่ยก็ความดันก็จะมากกว่าที่พื้นดินอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของออกซิเจนตกเนี่ยไม่แนะนำให้ขึ้นเครื่องบินเพราะว่ามีโอกาสที่จะออกซิเจนตกกว่าภาวะปกติได้แต่จริงๆการเดินทาง

0: ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของส่งผู้ป่วยเนี่ยบางกรณีเราอาจจะใช้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อปรับบรรยากาศในเครื่องให้เป็นระดับ C level ก็คือระดับชั้น1บรรยากาศก็มีเหมือนกัน
1: แต่อันนั้นคือกรณีของการส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะไม่ใช่เครื่องบินโดยสาร
0: ใช่แต่ถ้าเกิดเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะปรับประมาณ 6,000 ฟุตซึ่ง 6,000 ฟุตเนี่ยก็จะออกซิเจนตกลงเหมือนกันกับมีอีกกรณีนึงถ้าเกิดจะขึ้นเครื่องจริงๆก็คือต้องเอ็กซเรย์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีลมอยู่ในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยเราไปขึ้นเครื่องมันจะเกิดการขยายเหมือนตัวถุงขนมอย่างเงี้ยครับถุงขนมที่เวลาขึ้นเครื่องแล้วพองถ้าเกิดว่ามีลมหรือว่ามีลมแทรกอยู่ในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยไอเนี้ยมันเกิดจะพองขึ้นมาตอนขึ้นเครื่องถ้าเกิดมันพองขึ้นมาเนี่ยมันจะไปกดทำให้เลือดเข้าหัวใจ
1: อ
0: ัน
1: ตรายอีก
0: ได้น้อยลงซึ่งจะทำให้เกิดภาวะช็อกได้อันนี้ค่อนข้างรุนแรงเสียชีวิตได้เลย
2: ครับ
0: ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าแนะนำเดินทางปลอดภัยจริงๆเดินทางพื้นราบปลอดภัย
1: นั่งรถยนต์
0: ใช่แต่ถ้าเกิดว่าจะตรวจเช็คเนี่ยก็คือตรวจเช็คหนึ่งก็คือต้องไปเช็คเรื่องของระดับออกซิเจนสองก็คือต้องไปเช็คว่ามีพวกลมรั่วในปอดไหมซึ่งปกติก็เอ็กซเรย์ก็พอจะตรวจได
2: ้ค่ะอาจารย์
1: ค่ะซึ่งอาจารย์ก็มองว่าอาจจะค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรแล้วก็อันตราย
0: ค่อนข้างเสี่ยงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างเราพูดยากนะเพราะว่าบางทีคุณภาพชีวิตกับเรื่องชีวิตก็อีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
0: หมายถึงว่าอย่างสมมติว่ามีญาติที่มีลูกมีหลานมีญาติมีอะไรหรือว่ามีที่สถานที่ที่อยากจะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นกรณีของอย่างว่าสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยจริงๆมีความเสี่ยงแต่เราลดความเสี่ยงได้ก็คือเราไปปรึกษาคุณหมอว่าถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นเครื่องจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องตรวจอะไรบ้างแล้วเราก็ค่อยพิจารณาดูว่าผลประโยชน์กับความเสี่ยงที่มีเนี่ยคุ้มค่ากันไหมถ้าคุ้มค่ากันก็อาจจะพิจารณา
1: ครับค่ะมีความเป็นไปได้แต่ต้องมีการตรวจอย่างละเอียด
0: ใช
1: ่ก่อนค่ะพอดีมีคำถามเรื่อง CT สแกนและ MRI และเอ็กซเรย์ด้วยนะคะ
2: คุ
1: ณจิกกี้นะคะบอกว่าทำ CT สแกนและ MRI ทุกปีปีละ 1-2 ครั้งและเอ็กซเรย์ปอดหลายครั้งเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันปอดค่ะจะเป็นอันตรายไหมมีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นเรื่องของการทำหัตถการที่บอกข้างบนไหมคะ
2: คือการต้องอธิบายก่อนนะครับเรื่องของการตรวจ MRI เนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะเก็บภาพทางการแพทย์โดยตรวจในอุโมงค์ที่เป็นคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าวิธีการนี้ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีรังสีนะครับเราตรวจได้ตั้งแต่เรื่องของคนท้องแล้วคนเด็กตรวจได้อย่างปลอดภัยฉะนั้นตัว MRI เนี่ย ก็ตัดไปนี่คือว่าเรื่องของรังสีไม่มีละนะครับในส่วนของ CT สแกนหรือ X-ray คอมพิวเตอร์อันนี้เป็นวิธีการที่ได้รับรังสีนะครับปัจจุบันเนี่ยระดับปริมาณรังสีที่ได้ต่อคนไข้เนี่ยไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ก่อนที่จะตรวจเนี่ยคุณหมอจะมีการทบทวนข้อบ่งชี
1: ้
2: ว่ามันมีความจำเป็นจะต้องตรวจหรือเปล่าในกรณีลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดเนี่ยอันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องประเมินรอยโรคนะครับว่าจะต้องได้รับยาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นภาวะที่อาจจะอันตรายต่อคนไข้คือเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ามันมีข้อบ่งชี้ชัดเจนนะครับก็มันจะบาลานซ์กันระหว่างประโยชน์ที่ได้กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
1: คุ้มกว่าน
2: ะครับคุณหมอก็จะประเมินแหละครับว่าคนในคนไข้รายนี้เนี่ยถ้าทำและได้ประโยชน์คือต้องทำนะครับแต่เรียนให้ทราบว่าปริมาณรังสีที่ณปัจจุบันนะครับมันมีเทคนิคต่างๆในการสแกนเครื่องเนี่ยมันตัดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเครื่องตัดปุ๊บหายใจแป๊บเดียวไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณรังสีเนี่ยมันก็น้อยถ้าเทียบกับเทคโนโลยีในเวอร์ชันสัก10ปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของหลอดเอ็กซเรย์ที่มีปริมาณมากตัดเร็วนะครับแล้วก็มันมีเทคนิคต่างๆทางรังสีวิทยาเลยครับที่จะใช้ปริมาณรังสีน้อยแต่สร้างภาพที่มีคุณภาพหรือว่าคุณภาพในการวินิจฉัยเนี่ยที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เลือกเหมือนเราตัดเสื้อเลยครับว่าเราจะเลือกโจทย์ว่าเราจะตัดแค่ไหนตัดกี่เฟสนะครับกี่ระยะแล้วก็จะสามารถที่จะตอบโจทย์ทางการแพทย์ได
1: ้ละเอียดมากขึ้น
2: ใช่ครับ
1: เลือกทาร์เก็ตเป้าหมายได
2: ้ได้ชัดเจนแล้วก็ให้ได้รังสีน้อยที่สุดแล้วมีหลักการอาราล่าของเราครับก็คือใช้ปริมาณรังสีน้อยที่สุดสมเหตุสมผลแต่ยังคงไว้ซึ่งเรื่องของคุณภาพหรือว่าประโยชน์ที่ได้ทางการแพทย์นำไปการวินิจฉัยโรคหรือว่าในการตัดสินใจในการรักษาครับ
1: หลายท่านฟังแล้วคงจะมีความมั่นใจในการที่จะเข้ารับการรักษาหรือตรวจทางรังสีวิทยาคืออ
2: ีกนิดนึงครับคุณภาพในการใช้ตรวจทางรังสีปัจจุบันครับมันจะมีการเรียกว่าวัดระดับของรังสีในการตรวจแต่ละครั้งแล้วก็มีการรายงานไปในภาพทางการแพทย์ด้วยนะครับเพราะนั้นมันเป็นมาตรฐานเลยนะครับว่าในการตรวจทุกครั้งเนี่ยเราจะมีการคำนวณรังสีที่ได้ต่อการตรวจแต่ละครั้ง
1: ห้ามเกินเท่านี้เท่านั้น
2: ใช่ครับ
1: คือปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยอาจารย์แล้วบางทีเอ็กฟันบางทีแบบเป็นนิดหน่อยเขาก็

0: เอ็กซเรย์ตลอดเลยเอ็กซเรย์ฟันเอ็กซเรย์ฟันบางคนผุทั้งปากอย่างเงี้ยอาจารย์บ่อยๆมันจะเป็นอะไรไหม
1: ก็จะบอกว่าถ้าเป็นเอ็กซเรย์ฟันเนี่ยปริมาณรังสีก็น้อยกว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ย10 เท่าเลยครับค
0: ือ
1: น้อยมากนะครับก็ถ้าประเมินว่าเราได้รับการรักษาฟันที่ผุนะครับมันมีประโยชน์มันมากกว่าการที่เราจะได้รังสีปริมาณน้อยมากอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังสีวิทยาทางการแพทย์โดยการรังสีวินิจฉัยอะครับปริมาณรังสีมันน้อยมาก
2: ค่ะ
1: ครับ
2: นะคะคุณแจ็คกี้ยังไงวันนี้สบายใจอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีมาตอบเองเลยนะคะ
1: อยากให้ถามด้วยค่ะเพราะบางทีเนี่ยพอเห็นเครื่องเอ็กซเรย์เข็นผ่านแค่นั้นนะฮะ
0: กลัวว
1: ิ่งป่าลาบกันเลยค่ะเพราะไม่รู้จะกลัวกันตอนแต่ก่อนหมอก็กลัว
0: บางคนรถเอ็กซเรย์ไปจอดเครื่องที่ไปจอดที่ออฟฟิศเด
1: ิน
0: ออกตึก
1: ครับ
0: มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
1: มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับเพราะว่าในความเป็นจริงเรื่องของความปลอดภัยมันมีอยู่ครับ
0: มีอะไรทุกอย่าง
1: แต่ว่าถ้ากลัวการที่กำจัดความกลัวคือการได้รับข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอนะคะวันนี้ก็อยากให้ถามด้วยครับ
2: ค่ะไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะ
0: คุณฟ้าสายอายุ42อาจารย์ค่ะบอกว่าฝ่าเท้าร้อนทั้งสองข้างเกิดจากสาเหตุอะไรกว้างเหมือนกันฝ่าเท้าร้อนเจ็บหรือเปล่าก็ไม่ได้ให้ข้อมูล
1: ครับครับ
3: ก็อาจจะเกิดได้หลายอย่างคือกรณีของภาวะร้อนเนี่ยจริงๆเราก็ถ้าเกิดมาตรวจเราจะต้องแยกเป็นภาวะอักเสบหรือเปล่าแต่อย่างบางกรณีเป็นของเส้นเลือดขยายตัวก็อาจจะทำให้เกิดการร้อนขึ้นมาได
0: ้
3: เช่นคล้ายๆอย่างคนดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มีลักษณะฝ่ามือแดง
0: หน้าแดง
3: บางคนฝ่ามือแดงเท้าแดงอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นกรณีของเส้นเลือดขยายตัวก็อาจจะต้องมาเช็คดูแต่จริงๆถ้าเกิดว่าฝ่าเท้าร้อนแต่ว่าไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติ
0: ไม่
3: ได
0: ้
3: เจ็บป่วยอะไรจริงๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลอดเลือดที่ไปในอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเย็นหรือว่าการดื่มน้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเกิดได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องของภาวะอักเสบถ้าเกิดว่าปวดบวมแดงแล้วก็ร้อนอันนี้อาจจะต้องมาเช็คดูภาวะอักเสบซึ่งอักเสบอาจจะเกิดได้จากหลายอย่างติดเชื้อก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค
3: ือถ้าเกิดว่าฝ่าเท้าร้อนเป็นเฉียบพลันทันทีท่านได้เพิ่งเป็นมาวัน2วันอย่างเงี้ยมีประวัติมีโรคเบาหวานร่วมด้วยไม่แน่ใจว่าไปเหยียบอะไรมาหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องไปแยกว่ามีอักเสบไหมซึ่งถ้าเกิดมีอาการปวดร่วมด้วยอันนี้ก็น่าจะต้องมาเช็คดู
0: ค่ะ
3: แต่ถ้าเกิดว่าร้อนอย่างเดียวไม่ได้มีอาการอย่างอื่นนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเย็นเนี่ยน่ากลัวกว่า
0: เย็นจะเกิดขึ้นอะไรบ้าง
3: ถ้าเกิดว่าเป็นพวกหลอดเลือดอุดกั้นหลอดเลือดอุดตันเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเย็นการชาได
1: ้
3: คือเลือดไปเลี้ยงไม่ดีอย่างเงี้ย
0: ชา
3: ชาเย็นแล้วมีอาการปวดได้ชาได้แล้วก็อ่อนแรง
0: อันนี้คือน่ากลัวมาก
3: อันนี้น่ากลัวกว่าแต่ถ้าเกิดร้อนเนี่ยก็บอกว่าอาจจะมีหลอดเลือดไปเลี้ยงได้ดีแต่ว่าเลี้ยงได้ดีเนี่ยบางทีอาจจะเป็นอักเสบก็เลยไปเลี้ยงดีก็ได้
0: คือพอเกิดอะไรอักเสบในร่างกายหลอดเลือดจะไปตรงนั้นเยอะถูกไหมอาจารย์มันก็เลยทำให้บวมแดงร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเย็นรู้สึกว่ามีอาการชาเกิดขึ้นคือเลือดไม่ค่อยไปเลี้ยงตรงนั้นอันอย่างหลังน่ากลัวกว่า
3: ใช่
2: ค
3: ่
2: ะนะคะไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลอายุ73น้ำหนัก69/163นะคะบอกว่าปกติเป็นคนที่กินยาลดความดันและยาไขมันอยู่ครับวันนี้อยากขอถามคุณหมอ2วันมานี้เนี่ยมีอาการนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยที่แขนข้างซ้ายปวดและชาขัดๆนะครับอยากทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างแค่2นิ้วนะคะอาจารย์นิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยที่แขนซ้ายมันจะเป็นโรคเส้นประสาทหรืออะไรยังไงไหมคะ
3: ถ้าเกิดนิ้วนางนิ้วก้อยจริงๆก็ถ้าเกิดแนะนำก็ไปหาหมอทางกระดูกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเส้นประสาทที่เส้นประสาทที่แขนที่ไปเลี้ยงมือเนี่ยมันก็จะมีอยู
1: ่
3: 3เส้นแต่ว่าอันนี้เส้นประสาทเส้นใหญ่นะครับซึ่งมันก็จะเลี้ยงบางอันเลี้ยงหลังมือบางอันเลี้ยงหน้ามือบางอันเลี้ยงด้านในด้านนอกอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปเช็คว่าเป็นตรงเส้นประสาทนี้หรือเปล่าอย่างบางทีเส้นประสาทที่วิ่งผ่านทางข้อมือบางทีเกิดพังผืดที่ข้อมือไปกดทับเส้นประสาทก็ทําให้เกิดอาการผิดปกติได้หรือว่าบางคนเป็นบริเวณที่ข้อศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเส้นประสาทที่วิ่งมันเกิดการขัดติดขัดอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เกิดอาการชาการปวดได
0: ้
3: ครับซึ่งถ้าเกิดเป็นอาการเงี้ยก็แนะนําว่าไปตรวจกับทางแพทย์เฉพาะทางด้านแผนกกระดูก
0: ออโทปิดิก
3: ออโทปิดิกใช่ก
0: ็
3: จะชัดมากขึ้นคร
1: ับ
2: คุณวิบูลอยู่สมุทรปราการนี่ไปหาคุณหมอที่อยู่ที่จักรีก็ได้มีหลายท่านที่เป็นอาจารย์หมอของเรานะ
0: ที่มาคุยกับเราวันนั้นจําได้อาจารย์ออโทปิดิกบอกว่าเหมือนกับเขาจะแบ่งเป็นว่าโป้งชี้กลางจะเส้นหนึ่งนางก้อยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์อย่างที่อาจารย์แกบบอก
1: แนะนำว่าไปตรวจนะครับที
0: ่
1: รามาจักรีหรือรามาบางพลีนะครับ
0: อย
1: ู่แถว
0: อยู่เส้นไหนอาจารย์บอกหน่อยบางคนเคยได้ยิน
2: แถวบางพลีไหมคะ
1: มันไปได้2ทางนะครับคืออาจจะไปทางถนนบางนาตราดก็ได้หรือว่าจะทางสุขุมวิทสายเก่าก็ได้นะครับก็เป็นอีกแค

0: ปัสหนึ่งเหนือโรงเรียนแพทย์หนึ่งนะครับที
1: ่
0: อยู่ที่อำเภอบางพลีนะครับก็คือชื่อเต็มๆคือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบเลยนะครับม
1: ี
0: อาจารย์แพทย์แล้วก็เป็นสถานที่ที่นักเรียนแพทย์ของรามาธิบดี
1: เนี่ย
0: เราก็จะไปเรื่องของไปทั้งมีการเรียนการศึกษาวิจัยนะครับครบวงจรอยู่ที่นั่นเลยครับ
2: สถาบันการแพทย์จักรีนฤบด
0: ินทร์
2: สมุทรปราการ
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะฝากซื้อวาสลิน
1: วาสลินบางบ่อ
2: ใช่
1: เอาแค่บางบ่อนะฮะไม่เอาอะไร
2: ไม่เอาทุกบ่อ
1: ไม่เอาทุกบ่ออ
2: ะไรอ่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามน
0: ี
1: ้มีคำถามอันนี้คุณโด้คำถามนี้น่าสนใจอาจารย
0: ์
1: ทั้งสองท่านต้องให้ความเห็นแล้วล่ะ
3: เดี๋ยวเดี๋ยว
1: คอมเมนเตเตอร
3: ์อันนี้เป็นของโปรดเลยนะ
1: คุณโด้มีคนบอกว่ากินมดแดง
3: มดแดงหรือไข่มดแดง
0: ก็จะเป็นไข่มดแดง
1: มดแดงก็กินได้มันจะเปรี้ยว
3: ๆใช
1: ่ตัวมดแดงอ่ะมีคนบอกว่ากินมดแดงแล้วจะโง่จริงไหมอันนี้ขอเสริมตอนเด็กๆดิฉันก็เคย
3: เป็นลูกชาวสวน
1: ใช่มีชุดข้อมูลนี้ว่าถ้ากินมดเราจะโง่เหมือนคุณปู่คุณย่า
3: จริงเหรอ
1: หนูสโลบายให้ไล่มดออกไปจากอาหาร
0: อย่างนั้นมากกว่าต้องตีความนิดนึงถ้าเราดูพวกกลุ่มแมลงนะครับแน่นอนครับเขามักจะมีคุณองค์ประกอบทางโปรตีนที่โดดเด่น
3: สูงมากนะ
0: ใช่ครับหรือว่าไข่มดแดงนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับน่าจะมีเรื่องของโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: น่าจะฉลาดมากกว่าง
0: ูไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความโง่หรือว่าความฉลาดนะครับความจริงความโง่ความฉลาดนี้มันมีหลายเหตุปัจจัยทีเดียวนะครับเรื่องแต่ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมนะครับรวมถึงการอบรมเลี้ยงดูนะครับจริงๆในการพัฒนาของสมองนี่มันน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุแต่น้อยๆเลยครับอาหารเนี่ยอาจจะเป็นจุดเสริมแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ
1: ไม่ใช่ตัวตัดสิน
0: นะครับเพราะนั้นก็ขอสรุปว่ามดแดงไม่น่าจะเกี่ยวก
1: ับ
0: เรื่องของความโง่หรือความฉลาดนะครับ
1: เราทุกคนฉลาดหมดอาจารย์แต่ฉลาดในทางตัวเองจริงๆนั้นโลกนี้ไม่น่ามีคนโง่นะคะจนฉะนั้นอาจารย์เป็นหมอแล้วก็เก่งเรื่องหมอบางคนทำกับข้าวก็เก่งเรื่องกับข้าวอะไรอย่างน
0: ี้จริงๆความฉลาดมีหลายอย่างเลยครับเรื่องของ IQ EQ นะครับเรื่องของต่างๆมากมายเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีความสำคัญในแต่ละมิตินะครับ
1: ไม่เกี่ยวแต่ไม่เกี่ยวกับไข่มดหรือ
0: ไม่เกี่ยวกับไข่
1: หรืออะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ค่ะตอนแรกตกใจ
0: สงสารมดเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ฉันคิดว่าฉันกินไปเยอะแน่ๆเลย
0: อันนี้ก็บอกว่า
1: ก็ไหนบอกไม่เกี่ยว
0: ไม่ก็เลยคิดว่ากินแล้วทำไมสวยจังหรือว่าเป็นผลข้างเคียงหรือเปล่า
3: ไม่เพราะว่าไข่มดแดงไอ้มดแดงเนี่ยมีความเปรี้ยวเขากินมากเขาเลยเปรี้ยว
1: แต่ตอนที่กินไม่เท่าไหร่ตอนไปสอยรังของมัน
0: เป็นไงครับโดนอะไรครับ
1: ถามอาจารย์แก๊ปเลยถ้าคนโดนพวกแมลงมดสัตว์กัดต่อย
3: แพ้
1: ทำยังไงดี
0: โอ้จะถามอาจารย์ด้วยว่ามดแดงเนี่ยมันมีพิษในเชิงพิษวิทยาไหมครับ
1: อาจารย
4: ์จริงก็แล้วแต่หมายถึงว่าแล้วแต่คนนะครับบางคนเซนซิทีฟเยอะแพ้เยอะก็อาจจะมีอาการเยอะบางคนเซนซิทีฟน้อยไม่ค่อยแพ้ก็อาจจะไม่ค่อย
3: ไม่เป็นไร
0: อาจจะไม่
3: บางคนโดนกัดอาจารย์โอ้โหเป็นผื่นปื้นแบบ
1: บางคนไข้
3: เกินใหญ่โอ้ใช่
4: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอักเสบเฉพาะจุดแต่ว่าในการอักเสบแต่ว่าบางคนถ้าเกิดแพ้ชนิดรุนแรงก็เป็นภาวะแพ้รุนแรงก็เป็นได้นะครับอย่างเช่นแพ้แมลงแพ้มดอะไรเงี้ยโดนกัดแล้วแพ้รุนแรงก็มีแต่ถ้าเกิดว่าทั่วไปส่วนใหญ่โดนก็จะเป็นแพ้เฉพาะจุดถ้าเกิดว่าโดนกัดเยอะจำนวนที่เยอะก็อาจจะแดงเยอะหรือว่าบางคนอาจจะเซนซิทีฟก็คือโดนกัดแล้วจะแดงกว่าคนอื่น
0: ทีนี้ถ้าเราโดนกัดขึ้นมาเราจะดูยังไงจังว่า
4: ก็ดู
0: มันเป็นแพ้รุนแรงหรือเปล่า
4: ก็จริงๆถ้าเกิดว่าแพ้ชนิดรุนแรงเนี่ยก็มีอาการทางระบบผิวหนังร่วมกับอาการระบบอื่นอย่างเช่นทางเดินหายใจระบบหลอดเลือดแล้วก็ระบบทางเดินอาหารถ้าเกิดว่ามีผื่นด้วยอาเจียนด้วยถ่ายเหลวด้วยมีผื่นด้วยหายใจติดขัดด้วยหายใจเสียงวีดด้วยหรือว่ามีผื่นร่วมกับว่ามีภาวะหน้ามืดหัวใจเต้นเร็วหรือว่าความดันโลหิตตกอย่างเงี้ยนะครับก็จะสงสัยว่าแพ้ชนิดรุนแรงแต่ถ้าเกิดเป็นอาการเฉพาะจุดมีอาการคันเฉพาะจุดส่วนใหญ่ก็คือแนะนำว่าดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็ถ้าเกิดมีเล็บระวังอย่าไปเกาเพราะถ้าเกิดเกาเยอะเกิดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้อีกครับแล้วก็อาจจะใช้ยาที่เป็นลักษณะของตัวยาที่ลดภาวะอักเสบแบบอ่อนๆทาบริเวณที่เป็นอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะว่าเมืองร้อนกับแมลงนี่แยกกันไม่ออกนะคะยุงมดต่างๆเราก็ต้องเจอ
3: ค่ะมาที่คำถามจากคุณสมชายอายุ61ปีหนัก50สูง160นะคะบอกว่ากินยาความดันไขมันกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวน25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปฉุกเฉินนะคะคุณหมอ CT สแกนให้ยาละลายลิ่มเลือดนอน ICMU 4คืน4วันตั้งแต่26กุมภาเลยคุณหมอไม่ให้กินยาความดันแต่ปัจจุบันเนี่ยความดันโดยเฉลี่ยอยู่ที่110 57 70ออกกำลังกายมากความดันก็ไม่ขึ้นถามว่าเป็นเพราะอะไรตอบยากนะจ๊ะ
4: ขออนุญาตนะครับ
1: นี่ค่ะยาวเหมือนกันนะ
0: ยาวแล้วก็คือสรุปว่าเหมือนจะมีอาการแล้วก็

0: เลือด
1: ครับ
0: ยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกแอสไพรินเป็นอะไรอันนี้ก็คือกันไม่ให้เกล็ดเลือดมาเกาะบริเวณที่เกิดคือปัญหาเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดไขมันมันแตกขึ้นมาเนี่ยเกล็ดเลือดจะมาเกาะก่อนซึ่งพอเกล็ดเลือดมาเกาะก็จะค่อยๆเกิดการฟอร์มตัวของลิ่มเลือดหรือว่าทำให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นมาได
1: ้ครับ
0: ซึ่งตัวเกล็ดเลือดที่มาเกาะเนี่ยเราก็จะกินยาต้านเกล็ดเลือดในการป้องกัน
2: ไม่ให้มันมาเกาะ
0: ใช่ไม่ให้มันมาเกาะคือโปรเซสแรกเลยก็คือเป็นการมาเกาะของเกล็ดเลือดถ้าเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่เป็นความดันหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดหลอดเลือดสมองเกิดหลอดเลือดหัวใจอย่างเช่นเป็นความดันโลหิตสูงมีประวัติเคยสูบบุหรี่เป็นเพศชายมีไขมันโลหิตสูงในกลุ่มนี้ก็จะเสี่ยงที่จะเกิดพวกโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองอ
2: ัน
0: นี้หมอก็อาจจะให้ยาเป็นพวกยาต้านเกล็ดเลือดกินทุกวันไปเลยก็จะเป็นกินพวกกลุ่มแอสไพรินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเกล็ดเลือดมาเกาะเกิดเราไม่รู้ว่าดีคืนดีเกิดไขมันมันแตกขึ้นมาแล้วเกล็ดเลือดมาเกาะแล้วเสร็จแล้วฟอร์มตัวไปทำให้เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันในเส้นเลือด
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นยาต้านเกล็ดเลือดส่วนยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นกรณีของพวกตัวยาที่เวลาเกล็ดเลือดมาเกาะเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกก็จะเป็นแฟกเตอร์ต่างๆมาฟอร์มทำให้เกิดเป็นลิ่มเลือดขึ้นมาซึ่งยาที่ช่วยเรื่องลิ่มเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นยาที่จะมียาฉีดยากินอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะถ้าเกิดเป็นกรณีของหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเราจะให้ในช่วงสั้นๆ
2: ค
0: ือในช่วงที่ตัวไขมันที่มันแตกเนี่ยมันยังฟอร์มไม่เสร็จดีเราก็จะให้ประมาณ3วัน5วัน
2: แต่ไม่ใช่ให้ยาวๆไม่ได้ต่อเนื่อง
0: ใช่แต่ว่ากรณีของถ้าเกิดว่าเป็นลิ่มเลือดที่เส้นเลือดแบบลิ่มเลือดที่เส้นเลือดที่ขาอันนี้อาจจะให้ยาวเพราะว่าเรากลัวลิ่มเลือดเนี่ยมันจะไปวิ่งไปอุดที่ปอดหรือที่อะไร
2: ค่ะทีนี้ที่เขาปัญหาเขาก็คือว่าออกมาแล้วล่ะแต่ทีนี้ความดันยังไม่ปกติอาจารย์เกิดจากอะไร
0: คืออย่างเวลาให้ยาในกลุ่มนี้เราก็ต้องเวลาคนไข้ได้ยากลุ่มนี้เขาจะมีโอกาสเลือดออกง่ายขึ้นด้วย
2: ค
0: ือนอกจากจะป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวแล้วใช่ไหมครับความเสี่ยงที่ได้รับมาหลังจากได้ยาก็คือมีโอกาสที่จะเลือดออกง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีภาวะความดันสูงหร
2: ือ
0: ว่าอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสที่จะเลือดออกง่ายคืออย่างถ้าเกิดมีภาวะความดันสูงมากก็จะมีโอกาสที่จะมีเลือดออกได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการให้ยาเกี่ยวหมอยังไม่ให้ยาความดันแล้วความดันเท่าที
2: ่
0: บอกมาเนี่ยยังปกติก็คิดว่ายังไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาความดันเพราะถ้าเกิดไปใช้ยาความดันก็จะมีความเสี่ยงที่จะความดันตกมาได
1: ้ครับผม
0: ใช่ส่วนกรณีคิดว่าที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเป็นคือถ้าเกิดว่าไปนอน ICU ด้วยมีประวัติด้วยคิดว่าน่าจะต้องมีเหตุอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจก็เลยไปให้ไปนอนใน
2: ดูอาการ
0: ใช่ดูอาการ
2: ค่ะอ้าวนะคะวันนี้คำถามมาเยอะมากตอบไม่หมดค่ะแต่ว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมได้รับคำตอบไปหลายท่านเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอแอร์แล้วอาจารย์หมอแก๊ปด้วยขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
3: เดี๋ยวเย็นนี้เราไปทานนี่มั้ยอาจารย
1: ์ครับผมไข่มดแดงนะครับ
2: ต้มไข่มดแดง
3: ผักหวาน
2: ใส่ไข่มดแดง
1: ครับขอ2เลยละกัน
2: นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการลัคคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางรามาชาแนลนะคะ 17:00 นถึง 18:00 นค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาและ Fairy Angel ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา4คนลากันไปก่อนค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25

0: 5นาทีถึง10นาฬิกา40นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ทุกคนสว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบไปเตรียมกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพให้พร้อมเพื่อมาสนุกกับเราในรายการ
2: อนุบาลชายสมอง
0: รายการของเราจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นที่เรามีให้และวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นตรงลงมา1เส้นแล้วก็มีเส้นตรงแนวนอนนะครับอีก3เส้นขอให้ผู้ปกครองนะครับลากให้เด็กๆเลยนะครับตามแบบนี้เลยให้เวลา1 2 3นะครับคงจะลากเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆทั้งบ้านดูแล้วคิดไปพร้อมๆกันนะครับเอาเด็กๆที่นี่พร้อมวาดรูปกันไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วไปประจำที่แล้ว

ตอนนี้นะครับเหล่าอนุบาลชาญสมรทั้งหลายมีสมาธิในการวาดอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าวาดไปเรื่อยๆไม่ได้นะต้องดูเวลาด้วยตอนนี้เวลาจะหมดแล้วครับน้องๆเร่งมือหน่อยครับเร็ว

0: น้องๆที่บ้านเสร็จหรือยังครับตอนนี้พี่เซฟจะนับเวลาถอยหลังแล้วนะครับใกล้หมดเวลาแล้วนะครับเอ้า5 4 3 2 1 0หมดเวลาครับเอาวางอุปกรณ์ครับตอนนี้เราอนุบาลชาญสมรนะครับก็วาดรูปเสร็จแล้วถึงเวลาที่เราจะมาสัมภาษณ์เขาแล้วครับว่าเขาคิดอะไรนะครับน้องตัวเต็งครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ว่าคนอยู่สมัยอยู่สมัยถนนครับคนเขาบอกว่าถนนมันแคบจังเลยก็เลยไปช่วยกันแต่ว่ามีอะไรเบียบอยู่ครับ
0: ครับ
1: แล้วคนเขาก็จมน้ำไป
0: ครับมีน้ำด้วย
1: คนช่วยเหลือมันก็มาแต่ว่าประตูปิดจนเอาออกไม่ได้ครับ
0: อ๋อเหรอครับเดี๋ยวเอามีถนนมีน้ำแล้วก็มีประตูนะครับมีคนเยอะแยะเลยสถานที่ทั้งหมดเนี้ยคือที่ไหนครับ
1: ที่ใต้ครับ
0: แล้วคนเหล่านี้นะครับเขาเดินมาเขาจะไปไหนกันครับ
1: จะไปกับกรุงเทพกันครับ
0: อ๋อคนใต้จะไปกลับกรุงเทพนะครับนี่คือผลงานของน้องตัวเต็งนะครับวาดรูปคนใต้แล้วก็กำลังเดินทางกันอยู่กับกรุงเทพนะครับเอาปรบมือให้หน่อยครับ

0: น้องคนที่2นะครับภาพนี้สวยมากเลยน้องจริงๆตั้งชื่อภาพไว้หรือเปล่าน
1: างเงือกอยู่ในทะเล
0: อ๋อนี่คือนางเงือกอยู่ในที่ไหนนะครับ
1: ในทะเล
0: ในทะเลนะครับแล้วถ้าขึ้นบกมาเขาจะมี
1: ขาม
0: ีขานะครับ
1: อันนี้เป็นบุ่มบังครับมันทำมาจากหุ่นกระบอก
0: อ๋อนางเงือกนี้ไม่ใช่คนจริงนะครับเป็นหุ่นบังคับนะครับแล้วจากเส้นที่มีอยู่ตอนแรกเลยมีเส้นนี้กับเส้นขีดข้างๆนี้น้องจริงๆต่อเติมเป็นส่วนไหนของนางเงือกล่ะครับ
1: ต่อเติมเป็นส่วนแขน
0: อ๋อส่วนต่อเติมเป็นส่วนแขนนะครับ
1: แล้วก็คอ
0: แล้วก็คอด้วยนะครับ
1: คอแล้วก็ตัว
0: แล้วก็ตัวด้วยนะครับ
1: ตรงนี้เป็นคอตรงนี้เป็นตัว
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะจริงๆโชว์มือให้ท่านผู้ชมดูหน่อยน่าโชว์ให้ดูหน่อยโอ้โหเป็นยังไงศิลปะต้องเลอะแบบนี้แหละเนาะอ้าวปรบมือให้กับผลงานนางเงือกหน่อยปรบมือน้องคนที่3นะครับน้องต้นน้ำวาดภาพชื่อภาพอะไรครับ
2: คนกำลังขับจรวด
0: คนกำลังขับจรวดนะครับไหนครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
2: คนขับจรวดออกจากโลก
0: ไหนครับไหนโลกอยู่ไหนครับโลกอยู่นี่แล้วจรวดอยู่ไหนครับ
2: จรวดอยู่นี่
0: จรวดอยู่นี่แล้วไปไหนครับ
2: กำลังจะไปหาดาว
0: ไปไหนครับไหนชี้ที่ดาวดวงไหน
2: ด
0: าวดวงนี้ไปทำไมไปทำไม
2: เพราะว่าคนเห็นว่า
1: ทำไมไม่ไปดวงนี
0: ้ทำไมไม่ไปดวงนี้ล่ะทำไมไปดวงนี้ล่ะ
2: เพราะว่าพระอาทิตย์ร้อน
0: พอพระอาทิตย์ร้อนไปไม่ได้แล้วจะไปดวงนี้เพื่ออะไรไปทำไม
2: เพื่อให้คนสนุก
0: นี่คือผลงานจรวดออกไปนอกโลกนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยปรบมือหน่อยเร็วมาดูน้องคนที่4บ้างนะครับคือผลงานของน้องยินดีนะครับของน้องยินดีน้องยินดีครับไหนบอกเพื่อนๆทางบ้านหน่อยว่าหนูวาดรูปอะไรคะ
3: วาดรูปคนโดนไฟช็อต
0: วายคนโดนไฟช็อตคนโดนไฟช็อตยังไงครับจากรูปนี
3: ้มีคนโดนไฟช็อตเขาแอบเขาไม่บอกแม่ว่าเขาว่าจะไปเปิดไฟเองแต่เขาอ่ะไปจิ้มเอาไม้ไปจิ้มไฟแล
0: ้
3: วทีนี้โดนไฟดูหัวใจก็ขึ้นมาสู่ตรงนี
0: ้
1: เด็กหรือว่าผู้ใหญ่อ
0: ่
1: ะ
0: นี่เด็กหรือผู้ใหญ่ครับ
3: เด็ก
0: เด็กนะครับเด็กที่ไม่รู้นะครับก็เลยเอาไม้ไปจิ้มใช่ไหม
3: แต่ที่บ้านยินดีนะที่มีที่ปิดตรงเนี้ยถ้าลุนไฟช็อตตายพ่อแม่ร้องไห้เลย
0: พ่อแม่ร้องไห้เลยอันนี้คือน้องยินดีวาดเพื่อเตือนไม่ให้น้องๆทางบ้านทำตามใช่ไหมครับอันนี้คือผลงานเตือนสตินะครับของน้องยินดีนะครับปรบมือให้หน่อย
1: น้องยินดี
0: อ้าวต่อมานะครับมาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับนี่คือผลงานของน้องข้าวหอมนะครับน้องข้าวหอมตั้งชื่อว่าอะไรครับ
4: คนมาทะเลค่ะ
0: คนมาทะเลนะครับเอาไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
4: อันนี้คือสระว่ายน้ำ
0: สระว่ายน้ำ
4: แล้วอันนี้คือทะเล
0: เลนะครับ
4: อันนี้คือบ้านพักของคนอื
0: ่
4: น
0: โอ้มีบ้านพักของคนอื่นทำไมต้องเป็นบ้านคนอื่นล่ะครับไม่ใช่บ้านเราล่ะครับ
4: เพราะว่าเขาจะจัดบ้านให้คนมาให้คนมานอนนะคะ
0: อ๋อเขาจัดบ้านให้คนมานอนเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: โรงแรม
0: แล้วมีอะไรอีกนะ
1: สวนสยาม
0: ตรงนี้คืออะไรครับ
1: ทำไมคน
4: ที่กระโดดลงสระค
1: ่
4: ะ
1: แล้วทำไมมันถึงนี่เลยอ่ะ
0: ทำไมสูงจังเลยล่ะครับ
4: เพราะว่าคนเอามันมาสูง
0: และนี่นะครับก็คือผลงานภาพคนไปทะเลนะครับของน้องข้าวหอมนะครับเอาปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยครับ นี่แหละครับท่านผู้ปกครองครับศิลปะนะครับไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยแต่ว่าศิลปะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้วยนะครับจากสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ลายเส้นเหมือนกันแต่เด็กๆจินตนาการให้กลายเป็นอะไรหลายอย่างเลยนะครับเอาละครับถ้าสนุกนะครับติดตามกับเราได้ใหม่คราวหน้านะครับวันนี้รายการอนุบาล
5: ใช่ครับ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโห
1: ยจับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องปลโลเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกปะปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะไคร้ด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
3: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะ

ันใหม่กลับไปลองทบทวนดูเอาล่ะวันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดีปุยเมฆกับตัวโน้ตเขียนได้ถูกหมดคุณครูและเพื่อนพ้องต่างพากันชอบใจเพื่อนๆสงสัยทำไมเขียนเก่งเราชอบ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: อ๋อก็เพราะว่าปุยแม่กับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักกะเยอะทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆังคำว่าโน้ตแปดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักขอฐานทอมนโททอพุทธเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
2: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกสนุกกันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
2: โอ้ดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: ตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
2: โอ้ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
2: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: แผนการของเราเรียบร้อยแล้วเรารีบรายงานท่านปราชญ์แห่งเงากันเถอะว่าจะพวกพวกล่าเสร็จเราไปแล้ว
1: อย่างนี้นี่เอง
2: เสียงจากพวกล่านี่มันไม่ได้ตกลงไปพร้อมกับพื้นแล้วหรอกเหรอ
0: นั่นน่ะสิแล้วตัวมันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยทำไมมาแต่เสียงอะ
1: ข้างบนนี
0: ่ฮะหนอยนายรอดมาได้ยังไงกันเนี่ยจากพวกล่า
1: ฉันรู้ตัวก่อนแล้วนะสิว่าพวกนายไม่ใช่หนังสือในต้นอิกดราซิลตอนที่เดินตามพวกนายน่ะฉันแอบสังเกตว่าในหน้าหนังสือบนตัวนายมันเขียนว่าอะไรถ้าเป็นหนังสือทั่วไปก็จะมีเนื้อหาในหนังสือเขียนอยู่แต่ของพวกนายน่ะไม่มีอะไรเขียนอยู่เลยมีแต่คำสั่งของปราชญ์แห่งเงาเขียนไว้เป็นลายมือว่าให้กำจัดพวกผู้กล้าอย่างฉันก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วพวกนายน่ะไม่ใช่หนังสือแต่เป็นสมุดของปราชญ์แห่งเงานั่นเอง
0: เฮ้ยเจ็บใจนะ
3: ไหนล่ะไม่เห็นจะมีอะไรข้างในเลยฮะทุกคนระวังนะอาจจะมีอะไรแอบซุ่มโจมตีพวกเราอยู่ก็ได้พ่อนายเห็นหรือเปล่า
4: เห็นอะไร
3: หินมันขยับได้นะฮะหินขยับได้ไหนมันจะกลิ้งมาทับเราอีกแล้วเหรอไม่ใช่ขยับแบบกลิ้งมาทับ
4: ฮะ
3: นายดูดีๆสิ
4: ไหน
3: ฮะ
5: นี่ต้องเป็นสัตว์ประหลาดที่ปราชญ์แห่งเงาส่งมาขวางพวกเราแน่ๆ
3: งั้นก็เพ่นเถอะ
6: เอื้อครับพร้อมหรือยังครับอุ๊ยแม่ร่วงโอ้โหคือว่าว้ายผมเริ่มเหนื่อยแล้วล่ะครับ
5: โอเคพร้อมแล้วล่ะพ่อ
1: คราวนี้นายโดนแน่นี
7: ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
3: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: แล้วนายไปเอาน้ำมาจากไหนกันแล้วเนี่ย
1: ก็กลั่นกันเอาไว้ก่อนจะเจอพวกนายนะสิของแบบนี้ต้องเตรียมตัวเอาไว้ตลอด
3: หัวเราะอะไรของนายอ่ะเสียสติไปแล้วหรือไง
0: ก็เมื่อกี้นายสาดน้ำมาหมดแต่ว่าฉันหลบได้ตอนนี้น้ำนายหมดแล้วไม่เหลืออะไรจะมาสาดฉันแล้วอ่ะฉันก็เลยหัวเราะเยาะพวกนายอยู่ยังไงเล่า
1: จริงด้วยน้ำฉันหมดกระติกแล้วจริงๆด้วยสิ
5: พร้อมแล้วนะงั้นก็เทหน่อย
4: ไอ้ที่อยู่ในหม้อที่เราช่วยกันเทใส่มังกรเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะเอื้อ
5: กระยาศาสตร์มหาปลัยไงล่ะ
4: หืมกระยาศาสตร์มหาปลัยเหรออ
5: ืมกระยาศาสตร์ธรรมดาน่ะแค่เคี้ยวฟันก็จะหักอ้าปากฟันก็แทบจะหลุดอยู่แล้วแต่นี่ฉันปรุงพิเศษให้ยิ่งแข็งและเหนียวหนักขึ้นไปอีกคราวนี้แค่รอให้เย็นอีกนิดเจ้ามังกรก็ขยับไปไหนไม่ได้แล้วล่ะ
1: เสียงอะไรอ่ะ
8: รั่วพอกับเอื้อตกอยู่ในอันตราย
0: อ๋อพวกของนายแยกกันไปอีกทางสินะป่านนี้คงจะเจอกับสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานแล้วละ
1: ฮะหน่อย
0: ถึงพวกนายจะรอดจากแผนการของฉันไปได้ก็ต้องโดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานอยู่ดีรีบไปช่วยพวกของนายเถอะจะได้โดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์จัดการไปพร้อมๆกันเลย
1: ไม่ต้องห่วงพวกเราไปแน่แต่ต้องหลังจากจัดการกับนายก่อน
0: น่าจะจัดการฉันยังไงในเมื่อน้ำในกระติกของนายมันหมดแล้วพวกนายจะทำอะไรฉันไม่ได้แล้วถ้างั้นฉันขอตัวไปก่อนดีกว่า
3: เดี๋ยวน้ำในกระติกต้นกล้าหมดแล้วก็จริงแต่น้ำในกระติกของท่านผู้เฒ่ายังอยู่นะ
0: ฮะไหนในติดน้ำของผู้เฒ่านายอย่ามาหลอกฉันให้ยากเลยดีกว่า
9: อยู่นี่ไง
2: ฮ
9: ่
2: าลาก่อนนะ
1: พอหมึกที่เขียนละลายไปเจ้าพวกนี้ก็กลายเป็นสมุดเปล่าธรรมดาธรรมดาสินะพวกเรารีบไปช่วยพอกับเอื้อกันเถอะที่แท้ก็เป็นเสียงของเจ้านอนหินยักษ์นี่เอง
8: ทุกคนดูเหมือนว่ากระยาศาสตร์เนี่ยจะยึดตัวเจ้าหนอนหินเอาไว้นะ
3: ต้องเป็นฝีมือของพ่อกับเอื้อแน่ๆเลยที่จัดการเจ้าหนอนหินยักษ์เนี่ย
1: ดูเหมือนว่ามันอ่ะจะไม่พอใจที่เราคุยกันนะนายไม่พอใจอะไรเหรอหนอนหินยักษ์หนอนหินยักษ์ยักษ์นอนหินยักษ์นอนหินยักษ์โอ้ที่แท้ก็ไม่ชอบให้เรียกว่าหินยักษ์นี่เอง
3: ไม่ใช่แล้วฉันว่ามันไม่ชอบให้เราเรียกว่าหนอนนักหาก
8: นี่ไม่ใช่เวลาจะมาสนใจเจ้าสัตว์ประหลาดนี่ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรนะเรารีบออกเดินทางตามหาพอกับเอื้อไปดีกว่า
1: จริงด้วยเรารีบเดินทางกันเถอะ
10: ฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกผ่านประตูบานนี้ไปก็จะถึงใจกลางของรูทแลนด์แล้วนะพวกไมเมอร์อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะพวกกล้าแห่งเงาเอ๋ย
6: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละกล้าแห่งเงา
10: ฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกนึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีฟแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
6: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
10: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้แต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
6: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะ
11: พลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
10: เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ
6: เด็กผู้หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่า
11: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหน
6: หยุดนะนะพวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอกนี
11: ่เอ๊ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
10: ฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกถ้าพลังของพวกเจ้ามันยิ่งใหญ่จริงก็ลองดูสิว่าจะรับมือกับพลังของผู้กล้าแห่งรูทแลนด์คนนี้ได้หรือเปล่าส่วนจะหยุดข้าได้หรือไม่ก็ไว้ว่ากันทีหลังก็แล้วกันนะฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุ
6: กน้อยเฮ้ย
3: จ
11: ะรีบไปไหนของนายเนี่ยต้นกล้า
6: โอ้ยก็แล้วนายจะตามมาสักใกล้ทำไมเล่า
11: เอาไงต่อทีเนี้ยก็รีบกลับออกไปใหม่สิ
6: ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรแล้วกันนะ
2: ยา
11: เราเนี่ยแกหนีไม่รอดแน่ปลาแทงเงา
6: ต้นกล้าต้นกล้าผิดข้าง
11: เอาเหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คราวนี้กินนี้ไม่รอดแน่ปลาแทงเงา
6: อ
11: ้าวไหนล่ะปลาแทงเงาไปไหนแล้วอ่ะ
6: ปลาแทงเงาไปแล้วล่ะมีอะไรคุยกับฉันก็แล้วกันนะ
8: นี่เธอคือผู้กล้าแทงเงาอีกคนนึงสินะ
11: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้ง3คนเบามือหน่อยแล้วกันนะ
6: ฉันว่าฉันรู้จักเธอนะแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนอะยังไงก็ระวังตัวแล้วกันนะพวกเรา
11: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้ง3คนเบามือกันหน่อยแล้วกัน
6: ก็ไม่อยากจะโดนหาว่ารังแกผู้หญิงหรอกนะแต่ยายคนนี้ท่าทางจะมีพลังประหลาดประหลาดซะด้วยสงสัยต้องหนักมือซะหน่อยแล้ว
11: แต่ฉันว่าเธอก็คงจะเป็นเด็กที่ถูกปราแทงเงาล่อลวงเข้าสู่ด้านมืดเหมือนที่พวกนายโดนมานั่นแหละถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้รุนแรงกันหรอกนะ
6: นั่นนะสิว่าแต่ทำไมพวกนายถึงต้องมายืนเบียดคุยกันอย่างนี้ด้วยล่ะ
11: ก็เรากำลังกระซิบปรึกษาแผนการกันอยู่ถ้ายืนไกลๆกันเวลากระซิบก็ไม่ได้ยินนะสิจะพูดดังเดี๋ยวทางโน้นก็ได้ยินหมดสิว่าเรากำลังวางแผนอะไรกันอยู่นะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้าจะไม่ให้ลงไม้ลงมือกับยายนั่น
11: ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือตามไปขัดขวางปลาแทงเงาไม่ให้ไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมามัวยืดเยื้อรับมือกับเด็กคนนี้ก็ได
6: ้จริงด้วยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราแยกออกไปห่างๆกันไว้ก่อนยังไงผู้กล้าแห่งเงานั่นก็ต้องโจมตีเข้ามาแน่ทีนี้ถ้าเธอโจมตีไปที่ใครก่อนผลที่เหลือก็ให้ฉวยโอกาสรีบตามปลาแทงเงาไปได้เลย
12: แจ๋วเผลอๆถ้ายายนั่นเกิดพวักพวงเสียสมาธิก็อาจจะพลาดท่าให้พวกเราจับตัวได้โดยที่ไม่ต้องลงมืออะไรรุนแรงด้วย
11: ดีถ้างั้นทำตามนี้เลยระวังอย่าให้มีพิรุธจนเธอสังเกตได้หรอว่าเรากำลังมีแผนอะไรอยู
13: ่แม่นี่ทำท่าจะกับกลัวคนไม่รู้ว่ากำลังวางแผนอะไรกันสักอย่างเลยนะครับ
14: เฮ้ยพิรุธจนไม่รู้จะพิรุธยังไงแล้วเนี่ย
6: ฮะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อนเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ 6,000 กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ตอนนิทานลูกหมูสามตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกิน

0: ไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่หนึ่งที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่สองที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่หนึ่งและสองจึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่สามที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่สามนั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานหนัก
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: เยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้สวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: และตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองและของขวัญที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วของของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกันไกแล้วน้องๆนะคะเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะตัดตัวปีกของมันออกนะคะที่นี่นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ที่นี่นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิททีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะนี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยล่ะค่ะแล้วน้องติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่โบได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องๆก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะทีนี้น้องๆเรายังขาดกระดุมอีก1ตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเราติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทำการมาร์กจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบผ้าที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลยแต่มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าของตกแต่งกุ๊กกิ๊กก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระเป๋าถือคุณแม่ กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องจะต้องใช้กล่องนมผ่าแบบนี้

ก็มาพับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทำการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะทีนี้ค่ะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆน้องเราจะมาตัดมุมนะคะเพื่อที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกหนึ่งค่ะแต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6เซนติเมตรและตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆทีนี้นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อนต้องกดๆพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องๆและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราอ่ะเราจะจับกระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะทีนี้ได้เวลาประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะพี่โบเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทํามาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทําให้คุณแม่มากๆเลยใช่มั้ยล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆอย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพี่โบดก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์ทั้งของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยและของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำ

อุปกรณ์สวนสัตว์ทำเองกระดาษลังกระดาษสีผ้าสักกระดาษสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกผู้กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ในการทำสวนสัตว์ทำเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคอกสัตว์ของเรากันก่อนค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะแล้วก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทากาวลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลยโอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่โบจะทำความยาวทั้งหมด10เซนติเมตรด้วยกันค่ะแล้วก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะอันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โบจะพาน้องๆมาทำพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆ นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะเอาที่ตัวเองชอบเลยนี่แล้วเราก็จะใช้ผ้าสักกระดาษนะคะสีเขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะทีนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆน้องก็กดๆเอาไว้หน่อยหนึ่งนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะต่อมาเราจะมาทำกำแพงกันค่ะโดยที่น้องๆ นะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้องๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทาเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือถ้าอยากได้น้ำตาลโทนแดงก็ใส่สีแดงเพิ่มนะคะทาให้ทั่วๆทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้ง2ด้านเลยทีนี้เราจะมาทำประตูกันนะคะพี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะถ้าทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำลายอิฐที่กำแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะตีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกำแพงนะคะน้องๆน้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทาแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะตื่นเต้นไหมคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในการติดกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะโบนะคะจะเอาสัตว์ลงตามคอกต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องๆนะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในคอกไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ทำ OX มหาสนุกกระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป OX กาวกรรไกรคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม7คูณ7นะคะเป็นทรงจัตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่โบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็จะมาพับกันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้องๆทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลย

นะคะน้องๆโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปริ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปริ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะก็คือช่องว่างเดี๋ยวก็จะติดลงไปเลยเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมดด้วยการถูกต้องค่ะนี่เมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆนะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆเจาะครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะใน1ไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทํากล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทําการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพลิกในการเล่นเนี่ยทั้ง3อันจะไม่ชนกันทีนี้เทคนิคในการเจาะรูนะคะน้องๆต้องเอาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดนะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้เลยเลือกเจาะแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะเราจะมาเก็บขอบกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเราน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทําได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะทีนี้เมื่อน้องๆนะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทำง่ายเหมือนที่พี่โบ๊ทบอกเลย

และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทำเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทำง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สำคัญเนี่ยยังได้ฝึกทั้งจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยล่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mathidon Channel ด้วยพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทเนี่ยถูกใจชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วแล้วก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ย่าย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเผลอหลับไปเหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิดดี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิดดี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคตึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคตึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกตึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัวจริง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
2: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
1: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
1: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
1: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
5: โยเย
2: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับสี
1: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลัง7มหา

ัวใจของคนที่ทำงานโรงแรมจริงๆก็คือจะต้องดูแลให้ลูกค้าเนี่ยกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนถ้าลูกค้าสุขมากเราก็ยิ่งสุขมาก

0: หนึ่งในสถานที่ที่เราสามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายนอกจากบ้านแล้วก็คือโรงแรมสถานที่สำหรับบริการทุกคนที่ต้องการที่พักและผู้ที่จะคอยดูแลทุกอย่างภายในโรงแรมให้สะดวกและเรียบร้อยก็คือผู้จัดการโรงแรม
1: ชื่อปัทมาโยชิมูระนะคะเป็นโฮเทลแมเนเจอร์ของโรงแรม Intercontinental Bangkok ค่ะ
0: คุณปัทมาโยชิมูระผู้จัดการแห่งโรงแรม Intercontinental กรุงเทพมหานครผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานโรงแรมมาตลอดระยะเวลาการทำงานหลายสิบปีและผ่านการทำงานในตำแหน่งต่างๆของโรงแรมชั้นนำมาแล้วมากมาย
1: สำหรับธุรกิจโรงแรมนะคะโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดูแลคนที่เดินทางต่างบ้านต่างเมืองนะคะเวลาที่เขาเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีสถานที่ที่จะให้เขาพักผ่อนนะคะคราวนี้โรงแรมก็จะมีหลายเกรดนะคะที่เราได้ยินว่าตั้งแต่3ดาว4ดาว5ดาวนะคะก็สิ่งที่จะทำให้จำนวนดาวแตกต่างเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว facility เองนะคะก็คือความสวยงามของห้องพักความครบครันของ facility ที่เรามีนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือการให้บริการนะคะที่จะ differentiate ความแตกต่างของโรงแรมตามจำนวนดาวขึ้นไปนะคะผู้จัดการโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยของ general manager นะคะ general manager ก็คือผู้จัดการทั่วไปนะคะคราวนี้ผู้จัดการโรงแรมก็จะเป็นเหมือนผู้ช่วยเป็นเบอร์สองที่คอยดูแลในทุกส่วนของโรงแรมนะคะจะมีทั้ง human resources นะคะมี food and beverage มีแผนกห้องพักนะคะมี sales and marketing ก็คือดูโดยรวมทั้งหมดเลยนะคะก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของ GM เวลาที่ GM ไม่อยู่เราก็เป็นตัวแทนของเขาได้ในทุกๆเรื่องนะคะ

0: ตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่เคยคิดนะคะว่าจะทำงานโรงแรมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยโรงแรมในประเทศไทยจะไม่ใช่โรงแรมออกมาในลักษณะที่เป็นดูเป็นโรงแรมดีๆแล้วก็เป็นโรงแรม5ดาวสมัยนั้นเนี่ยความคิดในเรื่องโรงแรมไม่มีเลยจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์นะคะเป็นเด็กวิทย์เรียนมาความฝันก็อยากจะเป็นทั้งวิศวะเป็นทั้งหมออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเอนทรานซ์ไปเนี่ยเราเอนติดก็ติดคณะวิทยาศาสตร์นะคะของจุฬาก็มีความรู้สึกว่าพอเรียนไปได้เทอมหนึ่งเอ๊ะมันไม่ใช่เรานะก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวเองมีความสามารถทางด้านภาษาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาเราได้ทำงานกับคนก็เลยลองเปลี่ยนนะคะก็เลยไปสมัครเรียนที่ Mahidol University International College นะคะก็จบTravel Industry Management มาเลยตอนที่จบTravel Industry Management มาเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างกว้างก็เลยตัดสินใจเลือกว่าไปทำ Internship ที่โรงแรมแชงกรีล่านะคะก็ทำอยู่6เดือนเราก็รู้สึกว่าเวลาเราทำทุกวันแล้วเราก็มีความสุขนะเราชอบเราทำได้เขาก็เลยให้ตำแหน่งก็เลยเลือกที่จะเริ่มต้นสายงานโรงแรมที่ Front Office นะคะตอนที่เริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยจะมีโกที่ค่อนข้างชัดเจนนะวันแรกที่เข้าทำงานเนี่ยก็จะมองเลยว่าเอ๊ะตำแหน่งที่ถัดจากเราไปคืออะไรนะคะก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าภายใน2ปีฉันต้องเป็น Duty Manager ให้ได้ภายใน5ปีต้องเป็น Front Office Manager ให้ได้แล้วก็เป็นไปตามแพลนที่เรากำหนดนะคะปรัชญาในการทำงานของพี่ก็คือมีความสุขกับทุกวันที่ได้ทำงานนะคะแล้วก็เราต้องไม่มองว่าเวลาลูกค้าเขามีปัญหามาหาเราเนี่ยแล้วมันคือปัญหาเราต้องมองว่ามันคือโอกาสในการที่เราจะช่วยเขาให้เขามีความรู้สึกว่าเขามาพักกับเราแล้วเขามีคนที่จะคอยดูแลเขาจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลามีคนที่ให้ความสำคัญกับเขานะคะถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากนะคะก็สุขทุกวันนะคะไม่มองว่าทุกเรื่องมันคือแบบยากอะไรเงี้ยอย่ามองว่ามันยากมองว่ามันง่ายมันก็ง่ายมองให้สุขก็สุข
1: คำว่าโรงแรมหรือโฮเทลมีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าคฤหาสน์ซึ่งโรงแรมมีความเป็นมายาวนานกว่าหลายร้อยปีและนี่ก็คือโรงแรมชั้นนำระดับโลก

ขาหมาก็จะต้อง walk around ก่อนนะคะเพื่อที่จะเดินดูว่าแต่ละพื้นที่ที่ให้บริการเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหนความเรียบร้อยเนี่ยเราก็มองไปถึงความพร้อมของตัวพนักงานเองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องระบบ security ต่างๆในโรงแรมด้วยเพราะว่าสำหรับลูกค้าที่เข้าพักเนี่ยเรื่องความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญการเดินดูก็จะทำให้เราเห็นว่าความพร้อมของทีมเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ในการทำงานเป็นยังไงด้วยนะคะเริ่มประชุมนะคะประชุม morning briefing เนี่ยก็จะมีตัวแทนจากแผนกต่างๆมาเข้าประชุมนะคะก็จะมีตั้งแต่บัญชี Sales and Marketing Food and Beverage นะคะ Security IT Morning Brief ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะรู้ว่าวันนั้นน่ะโฟลว์ของ operation เราจะเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะอย่างวันที่โรงแรมเต็มมากๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกวันนึงที่จะค่อนข้างยุ่งมากๆMorning Brief เสร็จเนี่ยก็จะเดินดูความเรียบร้อยในล็อบบี้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแขกก็จะเริ่มมาทยอยเข้ามาเช็คอินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะคอยเดินไปดูคนของเราพร้อมไหมทราฟฟิกในล็อบบี้เป็นยังไงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปซัพพอร์ตเขาได้ตลอดเวลานะคะคนที่เป็นโฮเทลแมเนเจอร์เนี่ยบางครั้งเวลาเรา walk around เนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยกับเด็กบ้างไม่ทำให้ระยะห่างระหว่างผู้บริหารกับลูกน้องเนี่ยมันไม่ห่างกันมากจนเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าแก๊ปห่างมากเนี่ยเด็กเขาก็จะรู้สึกเกรงแล้วก็จะกลัวนะคะแต่ถ้าเราพูดคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความเป็นกันเองการทำงานของเขาก็จะดูเป็นธรรมชาติมาก

การที่จะเป็นผู้จัดการที่ดีก็ต้องถามว่าหนึ่งคือยูต้องมีความสามารถก่อนสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือความเก่งในเรื่องของคนนะคะแล้วก็บริหารจัดการคนเพราะว่าขึ้นมาเป็นแมเนเจอร์แล้วยูไม่ได้ต้องทำเองแล้วแต่ยูจะทำยังไงที่จะสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนเนี่ยเขาอยากทำงานให้เขาเข้าใจว่าโรของเขาคืออะไรแล้วเขาต้องทำงานในสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของโรงแรมให้ได้นะคะเราก็ต้องทำยังไงให้เขาเห็นว่าเราอะเป็นที่พึ่งให้เขาได้เวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเขาจะได้โซลูชันทันทีพี่ไม่อยากให้หลายๆคนเนี่ยพอเวลามีตำแหน่งใหญ่โตแล้วไปยึดติดกับตำแหน่งแล้วก็เข้าใจแล้วก็สำคัญผิดว่าเอ้ยตำแหน่งมันทำให้เราดูใหญ่จนเกินความเป็นจริงนะแต่จริงแล้วคือตัวเรามากกว่าที่ความสามารถของตัวเราเองการวางตัวที่เราจะสร้างการยอมรับให้คนเขายอมรับเราได้มากแค่ไหนต้องมีความมุ่งมั่นนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จอะไรเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่เราต้องการไว้เราก็เลยไม่รู้ว่าถึงวันนี้เราประสบความสำเร็จหรือยังโดยเฉพาะการทำงานโรงแรมเนี่ยทุกๆนาทีคือการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะไม่สามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะจะคิดว่าทำไมมันเปลี่ยนทำไมมันเปลี่ยน

้าคนนี้เข้าใจว่าทุกๆสิ่งในโลกนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงงานโรงแรมก็คือการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งอย่างแขกบอกว่าจะมาถึง10โมงแขกอาจจะมาถึง9โมงอยู่ก็จะต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าถ้าเข้ามา9โมงใช่ความผิดของลูกค้าไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่มันเป็นหน้าที่ของเรามากกว่าที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นยังไงนะคะความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยมาไม่เท่าเดิมทุกครั้งนะคะคนเดิมเนี่ยมาครั้งที่2ความคาดหวังจะสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งเป็น5ดาวเนี่ยเรายิ่งต้องคิดว่าลูกค้าจะพูดอะไรแล้วเราจะต้องทำอะไรให้เขาให้มากกว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะไม่ใช่ว่ารออย่างเดียวความสำเร็จของเราเนี่ยยืนอยู่บนความคาดหวังของลูกค้าจริงๆนะคะความก้าวหน้าของการทำงานในสายงานโรงแรมนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่มาพร้อมกับความถนัดทางด้านไหนก่อนถ้าเป็นพี่จะแนะนำให้เรื่องในสายโอเปอเรชั่นนะคะอาจจะเป็นสายฟรอนต์นะคะหรือว่าสายฟู้ดแอนด์เบเวอเรจนะก็ขึ้นมาเป็นสเต็ปตำแหน่งสูงสุดในโรงแรมก็คือเจเนอเรลแมเนเจอร์นะคะแต่ว่าก็จะมีสูงกว่านั้นก็คือเริ่มเป็น area general manager แล้วก็คือจะมีหลายๆโรงแรมอยู่ under อยู่นะคะหรือว่าหลังจากนั้นอยู่อาจจะ move ไปทำงาน corporate office ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสายงานโรงแรมพี่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดแบบใหม่นะคะเพราะว่าพี่มีลูก3คนหน้าที่ของเราในการทำงานคืออะไรหน้าที่ของเราในครอบครัวคืออะไรอาชีพโรงแรมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเบเนฟิตดีไม่ด้อยไปกว่าอาชีพอื่นเลยนะคะอย่างคนจบปริญญาตรีมาตอนนี้เงินเดือน15,000ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่มาทำงานโรงแรมเนี่ยเงินเดือนอยู่อาจจะอยู่11,000-12,000แต่อยู่มีเซอร์วิสชาร์จอีกเดือนละ14,000-15,000อยู่ก็ได้20,000 กว่าแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออยู่ต้องถามใจอยู่เองก่อนว่าอยู่มีหัวใจในการบริการมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ไม่รักที่จะให้บริการเนี่ยอยู่มาทำอยู่ก็จะไม่มีวันที่จะสักเซสได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่างานโรงแรมมันหนักมากมันต้องแบบนานอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำงานเป็นเนี่ยการทำงาน long hours ก็ไม่ใช่หมายความว่าอยู่เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะหลายๆคนอย่างคนไทยเนี่ยบางทีโอ้ฉันต้องทำงานนานๆยาวๆแล้วหัวหน้าจะเห็นว่าฉันขยันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเราต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีการมองว่ามองยังไงว่าทำงานระยะเวลาเท่ากันแต่เกิด productivity มากกว่าหรือ productivity เท่ากันแต่ใช้เวลาน้อยกว่าอันนี้คือวิธีการมองแล้วก็วิธีการที่จะบริหารตัวเองให้ทำยังไงให้ได้งานมากที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะ

0: พนมพรจารย์วัฒนาสวัสดิ์นะคะชื่อเล่นชื่อคีนค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดุสิตธานีค่ะ Hotel and Resort Management International Program ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกสาขานี้คือคุณพ่อคุณแม่ได้มีธุรกิจรีสอร์ทค่ะเราก็เลยแลเห็นว่าเราควรที่จะไปพัฒนาโดยการนำความรู้ความสามารถที่เราเรียนจากที่ห้องไปพัฒนารีสอร์ทให้มันทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ
1: สวัสดีครับ My name is Ken Junet Chauvin. Right now I'm studying in Dusit Thani College in bachelor degree in business administration in hotel and resort management in international program. And right now I'm in my fourth year. พอดีที่บ้านผมทำด้านนี้มาแล้วผมรู้สึกว่าถ้าได้พื้นฐานของความรู้ในการบริหารจัดการโรงแรมผมจะสามารถเอาไปพัฒนาแล้วต่อยอดธุรกิจที่บ้านได้แล้วก็สามารถต่อยอดสร้างธุรกิจเพิ่มได้ด้วยครับอย่างประเทศไทยที่เป็นเมืองท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมสำคัญเพราะว่ามันเป็นธุรกิจหลักที่นำเงินเข้ามาในประเทศบ้านเรามีทั้งทะเลทั้งภาคเหนือก็มีเชียงใหม่ถ้าแขกต่างประเทศมาก็ต้องพักที่โรงแรมมันเป็นธุรกิจที่กำลังโตขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ชื่อเอกฤทัยลาค่ะหัวหน้าสาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยดุสิตธานีค่ะเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากนะคะแล้วก็จุดเด่นของเราเลยก็คือความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้จากจำนวนการเติบโตนะคะของจำนวนโรงแรมที่เข้ามาเปิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในธุรกิจที่เราพูดถึงก็คือธุรกิจอุตสาหกรรมบริการหรือว่าการบริหารจัดการในเรื่องของโรงแรมก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของธุรกิจของประเทศเช่นเดียวกันคณะนี้นะคะเรียนเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทโดยเบื้องต้นก็จะเน้นหลักๆในเรื่องของอุตสาหกรรมบริการค่ะของทางวิทยาลัยดุสิตธานีเองนะคะหลักสูตรการโรงแรมก็จะมี2หลักสูตรค่ะก็คือหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรนานาชาตินะคะการเรียนการสอนจะคล้ายๆกันเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่เราใช้ในการสื่อสารทั่วโลกแล้วยิ่งถ้าอยากทำงานในธุรกิจของโรงแรมภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็สามารถเลือกเรียนในด้านของหลักสูตรนานาชาติได้แต่ถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษตัวเองยังไม่แข็งเท่าไหร่แต่ว่าชื่นชมชื่นชอบในเรื่องของการเรียนการบริหารจัดการโรงแรมหลักสูตรภาษาไทยก็ยินดีรองรับค่ะได้หลากหลายเลยค่ะในเรื่องของอาชีพหลังจากที่เรียนจบนะคะหลักๆแล้วก็คือในเรื่องของโรงแรมนะคะอันนี้ได้หลักๆอยู่แล้วแล้วก็ด้วยเนื่องว่าพวกเขาอะค่ะเรียนในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะเรียนในเรื่องอุตสาหกรรมบริการเพราะฉะนั้นเขาสามารถแตกแขนงแตกยอดไปได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบินโรงพยาบาลธนาคารร้านอาหารค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาสามารถประกอบเป็นธุรกิจส่วนตัวเลยก็ได้หรือจะเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรมเลยก็ได้ค่ะหลักสูตรของเราที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเราได้รับการรับรองนะคะจากโรงเรียนการโรงแรมที่เก่าแก่ของทางสวิตเซอร์แลนด์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ EHL ค่ะก็คือเราเชื่อว่าเด็กนักศึกษาในรุ่นสมัยนี้ที่เราเรียกเขาว่ามิลเลนเนียลอะค่ะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงสิ่งที่เราทำแล้วก็กระตุ้นในการเรียนการสอนให้กับเขาก็คือการเรียนการสอนแบบ activity based learning ให้เขาเรียนด้วยการกระทำให้เขาเรียนจากตัวเขาเองเราไม่ได้บอกนะคะว่าอะไรคือเทคนิคที่ดีที่สุดอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่เราให้เขาในหลายๆอย่างแล้วเขาจะเป็นคนตัดสินเองในสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันว่าอะไรคือวิธีการหรืออะไรคือเทคนิคที่เหมาะสมที่ดีที่สุดสำหรับหลักสูตรนานาชาตินะคะเราจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกๆรายวิชา
1: ช่วงในปีหนึ่งผมจะเรียนภาคปฏิบัติเน้นในทางปฏิบัติมากกว่ามีแม้กระทั่งเรียนครัวการเสิร์ฟอย่างถูกวิธี F&B เรียน housekeeping เป็นแม่บ้านทำความสะอาดให้ถูกวิธี front office room decisionจะครอบคลุมทุกอย่าง
3: ส่วนปี2แล้วก็คือไปฝึกงานค่ะ5เดือนพอเราฝึกงานจบปุ๊บเราก็กลับมาเรียนพวกเกี่ยวกับการจัดการแมเนจเมนต์แล้ว
1: ปี3ก็จะเป็นด้านทฤษฎีมากขึ้นเราจะมีแม้กระทั่ง accounting finance และภาคทฤษฎีหลายๆอย่างอย่างเช่นจะต้องบำรุงรักษาทำยังไงให้โรงแรม สวยและดูสะอาดไปในเวลานาน
3: ๆปี4ก็คือจะเรียนเกี่ยวกับพวกซีเนียร์โปรเจกต์ก็คือเราจะไปหาโรงแรมที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะไปใช่ไหมคะคือเขาก็จะมีปัญหาของเขาปัญหาที่โรงแรมนั้นเอามาให้เราแก้เราก็เลยจะเอาทั้ง4ปีเนี้ยที่เราเรียนเอาความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในซีเนียร์โปรเจกต์นี้เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาให้โรงแรมนั้นได้สำเร็จค่ะ

0: ในเรื่องของการสอบเข้านะคะเกณฑ์การรับสมัครก็คือนักศึกษาจะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็น TOEFL ก็550ถ้าเป็น IELTS 5.5 นะคะแล้วก็จะต้องสอบเลขด้วยรวมถึงสอบสัมภาษณ์นะคะเพื่อที่จะดูทัศนคติดูบุคลิกภาพแล้วก็ดูพื้นฐานว่ามีความเหมาะสมกับการที่จะเรียนการจัดการโรงแรมหรือเปล่าค่ะ
1: ถ้าเป็นสอบตรงที่นี่จะต้องเป็นสอบภาษาอังกฤษแล้วก็เลขครับคะแนนถึงในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้สูงพอที่มหาลัยต้องการก็จะมีคลาสให้เรียนเป็น intensive English ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและเลขให้กับเด็กนักเรียนด้วยครับสอบอย่างสุดท้ายก็คือ SAT SAT ใช่ครับซึ่งจะ test overall เลยซึ่งก็จะมีทั้งเลขแล้วก็ภาษาอังกฤษที่สามารถจะมาเรียนที่นี่ได
2: ้สำหรับพิงก็คือจะเน้นเป็นภาษาอังกฤษค่ะต้องอ่านหนังสือ IELTS ประมาณเดือน2เดือนนะคะแล้วก็คือไปเรียนพิเศษด้วยคือเราจะได้ทักษะต่างๆมาทำข้อสอบให้ได้ตามคะแนนที่เราคาดหวังไว้ค่ะคณะเราเป็นหลักสูตรนานาชาติคือเพื่อนเราก็จะเป็นต่างชาติด้วยก็คือเราต้องใช้ภาษาทั้งกับเพื่อนแล้วก็กับทั้งอาจารย์เพราะอาจารย์จะไม่พูดภาษาไทยเลยค่ะในปัจจุบันนี้คือภาษาไทยอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องพูดภาษาอังกฤษ

0: ที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาการจัดการโรงแรมหลอดวิทยาลัยดุสิตธานีสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: ก่อนอื่นเลยจะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราชอบในเรื่องอะไรถ้าเราชอบในเรื่องของการเจอคนการให้บริการคนการช่วยเหลืออยากให้เขามีความสุขเมื่อเราเห็นเขาได้รับการบริการที่ดีแล้วเรามีความสุขนั่นน่ะบอกได้เลยว่าน่าจะเหมาะสม
2: คณะนี้เป็นคณะที่ต้องบริการผู้คนแล้วก็มีความมุ่งมานะในการทำงานแล้วก็มีความอดทนด้วยค่ะแล้วก็มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนน้องเองก็จะมีความสุขที่น้องได้บริการแขกให้แขกมีความสุขเหมือนกับน้องที่น้องมีความสุขเหมือนกัน
3: สำหรับน้องๆที่อยากเรียนการโรงแรมผมว่าอย่างแรกเลยต้องคิดก่อนว่าทำไมถึงอยากเรียนน้องชอบบริการจริงๆหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าแน่ใจแล้วผมว่าเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าต่อให้ไม่ได้ทำโรงแรมจริงๆแต่ว่าสมัยนี้การเซอร์วิสเป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้แต่ทำงานสายการบินโรงพยาบาลหรืออีกมากมายครับเพราะฉะนั้นน้องอยากมาเรียนที่นี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากอย่างนึง
4: ยูต้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่คิดมากกว่าคนอื่นน่ะคิดให้ไกลไปกว่าคนอื่นนะคะเพราะถ้าอยู่คิดเท่าคนอื่นยูก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็น average แต่ถ้าอยู่คิดมากกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นยูก็จะอยู่ในกลุ่มที่ above average หรือเป็น high potential นะคะให้น้องไปทำงานทุกสายงานเลยนะคะที่เชื่อว่ายูก็จะเจอ challenge ทุกสายงานแหละเพียงแต่ว่าอาชีพไหนที่เราทำแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับทุกวันตรงนั้นมากกว่าที่พี่มองนะคะสำหรับคนที่ชอบก็เข้ามาเถอะเพราะว่าโอกาสสำหรับคนไทยยังมีอยู่เยอะมากนะคะ
1: สำหรับตัวอาจารย์เองนะคะรู้สึกภูมิใจในทุกครั้งที่เข้าห้องสอนเพราะเรารู้สึกว่าเรากำลังผลิตบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมบริการแล้วก็เวลาที่เราอยู่ในสายอาชีพนี้ค่ะเราจะเจอกับคนที่มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขที่จะมอบให้กันมีแต่ความช่วยเหลือที่เราอยากมอบให้กัน
2: การที่คินเลือกเรียนสาขานี้คือคินมีความสุขเพราะว่าคินได้พบผู้คนมากหน้าหลายตาคินชอบมีเพื่อนหลากหลายรูปแบบหลากหลายวัฒนธรรมเพราะว่าเหมือนมันท้าทายตัวเองว่าเราก็สามารถเข้ากับเขาได้นะส่วนความภาคภูมิใจก็คือแขกก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็อยู่บ้านแล้วก็มีคนมาบริการเราอย่างดีเขามาจากแดนไกลมากเท่าไหร่แต่เขาก็ยังฟีลว่าเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่เลย
3: เวลาเราเห็นลูกค้าที่อารมณ์ไม่ดีหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วจากที่เขากำลังหน้าเบื้องอยู่แล้วเขากลายเป็นยิ้มเราอยากทำให้มีคนอย่างนี้อีกอยากให้คนที่กำลังเศร้าอยู่มีความสุขได้อีกอยากแก้ปัญหาให้คนเหมือนพอเราเห็นคนมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย
4: เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนไทยด้วยได้ก้าวมาสู่จุดนี้ก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จถามว่าลูกค้ามีความสุขก็อยากเห็นพนักงานมีความสุขนะคะก็ทำงานกับคนน่ะสิ่งที่สำคัญคือถ้าเราเห็นเขายิ้มได้เราก็ยิ้มได้ไปกับเขาด้วย
5: เป๊ะเป็ดน้อย
6: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Oh!

ความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยให้กับลูกๆรวมถึงพัฒนาการทางด้านสมองเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้ายังจำกันได้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่ชนะการประกวดโครงการประกวดคลิป